บใจกดใจลงต่ำได้ว่าไม่ถือสาไม่ถือสาหาความไม่ถือสาหาความเรื่องอะไรไร้สาระสำหรับลูกเราไร้สาระสำหรับสามีเราไร้สาระสำหรับภรรยาเราเราลงเสียงต่ำนั่นแสดงว่าเรื่องก็จะสงบไอ้ที่ยอมกันไม่ได้เนี่ยจึงมีปัญหากัน108,000ประการนะโยมเพราะต่างคนต่างเสียงสูงนี่วันแม่จะมาก็พูดมากหน่อยอยากให้โยมเห็นคุณค่าของความเป็นแม่พ่อคนว่าลำบากแค่ไหนเสียสละแค่ไหนชีวิตกว่าจะได้มาเป็นพ่อแม่คนเนี่ยต้องถูกหล่อหลอมมาต้อง20กว่าปีจากพ่อแม่เราแล้วเราก็จะมาเลี้ยงลูกเราให้โตได้อีกก็ต้องใช้เวลามากมายไม่มีอะไรจะสร้างลำบากเท่ากับสร้างลูกสร้างสามีครอบครัวตัวเองนะสร้างวัดนี่ยังมีคนมาช่วยสร้างโยมสร้างครอบครัวเราครอบครัวเดียวเนี่ยโหหนักที่สุดเลยนะโยมจะสร้างให้ภรรยาเป็นคนดีให้สามีเป็นคนดีรับผิดชอบให้ซื่อสัตย์อยู่กันยังมีความสุขแล้วก็มีลูกมาก็จะให้ลูกเป็นคนดีมีความรักมีกตัญญูให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมใครทำได้ถือว่าเก่งนะโยมนะถือว่ามีบุญถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเด่นนะพ่อแม่ที่ดีเด่นพ่อแม่ที่ดีเด่นนี่หมายถึงว่าสามารถดูแลลูกให้มีวิชาอาชีพที่มีหลักฐานชีวิตมั่นคงได้นั่นถือพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีเด่นพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วนะไม่ใช่พ่อก็แก้วแม่ก็แก้วมันไม่ได้อะไรหรอกเย็นก็แก้วเช้าก็แก้วบ้านแตกที่แรกคาดไอ้แก้วของพุทธเจ้านะแก้วศีล5นะโยมปานาติปาตาเวอธินากาเมมุสาสุราในแก้วประเสริฐที่ครอบครัวจะไม่แตกแยกกันไอพ่อแก้วแม่แก้วชนแก้วกันหมดแล้วโยมไม่มีอะไรดีผู้ชายคนไหนถ้าลงแก้วตรงนี้ผู้หญิงไหนลงแก้วนี้ก็ไม่เจริญหรอกบ้านนั้นลูกก็รับมรดกไม่ดีกินอย่างคนรวยแต่ทำงานไปอย่างคนจนเนี่ยลำบากนะโยมนะคนกินเหล้าหรือกินยังคนรวยโยมเศรษฐีเขากินเหล้ากันนะไอ้คนไหนแต่ว่าทำงานยังขี้ข้าลำบากตายเลยทำงานได้วันละ100-200เนี่ยจะกินอย่างผู้ดีเงี้ยมันก็ลำบากตลอดชีวิตเนี่ยเราต้องแสวงหาปัญญาโยมแสวงหาปัญญาสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีต้องแสวงหาก็คนมีศีลธรรมปัญญามันอยู่ที่ศีล5นะโยมนะคนจะมีความรู้ยังไงมีวิชาความรู้ยังไงแต่ถ้าไม่มีศีล5คล้องเรือนไม่มีศีล5เป็นจริยธรรมศีลธรรมคนนั้นก็เหมือนเป็นคนไม่มีปัญญาที่แก้ปัญหาครอบครัวไม่ตกสมัยก่อนเขาแก้แค่ตรงนี้เองโยมไม่แก้อะไรมากเลยจับสามีไปบวชจับสามีไปถือศีลจับภรรยาไปถือศีลกลับมาก็คนมีศีลมันใจเย็นลงมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเคยเที่ยวนอกบ้านมันก็ไม่ไปเที่ยวเคยเจ้าชู้มันก็เลิกเจ้าชู้เคยไปเล่นไปกินก็ไม่ไปเพราะมันกลัวบาปกลัววุ่นวายกลัวปัญหามันจิตมันก็เลยสงบลงมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านศีลมันทำให้คนสงบแต่ไอ้สันดานบางทีก็แก้ไม่ได้นะโยมนะโยมนะไอ้สันดานขุดได้สันดานลึกๆก็ขุดไม่ออกคือบางคนนะสันดานมันจะเกิดเลยจริงๆบางทีมันก็เอาสันดานพ่อมาใช้สันดานแม่มาใช้บางคนนะสันดานมันมาจากพ่อแม่ก็มีโยมอันนั้นลึกเกินไปที่จะขุดขนาดพุทธเจ้าจริงยังไม่โปรดไอ้พวกสันดานลึกๆนี่นะโยมสันดานดิบเนี่ยพูดจาหยาบคายก็อกตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยก้าวร้าวหาแต่เรื่องพูดอะไรก็ขวางคนขัดคอคนทำให้มันมีเรื่องเป็นความสุขชนิดหนึ่งคนนั้นคนมีสันดานไม่ดีคนบางคนถ้าเกิดมาทนุถนอมน้ำใจคนพูดอะไรกลัวเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจกลัวคนจะเดือดร้อนอยากช่วยเหลือคนเห็นปู่ย่าตายายมีคุณค่ามากเลยคนที่มีน้ำใจเป็นอย่างนั้น

0: ไม่ทำลายจิตใจใครรู้ว่าใครทำลายจิตใจเราก็ทุกข์ก็ไม่อยากทำลายจิตใจใครเพราะนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐโยมคนที่ได้เป็นพ่อแม่คนนี่เท่ากับให้ชีวิตคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตเขาเข้ามาเป็นคนดีเขาได้เห็นโลกเห็นตะเห็นแสงเดือนแสงตะวันเขาได้มีโอกาสได้มาเป็นคนคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเขา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพร่คัดของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้ก็รู้สึกดีใจและเพื่อนจิตดีอย่างมากที่เด็กพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้โอกาสมาพบปะเดินอยากใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่ แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยบายมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิจารณาข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถิ่นไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ด

วัสดีครับภาษาอังกฤษมีสุภาษิต To err is human, to forgive divine ความผิดพลาดเป็นธรรมชาติของมนุษย์การให้อภัยเป็นธรรมชาติของเทพเจ้าพนักงานโรงแรมถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนบางทีก็อาจจะมีความผิดพลาดได้คำว่า mistakeก็คือข้อผิดพลาดอย่างเช่นแขกอาจจะสังเกตว่ามีข้อผิดพลาดในบิ่นของเขาโดยพูดว่า There seems to be a mistake There seems to be a mistake เป็นภาษาอังกฤษที่สุภาพมากความหมายก็คือดูเหมือนกับจะมีอะไรผิดพลาด There seems to be a mistakeบางคนจะต่อข้อความออกไปว่า There seems to be a mistake on this bill ดูเหมือนกับจะมีข้อผิดพลาดกับบิลนี้ There seems to be a mistake on this bill อาจพูดว่า in this bill หรือ with this bill ก็ได้นะครับ There seems to be a mistake in this bill There seems to be a mistake with this bill คุณอาจจะถามกลับไปว่า What seems to be the problemมีปัญหาอะไรเลยครับและผมมั่นใจว่าฝรั่งจะชี้ให้คุณดูว่าข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคนเนื่องจากวันสำคัญวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทยในต่างประเทศนั้นชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้นและผู้ที่เรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกานั้นคือแอนนาเอ็มจาวิสคุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟียแต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ2ปีพอดีในปีคริสตศักราช1914ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2457โดยประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันนั้นก็คือดอกคาร์เนชั่นซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบคือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพูแต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาวสำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486ณสวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงานแต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยายแต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤตสงครามไปแล้วหลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งซึ่งแต่เดิมนั้นวันแม่ของชาติได้กำหนดไว้คือวันที่15เมษายนของทุกปีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศรับรองไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ตั้งแต่วันที่15เมษายนพุทธศักราช2493เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไปมีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการประกวดคำขวัญวันแม่การประกวดแม่ของชาติเพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งขึ้นไปการจัดงานวันแม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่15เมษายนนั้นยังดำเนินการจัดงานต่อมาอีกหลายปีแต่ก็ต้องมาหยุดชะงักลงเมื่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมได้ถูกยุบไปในช่วงนั้นนั่นเองต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ลงความเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไปจึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ขึ้นในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515ซึ่งได้มีการจัดงานได้เพียงปีเดียวก็ต้องเลิกไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่ของชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดให้ถือเอาวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์เปรียบประดุจความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดดอกมะลิยังเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปได้ไกลและมีกลิ่นหอมนานอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีซึ่งเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายจากบทความประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

พระแม่อยู่คู่ฟ้าคู่พื้นพระทัยสยามเป็นคำพูดออกเสียงที่มนุษย์เปล่งได้เป็นครั้งแรกถือกันว่าแม่เป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและมีอุปการะคุณต่อบุตรเป็นอเนกประการคำขวัญพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่ประจำปี2523เมืองไทยของเรามีพ่อหลวงที่คอยอภิบาลให้ประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยังมีพระบรมราชินีนาถที่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่นำพาความชุ่มชื่นมาสู่แผ่นดินในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่กรุงเทพมหานครณบ้านพลเอกเจ้าพระยาสานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บิดาของหม่อมหลวงบัวทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีในระดับประถมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนเมื่อมีพระชนมายุได้13พรรษาตามเสด็จพระชนกซึ่งไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตพิเศษณราชสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษก่อนจะทรงย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสตามลำดับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครั้งแรกณฟองเทนโบประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2492จนกระทั่งถึงวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงประกอบพิธีมั่นกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ได้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นในวังสะปทุมพร้อมทั้งได้มีพระราชโองการดำรัสให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ครั้นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ยังทรงมีพระราชภารกิจในฐานะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีประสูติเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช
2494ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระราชโอรสด้วยพระกสิรธาราคือนมแม่แก่ทุกพระองค์จนมีพระชนสาอันควรที่แพทย์กำหนดไว้ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดามีพระสุขภาพพลานามัยดีพัฒนาทางด้านความรู้ความคิดและคุณธรรมจึงทรงอบรมและปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างทรงนำพระราชโอรสและพระราชธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำหากวันใดพระองค์ไม่มีเวลาว่างพอทรงโปรดให้พระพี่เลี้ยงรายงานพระจริยวัตรของพระราชโอรสและพระราชธิดามาให้ทรงทราบเป็นประจำเมื่อเจ้าฟ้าพระองค์น้อยทรงทำผิดก็จะทรงลงพระอาญาเช่นพ่อแม่ทั่วไปทรงอบรมดูแลทุกด้านตลอดจนเรื่องการศึกษากิริยามารยาทและให้ทรงรู้จักหน้าที่ของตนดังพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่งว่าตอนเล็กๆท่านสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆโดยถือแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆโดยมือไม้ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นโกรธกริ้วตอนบ่ายๆท่านไล่ให้ลงไปวิ่งข้างล่างเพราะเด็กๆควรได้อากาศบริสุทธิ์โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนามถอนหญ้าแห้วหมูและคอยตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ตัดเป็นรูปต่างๆเป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์พอค่ำลงเราก็ขึ้นมารับประทานอาหารตอนอาหารนี้ถ้าว่างพระราชกิจสมเด็จแม่มักจะขึ้นมาอยู่ด้วยประการแรกท่านจะได้รู้ว่ารับประทานสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ประการที่สองดูมารยาทที่โต๊ะและประการที่สามเป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงชอบมากที่สุดคือท่านจะเลือกหนังสือดีๆสนุกมาเล่าให้ฟังหนังสือที่ท่านเอามาเล่าบางทีก็เป็นนิทานธรรมดาหรือนิทานเรื่องชาดกในพุทธศาสนาบางทีก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลสำคัญและความรู้รอบตัวอื่นๆบางครั้งก็เป็นพวกข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ตอนหลังๆนี้ท่านชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราหัดฟังภาษาด้วยนานๆทีก็อาจจะมีการถามปัญหาทวนความจำถ้าตอบถูกมักมีรางวัลเงินสด1 บาทเป็นที่ขบขันในครอบครัวว่าหนังสือธรรมดาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกพอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นและมีรสชาติขึ้นมาทันที
ท่านจะเน้นการระบายสีหยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่านอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูกๆเรียนพิเศษวิชาต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งภาษาเลขดนตรีวาดรูปและแม้ว่าท่านไม่นิยมฟุ่มเฟือยเข้าของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในการเล่าเรียนการซื้อหนังสือท่านจ่ายไม่อั้นเพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากช่วยบ้านเมืองได้สมบัติใดๆย่อมไม่ประเสริฐเท่าการกระทำคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้ถึงแม้ว่าสมเด็จแม่จะทรงมีความคิดต่างๆมากมายและทรงบ่นเก่งเมื่อพวกเราทำผิดซึ่งไม่แปลกอะไรก็ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางที่จะยอมรับฟังความเห็นของลูกๆจริงอยู่ท่านไม่พอพระทัยถ้าเถียงแต่ถ้าเป็นการออกความเห็นอย่างสุภาพก็ไม่ทรงว่าอะไรจะดีพระทัยเสียอีกว่าเรารู้จักใช้เหตุผลในปัจจุบันพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างทรงเจริญวัยและทรงบรรลุความสำเร็จนานัปการในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในฐานะแม่ได้อย่างสมบูรณ์สมกับเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2530ผู้แทนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเมืองบอสตันกราบทูลถามว่าทรงชอบอะไรมากที่สุดพระองค์ทรงตอบว่าฉันชอบเป็นแม่มากที่สุดพระแม่อยู่คู่ฟ้าคู่พื้นพระทัยสยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งไม่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพ

านครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอ

0: ติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุข

0: สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ดูรอยกระเพร็ดเนี่ยก็ของมีค่าที่เอามาในของมีค่ามาพ่อแม่เราก็มีค่ามีค่ามากกระเพร็ดพลอยอันนี้ก็แต่เพชรพลอยก็มีค่าของทั้งโลกมีคนรักก็หวงแหนแต่พ่อแม่นี่บางคนฝันเลยนะจะเกิดลูกนี่ฝันว่าได้เพชรได้พลอยได้แหวนได้พระพุทธรูปอะไรเงี้ยก็จะฝันดีได้ลูกในฝันดี

พอขวัญดีก็คือลูกก็แสดงว่ามาจากที่ดีขวัญดีท่านก็เลยขวัญดีความเป็นจริงแล้วใจคนเราเนี่ยมันก็เป็นสายธาตุสายธรรมเป็นสายธาตุสายธรรมที่มาเจอกันในชาตินี้เป็นสายทางเหมือนแร่ทองคำเนี่ยมันก็จะเป็นสายของมันมันจะเกิดจากน้ำหรือเกิดจากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นสายไหลมารวมกันก็เรียกว่าบ่อทองคำยังก็สายพลอยมันก็จะมีพวกเพชรนิลจินดาก็จะมีนิลสีดำดำนิลมันก็มีสองพวกพวกหนึ่งคือเป็นนิลหินนิลหินนี่มันก็เป็นหินนั่นแหละแต่มันสีดำเป็นหินเป็นแสงสว่างมีค่ามากกว่าหินมันเหมือนพลอยแต่พลอยดำแต่ถ้าเป็นหินที่เป็นแม่เหล็กก็เป็นพลอยสีดำแต่เป็นแม่เหล็กเอาไปโดนเหล็กมันดูดทันทีก็เป็นธรรมชาติที่มาจำสายทานเกิดจากลาวาเกิดจากธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานก็มีเพชรมีพลอยมีนิลเพชรนิลจินดามีทองคำก็จะไหลมาสู่จะเป็นภูเขาเป็นดินเป็นหินมันก็จะมากันเป็นทางธรรมชาติประเทศไหนที่มีทรัพยากรอันนี้ก็ถือเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่ร่ำรวยไม่ยากจนประเทศไทยเราก็ถือเป็นประเทศที่เคยมีทองคำเช่นทองบางสะพานเนี่ยถือว่าทองดีที่สุดในโลกแต่ก็ทุกวันนี้ก็คงจะใกล้หมดแต่จริงมันไม่หมดหรอกใจคนมันหมดไปก่อนก็มีแร่ธาตุมีพลอยจังจันทบุรีติดต่อเขมรพลอยที่ดีพลอยสีดอกผักตบเขาเรียกอะไรไพรินถ้าเมืองการก็เรียกว่าพลอยเมืองการก็เรียกว่าพลอยดีติดต่อพม่าก็มีเยอะพม่านี่มีจำหน่ายไปทั่วโลกมีทั้งหยกอย่างดีพวกเมืองจีนก็มาเอาจากพม่านั้นเป็นแร่ธาตุที่ดีมากหยกเม็ดหนึ่งจะมาเคยไปเที่ยวพม่าลองแกล้งถามอยู่เม็ดหนึ่งต้อง 70,000 บาทเท่าๆไปนี่ก้อยแพงมากเลยขายตำร้านที่เป็นบ่อพลอยนะแปลกนะเมื่อก่อนเป็นไทยใหญ่เป็นชาวไทยเต่า12ปันนาก็เรียกเมืองรัชฉานก็มีแร่ธาตุมีบ่อน้ำมันมีบ่อพลอยดูแล้วคนในโลกของเอเชียเนี่ยก็ไม่จนไม่ได้จนเท่าไหร่แต่การบริหารทรัพยากรไม่เป็นการบริหารทรัพยากรไม่เป็นมันก็อยู่ตกอยู่ในมือของคนรวยคนที่มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีโอกาสก็เป็นคนที่เป็นกรรมกรไปได้แล้วก็ค่าแรงก็หายไปแล้วก็บางคนก็ไปเล่นการพนันหมดจ้าพวกนี้ก็ล่วไหลไปทางอบายมุขก็มีบางคนมีตั้ง50ล้านไม่ได้ทำบุญเลยเขาบอกว่าของพวกนี้ของคนมีบุญคนไม่มีบุญจะรักษาทรัพย์พวกนี้ไว้ไม่ได้เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องแบบคนที่มีลาภมีบุญคนหนึ่งมาจากเมืองจีนมาอยู่ที่จันทบุรีมันทำไร่50ไร่พออายุมากขึ้นพลอยมันก็ขึ้นเขาก็ขุดกันรวยแกก็ขึ้นมั่งแกก็รวยเลยพอแกมีเงินแล้วก็อยากใหญ่
อยากใหญ่แกไม่คบเลยคนจนเมื่อก่อนแกคบคนจนตอนแกเป็นแปะพอแกไม่เท่าแก่แกไม่คบเลยแกไปคบในอำเภอเป็นประหลัดพวกข้าหลวงขึ้นคอไปกินเกาเหลานู่นฮ่องกงบ้างไปเชียงใหม่บ้างให้เด็กๆแต่รุ่นๆสาวๆเสิร์ฟกินอยู่พักเดียวโยม50ล้านหมดเลยทีนี้กลับไปทำไร่เหมือนเดิมไม่ได้ทำบ่อพลอยแล้วมันอยู่สำหรับคนมีบุญอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญมันก็กลายเป็นคนจนเหมือนเดิมมันช้ำใจไหมล่ะโยมมันจนตอนแก่แล้วใครก็ไม่อยากคบเพราะอะไรมันจนแล้วต้องไปทำไร่ขายผักดังนั้นสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติของคนมีบุญที่เราทำเนี่ยอย่าไปคิดว่าเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยหรอกชีวิตนี้ต้องหูข้างเดียวก็ถือว่านี่โอกาสดีเราได้สร้างบารมีได้เอาทองเนี่ยมาหลอมให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็จะไปยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอนาคตแต่เกิดในชาติต่อไปมันจะกลายเป็นมหาสมบัติของเราเป็นญาสมบัติจะยิ่งใหญ่ดีนะเมื่อก้อนหินไปถวายแล้วบางคนสมัยก่อนก็ถึงเวลาตายเขาทำไงโยมเวลาตายเขาก็เอากระตังใส่ปากไปคนละ50ประตังสลึงมาไปเอาไปซื้อที่ดินจะได้ไม่มีที่ดินอยู่เพราะที่ดินเมืองผีต้องไปซื้อ50ประตังให้โยมสลึงยายตลาดอะไรยายกะรีกะกาตลาอะไรฮะโอ้เขาบอกเป็นเจ้าของแผ่นดินเราก็ไม่รู้จักนะคนโบราณก็กลายว่าคนเนี่ยพอตายแล้วก็มีแค่สลึง50บาทตังค์ก็เท่านั้นเองที่มีค่าสัปเหร่อก็บอกโอ้กูจะต้องไปซื้อเหล้า4บาทมันอยู่ในปากที่2บาทเอาดีกว่าเอาฟักไปซื้อเหล้ากินเลยไม่ได้ไปซื้อที่ดินเลยไปซื้อเหล้ากินเพราะว่าสมัยก่อนไม่ฉีดยามันเหม็นต้องกินเหล้าให้มันเมาเราก็จะทำศพได้ดี3 วันในบางวันตอมมาแล้วพวกคนพวกนี้ก็จะไม่ได้ทำบุญคนที่ตายพวกนี้จะลืมทำบุญทุกคนเลยโยมโดยมากก็จะหาชีวิตเนี่ยหาไว้ให้ลูกให้หลานหายันตายไม่พอกินเลยโยมหาจริงๆอย่างที่โยมพูดน่ะหาแล้วลูกหลานมันยังไม่เลี้ยงเลยเพราะมันไม่พอกินลูกหลานแล้วก็ไอ้ลูกหลานที่มันจะรักเราเนี่ยมันจะคิดถึงได้เราเมื่อตอนมันมีลูกมันมีลูกสาวลูกชายแล้วดื้อกับมันแล้วก็ไม่เชื่อฟังแล้วเราก็รักซะมากว่าจึงคิดได้ว่าแม่พ่อเราคงรักเราอย่างเงี้ยแต่ก็คิดไม่ได้นะสายแล้วก็คิดไม่ได้บ่ายแล้วก็คิดไม่ได้เย็นแล้วก็คิดไม่ค่ำเลยคิดไม่ได้คิดเลยว่าไอ้เลือดก้อนนี้ที่เราได้มาจากพ่อแม่มันเป็นของความรักที่ให้อย่างบริสุทธิ์ใจเป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยคิดไม่ได้จึงทิ้งพ่อแม่ให้ลำบากไงทุกคนเนี่ยทิ้งพ่อแม่ลำบากเท่านั้นพ่อแม่ก็ลำบากเพราะลูกเท่านั้นลูกลำบากเพราะพ่อแม่แล้วลูกก็ยังทิ้งพ่อแม่ให้ลำบากอีกเราก็โดนลูกทิ้งอีกหลานทิ้งอีกมันก็เป็นกรรมที่มีจริงสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านถูกนั้นถึงตัวทุกโตทุกฐานังให้ทุกท่านถูกนั้นถึงดังนั้นถือว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นกรรมที่สืบทอดกันมาไม่จบไม่สิ้นคิดได้ก็สายเราก็ต้องคิดได้ก่อนเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเรารักลูกก่อนเนี่ยเดี๋ยวลูกมันไปรักลูกมันทิ้งมันก็ทิ้งเราไอ้เรารักลูกเราแต่งงานเราก็ทิ้งพ่อแม่เราจะไม่มัวดูแลพ่อแม่ไงก็กลัวลูกอดกลัวสามีไม่เอาด้วยภรรยาไม่เอาด้วยเราก็ต้องทิ้งพ่อแม่เพื่อให้มันเอาตัวรอดเราจะเอาตัวรอดก็ทิ้งพ่อแม่ไปให้หากินตามภาษาคนปู่ย่าตายายไปตัวเราก็ต้องไปตั้งตัวเราไปหากินหาใช้หาบ้านหาเรือนหารถหาราให้ลูกเมียเราดีเพื่อเราจะอยู่รอดไอ้ร่างกายที่เราได้มาจากพ่อแม่เราก็ไม่คืนทุนเลยเราก็ปล่อยคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยลำบากและกรรมลำบากอย่างทุกวันเนี่ยโหยหากันเนี่ยพอถึงวันเกิดแม่เนี่ยโอ้โหยหาเนี่ยวันนี้โหยหาไหม
วันนี้หอยหานะแต่ใครได้ไปหาพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็โอ้โหวันนี้ก็มันยังคิดถึงแม่นะคิดถึงพ่อแต่ถ้าไม่มาวันนี้นะหอยหาเลยหมดไปปีหนึ่งแล้วมันไม่มาหากูเลยแต่สมัยก่อนนั้นคำหอยหานี่จะหายากมันจะมีความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอย่างสมบูรณ์แม่อยู่ที่ไหนลูกก็อยู่ที่นั่นลูกอยู่ไหนพ่อแม่มันทำมาหากินกลมเกลียวไม่เคยทิ้งกันเลยทุกฝีก้าวจะมีพ่อมีแม่อยู่เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเย้าเป็นเดือนอย่างอบอุ่นเขาเรียกนอนตายตาหลับคนสมัยก่อนสมัยนี้จะนอนตายตาหลับได้ไงเขาเป็นตายในโรงพยาบาลลูกก็ไม่ได้เห็นใจหมอก็ไม่อยากหมอเขาก็ปิดม่านเขียวก็ไม่เห็นใจหรอกพอจะตายหมอทุกคนก็หนีมากลัวจะโรคจะออกไปติดหมอหมอไม่เคยเห็นคนตายเลยพยาบาลไม่เคยเห็นคนตายเลยรู้ว่าไอ้นี่จะตายวัดที่ประจรนอกใจมันตายแน่เขาลูดม่านลูดไปแล้วปล่อยคนตายคนเดียวสมัยเนี้ยมันยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็เหมือนเราตายอย่างอาภัพตายอย่างอนาถตายอย่างว้าเหวตายอย่างขาดการจับมือถือแขนกายเหมือนพนมมือไปเอาดอกไม้ทุกเทียนไปสมัยก่อนเนี่ยล้อมกันหมดเลยจะตายเนี่ยต้องสั่งลาแกเอางัว2ตัวเอาควาย2ตัวเอานาอะไรแบ่งสมบัติเสร็จไปแล้วนะไปจริงๆเลยลูกหลานอยู่รอบตัวเลยทำไมนี่ลาใครไปอยู่โรงพยาบาลจะลาใครลาหมอหมอก็เพ่นแล้วพยาบาลก็เพ่นแล้วลาใครล่ะโยมพยาบาลมารับไปที่เตียงนั้นน่ะโยมพยาบาลมารับไปบางคนก็มาแบบดีบางคนก็มาแบบน่ากลัวมารับไปที่เขาวาดไว้ฝาผนังโบสถ์นั่นเนี่ยใช่เลยเขาเพราะวาดไงเพราะพระท่านนั่งสมาธิฌานที่สำเร็จเป็นพันรูปร่างหน้าตาพวกโยมพบาลเป็นอย่างนี้ต้นงิ้วเป็นอย่างนี้กระทะทองแดงนี้เขาวาดจากการนั่งสมาธิจากพุทธเจ้าจากพระอรหันต์เขาวาดตามนิมิตที่เห็นทุกคนจะไปเที่ยวนรกก็จะไปเห็นพวกที่นั่งเข้าฌานแล้วเห็นเขาไปวาดตามนั้นมากี่วัดกี่วัดกี่องค์กี่องค์นั่งก็เห็นอย่างนั้นเห็นนรกแบบเดียวกันหมดเลยกระทะทองแดงนั้นเปรตเป็นงั้นอสุรกายงั้นไปเห็นก็มาวาดตามฝาผนังหมดร้อยคนพันคนพระอาหารเป็นหมื่นๆรูปเห็นแบบเดียวกันนรกมีจริงไอ้พวกที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยรู้จักบุญคุณพ่อแม่ก็จะไปเห็นภาพพวกนี้จะกลัวมากเลยบางคนนอนตาเหลือกเลย

มารับแล้วโยมไม่กลัวได้ไงตาเหลือกแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะหนีได้เลยหนีตัวเองหนีไม่พ้นหนีใจตัวเองหนีไม่พ้นหนีบาปหนีไม่พ้นมันตามหลอกหลอนไปถึงหมดลมหายใจจึงนอนตายตาไม่หลับในสมัยนี้ก็ความสมัยใหม่เกิดขึ้นความรักพ่อแม่ก็รักกันแบบนี้เอาไปไว้โรงพยาบาลเอาไปตายโรงพยาบาลกลับมาก็จัดศพกันใหญ่โตอุ้ยหวือหวาทำกันแบบสมเกียรติแต่ที่จริงแล้วเวลาจะตายตายอย่างไรตายอย่างน่าสงสารตายอย่างไม่มีที่พึ่งเลยตายอย่างไม่มีอะไรไปเลยก็มีจะรวยร้อยล้านมาแล้วก็ตายอย่างไม่มีอะไรไปเลยทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ทำไว้เลยสมัยก่อนก็จึงว่าแก่แล้วก็หุงข้าวให้พ่อแม่ใส่บาตรทุกเช้าหุงข้าวให้ผู้หญิงลูกสาวเนี่ยดีมากหุงข้าวให้แม่ใส่บาตรทุกเช้าตัวเองก็ไปทำไร่ไถนากลับมาก็แม่ก็สวดมนต์ไหว้พระพอแก่ก็ไปอุโบสถเป็นการเตรียมตัวที่เอาไปได้โดยที่เวลาแก่เวลาเจ็บแล้วก็ป้อนสมัยก่อนก็นำข้าวต้มนะนำข้าวต้มกับผักกาดหัวผักกาดไม่มีอะไรหรอกผมแต่ก็อยู่กันได้ถึงร้อยกว่าปีนะอย่างพระโกฏิยะเราอยู่กินหัวบัวข้าวมันกินยอดไม้กินเง่าบัวที่ช้างเอามาเลี้ยงลิงเอามาเลี้ยงอยู่ได้ร้อยห้าสิบปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยบุญรักษาไม่เคยเข้าไปขูดฟันตัดฟันไม่เคยไปย้อมผมไม่เคยกินอาหารในป่าในดงอยู่ได้ร้อยห้าสิบปีไปไหนช้างให้ขี่คอช้างป่าเนี่ยรู้จักพระให้ขี่คอพระโกฏิยะเดินไม่ไหวก็ขี่คอพุทธเจ้านี้เกิดตอนพุทธเจ้าเกิดเนี่ยโกฏิยะอายุเท่าไหร่อายุ17-18ปีพุทธเจ้านิพพานแล้วโกฏิยะยังอยู่เลย150ปีไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีอะไรจะผูกพันแล้วก็อิสระในความคิดไม่เครียดไม่เครียดจิตว่างจิตสว่างสงบคนทุกวันนี้เกิดมามีอะไรมากก็เครียดมากคิดมากทุกวันนี้คนตกอยู่ในวังวนของความเครียดปล่อยวางอะไรไม่ได้มันมีทุกอย่างที่ก็เครียดหมดเลยทำมาหากินก็ชาหาเช้ากินค่ำมันเครียดไปหมดเลยเงินทองมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราสมัยก่อนมันทำปีกินปีสมัยนี้ทำวันกินวันไม่เครียดได้ไงทำเดือนกินเดือนบางทีต้นเดือนได้ปลายเดือนไม่มีต้องไปกู้เข้ามาอีกเมื่อเห็นโลกอย่างนี้แล้วโลกนี้ก็ไม่ใช่จะสมหวังนะโลกนี้ไม่ใช่จะสิวิไลอะไรโลกนี้ไม่ใช่จะหวังได้อย่างใจหวังก็มีความผิดหวังก็อยู่ทุกคนฉะนั้นจึงว่าบุญเท่านั้นที่จะรักษาใจเราให้เจริญให้มีความสุขให้สมหวังได้แล้วเรามีลูกคิดได้นั่นแหละคนโชคดีมีลูกมีเมียมีผัวแล้วคิดได้ว่าเนี่ยแม่รักเราอย่างนี้แม่ดูแลเราอย่างนี้เราก็รักปานขาดจะขาดใจบางคนมีลูกคนเดียวบอกถ้าลูกกูตายกูจะอยู่ยังไงบางคนรักสามีมากถ้าสามีมากตายกูจะอยู่อย่างไรคนรักภรรยามากถ้าภรรยาตายจะอยู่ไงแต่พ่อแม่ตายไม่เป็นไรกูอยู่ได้ก็แก่ไปแล้วน่ะใช่ไหมแต่ถ้าลูกตายกูจะอยู่ยังไงผัวตายกูจะอยู่ยังไงเมียตายอยู่ยังไงแต่บางคนนู่นไปรักหมารักแมวอุ้ยร้องไห้กับหมากับแมวแมวตายกูทำไงร้องไห้แต่พ่อแม่ไม่เคยดูแลเลยไปห่วงหมาห่วงแมวคนห่วงเพื่อนแต่คนที่เราให้เรามีลมหายใจทุกวันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงคนที่เราอยู่ได้ทุกวันนึงก็คือใครแต่คนที่เราให้มีลมหายใจทุกวันคือไม่ใช่แม่หรือไม่ใช่พ่อหรือฉะนั้นเราต้องคิดให้ตระหนักชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณอย่างมากให้คิดได้ก่อนที่จะสายเสียก่อนแล้วเราเป็นแม่คนพ่อคนก็ต้องคิดได้ว่าตายแล้วอะไรไปได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้บ้านเรือไปเราต้องเอาสมบัติของเราไปเหมือนยังโยมเอาตรงหูข้างเดียวมาเนี่ยถ้ามันไม่หายได้สองข้างนะโยมนะเอามาถวายช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดี

นี่ก็หายทั้งสองข้างแล้วไม่ถวายก็อันนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจเราเข้าถึงเข้าใจอย่างที่ในหลวงว่าชีวิตคนเรามันล่วงเลยไปทุกวันนะมันล่วงเลยมาจนล่วงเลยไปจนแก่จนตายอาตมามาอยู่เนี่ยอายุ30ปีโยมตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตายก็ไปตั้งหลายคนเลยเนี่ยรุ่นเดียวกับอาตมาเด็กกับอาตมาเนี่ยอาตมาเผาไปหลายคนแล้วเหลือเราเนี่ยที่ยังเผาอยู่นะเผาตัวเองอยู่นะเผาตัวเองไหมก็ต้องเผาตัวเองว่าตายแล้วก็ต้องเผาเนี่ยมันถ้าคิดไม่ได้เราก็ไม่สร้างความดีกันเลยไม่เกื้อกูลกันเลยแม่ก็ไม่เกื้อกูลลูกแม่ก็เป็นแม่ใจคดใจดำไม่ข่มเคาะใครลูกก็เป็นลูกอกตัญญูไม่คิดสงเคราะห์พ่อแม่ที่มีพระคุณคนนี้คิดแต่เรื่องที่จะเห็นแก่ตัวคิดที่จะเอาเปรียบกันลูกเอาเปรียบพ่อแม่มีเยอะไหมโยมเอาเยอะนะแม่ลูกมาเอาเงินพ่อแม่ทำไมไม่เคยทำบัญชีคิดดอกคิดต้นเลยแต่พอแต่งงานแล้วแม่ไปขยืมเงินแม่เมื่อไรจะให้ล่ะเนี่ยฉันค่าเทอมลูกไม่พองอันนี้ทวงแม่เอาเลยสิไอ้ไม่ทวงผัวก็บอกนี่จะเอาเงินไปให้แม่เท่าไหร่ทำไมไม่ไปทวงคืนอกตัญญูไม่ยอมแต่พ่อแม่ให้มาตลอดชีวิตไม่เคยทวงเลยจะให้อะไรก็ให้ดีใจมากสมัยก่อนเนี่ยโหยแบ่งไร่แบ่งนาแบ่งให้หมดเลยขอให้ลูกรับเถอะแต่สมัยนี้พ่อแม่เอาอะไรคิดเล็กคิดน้อยคิดดอกคิดดวงแล้วยกต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนพวกฝรั่งเข้าทุกทีฝรั่งก็เมียกับผัวต้องไปยืมเงินกันใช้อ้าวลูกกับพ่อแม่ก็ยืมเงินกันใช้สังคมก็เป็นงานสังคมก็ไม่เบียดเบียนกันแต่มันไม่มีกตัญญูมันก็ไม่มีศาสนธรรมไม่มีคำสอนพุทธเจ้านี่ถึงว่าเหมือนเรื่องสุวรรณสามใช่ไหมโหถ้าใครอ่านสุวรรณสามจะซึ้งในความเป็นลูกที่ดีที่สุดในโลกเลยไม่มีใครจะกตัญญูเกินสุวรรณสามได้เลยในโลกนี่แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านก็กตัญญูนะเอาผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกอ่ะทุกวันในตมายกให้ในหลวงนะถ้าดีที่สุดนะโยมถ้าโลภอยากได้ของใครไหมถ้ามีทรัพย์อะไรท่านแบ่งให้โครงการท่านเป็นพันๆท่านให้หมดเลยดูสิท่านทำโครงการไว้ให้คนไทยทั้งประเทศเลยท่านเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราแท้ๆหรือทำโครงการโน่นโครงการนี่ขนาดซูนามิเนี่ยท่านให้ทั้ง50-60ล้านท่านไม่เอาเลยมีใครไหมที่คนรวยๆออกยื่นมาให้50-60ล้านไม่มีโผล่มาสักคนเดียวเพราะใจนั้นเขาไม่ได้รักคนทั้งประเทศเขารักแต่ครอบครัวเขาเองเขาจึงไม่กล้าให้เงินแต่ในหลวงรักคนทั้งประเทศเราเป็นลูกของเราเป็นญาติของเราจึงกล้าฟักเงินมาลงทุนให้นี่น้ำใจใช่ไหมแม่กล้าเอาเงินให้ลูกเพราะรักลูกลูกเอาเงินให้พ่อแม่เพราะรักพ่อแม่แต่เรากล้าให้บ้านอื่นไหมไม่กล้าให้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล้าเอาเงินเนี่ยตั้ง50-60ล้านให้แก่ประชาชนของตัวเองที่เดือดร้อนโครงการนั้นทำอะไรแต่อย่างเป็นน้ำเป็นข้าวเนี่ยทำของดีทั้งหมดเพื่อจะให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีโครงการเป็นตรงกลางตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนไทยเนี่ยพอเพียงกันทั้งประเทศเลยจะไม่เดือดร้อนถ้าเคยคิดเอากำไรไม่เอาก็ไปแบ่งเจือจุนกันทนจนต่อไปอีกผู้ชายนี่หายได้ไหมโยมหาไม่ได้นะถ้าพูดถึงผู้ชายก็หายากเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ก็หายากเป็นเหมือนโพธิสัตว์โยมโพธิสัตว์ทำเหมือนในหลวงโยมพุทธเจ้าเราสร้างบารมีโพธิสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยไปอยู่ในยุคใดจะเป็นอะไรก็ให้คนหมดให้จนแม้แต่เลือดเนื้อกายใจครับพุทธเจ้านี่ต้องให้ทุกอย่างโยมยิ่งให้ยิ่งมีความสุขทำไมเราเป็นคนศาสนาพุทธจึงทุกวันนี้เหมือนคนโลภมากคนงกกันมากเอากันหมดเลยเหมือนเงินทองจะเอาไปได้กันทุกวันในโลกกันนะเหมือนมันมีชีวิตวิญญาณกูจะเอาไปกันเลยนะทุกวันเนี่ยเออ
เหมือนเงินทองเข้าของนี่โหของกูจะต้องเอาไปให้ได้เหมือนตายไม่เหมือนไม่ตายบางคนโลภที่เหมือนไม่ตายจะมาไปเห็นแล้วก็นึกทำไมไม่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนในหลวงบ้างเลยคนเราถ้ายุคเข็นเนี่ยมันเกิดกุลียุคขึ้นมาเนี่ยคนจะเห็นกับตัวมากขึ้นจะเหมือนอยุธยาแตกอยู่ให้ใครเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองไม่มีใครเสียสละเลยทุกคนห่วงตัวเองหมดเลยที่สุดความเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นจนเกินความแตกแยกสามัคคีทุกคนเห็นกับตัวต่างคนต่างคิดต่างคนต่างที่สุดอยุธยาแตกเลยเพราะคนมันโลภมากเห็นกับตัวที่สุดแล้วแตกแล้วไงพม่าเอาหมดเลยทองคำเอาไปหมดเพชรนินจินดาลูกเมียมันเอาไปหมดเลยมีรอดตายอยู่เพียง500คนพระเจ้าตักสินตีผ่าวงล้อมออกไปตั้งอยู่จันทบุรีไอ้พวกคนที่ไม่โลภอะรอดตายยมพวกคนเห็นกับตัวพม่าเข้ามาทำลายจิตใจหมดข่มขืนทำลายหมดเงินทองเอาหมดนั่นแหละพวกที่เจริญแล้วเจริญมากเจริญจนเกิดอวดกันอวดมั่งอวดมีอย่างแข่งมั่งแข่งมีแข่งลาภแข่งยศแข่งอำนาจวาสนาหรือแข่งกันใหญ่ใครก็อยากเป็นโน่นใครก็อยากเป็นนี่มันเป็นเรื่องวิบัติของโลกของปัจจุบันเลยให้สังเกตดูถ้าคนโลภมากแข่งกันมากบ้านเมืองจะวิบัติอยู่เหมือนกันวัดเนี่ยถ้าแข่งกันมากก็วิบัติบ้านแข่งกันมากก็วิบัติบ้านเมืองแข่งกันมากก็วิบัติแต่ถ้าเสียสละกันหมดเนี่ยจะไม่วิบัติเลยยุคภาษีเมตตาเนี่ยคน 40,000 ปีไม่มีใครโลภเลยโยมมาเกิดแล้วเสวยบุญตัวเองเพราะศีล5ศีล8พอไปเกิดแล้วคนจะไม่โลภคนมีศีล5ศีล8จะไม่โลภโยมไปเกิดในยุคภาษีใจคนจะให้กันมากกว่าคนที่จะไปขอเบียดเบียนกันงั้นบอกว่าเพชรนินจินดาเนี่ยไปถึงยุคภาษีแม่ใจไม่ต้องประดับตกแต่งเดินไปที่ไหนก็มีชมมันขึ้นตามบุญคนเดินกระเตะเล่นเลยโยมเตะเพชรเตะพลอยเล่นน่ะโอ้ อยากไปเที่ยวไหมโยมสีสินด้วยสิอยากไปเตะเพชรเตะพลอยเล่นกับไปนนท์พระศรียังไม่ใจเนี่ยเขี่ยเล่นเลยเนี่ยของกูของกูของใครทำไปก็จะไปขึ้นทางเดินคนนั้นเนี่ยเดินชมเพชรชมพลอยโอ้โหมันสนุกไหมนะโยมไอ้นี่โอ้โหมันจะต้องคนมีจริงๆอย่างจะเอามาใส่ได้แค่กระหลัดสองกระหลัดก็ดีใจแทบตายเลยสมัยนั้นไม่ใช่จะเป็นประมาณว่าเท่านั้นทีมันแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเพราะคนมีบุญไปเกิดชมแต่บุญตัวเองอยากจะกินอะไรอยากจะใช้อะไรขึ้นมาตามบุญวาสนาตัวเองทำเลยแต่ไม่ต่างกับเทวดาแต่เทวดานี่ไม่ต้องเกิดจากท้องไข่อุบัติเกิดขึ้นแต่คนยุคนั้นเพียงแต่เข้าครรภ์เท่านั้นเองเกิดพอออกจากครรภ์แล้วมีบุญไม่ต่างเทวดาเลยนี่คือยุคที่เรามองไม่เห็นพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ให้ว่าคนจะไปเกิดยุคนั้นจะสบายมากเจริญมากแล้วไม่มีใครเบียดเบียนสัตว์ก็ไม่กินกันนะสัตว์ก็กินหญ้ากินผลไม้พวกเสือก็ไม่กินกันเกิดมาเป็นเสือก็เสือสวยๆงามๆเนี่ยเสือไม่กินสัตว์ก็กินหญ้ากินผลไม้ไปเสือพวกนั้นสิงสารสัตว์จะไม่เบียดเบียนกันมันใจบุญไปหมดในยุคนี้น่ากลัวคนน่ากลัวจะมาว่าเสือไม่มีน่ากลัวแล้วเสือมันขังกรงหมดแล้วคนที่น่ากลัวคือคนน่ากลัวคือคนดูที่ไปเดินกลางคืนเดินมืดๆโยมกล้าเดินไหมกลัวเสือหรือกลัวผีกลัวคนโอ้เข้าซอยนี่ใส่สร้อยจะเส้นเดี๋ยวกูไม่ไปหนาวแล้วกูไม่ตบกูเอาสมบัติทีนี้รถป้ายแดงไปจอดตรงไหนก็กลัวเดี๋ยวกูมีกุญแจผีไขไปขายโน่นเขมรลาวเลยหรือไม่ก็เข้าอู่ผีไปเลยเผลอมาหลอกขายพระก็มีเฮ้อันตรายนะคนเดี๋ยวนี้โรคกันไม่สิ้นสุดเลยทำไมเนี่ยพวกที่ไม่เอาศีลทานมันจะโรคไม่สิ้นสุดโรคเพื่ออยากจะมาเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขเนี่ยแต่ครอบครัวที่เลี้ยงมันก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะมันไม่รักพ่อแม่จริงพอแก่ถ้าพอโตแล้วมันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่เรามีลูกมีเมียมีผัวเนี่ยอยากจะเอาของคนอื่นมาเลี้ยงลูกเราให้มันมีความสุขไปโกงเข้ามาเอาไปแย่งจริงเข้ามาเอาไปรักเข้ามาเอาไป
ไปทำอะไรก็ได้ขอให้มาให้ครอบครัวเรามีกินมีใช้ความคิดอย่างนี้มันกลายทำลายตัวเราและสังคมเราให้วุ่นวายอย่างน่ากลัวที่สุดเลยแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้หมดทั้งโลกทำไงก็เป็นกุลยุคเลยยุคนี้เขาเรียกยุคมกสัญญีรบแย่งกันกินแย่งกันใช้รบราฆ่าฟันมียุคเดียวเท่านั้นยุคที่ให้เมื่อไรเราให้ยุคนั้นจะเป็นอริยยุคเราให้ได้เป็นอริยยุคเราก็ห่วงนะที่พูดนี่ห่วงใจคนว่าทำไมโลภโมโทสันเห็นว่าวันแม่นี่หายไปไหนเหมือนแม่บางคนนั่นไปตกปลาดีกว่าไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ไปเที่ยวบ่อนวันแม่แม่ก็คอยหาที่บ้านเหมือนแม่มีก็เหมือนไม่มีเพราะมีอยู่วันเดียวมีตอนเด็กๆกันนะแม่อีตอนเราเป็นเด็กกับแม่มีเพราะเราพึ่งตัวเองพึ่งแม่พึ่งตัวเองไม่ได้อีตอนที่เรายังเรียนหนังสือนะแม่มีแต่พอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราแม่เหมือนไม่มีจะมีผัวมีเมียแม่เหมือนไม่มีมีแต่แม่คือเมียเราพ่อคือลูกเราเราไม่ต้องคิดถึงมันแล้วเพราะพ่อแม่นั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เราห่วงคือแม่คือที่บ้านคือแม่มั่งลูกก็เป็นแม่ได้ลูกสาวก็เป็นแม่เมียก็ยิ่งเป็นแม่ใหญ่ลูกชายก็เป็นพ่อเรากลัวคนเหล่านี้เราทิ้งหมดแล้วเราทิ้งตั้งแต่เมื่อเราบรรลุนิติภาวะเราทิ้งพ่อแม่เราแล้วอย่ามาสอนนะอย่ามาเตือนนะแม่โตแล้วนะแม่งี่เง่าโบราณไปแล้วเราทิ้งแล้วตวาดพ่อแม่แล้วนะคือเราทิ้งอกตัญญูแล้วนะที่เราตวาดที่เราเถียงพ่อแม่เราอกตัญญูแล้วแผ่นดินนี้หนักแล้วฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแผ่นดินหนักเลยโยมเพราะเราเถียงพ่อแม่นะแผ่นดินหนักนะหรือจะธรณีจะสูบลงไปเท่านั้นเองตายเมื่อไรก็ลงไปเท่านั้นทีคนที่เถียงพ่อเถียงแม่พอตายเมื่อไรก็ลงใต้แผ่นดินทันทีแต่ตอนนี้มันก็หนักแล้วที่เถียงพ่อเถียงแม่ได้เนี่ยแต่ตอนที่เลี้ยงโอ้อย่างเล็กก็เกาะแม่เลยแม่จะไปไหนก็เกาะแข้งแกขาร้องดิ้นนั่นแหละเพราะไม่มีใครนอกจากแม่คนเดียวโยมมีลูกโยมเห็นใช่ไหมดิ้นพลาดแล้วแม่จะไปไหนอ่ะโอ้นั่นมันรักเราโยมตอนนั้นจำไม่ได้โยมชีวิตนี้กูจะได้ความรักแท้ตอนนี้เนี่ยแต่พอมันรู้นิติภาวะแล้วมันไม่เกาะแข้งเกาะขาไปเกาะมันดีดทิ้งเลย มันรำคาญพ่อแม่มันอีกมันจะไปหาพ่อแม่ใหม่ในบ้านใหม่ก็น่าสงสารมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้ที่ไม่เรียนธรรมะกันไม่เข้าใจชีวิตจริงกันว่าสุดท้ายแล้วได้อะไรขึ้นมาที่เราปรารถนาโน่นปรารถนานี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไม่เห็นได้เป็นเลยสักอย่างเดียวไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากได้ที่สุดแล้วไม่อยากไปวัดก็ต้องไปอยู่วัดไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บเลยไม่อยากจากโลกนี้ก็ต้องจากที่สุดแล้วเราไม่ได้อะไรเลยไม่อยากทำบุญก็ต้องเรียกหาบุญดังนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยต้องทำสิ่งที่ว่าเราจะพึ่งได้เราจะพึ่งได้เราจะไปได้ต้องคิดให้ได้ไม่งั้นเราก็จะสายเกินไปเกิดมาแล้วมากตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่เนี่ยมันก็เกิดมาแบบเหยียบแผ่นดินผิดนะนะอย่างเหมือนพระเทวทัตน่ะรักพุทธเจ้ามากเลยบวชเลยแต่พอมีฤทธิ์หน่อยเดียวบอกพุทธเจ้าสู้กูไม่ได้คนทั้งโลกเทวดายังลงมากราบพุทธเจ้าพระอินทร์พรหมยังมากราบพระเทวทัตบอกมากราบกูสิกูใหญ่กว่าพุทธเจ้าอีกเขาบอกก็ไม่ใช่แล้วพุทธเจ้าใหญ่กว่าเอ้าไม่เชื่อเอาจ้างนายธนูยิงเลยยิงให้ตายดูสิจะเป็นพุทธเจ้าได้ไหมถ้ายิงไม่ตายเอาช้างไล่แทงอีกคนอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นะโยมทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มันน่ารักที่สุดในโลกน่าเคารพน่าบูชาแต่พระเทวทัตคิดฆ่าได้ยังไงก้าวร้ายได้ยังไงให้คนต้อง500คนมาตามด่าเป็นคนไม่ดีคนเลวได้ยังไงคนอกตัญญูนี่มันก็ร้ายนะโยมนะยกให้เป็นดินให้มันยังไม่ว่าดีฉะนั้นลูกเราเนี่ยถ้าเถียงพ่อแม่ได้ถือว่าอกตัญญูแล้วนะโยมกล่าวร้ายพ่อแม่ได้แล้วหาว่าพ่อแม่แก่เงื่อนเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต่อไปเราก็แก่ต่อไปเราก็ขี้หูขี้ตาน้ำลายไหลต้องให้คนอื่นเช็ดเหมือนกันสาวๆหนุ่มๆเนี่ยอีกสัก 7-80 ปีก็แก่เราเป็นคนแก่วันนี้เมื่อก่อน 6-70 ปีแล้วก็สาว
มองเห็นขี้ตาคนแก่เหมือนกัน

น้ำลายคนแก่พ่อแม่แต่วันนี้เราแก่แล้วดังนั้นถือว่าการเรียนรู้ธรรมะมันต้องรู้ก่อนรู้โดยฉับไวแค่7-8ขวบก็นั่งเห็นเลยว่าอ๋อเวลาเราแก่เป็นอย่างนี้เราตายเป็นอย่างนี้ปัญญามันจะเห็นรู้ฉับไวว่าอันนี้จังทุกขอนัตตามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ต้องรอตายไม่ต้องรอแก่เราเป็นไปแน่นอนเห็นอนาคตเลยว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยเสมอภาคกันไม่มีใครเป็นต่างกันเลยจึงเกิดความเมตตาสงสารว่าโอ้น่าสงสารตัวเราเนาะคนแก่วันนี้เราก็แก่วันหน้าเราน่าสงสารน่าสงเพชคนที่ต้องไปเผาไปตายต้องพลัดพรากจากของรักเราจะเกิดความสงเพชสลดใจเราไม่ต่างกับทุกคนที่เราเห็นเลยแน่นอนเผาใครก็ดีเห็นคนแก่คนตายเราเป็นได้ทุกคนในแผ่นดินนี้เหมือนกันหมดเลยจนอวสานเป็นได้ไหมโยมโยมไปเผาศพโยมเป็นไหมเป็นนะโยมไปเยี่ยมคนป่วยเป็นไหมเป็นนะทุกอย่างทุกสิ่งไม่ได้หนีจากเราไปได้เลยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายแต่เราคิดไม่ได้เพราะจิตของเรามันไปฟุ้งซ่านเห็นอยากได้โน่นเป็นโน่นไปอยากไปเที่ยวโน่นอยากไปดูจิตเราไม่เคยมีเข้าภวังค์สงบได้เลยเข้าพิจารณาขันธ์ห้าไม่ได้พิจารณากายไม่ได้จิตเราออกท้องเสี้ยวตะนอกจึงไม่สลดสังเวียนใจได้เลยจึงไม่เป็นธรรมวันนี้วันแม่เทศหนักเลยไหมโยมหนักใจไหมเนี่ยเนอะไม่หนักเนาะพูดจริงๆแค่นั้นเนี่ยพูดอีกก็ถูกอิดนั่นแหละเขาบอกว่ามึงพูดอีกก็ถูกอิดนั่นแหละคนโบราณบอกว่าพูดว่ามากมากบอกมึงพูดอีกก็ถูกอิดเนื้อพูดไปว่าเอาหิดเพี้ยงหัวเลยมึงคนทั้งตลาดด่ากูคนเดียวกูโดนทั้งนั้นเลยเนี่ยก็กูอกตัญญูอ่ะถ้าคนกตัญญูก็ยิ้มเนี่ยโอ้โหนี่นะเราไม่เคยทำกับพ่อแม่ลำบากใจเลยนะที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่ตรงเราเป็นคนไม่เคยเถียงแม่เถียงพ่อเราเป็นคนที่รักพ่อแม่จริงๆใจจริงโหเราโชคดีนะที่พูดนี่ไม่ตรงเราเลยคงโดนคนอื่นมากกว่าเราแต่น้อยคนที่จะไม่เถียงพ่อแม่ทะเลาะพ่อแม่นี่หนึ่งในล้านมั้งที่จะไม่โกรธพ่อแม่หนึ่งในล้านก็คงมีพระสุวรรณสามคนเดียวมั้งที่รักพ่อแม่และยอมตายแทนพ่อแม่แล้วพอพ่อแม่ตายแล้วบวชไม่ยอมแต่งงานนะคนรอบวชเป็นฤาษีทำฌานไปเป็นพรหมเลยลงมาเกิดคือพุทธเจ้าเราชาติบางชาติเนี่ยยอมทำเพื่อพ่อแม่ตัวเองเนี่ยส่งวิญญาณพ่อแม่ไปแล้วไปเป็นพรหมไปแล้วลงมาเกิดก็มาเป็นพ่อแม่กันอีกเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วยนะพ่อแม่ที่มีศีลธรรมมาเกิดมาเจอพ่อแม่ดีเพื่อนที่มีศีลธรรมมาเจอเพื่อนที่ดีฉะนั้นอย่าไปคบเพื่อนไม่มีศีลธรรมเพราะไปชั้นหน้าก็เจอเพื่อนไม่ดีอย่าไปเอาเมียที่มีไร้ศีลธรรมไปชั้นหน้าก็เจอเมียที่ไร้ศีลธรรมอย่าไปเอาผัวที่ไร้ศีลธรรมไปชั้นหน้าก็เจอผัวที่ไร้ศีลธรรมมันจะวิบากกรรมอันนี้มันจะพัดไปจนนู่นเนี่ยจนชาติใกล้สุดท้ายเนี่ยจึงจะหรือสุดท้ายจึงจะพ้นวิบากเหล่านี้บางชาติสุดท้ายยังไปฆ่ากันเลยเมียไปฆ่าผัวผัวไปฆ่าเมียอย่างนางอุทุมนางชมพูนุชเนี่ยชาติสุดท้ายเป็นลูกเศรษฐีอันนี้เป็นโจรเป็นโจรเป็นหัวหน้าโจรเขาจับเวียนเวียนเวียนรอบเมืองใครจะมาถ่ายก็ได้ 500,000 กหาปณะไอ้โจรคนนี้ก็รูปหล่อนะหัวหน้าโจรถ้าไม่ถ่ายก็ตัดคอไปเผาครอกตายหรือไม่ก็เอาผานไถนาไถคอขาดเลยเพราะโจรมันร้ายตอนนี้ผลที่สุดทำไงไอ้นี่ก็เขาก็ตีคองร้องเป่าแห่รอบผู้หญิงคนนี้ก็เป็นสาวอายุ16-17มันดูว่าใครโจรอะไรบ้างก็ลงถึงเออมาดูประตูโอ้พอเห็นไอ้โจรนี้รูปหล่อไอ้โจรนี้ก็แงะขึ้นไปเห็นนางคนนี้ตรงกับพอดีบุพเพสันนิวาสบอกพ่อแม่เลยถ้าไม่ได้โจรนี้ฉันตายแน่เลยบอกเนี่ยเดินรอบเมืองได้7 วันเขาจะประหารแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อแม่บอกเป็นไรลูกบอกชีวิตนี้ตายดีกว่าไม่อยากกินบอกอะไรพ่อก็พยายามถามก็บอกว่าเขารักโจรโอ้โหมันแต่งกันไม่ได้คนละตระกูลบอกไม่ได้ก็ตายไม่กินข้าวเลยผลสุดพ่อก็ไปถ่ายเอาก็ไปขึ้นอยู่บนปราสาทเลยผู้หญิงจนโจรมันคิดว่าโอ้ยน่าเบื่อเว้ยผู้หญิงอย่างนี้น่าเบื่อกูไม่ได้รักผู้หญิงแบบนี้หรอกกูรักผู้หญิงประเภทที่กินเหล้าเมายากูงั้นประเภทด่าบ้างตบตีกันบ้างกูชอบแบบนั้นผู้หญิงสุภาพเรียบร้อยสกุลผู้ดีนี่กูอยู่ไม่ได้ร้อนใจก็บอกผู้หญิงว่าฉันอยากจะไปบูชาบนไว้ที่ป่าเขาของเราอ่ะที่นั่นมันมีหน้าผาเหวลึกบอกบนเจ้าพ่อบนเจ้าป่าเจ้าเขาว่าถ้าเราตายแล้วจะไปบูชาแก้บนผู้หญิงก็รักนะหลงเขาบอกก็ไปไงครับพี่ไปจริงบอกแต่เธอไปเธอต้องแต่งตัวให้สวยนะเพชรเนนจินดาแต่งให้สวยเลยนะเพื่อจะไปบูชาพระเจ้าที่นี่ก็ห่อไปจะบอกใครนะเราไปกันสองคนขึ้นรถเตรียมม้าไปพอไปถึงหน้าผาก็บอกผู้หญิงบอกว่าเนี่ยที่ตายของแกถอดเครื่องประดับมาอ้าวพี่ก็ทำไมพี่จะมาบูชาพระเจ้าบอกแกมันโง่ไม่รู้ไร้เดียงสาไม่รู้เลยฉันเนี่ยเป็นโจร500ซึ่งไม่เคยปราณีใครฉันทนอยู่กับแกเพราะฉันอยากได้ชีวิตรอดแต่ฉันต้องการสมบัติแกฉันไม่ได้รักแกหรอกโอ้ผู้หญิงดีๆมันไม่รักกับโจรน่ะบอกให้สอดเครื่องไว้ผู้หญิงก็ถอดเครื่องประดับบอกพี่ผู้หญิงฉลาดพอเกิดสถานการณ์ตัวรอดคนมีบุญนะบอกพี่เอางี้ละกันน้องเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมของคนบ้านฉันเนี่ยจะตายจะต้องร้องรำขับร้องให้สามีมีความสุขก่อนถึงจะตายโจรบอกมึงอย่าร้องไงมึงอย่าลำไงร้องไปเถอะกูก็นั่งคอยเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จะถีบลงหน้าผาไปเลยเอาสมบัติผู้หญิงก็ร้องเต้นตองก็ร้องไห้ไปด้วยนะเต้นไปด้วยทำไมเนาะกูมันยังโง่จริงนะไปถ่ายชีวิตโจรมาตัวเองก็จะมาตายมันไม่รักเราเลยนี่มันแกล้งรักเราคิดยังไงมึงเราเนี่ยไม่อยากทำร้ายคนแต่มันทำเราต้องทำมันก็ลำรอบเต้นแล้วก็คนอินเดียก็หัดเต้นเก่งร้องเก่งลำพอผัวเผลอปุ๊บก็ผลักตูมลงเหวไปเลยตายแต่ก็เอาทรัพย์สมบัติพวกนั้นขายแล้วก็เดินทางไปเรียนธรรมะกตัมฤาษีชีไฟไปเรียนสำนักนี้ช่องคาถาได้ร้อยคาถาหมดคาถาไปเรียนสำนักนี้500คาถาเรียนจนจบหมดทุกสำนักที่เก่งๆแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงที่เก่งมากโต้วาทีใครแพ้หมดเลยสวยมากชื่อชมพูนุชเนี่ยสวยเป็นผู้หญิงงามมากเลยเป็นคนมีบารมีชาติสุดท้ายเนี่ยชาติสุดท้ายยังผิดหวังเลยโยมสร้างบารมีมาจนชาติสุดท้ายจะต้องเป็นพระอรหันต์ที่สุดแล้วนางก็พาไปปักที่สำนักไหนก็จะให้เด็กปักต้นว่าเรียกต้นชมพูถ้าใครเอาต้นว่าออกก็จะต้องมาแก้ปัญหากับเขาแล้วผู้ชายก็อยากได้นางเป็นภรรยามากอยากได้นางเป็นข้าทาสมั่งก็มาแก้ปัญหาไม่ได้นางถามจนปัญหาหมดที่สุดมาถึงหน้าวัดเชตวันก็เขาก็ไประหว่างเมืองก็เห็นเด็กเลี้ยงควายเล่นก้อนทรายบอกว่านี่เธอเอาตรงนี้เอาต้นว่าเนี่ยปักกิ่งไม้นี่คอยเฝ้านะฉันจะจ้างเธอเฝ้าตรงนี้ถ้าใครมาค้นกิ่งทรายต้นว่านี่บอกว่าเราจะเป็นผู้ถามปัญหาถ้าใครนะบอกถ้าใครชนะจะเอาไปเป็นเมียก็ได้จะไปเป็นลูกศิษย์ก็ได้ยอมทั้งสองอย่างเขาเก่งกว่าเขาเนี่ยฉลาดแล้วถามปัญหาคนสู้ไม่ได้พระสุดพระธารีบุตรก็บินธบาตไปหนูเฝ้าอะไรกันเฝ้ากองทรายกองทรายใครมาปักต้นกิ่งไม้นี่ไว้ชมพูนุชไหมบอกนางคนสวยมาบอกเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครเขามาเฝ้า3วันแล้วถ้าใครมาปักกองทรายเขาก็จะเป็นผู้มาถามปัญหาบอกพระธารีบุตรว่าเอา
พังทลายกองทรายเลยเอาต้นชมพูนุชออกเลยบอกท่านจะต้องตอบปัญหานางบอกบอกให้ไปเจอเราที่ในเชตวันกุฏิพระสารีบุตรวิหารสารีบุตรนางกลับมาสายบอกใครเอาทรายออกบอกพระสารีบุตรเอาออกชื่ออะไรเขาบอกท่านว่าไงท่านบอกให้ไปเจอท่านที่วิหารพระสารีบุตรในเชตวันบอกโอ้เราจะเจอคนเก่งเลยเนาะแหมหาคนเก่งมาตั้งนานเจอทีไรก็ลาบทุกทีไม่มีใครตอบเราได้เลยไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ไม่ว่าอาจารย์ใดเพราะนางเรียนหลายสำนักไงนางก็เข้าไปเขาถามว่ากุฏิพระสารีบุตรที่ไหนพระสารีบุตรบอกกับพระว่าไม่ต้องไปที่กุฏิจะนะให้ไปเจอท่านที่วิหารนางก็เข้าไปถามบอกท่านพระสารีบุตรมาใช่เรารอเธอบอกมีปฏิทานไงบอกจะมาถามปัญหาที่ท่านทำลายต้นชมพูนุชของข้าพเจ้าบอกเคยมีปัญหาอะไรบอกมี 5,000 ปัญหาโอ้โหเยอะจังเลยแล้วถ้าเธอถามฉันแล้วจะแล้วทำไงเมื่อถามหมดแล้วเราตอบท่านไม่ได้เราจะยอม2 อย่าง 1 เป็นภรรยา 2 เป็นข้าทาสเธอทำสัจจะไว้นะว่าเธอรับปากบอกเอาเธอถามได้เลยอย่างก็ถามหมดเลยพระสารีบุตรตอบเปี้ยงเลยอะไรทำไมรู้ขนาดนี้ก็มันเป็นพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเลิศรองแก่พระพุทธเจ้าจะถามอะไรตอบอะไรก็ตอบถามได้หมดตอบได้หมดพอถึงสุดท้ายนางถามหมดแล้วใช่ไหมบอกหมดแล้วเราขอถามคำเดียวนะไม่ถามอะไรมากเพราะนางถามหมดแล้วตั้ง 5,000 คาถา1ไม่มี2คืออะไรนางก็ไอ้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ไม่ใช่พระจักรวาลนี่ไม่มีพระอาทิตย์ดวงเดียวใช่มั้ยพระจันทร์ก็ไม่ใช่จักรวาลนี่ไม่มีพระจันทร์ดวงเดียวถ้านางเห็นแค่โลกนี้อย่างเดียวจักรวาลนี่มีทั้งเยอะพระอาทิตย์พระจันทร์หมื่นแสนโกฏจักรวาลพระสารีบุตรเห็นหมดน่ะถามอะไรก็ไม่ได้ตอบไม่ถูกสักอย่างเดียวนางก็บอกพระสารีบุตรว่าใช่หรอกเธอไม่เห็นแสนโกฏจักรวาลพระอาทิตย์มีเยอะพระจันทร์มีเยอะนักวิทยาศาสตร์ถึงเห็นดวงเดียวนะแต่พระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเห็นแสนโกฏจักรวาลจักรวาลนี้มีมากมายโลกแบบเดียวกับเรานี่มีแต่มีมนุษย์มีเทวดามีพวกเรานี่อยู่ก็บอกกันข้าพเจ้ายอมบอก1ไม่มี2ก็คืออะไรโยมพระนิพพานโอ้โหไม่รู้เลยเรื่องพระนิพพานจะไม่รู้เรื่องเลยผ่านอะไรไม่รู้ผลที่สุดนางก็ยอมอย่างนั้นขออธิบายหน่อยพระนิพพานเป็นยังไงเธอรับปากแล้วนะเธอตอบฉันไม่ได้เธอต้องแพ้ฉันต้องยอมฉันสองอย่างไอ้ยังมีลูกมีเมียฉันหมดแล้วฉันขอให้เธอเป็นข้าทาสฉันฉันจะทำไงล่ะเธอไปโกนหัวบวชในสำนักภิกษุณีได้เลยแล้วฉันจะสอนวิชานี้ให้เธอนางก็ไปบวชเลยก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยโอ้พอสำเร็จพระอรหันต์นี่ฉลาดมากเลยเป็นคนเก่งในการโต้วาทีและตอบปัญหาได้ฉะฉานไม่มีใครสู้นางได้ยิ่งเก่งใหญ่เลยโยมไปบิณฑบาตในผู้หญิงมองก็นี่คนเนี้ยผู้หญิงงามด้วยฉลาดด้วยเนี่ยเราต้องบวชตามบวชกันเป็นแถวมาเลยคันนี้โอ้โหขบวนการไม่ได้ไปดิสโก้เทคโยมไปบวชกันหมดเลยไม่ได้ไปต้องไปแชทอินเทอร์เน็ตเลยโยมไปบวชตามนางเกลี้ยงเลยไม่เอาแล้วเพราะนางมีความสุขที่สุดในชีวิตและสมหวังที่สุดนางไม่ผิดหวังผิดหวังเพียงเจอผู้ชายคนนั้นใช้กรรมไปแล้วเพราะเคยฆ่ากันมาหลายชาติเป็นทั้งสามีเป็นทั้งศัตรูแต่ชาติสุดท้ายบารมีนางมากกว่าก็ชนะไปเลยนะพ่อแม่ก็เอามาอยู่นะโอ้ความรักเนี่ยพ่อแม่ก็เอามาอยู่นะโยมนะตาเขาเรียกความรักเป็นคนตาบอดพ่อแม่ก็แต่ธรรมะพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นางสิ้นสุดตรงนี้เองดังนั้นพุทธศาสนาแต่ก่อนจึงเจริญมากมายมากมายจนพระเจ้าอโศกเนี่ยสร้างเมืองอินเดียเจริญเผยแพร่ไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ส่งไปอัปปากีสถานปากีสถานตะวันตกอาไปอิรักอิหร่านสร้างพุทธศาสนาไปทั่วเมืองจีนเมืองไทยเมืองลาว
สมัยก่อนในพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดเลยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานได้300กว่าปี200กว่าปีพระเจ้าโศกช่วยเผยแผ่ได้มากเลยอินเดียเจริญมาถึงพันกว่าปีเมื่อเจริญไปพันกว่าปีกองทัพมุสลิมได้เข้ามาโยมกองทัพมุสลิมได้เข้ามาจากอาหรับก็ยกทัพม้าเข้ามากีทาทัพเพราะเขาอดอยากกันดารเขาเอากองทัพมาเนี่ยเพราะนับถือมูฮัมหมัดก็ฆ่าทำลายศาสนาหมดเลยคนเรากินดีอยู่ดีไม่คนอยุธยาไม่ได้ระวังพม่ารู้สึกก็พอเข้ามาก็ไม่ได้สู้อะไรเขาได้เพราะตัวเองลืมนึกว่าเขาไม่ฆ่าตัวเองก็กองทัพมาแค่ 5,000 คน 10,000 คนจะสู้อะไรคนต้องไม่รู้กี่ล้านก็คิดว่าเขาสู้เราไม่ได้ก็เอ้ยหัวเราะเยาะม้ากูตัวใหญ่ช้างกูตัวใหญ่กับม้าอีกม้ากูก็ดีกว่านั่งกินนอนสบายอยู่ในเมืองอินเดียที่สุดแล้วตกลงกองทัพมาเอาธนูไฟมายิงคืนไม่กี่คืนไฟไหม้เมืองหมดจับพระฆ่าเป็นหมื่นเป็นแสนองค์เผาวัดหมดวัดวารามเผาต้องหลายเดือนไหม้หมดพระสงฆ์หลายหมื่นรูปตายเกลี้ยงเลยพุทธศาสนาหมดในอินเดียเมื่อ800ปีเพราะเราประมาทเราเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้เขาแต่เขารู้เราแล้วก็ไม่ตื่นตัวที่จะปกป้องตัวเองถูกทำลายมาในเดียพุทธศาสนาสูญหายมาเมื่อ800ปีพัดว่าพระเจ้าถูกตัดคอตายหมดเลยนับไม่ถ้วนเลยวัดก็โดนเผาหมดเลยมาวันนี้ใกล้แล้วพระโดนตัดคอแล้วหรือพระโดนเผาแล้วเข้าใจไหมจะย้อนยุคไป800ปีมั้ยเนี่ยน่าเสียวมั้ยน่าเสียวนะอาตมาอยู่ภาคใต้แล้วเสียวคนภาคกลางไม่เสียวคนภาคใต้หรอกคนภาคกลางคิดว่าไม่เป็นไรขากูไม่เป็นกูตัดทิ้งขาคนไทยภาคใต้นี่คือขาภาคกลางคือหัวคนกรุงเทพคือหัวใจภาคเหนือคือศีรษะภาคอีสานคือแขนคนไทยคิดว่าขาไม่มีก็ไม่เป็นไรกูเอาหัวใจไว้กันผู้หญิงผู้ชายพอตัดขาแล้วเดินได้ไหมสง่างามไหมถ้าเป็นมะเร็งที่ขาหัวใจจะตายไหมเป็นโรคเบาหวานตัดขาแล้วจะลามถึงหัวใจไหมตายก็รอตายกันเถอะทำไมหาทางแก้ฉะนั้นจะมามองเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยต้องหาทางพุทธศาสนาได้มีปัญญาแก้นะมีปัญญาออกฉะนั้นเราต้องตื่นตัวกันไม่ใช่ทุกวันนี้โอ้สบายคนกรุงเทพอาตมาว่าไม่ถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาคนกรุงเทพก็ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันเมื่อจะออกจากบ้านเหมือนในกลัวคาร์บอมตรงนั้นก็บุ้มตรงนี้ก็บุ้มข้าคนกรุงเทพเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเนี่ยคนบ้านนอกก็ยังมีปูมีปลากินนะคนกรุงเทพไม่มีอะไรกินหรอกนะข้าวก็ไม่ได้นาก็ไม่ได้ทำคนภาคใต้เขายังมีอาหารกินนะทุกวันนี้เขายังมีอาหารกินถ้าคนกรุงเทพเนี่ยเจอวิกฤตอย่างนี้จะไม่มีอะไรจะกินนะเข้าใจไหมไม่มีที่จะอยู่ไม่มีถนนจะเดินจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วเราต้องร่วมใจสามัคคีกันว่ารักษาชาติบ้านเมืองทำไงจะไม่ให้มันย้อนยุคไปเมื่อ800ปีที่ถูกเผาหมดทั้งประเทศพระสงฆ์องค์เจ้าถูกฆ่าตายเป็นแสนเป็นหมื่นพระถังกัมจั๋งไป2ครั้งบอกโอ้ประเทศอินเดียเจริญมากสุดท้ายไม่มีเหลือเลยมหาวิทยาลัยมีพระต้อง 50,000 รูปอาจารย์ต้อง 5,000 องค์โดนฆ่าตายเกลี้ยงเลยจุฬามกุฏนี่ยังมีน้อยกว่าน้อยกว่าพระในอินเดียสมัยก่อนที่ถูกฆ่าตายนั้นเราต้องสวดมนต์ภาวนาไหว้พระบุญเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้โยมนะบุญเท่านั้นที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตอนนี้อาตมาก็คิดว่าเราต้องใช้สมาธินะสวดมนต์ไหว้พระสมาธิมันจะเกิดใจตรงกันหมดเลยจะมีพลัง
มีพลังที่ห้าวหาญที่สามารถจะผนึกกำลังทำอะไรแผ่เมตตาอะไรจะสำเร็จทุกอย่างเลยจะอยู่กันได้อย่างรอดปลอดภัย

ิกฤตเป็นโอกาสเลยนั้นเราสงสารพระราชินีนะพระราชินีท่านลำบากมากท่านต้องล่องใต้ตลอดเลยต้องส่งทหารส่งคนส่งอะไรทำพิธีอย่างเดียวเพื่อเอาภาคใต้รักษาขาให้อยู่ให้ได้ตอนนี้ต้องรักษาขาประเทศไทยอยู่กลัวจะถูกตัดไปอยุธยาแตกเพราะอะไรเพราะทุกคนมีความสุขมากในอยุธยาเป็นเมืองเงินเมืองทองพอแตกแยกสามัคคีกันแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทุกคนมีความสุขมากแต่ไม่มีใครรักกันเลยผลสุดพอพม่าเข้ามาแตกหมดพระเจ้าตักสินต้องยกกองทัพออกไปเพียง500คนทิ้งคนพวกนี้หมดเลยไปต่อสู้ที่จันทบุรีกลับมายุธยาพอกลับมาท่านก็ไม่เอา

นี่มันคนใช้ไม่ได้หมดแล้วไว้ใจไม่ได้ปกครองไม่ได้คนอยุธยาเนี่ยมันแตกแยกกันหมดแล้วล้วนแต่ไว้ใจไม่ได้ท่านก็ทิ้งเลยไม่เอาเลยท่านก็ยกแต่ญาติท่านมาทำกรุงธนเลยพวกอยุธยาทิ้งไว้นั้นเอาไม่ได้เพราะคนไม่มีคุณธรรมแล้วคนลบโมโทสันคนในข้องอในกระดูกแล้วพวกลบโมโทสันมากก็ทิ้งอยุธยาให้ล้างเลยก็มาสร้างกรุงธนจึงมาแก้ปัญหาได้จึงมาเป็นรัตนโกสินทร์ทุกวันนี้มันจะเป็นยุคของความเจริญที่สุดหรือจะเสื่อมที่สุดนี่คือให้สังเกตไว้เพราะเราจะประมาทเราจะแตกแยกกันเหมือนพ่อค้าขุดทองโยมตอนปีนเขาไปขุดทองรักกันหน้าดูแบ่งขนมปังคนละก้อนก็แบ่งกินแต่พอได้ทองแล้วแบ่งไม่เท่ากันตีกันตายไปเลยอีตอนปีนเขาไม่ได้แบ่งกันกินนะพอได้ทองแล้วระแวงกันเลยมึงเอามากกูน้อยเหลือกินแล้วมันนี่พวกเราจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมาจะให้ไปนะโยมนะไปไหมสุไหงโกลกเนี่ยไปนะเหมารถไฟไปขบวนเลยโยมให้ไปฟรีโยมนะไปแผ่เมตตากันไปเปิดวิยุกันไปปฏิบัติธรรมกันดินแดนนั้นจะมาว่าควรจะไปปฏิบัติธรรมแล้วจะสงบจะร่มเย็นต้องหยุดการเบียดเบียนกันก็จะชวนโยมไปกันให้ถึงตรงนั้นจะได้เป็นดินแดนสงบเราวันแม่นี่ก็ดีนะโยมเรามาปฏิบัติมาบูชาคุณแม่เราให้แม่เราเจริญยิ่งขึ้นไปที่ตายแล้วก็เอากุศลศีล5ศีล8นี้ส่งไปที่อยู่ก็ดูแลท่านกลับคืนมาให้ท่านดีบ้างท่านจะสบายใจอย่างน้อยก็มีคนที่ท่านรักที่สุดน่ะคือลูกนะคนที่ท่านรักที่สุดคือลูกเข้าใจไหมไม่มีครั้งใดที่จะรักมากที่สุดเท่าลูกตัวเองแต่มามีแม่รู้หรือแม่รักที่สุดคือลูกเรามีลูกมีเต้าเราก็คิดได้งั้นโลกนี้อยู่ด้วยความรักจมต้องมีความรักและมีความสามัคคีโลกนี้จะอยู่ได้ความรักและเมตตาโลกนี้จึงจะอยู่กันอย่างเป็นสุขเดี๋ยวรอทองเนาะก็ในใจเรามีอะไรแล้วก็บอกแม่นะขอโทษนะแม่นะลูกลงเกินโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหลบประมาทภาพพังต่อหน้าก็ดีระหว่างก็ดีขอกราบเท้าขอให้แม่อโหสิกรรมให้ลูกลูกจะไม่คิดลายกับแม่ต่อไปที่คิดก็ขอให้อภัยลูกด้วยจะได้มีกรรมสืบไปกราบเท้าเราจะได้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ใจเราจะได้สบายไปอยู่ที่ไหนก็จะได้มีทำคุ้มครองวันนั้นอาตมาถามตำรวจขับรถไปให้เราบิณฑบาตถามว่ามีอะไรป้องกันตัวเองไหมมีผ้าถุงแม่ไหมว่ามีของไว้ที่คอแกไม่ตายหรอกเขาบอกเอาผู้ตุ้งแม่คล้องไว้ที่คอโอเคไม่ตายใช้ได้แสดงว่าตำรวจคนนี้อยู่บนเอาผู้ตุ้งแม่คล้องคอไปเนี่ยดีกับพระจตุคามอีกผู้ตุ้งแม่จตุคามสู้ไม่ได้นะโยมนะคาดแคล้วจตุคาดแคล้วนี่ไม่โดนระเบิดไม่โดนปืนมันโดนมันพลาดแขวอย่างหนังเหนียวนี่ไม่ได้โยมหนังเหนียวนี่เจ็บหน้าดูเลยอย่างพ่ออะไรโดนก็ไปจุกมาเลยไอ้โจรมันโดนนะหนังเหนียวนะโยมมันไปปล้นเขาไล่ไปจุดกอกตำรวจมันก็ยิงนะมันโดดลงมาจากยุงข้าวอ่ะยิงไปก็มันจุกเจ็บหมดเลยโยมมันคายพระทิ้งยอมให้ตายดีกว่าพอคายพระเข้าเลยตายเลยยอมตายโอ้โหมันยิงกันใหญ่เลยนะสู้คุณแม่คุณพ่อไม่ได้คุณพุทธประธรรมประสงค์คาดแคลนไม่เจ็บตัวนี่เขาให้ของเหนียวๆอาตมาไม่เอาฉันกลัวเจ็บ เขาให้อาตมาไปใหญ่เลยขนาดอยู่ยงโอมาบอกไม่เอาแอบให้คนอื่นหมดกลัวหนังเหนียวมันเจ็บเอาคุณพระดีกว่าไม่ต้องคาดแคลนเลยก็ใช้

0: คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่เนี่ยคาดแคล้วดีกว่าเชื่อกรรมไม่เอาหนังเหนียวหนังเหนียวไม่เอาไอ้ตอนวัยรุ่นเราก็อยากได้หนังเหนียวในตอนนี้ไม่อยากได้หนังเหนียวแล้วมันเจ็บโดนก็ไปทีเดียวก็ยุ่ยเลยโยมหนังไม่เข้ากระดูกก็หักพิการไอ้คนหนึ่งมันเป็นตำรวจนะหนังมันไอ้โจรเป็นหนังเหนียวโยมสู้กับตำรวจโผล่เข้ามาตำรวจมันเข้ามาใกล้มายิงเป้งเดียวเข้าตรงหน้าผากโยมไม่เข้าโยมปุ๊บลงเลยพอไปดึงไอ้ลูกปืนออกตายหนังไม่เข้าเลยมันโดนกระโหลกแตกหนังเหนียวนั้นคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่กรรมดีเนี่ยจะคาดแคล้วนะไม่มีอันตรายเอาละธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันแม่เนี่ยขอให้แม่คุ้มครองลูกแล้วก็ลูกอย่าได้ลืมพ่อแม่ขอให้รักและบูชากันอย่างชีวิตจิตใจไม่มีใครรักเราเท่าแม่เราในโลกนี้แล้วเราก็ไม่มีใครที่เราจะทำความดีให้ท่านชื่นใจเท่ากับพ่อแม่เนี่ยจะชื่นใจในลูกมากเลยเวลาทำความดีอันนี้ก็ขอให้คิดให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขกันทั่วหน้าทำอันนี้ก็จะคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามที่ท่านปรารถนาก็ให้สมหวังที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิด
1: ธรรมะจากหลวงพ่อนะครับขอกราบหลวงพ่อ3ครั้งพร้อมกันนะครับกราบ
0: เดี๋ยวรับพรก่อนนะจะได้ครบเครื่องอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทเวธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุทธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังเพราะอิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเทอัตรัตถาสกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาทิภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เดินอวตุสัพพมังกลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุโมตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเรา ชาวไทย ได้มาวัดมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีซึ่งเป็นมหากษัตริย์ไทยเหล่าทุกพระองค์ที่ดูแลปกครองบ้านเมืองสละชีวิตเลือดเนื้อกายใจเพื่อแผ่นดินไทยมาตั้งแต่สร้างประเทศไทยทุกคนก็เสียสละเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นบุญคุณต่อพวกเราชาวไทยเป็นหนี้บุญคุณที่ว่าคุณอนันต์คุณอนันต์โทษมหันต์คุณอนันต์ก็คือคุณพระพุทธเจ้าที่เรารู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าและมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้พระพุทธเจ้านั้นมีคุณอนันต์ใครได้ใส่บาตรใครได้ฟังธรรมใครได้พบพุทธเจ้าบุคคลนั้นถือว่ามีศรัทธาแล้วมีศีลปฏิบัติตามแล้วถือว่ามีคุณอนันต์พ้นนรกได้ไปสวรรค์ทุกชั้นได้ทำฌานไปเป็นพรหมได้ถึงสุทาวาสพรหมหรือถึงการดับทุกข์ถึงนิพพานได้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอนันต์แต่ทำลายพุทธเจ้าให้เราหิดท่อเช่นพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับพระบาทพุทธเจ้าเพียงเราหิดท่อก็เป็นโทษอนันต์ทำให้ต้องไปตกนรกอเวจีมหานรกนานยาวนานนับล้านนับโกฏปีนี่คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้สอนให้รู้จักบุญที่ทำแล้วเกิดความสุขความอิ่มใจบุญคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องวิชาดับทุกข์รู้เรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้เรื่องมรรคผลรู้ธรรมที่เป็นอริยสัจ4รู้จักวิธีดับทุกข์รู้ที่เกิดของความทุกข์ใจรู้ที่ตามดูทุกข์ของใจแล้วก็ถึงที่สุดดับทุกข์ของใจได้เป็นมรรคเป็นนิโรธฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระองค์ที่ทรงรู้ก่อนคนอื่นแล้วก็มีวิธีสอนด้วยมีวิธีปฏิบัติด้วยมีวิธีรู้ได้ทุกอย่างเลยพระองค์ทรงอย่างรู้ได้หมดตั้งแต่ภพทั้ง3ตั้งแต่อบายภพตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์อบายภูมิแล้วก็มาถึงสัตว์เดรัจฉานภูมิพระองค์ก็ทรงรู้วาระว่าบทประกรรมของเขาเป็นยังไงรู้ถึงเรื่องความเป็นมนุษย์รู้ถึงเรื่องเทวดาเทวดาทุกชั้น6ชั้นแล้วก็พรหม16ชั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ทำจิตให้ว่างสว่างสงบของพระองค์ด้วยปัญญาญาณดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคุณอนันต์ธรรมะที่ท่านสอนถ้าใครปฏิบัติได้เพียงข้อเดียวก็มีความสุขเพียงคนเราทำอะไรขอให้มีสติมีระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติเป็นคนไม่หลงลืมไอ้แค่สติสัมมาสติระลึกชอบได้นี่ทุกคนก็มีความสุข
2: พราะคนทำอะไรไม่มีสติเช่นเราจะด่าใครด่าไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะว่าใครว่าไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะนินทาใครนินทาไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะพูดจาหยาบคายทะเลาะกับใครเราก็พูดไม่ได้เพราะมีสติเรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนในกายใจเราก็ไม่มีเพราะเรามีสติในการรักษาวาจาเราใจเราจะเกลียดใครจะอิจฉาใครจะพยาบาทใครจะโกรธใครจนมากมายก็มีสติก็มีสติเพื่อทำให้ความโกรธนั้นไม่เกิดขึ้นนี่อาศัยธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้มีสติใจก็ไม่ทุกข์วาจาก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่เดือดร้อนก็เป็นอันว่ากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมพุทธเจ้าจึงเป็นคุณอนันต์แล้วก็เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ต้องเร่าร้อนไม่เป็นคนสมาธิสั้นไม่เป็นคนคิดมากกังวลมากกลายเป็นคนมีความสุขพอใจเป็นกำไรชีวิตไปบุญที่ทำนี้เป็นกำไรชีวิตไปหมดกำไรที่ไหนไม่ใช่กำไรจากได้แก้แหวนเงินถอนลาภยศกำไรคือชีวิตได้สร้างคุณงามความดีให้ใจเรานิระความเกลียดความโกรธความพยาบาทวาจาก็กล่าวแต่เรื่องสัมมาวาจาพระสงฆ์พระอรหันต์พระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติบุรุษคนหนึ่งจนเจอพระก็ไม่มีข้าวมีข้าวก็ไม่เจอพระแต่วันนี้มีข้าวแต่มันพอได้กินไปทำงานแต่ก็เจอพระก็เลยเอาละยอมแบ่งไปส่วนหนึ่งเพื่อจะถวายพระให้อิ่มพอท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอท่านกำลังทำจิตของท่านผ่องใสมากก็น้อมใจถวายข้าวพระสารีบุตรใจก็ปีติโอ้ดีใจเศรษฐีมีเงินร้อยล้านทำร้อยล้านก็ยังดีใจไม่เท่าเพราะตัวเองดีใจมากว่าชีวิตนี้ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินี้นั่ง15วันไม่กินไม่นอนนั่ง15วันแล้วออกมาก็จึงจะฉันอาหารจึงจะหายใจเพราะอำนาจสมาธิสูงคนที่ทำจะได้ผลเร็วผลที่สุดพอทำบุญก็ดีอกดีใจปราบปลื้มยันตายเลยพอตายจิตดวงนี้ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียดายร่างกายเพราะจิตคิดถึงแต่บุญที่ทำไว้ก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดามีรัศมีงดงามมากเลยมีรัศมีงดงามมากมีอานุภาพมากเลยเพียงข้าวทัพพีเดียวอิ่มเดียวเสร็จแล้วนี่คือพระสงฆ์มีคุณอนันต์แล้วคนหนึ่งทำบุญเป็นเศรษฐีให้ทานไม่เลือกคนให้ทานทั้งทิศทั้งสี่หุงข้าวไม่ใช่น้อยเลยให้ทานคนแต่ไม่เคยให้ทานกับพระอรหันต์ไม่เคยให้ทานกับคนมีศีลสมาธิทำไม่เลือกคนใครจะมาไงให้หมดจะคนมีศีลไม่มีศีลไม่เลือกให้ขอคิดว่าให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีก็บุญปรตายไปก็ไปเป็นเทวดาชื่ออังกุระทะอินทกะเทพบุตรพุทธเจ้าทรงแสดงไปแสดงธรรมให้แก่พุทธมารดาบนดาวดึง3เดือนเทวดาก็มาฝังธรรมกันตื่นแตกโลกกธาตุโลกกธาตุตื่นแตกมากเพราะเทวดาเนี่ยสื่อกันเร็วสื่อกันด้วยจิตโลกจักรวาลหนึ่งที่เราอยู่นี่ก็คือโลกของพวกเราเทวดาพวกนี้ก็มาเต็มอีกจักรวาลอื่นโลกอื่นก็มาอีกเต็มนับไม่ถ้วนจักรวาลนี้ไกลมากไม่ใช่มีแต่จักรวาลเราไม่ใช่มีจักรวาลเราอย่างเดียวจักรวาลนี้นับไม่ถ้วนเลยสุด ที่จะไปได้รัดในมือหนึ่งก็ตลอดชีวิตเนี่ย

ถ้าเข้าฌานแล้วเที่ยวรัดในมือหนึ่งจักรวาลหนึ่งรัดในมือจักรวาลหนึ่งไปยันตายยังไม่หมดจักรวาลยังไม่หมดพระอาทิตย์พระจันทร์เลยพุทธเจ้าท่านว่างั้นเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมกันคนไหนที่ทำบุญกับพุทธเจ้าก็นั่งข้างหน้าพุทธเจ้าเลยคนไหนที่ทำบุญกับพระหันก็นั่งขยับไปอังกุละอินทกะนี่อินทกะเทพบุตรนี่ทีแรกก็นั่งใกล้นะก็ถอยไปเรื่อยๆไปไกลลิฟต์นั่นเลยพระเจ้าก็ถามว่าอังกุละอินทกะเทพบุตรทำไมเธอจึงนั่งใกล้เราไม่ขยับไปไหนอินทกะเทพบุตรทำไมเธอจึงไปไกลเหลือเกินบอกขมอมฉันทำบุญมากแต่ไม่ได้ทำบุญปราณีตในพุทธศาสนาถ้าพูดกันแล้วเอาน้ำข้าวที่ดงข้าวมาหุงแจกคนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเรือชะล่าแล่นได้เรือพายแล่นได้น้ำข้าวนะมารวมแล้วเป็นลำคลองเลยแต่ต้องไปนั่งไกลลิบเลยแต่ก็โชคดีได้เป็นเทวดาแต่อังคุระเทพบุตรนี่ไม่ไปไกลเลยนั่งอยู่ใกล้พระเจ้าเลยไม่ขยับไปเยื่อนเลยรัศมีใครสู้ไม่ได้เพราะทำบุญแก่พระสารีบุตรเพียงทัพพีเดียวนี่คือบุญที่ทำโดยปีติพระสงฆ์มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เพราะเราไปด่าไปว่าไปติเตียนเราก็บาปไม่มีประโยชน์กับตัวเราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีคุณอนันต์โทษมหันต์และคุณพ่อคุณแม่คุณแผ่นดินคุณแผ่นดินนี่ก็เป็นคุณที่ประโยชน์มากเราอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีคุณต่อเรามากทำให้เราเป็นคนไทยมีความสุขในความชีวิตคือมีคุณอนันต์แต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายนะมีโทษมหันต์ไหมใครทรยศต่อชาติเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยไปฆ่าเขาก็ดีไปทำผิดกฎหมายไปค้ายาขายเฮโรอีนยามายาอะไรเนี่ยเพราะไม่เคารพแผ่นดินเราก็ติดคุกติดตารางถูกโทษประหารก็มีโทษอนันต์เหมือนกันคุณที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็อยู่ในเมืองไทยร่มฟ้าใต้ร่มฟ้านี้เราก็มีความสุขจะทำอะไรก็ได้แล้วก็คุณอนันต์ก็คือคุณแม่เราคุณแม่เราเนี่ยก็แม่ที่ให้บังเกิดแก่เราเนี่ยก็มีคุณอนันต์ทุกวันนี้ชีวิตเราอยู่ได้เนี่ยเพราะแม่ให้เรามาถ้าแม่เราไม่ทำให้เราไม่เกิดไม่ได้ล่ะอุ้มท้องไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ไม่มีกำลังเป็นแม่ขี้โรคคลอดมาก็ตายหรือแม่ที่ไม่มีความตั้งใจอยากจะมีลูกก็ไม่ได้ก็คุมกำเนิดซะทำแท้งซะก็เป็นเราไม่ได้แต่นี่แม่เพราะมีเรามีรักเราให้ความเกิดแก่เราจากตั้งแต่ขาดเลือดท้อง8-9เดือนดีใจจะได้ลูกหญิงลูกชายก็เอาไม่ทอดทิ้งดูแลรักษาจนโตมาถึงวันนี้นี่คือคุณอนันต์เราได้กินได้เดินได้นั่งได้นอนบางคนได้เรียนหนังสือไปถึงเที่ยวเมืองนอกเมืองนามมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ตัวเองมีอย่างเดียวเพราะแม่ให้การเกิดของเราแม่กับพ่ออุปถัมภ์ครอบครัวให้การเกิดของเราจึงมีวันนี้ที่เรามากินเดินนั่งนอนได้ไม่ใช่สามีเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ใครวิเศษคนที่วิเศษที่ให้เราเกิดนี่คือแม่เราอุ้มท้องไม่ให้ท้องเราแท้งไม่ให้ท้องเราบุบสลายจึงมีอาการ32สมบูรณ์

ฉะนั้นจึงว่านี่คุณอันนี้ชดใช้ไม่หมดคุณอนันต์เหลือเกินตลอดชีวิตนี้ทุกลมหายใจก็มีแต่คุณแม่ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราเป็นหลักที่ถ้าเป็นเสาหินก็เสาหินที่มั่นคงตีไม่แตกโยกไม่ล้มเพราะความที่ให้มีบุญคุณต่อเราความรักของพ่อแม่เนี่ยมันลึกและหนักหน่วงมากจนไม่มีอะไรจะเปรียบปรานได้เท่ากับคุณแม่ของเราถ้าเรามาคิดดูสิอย่างสมัยก่อนนี่เลี้ยงลูกจนโตจนพ้นภาวะออกมานี่ไม่มีอะไรช่วยตัวเองไม่ได้ออกมานี่ก็ร้องขี้กระเจี้ยขี้เยี่ยวตั้งแต่หนึ่งขวบไปยัน3ขวบ4ขวบ5ขวบช่วยตัวเองไม่ได้ใครช่วยเวลาระยะยาวตั้งแต่ท้อง8เดือนมาจนถึง6 7ขวบเนี่ยพ่อแม่ทิ้งไม่ได้เลยใช่บางคนอาจจะแม่บางคนอาจจะทำแท้งลูกแม่บางคนอาจจะเอาลูกไปปล่อยไว้ทิ้งที่โรงพยาบาลนั่นคือแม่ที่เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเพราะเขาไม่พร้อมที่เขาจะมีลูกเขาไม่ได้ใช่มีฐานะที่จะมีลูกก็จะไปเหมาว่าแม่ใจร้ายแม่ไม่ดีไม่ได้นั่นเพราะเขาไม่พร้อมแต่ถ้าแม่ทุกคนพร้อมก็จริงอ่ะมันจะรักดูสิเศรษฐีเอาไข่เอาไข่ไปฝากท้องกะเหรี่ยงเอาไข่ไปฝากท้องกะเหรี่ยงว่าผู้หญิงท้องไม่ได้ก็เอาเชื้อของผู้หญิงผู้ชายไปเพาะเชื้อให้เป็นไข่ก็ไปฝากท้องกะเหรี่ยงพอกะเหรี่ยงได้ลูกขึ้นมากะเหรี่ยงก็ลูกกูหลักซะแล้วสิจนยังไงกูก็ไม่ยอมไอ้คนนี้ก็ถือว่ารวยสอนให้เด็กคนนี้ด่าอีกคนนี้ว่าเป็นคนเลี้ยงคนใช้มาจากป่าเจ็บใจแล้วเข้าก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยลูกแม่เองไอ้เด็กคนนี้มันก็รู้ว่าเป็นแม่มันก็หลักเนี่ยเกิดขึ้นลงขึ้นศาลกันแหละแย่งลูกกันที่จริงมันก็เป็นทั้ง3คนเนี่ยถ้าพูดกันตามธรรมะนะแม่ก็เป็น2คนเพราะเอาเชื้อแม่คนนี้ไปใส่ท้องคนนั้นมันก็เป็นทั้ง3คนแต่ที่เป็นสมบูรณ์มากที่สุดคือแม่ที่ถูกฝากท้องเพราะเป็นคนรับผิดชอบมากต้องอุ้มท้องตั้ง8 9เดือนถึงจะไม่ใช่เชื้อตัวเองแต่มันก็เลือดเนื้อตัวเองมันก็รักเท่าแม่จริงๆนั่นแหละนี่ก็เลยรักสามเศร้าเลยไม่ใช่หนุ่มสาวรักกันเนี่ยรักสามเศร้าไอ้เด็กก็มีปัญหาเลยแต่จริงๆก็ตัดสินตามธรรมนะก็เรียกว่าต้องช่วยกันอุ้มชูเลี้ยงแบ่งกันเลี้ยงอย่าให้เด็กต้องลำบากใจสอนเด็กให้เป็นคนดีก็เป็นแม่ทั้งสองคนนี่คุณความเป็นแม่ไปไหมรักมากเลยถึงจะไม่ให้อะไรก็เอากูจะพาลูกไปอยู่ในป่าในดงก็เอาเพราะความรักนี่คือความรักของแม่อย่าไปดูถูกว่าความรักยากจนความรักไม่มีคุณค่าความรักโง่โง่ความรักไม่มีการศึกษาความรักมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเหนือกว่าแก้วแหวนเงินทองแม่เราเนี่ยนะลูกเป็นอะไรก็รักไม่เคยรังเกียจเลยจะเป็นตาบอดหูหนวกบ้าใบ้พิกลพิการโอ้ยิ่งพิกลพิการยิ่งรักมากห่วงใยมากคนใดแข็งแรงก็ไม่ค่อยห่วงนี่คนไม่เคยเป็นแม่ไม่รู้หรอกเป็นลูกนี่ไม่รู้เด็ดขาดนอกจากว่าเป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติธรรมเข้าไปรู้สำนึกจริงใจว่าโหเรานี่ไม่เคยดูแลแม่เลยเราไม่เคยชิดขี้เช็ดเยี่ยวแม่หรือเราไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำป่วยเราไม่เคยไปเฝ้าแม่เลยนี่แม่เฝ้าเราทั้งคืน
ขวบแรกนี่แม่จะนอนไม่หลับเลยถ้าลูกป่วยนะคืนทั้งคืนกลัวลูกจะเป็นอะไรไปในชีวิตอย่างนี้ใครทำได้แม่ทำได้คนเดียวนี่คือพระคุณของแม่อันใหญ่หลวงคุณอนันต์แต่ถ้าเราดูถูกแม่เหยียดหยามแม่ไม่เคารพแม่ไม่ดูแลแม่ก็มีโทษมหันต์เพราะเราเป็นคนไม่รู้บุญคุณต่อท่านให้เราใครจะสรรเสริญไหมว่าผู้หญิงคนนี้โอ้ยเรียนรู้สูงแล้วเขาด่าได้พ่อแม่ก็ตบตีพ่อแม่ได้พ่อแม่สู้เขาไม่ได้เพราะเขารู้ทำมากินดีกว่าฉลาดกว่าคนที่ยกย่องคือคนไม่ใช่คนบัณฑิตเป็นคนผ่านหรือเป็นคนโง่แต่เทวดาก็ไม่รักษาคนที่อกตัญญูเพราะนั้นเราต้องเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณอนันต์มากถ้าทำบาปตรงนี้ก็เป็นโทษมหันต์ยังคุณของพระราชินีถ้าเป็นชาวบ้านก็คือดูแลลูกให้เจริญอย่างเดียวนะถ้าเป็นแม่ทุกไปเนี่ยก็คือดูแลให้ลูกเรามีกินมีใช้มีการศึกษาเล่าเรียนลูกหลานให้ดีอย่างเดียวนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่แต่ท่านพระราชินีนี่แม่คนทั้งประเทศท่านมีลูกหลายศาสนาด้วยมีลูกทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งพุทธทั้งซิกทั้งฮินดูท่านก็รักเหมือนกันหมดเลยอยากให้มีกินมีใช้หาศิลปะอาชีพวิชาทักษะต่างๆทอเอาไปให้ทุกภาคเลยเพื่อให้ลูกเรานี้พ้นความยากจนเพราะลูกเราทั้งประเทศมีผู้หญิงคนไหนคิดบ้างล่ะแม่คิดน้อยนี่เพราะความเป็นแม่ของแผ่นดินจึงคิดอย่างนี้คิดให้คนทั้งประเทศมีความสุขไม่ให้ยากจนบางทีพี่น้องก็ยังอิจฉากันเลยนะไอ้พี่รวยกว่าไอ้น้องก็ว่าเอาเปรียบเราบางทีน้องรวยกว่าพี่ก็ยังอิจฉาน้องเป็นไปได้แต่แม่พระราชินีนี่ไม่เคยอิจฉาลูกทุกคนเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขหมดทั้งประเทศเลยอย่างเรื่องที่รบราฆ่าฟันกันทุกวันเนี่ยท่านก็วิตกกังวลว่าจะทำไงให้มารักกันสามัคคีกันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่กันมาเมื่อ200ปีเป็นพันปีประเทศไทยจะเป็นเหนือก็ดีใต้ก็ดีกลางก็ดีตะวันตกออกทุกคนคิดว่าเป็นคนไทยและไม่เคยคิดจะทะเลาะเบาแวงกันมีแต่ประเทศอื่นเข้ามาทะเลาะเบาแวงพวกเราก็ร่วมต่อสู้กันกำจัดไปเพื่อความสุขสงบแต่ทุกวันนี้เกิดเรื่องนี้มาพวกเราก็ต้องใช้ธรรมะพุทธเจ้าแผ่เมตตาธรรมย่อมชนะอธรรมโกรธชนะด้วยความไม่โกรธแล้วโลกก็จะสงบเพราะพุทธเจ้าสอนให้อภัยทานธรรมทานต้องมีอภัยทานธรรมทานแม่ต้องเป็นคนสอนนะแม่ในบ้านเราเนี่ยต้องสอนลูกอย่าไปพยาบาทกันนะอย่าต้องมีอภัยทานไม่โกรธไม่พยาบาทมีธรรมทานเราพูดกันให้เกิดความสุขกันให้คนไปดีให้คนคิดดีมีธรรมทานมีทานคือการให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างวันนี้โยมเอามาให้ทานกันพันกว่าครอบครัววันนี้ให้โยมให้ทานยิ่งใหญ่นะพันกว่าครอบครัวข้าวรวมแล้วเป็น10ตันเศรษฐีทำได้ไหมโยมทำได้แต่เศรษฐีไม่ทำพวกโยมทำได้ไหมทำได้เป็นเศรษฐีไหมไม่ได้เป็นแต่เป็นที่ใจวันนี้ทำไปแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดไปแล้ว10ตันน้ำตาลอีกหลายตันนี่เพราะวันแม่ทำเพื่อแม่เพราะเราโตมาได้แม่เกิดมาได้แม่แผ่นดินไทยนี่ก็มีแม่บรมราชินีที่ให้ความเมตตาแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็แม่ที่เราได้เกิดนี่ท่านให้ชีวิตมาถึงวันนี้เราก็ได้มาทำทานเดินหน้าทำไหม
เดือนหน้ามีชีวิตอยู่ทำอีกสัก10ตันชีวิตนี้จะได้ทำบุญขนาดนี้ไหมอาตมานี่พยายามทำทานมาตั้งแต่ยังไม่บวชนะไม่เคยได้ทำทานได้มากเท่านี้เลยทางสุพรรณก็มาขอทานกันตลอดทุกปีแหละพวกชาวเขาจะมีโบราณประเพณีขอทานกันแต่ขอทานแบบคนมีกระตังขอเขาจะขอเอาเลิกเอายามกันพอเลิกนาแล้วก็จะไปหาบกระบุงข้าวก็ไปขอแล้วมาขายกลับบ้านคนไหนขอทานได้มากคนนั้นโชคดีปีนี้ธรรมาคาขึ้นอันนั้นขอทานเพราะว่าเป็นประเพณีขอทานแต่นี่เราให้ทานคนดีทั้งนั้นที่มารับเราเนี่ยมันถึงพระบิณฑบาตนี่ก็ให้ทานนะเรามาถวายพระสี่องค์ขึ้นไปนี่ก็เป็นสังฆทานนี่ถือว่าให้ทานที่บริสุทธิ์ให้ทานกับคนมีศีลห้าก็ถือว่าทานบริสุทธิ์ขึ้นให้ทานกับคนมีศีลแปดก็บริสุทธิ์ขึ้นนี่คือการให้ทานนี่เป็นการจิตเราจะหมดความโลภความตณีฉะนั้นถือว่าการที่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เรามาให้ถือบอกว่าฉันไม่ได้ให้เป็นตันหรอกแต่โยมไปช่วยห่อโยมไปโมทนาเมื่อคืนนี้อยู่เป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะห่อข้าวเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้โยมมารับกันแต่เช้าเลยขวัญแม่มากันแต่เช้าเป็นพันคนพันครอบครัวแล้วเดือนหน้าเราก็ให้อีกสิให้อีกเป็นพันจะดีใจไหมทำบุญมันก็ต้องดีใจเพราะเราทำไม่ได้จนน่ะยิ่งทำเราก็ยิ่งรวยยิ่งทำเราก็ยิ่งมีความสุขเพราะเราให้แล้วสบายใจคนที่เอาไปกินก็สบายใจเพราะของนี่ประณีตทั้งนั้นเลยนะนี่คุณอนันต์แต่ถ้าเราไปด่าแม่ตีแม่ถ้าฆ่าแม่นี่ไปนรกเลยโทษอนันต์คุณอนันต์โทษมหันต์ฉะนั้นพวกเราต้องสอนลูกเราให้รู้ตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบให้รู้จักการให้อภัยการเอาข้าวเอาน้ำให้พ่อให้แม่ไม่ใช่เราจะรู้จักแต่ให้ลูกรับเราอย่างเดียวเราต้องสอนลูกให้ด้วยนะเอาตักข้าวหยิบอันนี้ไปให้พ่อหยิบอันนี้ไปให้แม่เราเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกให้หยิบของไปให้พี่ให้พี่น้องให้พ่อนี่สอนลูกให้เป็นผู้ให้ถ้าเป็นพ่อก็ต้องสอนลูกให้เป็นผู้ให้เพราะไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวสอนให้ที่บ้านนั้นเนี่ยเด็กมันจะว่านอนสอนง่ายพอความตนีมันหมดไปเด็กก็จะรู้สึกว่าใจเขาก็จะมีความรักความสามัคคีในครอบครัวคนที่ห่วงกันกินห่วงกันใช้เนี่ยครอบครัวไม่มีความรักไม่มีความรักจริงเพราะไม่ให้กันไอ้ความให้เป็นมิตรภาพที่ยาวนานและลึกซึ้งและลืมไม่ลงมันเป็นหนี้บุญคุณกันฉะนั้นเราต้องสอนให้กันในบ้านสมัยก่อนเขาจึงสอนตักข้าวให้กันไงที่บ้านบ้านนอกนะเวลานั้นเนี่ยจะมีคนตักข้าวให้คนหนึ่งตักข้าวให้กันตักถ้าเป็นพวกฝรั่งเลยต่างคนตักแต่ว่าในบ้านสังคมบ้านนอกเนี่ยเขาจะมีคนตักให้เลยคนไหนตักแล้วเสร็จแล้วล้างชามล้างร่วมกันความรู้สึกรังเกียจความรู้สึกเอาเปรียบความรู้สึกเห็นแก่ตัวมันหมดไปเลยเพราะการแค่ตักข้าวให้กันกินช่วยกันล้างช่วยล้างจานเก็บงำทุบเช็ดถูเนี่ยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยกับครอบครัวกับสังคมอันนี้เราต้องฝึกลูกเราไปหลานเราไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรลูกไปเลยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเสียแม่ทำเองคนที่สุดแม่ทำเองตัวเองลูกไม่รู้จักการให้เลยแม่ตักข้าวเองแม่ทำอะไรเองแม่เจ็บเรียบร้อยพอที่สุดพอแก่ตัวนะไม่มีใครทำให้เราเลย

ลูกมันก็ไม่เคยถูกสอนว่าให้อย่างไรไอ้ความที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยแต่เล็กเนี่ยนะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่กลับคืนให้แม่เลยดังนั้นเราต้องสอนให้มีการให้ทั้งสามอย่างอภัยทานธรรมทานและสังฆทานจึงต้องพาลูกเข้าหาศาสนาก็เพื่อต้องการให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนกตัญญูคิดได้กลับมาคืนให้เราบ้างก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันก็จึงว่าต่อไปคนแก่จะมากอ่ะถ้าเขาวิเคราะห์วิจัยว่าคนแก่จะมากจะถูกทอดทิ้งมากโหรัฐบาลเตรียมจะสร้างบ้านให้คนแก่เยอะเลยที่จริงไม่น่าตกใจแต่ถ้ายังเมืองนอกน่าตกใจเมืองไทยไม่น่าตกใจถ้าคนแก่สอนลูกสอนหลานมีการให้อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่น่าตกใจเขาว่าความสุขที่เขาจะได้รับในบั้นปลายชีวิตของพ่อแม่อย่างไรเราเป็นลูกที่ดีจะต้องให้แม่นอนตายตาหลับต้องเอาแม่มาตายเราอยากเห็นหน้าแม่พ่อเราและอยากปิดตาแม่ตอนตายพ่อตอนตายงานอย่างอื่นทำได้หมดงานสุดท้ายที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรเราจะปิดตาตายให้พ่อแม่เราได้จะให้แม่เรานอนตายอย่างสงบให้พ่อเรานอนตายเพราะมันต้องตายทำอย่างไรเราจะหาเงินหาทองมาดูแลรักษาพ่อแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ป่วยมากไม่ให้อุจาดไม่ให้ไปอยู่โรงพยาบาลอนาถาหาเงินหาทองให้อยู่พิเศษให้ได้หรือให้ไปอยู่ที่ดีความคิดกลับคืนมาตรงนี้ถ้าสังคมสอนมาตั้งแต่3ขวบ4ขวบนี้แล้วไม่ต้องไปสร้างบ้านคนแก่เลยโยมไม่ต้องสร้างบ้านชนชราบ้านคนชราจะล้างเพราะอะไรเพราะใครก็ไม่ให้พระอรหันต์ไปตายที่อื่นเกิดมาชาติหนึ่งมีพระอรหันต์ทั้งสององค์ทำบุญพุทธเจ้าบอกทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยได้บุญมากทำบุญที่วัดที่อรหันต์ที่วัดนั่นคือรู้จักวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นยอดบุญที่จะทำบุญไปพัฒนาจิตหรือให้เกิดสติปัญญานั่นคือการมาทำบุญกับพระอรหันต์ที่วัดเพราะมีแนวทางคำสอนพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้ามาจากพระที่วัดแต่ถ้าจะเอาบุญด้วยความเมตตาบุญที่ทำบุญแล้วได้บุญเลยก็คือบุญทำกับพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์เปรียบเป็นเทวดาเปรียบเป็นพระพรหมของบุตรไม่ใช่คนธรรมดาคนเป็นแม่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยถ้าทำความดีปุ๊บเนี่ยเป็นเทพยดาของลูกเลยทำไมพอเกิดลูกปุ๊บทำไมเป็นเทพยดาโยมตอนยังไม่ได้ ตอนยังไม่มีลูกนะเราเป็นเทพยดาสำหรับสามีเราสามีจะชมเราสวยเหมือนนางเทพยดาสวยเหลือเกินเทพยดาก็สวยไม่เท่าแต่พอเรามีลูกปุ๊บสามีไม่ชมแล้วเพราะมันมีลูกเลยเทพดาหายไปแล้วเทพดาหายไปแล้วเพราะมีลูกเนี่ยแต่เรากำลังเป็นเทพดาของลูกเราลูกเราก็เราบันดาลให้ลูกเราเกิดได้ใครทำให้ลูกเราเกิดไม่ได้แต่แม่บันดาลอุ้มท้องลูกเกิดได้มาเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นเทวดาที่ว่าเทพบันดาลเทวดาบันดาลก็คือเรานี่เป็นเทพไปแล้วแม่เป็นเทพธิดาไปแล้วนะและเป็นพระพรหมพอลูกโตแล้วแม่ก็เป็นพระพรหมอยู่ในใจเราพอแม่จะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาลูกมากไปไหนก็เอาแต่ลูกไปในใจแล้วก็คิดจะช่วยเหลือลูกให้ดีให้เจริญให้โตวันโตคืนให้มีการศึกษาเรียนให้มีความเป็นความกรุณาของแม่แล้วเมื่อช่วยได้แล้วก็กรุณาช่วยแล้วมุทิตาดีใจมากลูกเป็นคนดีจะดีใจตลอดวันตลอดคืนทุกลมหายใจเมื่อดีใจแล้วลูกสำเร็จแล้วก็วางเฉยสบายใจนอนตายตาหลับนี่คือเป็นพระพรหมของบุตร
ไม่คิดจะอิจฉาริษยาไม่คิดจะเอาอะไรที่ให้ลูกคืนเลยเงินทองที่ลงทุนส่งเสียเล่าเรียนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเนี่ยสมบัติให้เนี่ยบางคนให้เป็นร้อยล้านเนี่ยไม่เคยคิดเอาคืนเลยนั่นคือพระพรหมของลูกอันนี้จึงว่าเราต้องคิดให้ดีว่าเรามีพระอรหันต์ของเราแล้วแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นทั้งเทวดาแม่คนเป็นได้หลายอย่างนะคนเดียวเป็นไม่ได้หมดแม่นี่เป็นทั้งเทพเป็นดาของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ไงพระอรหันต์เนี่ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เคยโกรธตอบไม่พยาบาทตอบมีแต่อภัยเสมอต้นเสมอปลายคำว่าโกรธเกลียดต่อคนอื่นไม่มีเลยดังนั้นพระอรหันต์ของเราก็คือแม่นี่ใจประเสริฐดังพระอรหันต์พอรักลูกเสมอต้นเสมอปลายตายเมื่อไรเนี่ยจึงจะพ้นความเป็นลูกเป็นแม่กันดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้จึงว่าใจพระอรหันต์นี่ประเสริฐที่สุดพวกเราไม่เคยมาพูดมาคิดเรื่องนี้กันมันมองค่าของแม่น้อยไปทุกวันเนี่ยมองค่าแม่แค่คนแก่คนหนึ่งมองค่าแม่คือเป็นทาสคนหนึ่งที่ต้องดูแลลูกให้ดีมองแม่เพียงเป็นคนที่แก่แล้วมองแม่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้มองแม่ว่าเป็นเทพพยดานางฟ้าไม่ได้มองแม่เป็นพระพรหมไม่ได้มองแม่เป็นพระอรหันต์และไม่ได้มองแม่ว่าแม่นี่แหละเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามีบุญคุณเรานักหนาทั่วชีวิตนี้อะไรมาใช้ก็ไม่หมดโยมมีเงินสักร้อยล้านพันล้านไม่มีค่าเท่ากับที่พ่อน้ำนมที่ดื่มเพียงครั้งเดียววันที่แม่เอานมให้ลูกกินเนี่ยเอาข้าวป้อนให้ลูกกินเนี่ยเงินทองทั้งหมดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าถึงจะมาสร้างบ้านเป็นทองคำให้แม่อยู่ก็สู้ไม่ได้สู้กับน้ำนมแม่เพียงอึกอิ่มเดียวไม่ได้ทดแทนไม่หมดเพราะมันเป็นชีวิตที่เขาให้ชีวิตเรามาแต่แค่แหวนเงินทองไม่ใช่ชีวิตใครก็ให้กันได้แต่คนที่ให้เลือดเนื้อกายใจชีวิตเรามีแม่เราคนเดียวสมัยนี้ไม่สอนแล้วเลยไปแล้วเรียนเลยไปแล้วเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอินเทอร์เน็ตไปแล้วคุณไม่มารู้เรื่องนี้แล้วแต่ที่ไหนเรียนไม่พ้นนรกเรียนไปสวรรค์ไม่ได้เลยเรียนไปใจก็ยิ่งห่างจากความดีห่างจากพ่อแม่ห่างจากผู้มีพระคุณมันก็เหมือนยิ่งเรียนยิ่งโง่แค่บุญคุณพ่อแม่ตอบแทนไม่ได้จะฉลาดได้ไงเหมือนกันนะคนเราพอรู้มากก็คิดว่าคนอื่นจะโง่แต่พวกปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมามาเข้ากรรมฐานมารู้สึกว่าตัวเองโง่ตอนเข้ากรรมฐานนั่นเองแต่ก่อนนี่หลวงพ่อสังวาลอ่านสื่อไม่ออกอาตมานึกว่าโง่อาตมานะพออาตมามาเข้ากรรมฐานประชาผมมานั่งสงบเห็นกิเลสตัวเองโหไอ้กูนี่โง่จริงๆเลยคิดนอนคิดนี่โอ้ยโหเรานี่เพิ่งรู้ตัวเองว่าโง่เองอีตอนที่ไม่เคยสงบคิดตัวเองฉลาดแต่ก็มีนะไอ้ความโง่มันมีแต่เราไม่ยอมรับตัวเองยังสมัยก่อนเนี่ยจะมาเขียนหนังสือเนี่ยตอนที่ยังไม่ปฏิบัติเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหน้ากระดาษหนึ่งเขียนไม่จบยังไม่ยอมรับเองโง่เลยจะเขียนหนังสือถึงเพื่อนเนี่ยว่าจะบวชแล้วเนี่ยเขียนหน้าเลยก็ไม่จบอ่ะที่ตอนเรียนหนังสือเขียนจบพอมานั่งสมาธิโอ้ครูนี่มันโง่โง่จริงๆไม่มีใครโง่เท่าเราพอรู้ว่าตัวเองโง่พอออกมาแล้วหนังสือเนี่ยเขียนเป็นเล่มๆได้เป็นเรื่องๆได้เขียนกี่เรื่องก็ได้เขียนไงก็เออไอตอนโง่นี่เขียนได้ไอตอนฉลาดเขียนไม่ได้ไอเรามันหลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดดังนั้นเราไม่ปฏิบัติเนี่ยคิดตัวเองโง่ฉลาดหมดนะอาตมามองเลยว่าคนในโลกนี้มองว่าตัวเองฉลาดคุณจะเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมองตัวเองฉลาดเหมือนกับเราเคยมองตัวเอง
แต่พอมาปฏิบัติจึงรู้ว่าคนโง่อยู่ที่ตัวเราเองรอบคนหลงในตัวโง่มากใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงนึกถึงพ่อถึงแม่มากเลยเราต้องเอาพ่อแม่มาเลี้ยงยันตายชีวิตนี้ต้องเอาแม่พ่อมาเลี้ยงให้สบายทำยังไงก็ได้จะต้องเอาพ่อแม่มาให้อยู่กับเรายันตายพยายามไปเพียรหาพ่อพ่อก็ไม่ยอมมาแต่แม่นี่มาเราคิดว่าเราต้องทำให้สมหวังว่าชีวิตนี้เราได้มาจากพ่อแม่ไม่มีอะไรคืนเลยจะมีเงินมีทองมาคืนให้พ่อแม่ก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการตรงนั้นพ่อแม่ต้องการความจริงใจต่อลูกความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่เรารู้เลยพ่อแม่ต้องการใกล้ชิดเราต้องการตายกับเราเราก็ต้องทำที่ตายให้พ่อแม่สิทำที่กินที่อยู่พาไปพอป่วยปุ๊บเนี่ยจะมาไปโรงพยาบาล นะสมัยก่อนรถยนต์ไม่มีเอาผ้าเนี่ยห่อลงเรือเปลไม่มีเนี่ยหามจากนี่ไปลงเรือเอาผ้าผูกหัวผูกท้ายหาแม่ไป70กว่าเอาไปลงเรือหางยาวไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกหมอพยาบาลบอกโอ้ยท่านคนแก่อย่างนี้เขาไม่รักษาแล้วตับไปตายวัดเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลาคนโยมแก่มากก็คงทิ้งอย่างนี้แหละอาตมาก็ย้อนไปหาหมอเลยว่าเดี๋ยวเวลาโยมแก่แล้วก็ทิ้งอย่างนี้เดี๋ยวจะว่าไงว่าท่านจะมาย้อนฉันนะอ้าวก็แม่อาตมาก็รักอ่ะแล้วโยมแก่มั่งใครทิ้งมั่งนี้โยมจะว่าไงพอดีหมอคนหนึ่งนะยันนี้เป็นหมอใหญ่แล้วพ่อเป็นไรครับผมรับเป็นดูแลเองหมอคนนั้นมีจรรยาบรรณนะมีคุณธรรมเอาไปให้น้ำเกลือ3-4วันเนี่ยแม่ฟื้นกลับบ้านจาก70อยู่ได้ถึง84ปีเพราะหมอดีมองคุณค่าคนแก่ได้แล้วถ้าเชื่อใหญ่คนนั้นน่ะตายไปแล้วเพราะเขาไม่รู้จักคุณพ่อแม่ไงพยาบาลบอกเอากลับไปเถอะเขาไม่รักษาคนแก่นี่คือเราเป็นลูกต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขให้ได้โรงพยาบาลนี้ไม่เอาเราไปโรงพยาบาลอื่นเพราะตอนนั้นที่วัดไม่มีโรงพยาบาลพ่อไปต้องมาอาตมาเอามาอยู่ที่นี่แล้วเราดีใจเนี่ยพ่อเอามามาอยู่ได้ธรรมดาท่านไม่อยู่บวชตั้งแต่2500เขาโทรศัพท์ทางไกลมาจากสุพรรณบอกพ่อเป็นอัมพาตแล้วให้ไปรับด่วนเราเอารถไปส่งเพื่อให้พ่อเนี่ยไปเยี่ยมลูกๆทุกคนปีนึงต้องไปเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านชอบไปเยี่ยมลูกท่านก็เราก็เอารถไปส่งแล้วก็กลับมาพ่อเป็นอัมพาตแล้วเราก็ไปเลยนะสมัยก่อนมันมีรถปอนเตียกเนี่ยตัวคันยาวๆอ่ะขับยากก็ไปถึงเที่ยงคืนเลยพ่อนอนน้ำพอเห็นลำพ่อนอนน้ำตาไหลเลยนะนอนอยู่ที่บ้านพี่สาวปากเบี้ยวตาหลับไปข้างตีนมือยกไม่ขึ้นนอนหมดสภาพธรรมดาพ่อแข็งแรงมากเลย83เดินเก่งตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาตไปครึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเรานึกในใจแบบถ้าเอาไปโรงพยาบาลพ่อเราจะต้องตายเพราะ83ปีเขาไม่รักษาแล้วโรงพยาบาลแม่เราแค่70กว่าโรงพยาบาลยังไม่รักษาแล้วก็งั้นแม่ไปโรงพยาบาลเราตัดสินใจของเราได้เองแม่พ่อของเราธรรมาก็ยกขึ้นรถเลยเที่ยงคืนเอามาเลยเอามาถึงวัดสังฆทานกุฏิอยู่ใกล้ๆโรงพิมพ์ลุงกับเช้าเกียดยาเลยเกียดยา2หม้อเลยธรรมดา4หม้อหายธรรมาก็เกียดยาไม่เอาไปโรงพยาบาลเพราะเอาไปโรงพยาบาลได้ไงตายไปครึ่งซีกแล้วหมอก็ต้องท่านจะมาเคยเห็นพระเป็นแบบนี้ตายที่โรงพยาบาลแขนขาบวมหมดเลยเพราะไม่มีใครดูแลได้เหมือนลูกตัวเองก็เอามานอนตอนบ่ายๆจ่ายยามาจากเจ้ากรมเปิดถ่ายหมดเลยโยมกินแล้วถ่ายลุกมาเลยหม้อละครึ่งเดือน2หม้อพ่อเดินได้เลยไม่ถึง4หม้อพ่อไม่กินแล้วมันขมกิน2หม้อพ่อเลิกกินเลยเดินได้อยู่ได้ถึง90
5ปีไม่ได้ตายด้วยโรคอัมพาตเราดีใจว่าเราเนี่ยช่วยพ่อได้แต่ก็เพราะว่ามันหน้าที่ของเรา ถ้าให้คนอื่นตัดสินใจนะให้หมอตัดสินใจพ่อเราต้องเป็นอัมพาตหรือจะต้องผ่าตัดก็ไม่ได้แก่ตั้ง83ปีแต่นี่ลูกเนี่ยสามารถจะช่วยพ่อได้ผลสุดก็ไม่เป็นอัมพาตตอนจะตายตอนพ่อจะตายตอนอายุ95อาตมาไปประชุมที่เนปาล7วันใจนี้จะกลับมาทันไหมน้องฝากพระไว้มีอะไรโทรหาผมนะเราก็โทรมาถามทุกวันนะพ่อเป็นไงไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงหลวงพ่อสบายดีนี่7วันจะกลับมาเห็นหน้าพ่อหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเกิดตายเหมือนแม่อีกเพราะแม่ไปอินเดียไปที่โอรังกาบาดแม่ตายต้องบินกลับมาปีนั้นไปกับหลวงพ่อใหญ่ไปเที่ยวอินเดียกับหลวงพ่อใหญ่แม่ตายกลับมาแม่เนี่ยอยากอยู่ตายกับเราจังเลยแต่เราก็ทำที่ตายไว้อย่างดีไม่ได้ทอดทิ้ง อันนี้พ่อเอาละเสียแม่ไปคนต้องมาดั้งดูใจพ่อบ้างพยายามไม่ไปไหนไกลไปแค่เนปาลก็เป็นห่วงแล้วว่าถ้าเกิดตายแบบแม่นี่เราก็ไม่ข้างก็ไม่เห็นเราอีกเราก็ไม่เห็นท่านกลับมาเลยพอครบ7วันก็กลับมาตอนเช้ามาบ่ายพ่อตายโอ้โหเกือบไปนะพอกลับมาพ่อก็นั่งเจอเราก็ดีใจไม่ได้ป่วยอะไรมากพอป่วยแบบโรคชราก็นั่งหมอศิราชก็มาดูแลด้วยมาเอาเวลาเหนื่อยก็เอาออกซิเจนใส่นั่งได้นอนได้คุยได้อาตมาก็บอกพ่อเป็นไงพ่อบอกคันหลังคันหลังเพราะผิวก็บางมากเลยคนแก่95ปีบางอาตมาก็เอามือไปลูบหลังให้โอ้ลูบหลังก็คงเป็นความสุขนะลูบหลังหายคันแล้วพอรูปหลังให้ว่าเกาไม่ได้แต่เกาเจ็บนะแล้วก็เอามือรูปไปรูปมาถูไปแกก็หายขันก็นั่งพอบ่ายๆหน่อยจะมาเห็นอาการตายของพ่อเลยบอกหมอพ่อแต่พ่อจะตายเลยนะหมอบอกรู้ได้ไงตายจริงๆบอกเห็นการเลือดหมุนเวียนไม่ดีแล้วมารู้ได้ไงหมอถามมารู้บอกรู้สิงั้นเราไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีกหลายเดือนหมอก็เตรียมจะให้เราพาไปโรงพยาบาลเราไม่ต้องไปหรอกหมอพ่อเดินทางเหนื่อยแล้วพ่อเดินทางมา95ปีเหนื่อยมากให้พ่อพักเถอะให้พักระยะยาวเถอะหมอเขาเลยนิ่งเลยพอนั่นเราก็รู้ว่าพ่อต้องไปตอนเราก็ไม่คลาดสายตาแล้วคราวนี้ต้องนั่งดูแหละดูตรงนี้ว่าไงจะไปตอนไหนพอใกล้จะไปนะแกหันหน้ามาดูเรานะหันหน้ามาดูเราเหมือนลาแล้วนะแกเป็นคนไม่จังพูดมองดูแล้วก็พับไปเลยนั่งเองก็ประยุงอยู่พับขอพับไปเลยตายกับลูกดีไหมไม่ต้องทรมานเลยนี่เพราะเราถูกแม่พ่อสอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณป้าลุงอาตมาก็เอามาตายด้วยหมดเนี่ยไม่ใช่ใครทุกวันนี้คนแก่ๆที่เป็นญาติพระนี่เราก็ยินดีมาให้มาตายที่นี่กันหลายคนจำชื่อไม่หมดแหละก็ให้ตายแบบสงบนี่หมดเลยพ่อแม่เราก็ตายสงบพ่อเราก็ตายสงบแม่ตอนจะตายรู้สึกจะขอจับมือพี่น้องชายเป็นพระขอจับมือตอนจะตายอยากจับมือลูกคงคิดถึงเราอะถ้าเราอยู่เราก็จะดูแลให้แกสบายใจได้แต่แม่เป็นคนมีสมาธิดีเวลาปวดมากๆแกจะขึ้นนั่งสมาธิเลยพอหายก็คุยได้เพราะแม่เป็นคนทำสมาธิกับหลวงพ่อสังวานมานานจะใช้สมาธิรักษาโรคตัวเองนั่นจึงว่าวันนี้เป็นวันแม่โยมเป็นวันแม่ก็เป็นวันพ่อด้วยเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราแต่เขาสมมติเป็นวันแม่แต่มาว่าพ่อก็สำคัญแม่ก็สำคัญจริงๆทุกคนสำคัญหมดในโลกเนี่ยสังคมนี่มันสำคัญนะเราอยู่คนเดียวได้ยังไงเหมือนต้นไม้นี่มีต้นเดียวสำคัญไหม

สำคัญต้นนี้ต้องมีหลายๆต้นมันจึงจะอยู่ในสังคมมันจึงจะร่มเย็นพวกเราก็เหมือนกันมันต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีทุกอย่างในสังคมนี้เราจะตัดทิ้งอะไรไปไม่ได้ก็ต้องให้มันมีความรักความสามัคคีเราไม่อบรมสั่งสอนลูกหลานเราใครจะอบรมครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรครูเขาสอนแต่วิชาความรู้หนังสือเขาไม่สอนเรื่องการให้การตอบยังเหมือนอย่างพ่อแม่เราพ่อแม่ในสอนให้ด้วยใจนะเวลาให้อะไรดูไหมเวลาแม่ให้อะไรเราเห็นไหมไม่เคยตนหนีเลยนะจะฟักเงินให้เราเอาข้าวไปกินนี่โอ้โหมาด้วยใจจนล้วนเลยโยมสังเกตนะคนอื่นให้เราเหมือนพ่อแม่ให้ไหม

เกตว่าคนที่ให้เราโดยเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยแม่พ่อนี่ให้ด้วยความรักจริงๆแต่เพื่อนเนี่ยก็ให้ตอนที่เป็นเพื่อนกันพอเลิกเป็นเพื่อนก็ไม่ให้อย่างกับผัวเมียเนี่ยให้กันตอนรักกันพอไม่รักกันก็ให้อย่างอื่นใช่ไหมให้อย่างอื่นไม่ให้ไอ้ดีเลยไอ้ที่ไม่ดีกูฮะแต่พ่อแม่นี่ไม่มีให้ไม่ดีเลยให้แต่ดีอย่างเดียวยิ่งพ่อแม่มีศีลมีธรรมนะยิ่งให้ดีกับลูกมากเลยโยมยิ่งให้จริยามารยาทให้นิสัยปัจจัยให้คุณธรรมอันประเสริฐเลิศกับลูกมากเลยนี่อาตมาไม่ได้สอนโยมนะอาตมาพูดว่าความรักไม่มีใครเหนือพ่อแม่ฉะนั้นคนที่ประเสริฐเลิศในโลกนี้ต้องยกให้พ่อแม่จริงๆสมัยก่อนถึงเรียกแม่ประตูจะเข้าบ้านนะมีแม่ธรณีแม่ธรณีแม่พระพายแม่หมดเลยเขาบอกเพราะแม่นี่ให้คุณหมดเลยแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระพิรุณแม่ทั้งนั้นอย่างพุทธเจ้าไหมตอนจะตรัสรู้ตอนนั้นพญามารเข้ามาพุทธเจ้านึกถึงแม่ธรณีเลยบุญกุศลที่ทำไว้ทุกชาติเนี่ยขอให้แม่ธรณีเป็นพยานธรณีเป็นพยานเลยเทวดาที่รักษาธรณีเกิดมาบีบมวยผลให้มวยผมให้พญามารอันตรธานไม่ได้แม่ที่ทำบุญวันนั้นอยู่ในแผ่นดินนี้หมดเลยรองรับเลยแผ่นดินรองรับถ้าคนอกตัญญูแผ่นดินรองรับไหมไม่รองรับคนไม่จากคุณพ่อคุณแม่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาพระมหากษัตริย์เนี่ยแผ่นดินไม่รองรับนะเทวดาไม่รักษานะแต่ถ้าคนมีกตัญญูรู้คุณเนี่ยเทวดารองรับทุกอย่างรองรับเทวดารองรับฉะนั้นพวกเราสมควรแล้วบุญแล้วโชคดีแล้วที่มีแม่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์อย่างพระแม่ชนนีศรีสังวาลใช่ไหมโหให้น่าดูเลยแล้วก็นี่พระสิริกิติ์เจ้าฟ้าเจ้าพระราชินีซึ่งให้มากทั้งประเทศเลยแล้วแม่เราก็ให้ลูกทุกคนเลยแล้วก็ให้ยันหมดลมแล้วตัวเรานี่ก็ได้มาจากพ่อแม่เราก็ไม่หมดมีอย่างเดียวเราก็ต้องฟื้นวัฒนธรรมสิ่งคิดเก่าๆเนี่ยให้กลับมาคิดใหม่ๆว่าทำไงเราจะให้สังคมเด็กทุกวันเนี่ยกลับมาคิดเรื่องอย่างที่เราคุยกันวันนี้ว่าทำไมเราลืมไปได้ทำไมเราลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงสมัยก่อนทำไมเขาไม่ลืมเราต้องกลับมาเลี้ยงพ่อแม่เราให้ตายนอนตาหลับพุทธเจ้าบอกอานนท์คนที่จะตอบตัวแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นั้นต้องทำให้พ่อแม่ตายแล้วไปเป็นเทวดาได้นั่นถือว่าตอบแทนบุญคุณได้ต้องดึงพ่อแม่เข้าวัดหรือมีศีลธรรมจนพ่อแม่ตายแล้วไม่ไปนรกไปสวรรค์นะนั่นถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ได้ดีแล้วใครจะทำได้โยมนะคนรักกันก็ต้องชวนกันไปสวรรค์ไปทำความดีไปให้สิ่งที่ดีต่อกันดังนั้นเรายังมีโอกาสมีเวลาอยู่นะยังไม่สายเกินไปถ้าสังคมเราเนี่ยยังยึดหลักกตัญญูรู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณอนันต์อยู่เนี่ยสังคมนี้จะไม่ต้องสร้างบ้านชลาไว้รองรับคนแก่เท่าไหร่ที่บ้านเราเนี่ยเลี้ยงคนแก่ได้ทุกบ้านเลยเลี้ยงไม่ได้มันก็ไม่กตัญญูสิไม่มีเวลาต้องไปทำงานไม่มีเวลาต้องเลี้ยงลูกแล้วตอนแม่เลี้ยงเราทำไมมีเวลาพอเราแม่แก่แล้วทำไมเราไม่มีเวลาเลี้ยงแม่มันคิดยังไงกันแน่แล้วต่อไปถ้าเราแก่บ้างล่ะลูกบอกว่าพ่อแม่ฉันก็ไม่มีเวลาดูเหมือนกันก็ไปไว้บ้านคนชรามันก็คงเป็นกงกรรมกงเกียนที่ไม่มีเวลาดูเลยไหมเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีเวลายังไงต้องหาทางดูแลพ่อแม่ยันตายอย่างที่จะมาคิดนะมาคิดว่าต้องทำงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายอาตมาเหมือนจะหมดห่วงตรงที่ว่า

ดูแลหลวงพ่อสังวานสิ้นชีวิตไปด้วยองค์หนึ่งหมดห่วงเลยนะแม่พ่อครูบาอาจารย์หมดห่วงสามอย่างนี้มาตายกับเราหมดหนี้สินแต่หนี้ยังมันใช้ไม่หมดแต่มีความสุขใจว่าคนที่เรารักคนที่รักเราคนที่ให้เรามาตายกับเราโดยสมบูรณ์แบบเราไม่ได้ทอดทิ้งอยู่โรงพยาบาลเราก็เอามาไว้ที่วัดเราไม่เคยคิดว่าจะให้ไปอยู่คิดอยากจะเอามาอยู่กับเราตลอดเวลาสมบัตินี้ต้องคืนนะคิดอย่างนี้เราก็จะได้สังคมนี้จะอาศัยศาสนาคำสอนพระเจ้าเนี่ยทำให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคนแก่ต่อไปก็จะไม่โดนทอดทิ้งจะได้กลับมาเป็นเทพปิดาเทพบุตรมาเป็นพระหันเป็นพระพรหมของลูกอยู่ยาวนานเพราะพุทธศาสนายังอยู่อีกต้อง 5,000 ปีฉะนั้นพวกเราที่พาลูกหลานเข้าวัดในวันนี้ก็ต้องมีสติปัญญาให้สติเตือนต่อลูกหลานตัวเองตอนโตมันสอนไม่ได้ก็สอนมาตั้งแต่3ขวบสิสอนให้วัดดีสอนให้คนโน้นให้คนนี้จะสอนให้มันด่าเขาทำไมล่ะสอนให้เมตตาอภัยฉะนั้นต้องสอนให้เขาเป็นคนมีเมตตาสอนให้ไปดูให้มันก็จะไม่สายเกินไปเอาล่ะเกินเวลามาแล้วนะเดี๋ยวจะหล่อทองวันนี้อาตมาก็ฝากแม่ไว้ด้วยโยมฝากแม่อยู่ที่บ้านด้วยนะเอาไปเลี้ยงให้ยันตายเลยนะโยมนะป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลให้แม่ยันตายที่บ้านเลยนะฝากไว้สักคนได้ไหมนะฝากแม่ไว้คนฝากพ่อไว้คนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็มาไว้วัดสังฆทานก็แล้วกันนะอย่าไปทิ้งบ้านคนชราเลยน่าสงสารเป็นภาระต่อสังคมนะเพราะไม่มีสุขติในใจเพราะไม่อยู่ใกล้ธรรมะดังนั้นยังน้อยอยู่กับเราเนี่ยเรามีธรรมะธรรมโอเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีความสุขตายก็ไปสวรรค์หรือไม่ก็เอามาไว้วัดปฏิบัติอย่างนี้มีโรงพยาบาลเนี่ยที่เราจะสร้างโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยให้มานอนพุทโธธรรมโอสังโฆคุณอนันต์นะจะได้ตายไปดีสุดท้ายนี้จะมาเคาะปากแล้วพ่อแม่ไว้ที่บ้านทุกคนนะดูแลให้ดีนะเพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่ก็ไปคิดถึงท่านอย่ามองไกลไปกว่านี้บุญกุศลนี้ก็จะกลับคืนสนองให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขโยมคนอกตัญญูจะครอบครัวจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขนะฉะนั้นเราก็กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เอาบุญกุศลใส่ใจเราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าตายไม่เห็นหน้าแม่เลยตายไม่เห็นหน้าพ่อเลยแต่เราก็ภูมิใจว่าโอ้ฉันดูแลยันตายฉันไม่มีหนี้เลยเพราะคนมาร้องไห้กับอาตมาบ่อยที่สุดเรื่องไม่ได้มาดูใจแม่ไม่เคยดูแลแม่แล้วมาร้องไห้กับเราเสียใจว่าบาปหรือเปล่าต้องมาถามเราให้เรามาแก้ปัญหาทั้งที่เราไม่ใช่ตัวปัญหาฉันบาปหรือเปล่าหลวงพ่อฉันไม่ได้ดูแลแม่เลยแม่ตายฉันก็ไม่เคยดูแลเลยฉันต้องทำงานหากินหลวงพ่อจะตอบไงเนี่ยตอนนี้คำตอบมันมีแล้วต้องดูแลสิยันตายสิจะได้ไม่ต้องมาเสียใจตอนพ่อแม่จากไปก็นี่คือสิ่งคำตอบเอาละสมควรเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้แก่พ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์จงมีอายุมั่นขวัญยืนมีพลานามัยแข็งแรงมีกำลังใจ อยู่คู่ประเทศไทยจะได้ทำให้ประเทศไทยมีแม่ที่ดีมีความสุขความเจริญมีความรักใคร่สามัคคีสงบร่มเย็นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพปกปักรักษาพวกเราและคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระแต่คำซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสได้เข้าวัดมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่เราเคยได้ทำกันมาทุกวันพระแต่คำ15คำการที่เรามาวัดเราก็มารู้เรื่องของชีวิตจริงๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าใจเราเนี่ยใจเรานี่ต้องการบุญกุศลต้องการความสุขทางใจทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคนดีของครอบครัวจะเป็นคนดีของชาติศาสนาแต่ความดีที่พวกเราได้รับเนี่ย มันก็ดีเพียงโลกโลกทุกคนก็ว่าดีทุกคนแต่มันดีแบบโลกโลกมันจะไม่ดีมันยังไม่ได้ดีแบบธรรมะคนที่จะได้ดีแบบธรรมะนั้นที่จะช่วยตัวเองได้ที่จะเอาตัวเองรอดได้ที่จะเอาตัวเองดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ที่จะสมหวังได้คือดีในธรรมะดีในธรรมะนี่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องยกจิตตัวเองให้พ้นจากฐานะของคนชาวโลกคือยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากความโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อถอยต่อชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความเที่ยงธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะยึดหลักทางพระรัตนตรัยทางเสื่อมเสียของเราจะมีน้อยเพราะคนเรามีศีลจะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียไม่มีคนที่จะเสื่อมเสียไปสู่ทางไม่ดีนั้นที่จะเป็นคนอหายนะหมดเนื้อประดาตัวหรือไม่มีญาติไม่มีมิตรที่จะคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นคนผิดหวังในชีวิตนั้นบุคคลพวกนั้นไม่มีธรรมะบุคคลนั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวการที่ตัวเองไม่มีศีลธรรมนั่นแหละจึงไม่มีใครสมาคมจึงไม่มีใครคบด้วยแล้วเราก็ร้อนใจในเมื่อทุกคนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีไอ้เราก็เลยไม่ดีตามปากเขาว่าแต่ถ้าเรามีศีลธรรมถือจะมีไม่หมดถึง5ข้อมีสัจจะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักทางใจเราเราก็ยังมีคนชมเราว่าดียังไม่มีทุกคนมองเราในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตเราก็มีความสุขมีความสมหวังได้ถือใครจะว่าเราไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำความดีคนเราที่พลาดหวังจากความสุขในมนุษย์ที่เกิดมาโดยมากไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้เอาศีลธรรมมาใส่ใจศีล5สักข้อเดียวก็ไม่มีนึกว่าศีลไม่สำคัญแต่ที่จริงสัจจะความจริงที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นี้ใครเอามายึดถือแล้วมานับถือแล้วมาบูชาแล้วเป็นสัจจะอันประเสริฐหรือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นสิ่งที่จะชำระแก้ไขชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองได้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะประมาทไม่ได้ที่ทำไปแล้วจะประมาทเหมือนกับเราประมาทเมล็ดสายในมหาสมุทรหรือเราจะประมาทว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากน้อยแค่ไหนคือเราจะมาประมาณว่าฝนเนี่ยตกมาแล้วมีเมล็ดมีเม็ดฝนเท่าไหร่
ใครจะไปประมาณฝนบนอากาศได้ว่ามีเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้มันเหลือวิสัยคนบุญที่ทำแล้วให้ความสุขบุญที่ทำแล้วเป็นพละอานิสงส์เป็นผลบุญก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในมหาสมุทรหรือเมล็ดทรายในมหาสมุทรหรือเมล็ดฝนที่หยดมาจากที่ตกลงมาความดีที่เราทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประมาณว่ามากเท่าไหร่ฉะนั้นเราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่หัวใจในน้อยเนี่ยสามารถเก็บสิ่งทุกอย่างไว้ได้มากมายเก็บดีไว้ได้มากเก็บชั่วไว้ได้มากเก็บความโกรธไว้ได้มากเก็บความพยาบาทไว้ได้มากเก็บความรักความชังไว้ได้มากเก็บความแค้นไว้แต่ครั้งไหนครั้งไหนก็เก็บไว้ได้หมดหัวใจคนเราเนี่ยเก็บของไว้ได้มากมายแต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเอาความไม่ดีออกไปเนี่ยเราจะไม่มีความสบายใจเลยจะมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ความรู้สึกว่ามันขัดเคืองอยู่เสมอไปรุ่มร้อนอยู่เสมอไปถ้าเราไม่ถอนอุปาทานถอนความเห็นผิดๆออกไปเราไม่ได้เข้ามาหาความสงบกายสงบใจไม่เลยมาหาหลักธรรมคำสอนฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมฉะนั้นสมาธิที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาหัดพุทโธกันเนี่ยมาพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยเราต้องการจะมีสติสติเนี่ยกันบาปได้เป็นบุญได้เมื่อกันบาปได้มากๆบาปไม่เกิดขึ้นกับใจบุญก็งอกงามเกิดขึ้นในใจจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็มองเห็นบุญเห็นบาปไปสวรรค์นิพพานได้โดยที่คนมีสติเริ่มต้นมีสมาธิเริ่มต้นมีปัญญามองเห็นธรรมะเราก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงไปทำบาปเราก็ยินดีในการทำบุญเราจะนั่งกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงมันก็นึกว่าเป็นบุญเราจะสวดมนต์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นึกว่าเป็นบุญเราจะมาวัดอยู่วัดสักกี่วันเราก็นึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลของเราเพราะทำให้กับตัวเองไม่ได้ทำให้ใครสิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งไว้ตายก็ไม่ใช่ของเราให้นุ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแม้จะเอาเพชรนิลจินดามาหุ้มห่อประดับดูแต่งใส่เท้าใส่มือให้เต็มไปด้วยแหวนเพชรคล้องคอไปด้วยเต็มไปด้วยทองคำที่เราจะหุ้มห่อสิ่งพวกนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ยิ่งไม่ใช่ของเรามากเท่านั้นเก็บไปมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งไม่ใช่ของเรามากการที่เราไม่มีอะไรเราเสียสละได้นั่นเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วมันก็สบายใจอยู่ฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ยมันหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะให้เราตื่นขึ้นจากการไม่ต้องไปทำบาปคิดบาปไม่ต้องไปหลงมัวเมาอยู่กับบาปอย่างเดียวเมื่อจิตใจของเราทำดีได้มันก็มองเห็นทางเป็นสุขสงบเรามาวัดเราก็ต้องฝึกใจของเราควบคุมใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นถ้าเรามาวัดแล้วเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักภาวนาให้ใจสงบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาสร้างให้จิตใจเขาได้มองเห็นให้มองเห็นรู้ว่ามันเป็นบุญที่ตัวเราที่ใจเราเราจะไปเชื่อจะไปฟังคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเรามาพิสูจน์เองเห็นเองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อนก็บอกว่าสมาธิเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสงบยิ่งกว่าเรามีเงินทองยิ่งกว่าเราได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกสมาธิทำให้ใจของเราไม่เล่าร้อนทำให้ใจของเราเย็นแต่พอเรามาทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเย็นใจจริงๆเมื่อก่อนเลยเราเป็นคนหงุดหงิด

ุจีขี้บนมีแต่เรื่องร้อนใจอยู่เสมอไปอีกตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้นี่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิมานะยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนนี่ก็ยอมใครไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนก็ยิ่งมีตัวตนมากขึ้นแต่พอเรามาวัดแล้วเรามากินข้าวมาหัดสำรวมมาเดินสำรวมมาทำใจเราก็จะรู้จักปลงใจว่าอะไรๆมันก็ไม่มีเป็นแก่นสารที่เราจะยึดเพื่อเป็นของเรามองอะไรๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมไปหมดคนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจริงๆแต่เราไม่หลงแต่เรามาหลงไม่ได้พิจารณากันเองพอเรามารู้อย่างนี้เราก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมองธรรมในแง่ดีที่เราจะเอาธรรมะใจเนี่ยเป็นของทำได้ยากก็จริงแต่ถ้าทำได้แล้วมันดีวิเศษความโกรธเนี่ยระงับได้ยากก็จริงแต่ถ้าระงับได้สักครั้งหนึ่งมันก็วิเศษเหมือนกันความห่วงใยเนี่ยมันเป็นทุกข์กังวลจริงๆแต่ถ้าเรางับได้สักครั้งก็วิเศษเหมือนกันทำให้เราสบายใจเหมือนกันตัดใจได้เขามาด่าเราทุกวันเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราสบายใจสักวันมันก็วิเศษเหมือนกันเขามานินทาให้ร้ายเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราทำใจวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายกับที่เขานินทาให้ร้ายเรามันก็วิเศษเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเรื่องนั้นก็ทุกข์เข้ามาเรื่องนี้ก็ทุกข์เข้ามามีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จิตใจที่เป็นทุกข์กังวลแต่ถ้าทำได้เป็นไงเราก็ดีสิเราก็เห็นสิเราก็เป็นบุญของเราแล้วเราทำใจได้อยู่วัดกลับไปบ้านเราก็ทำใจได้เมื่อก่อนอยู่วัดทำใจได้พอกลับไปบ้านก็วุ่นวายเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมจู่จี้ขี้บ่นเหมือนเดิมเข้ากับลูกกับหลานกับครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิเนี่ยการพิจารณาตัวเองมีความผิดบกพร่องเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงกลับไปบ้านมันก็เอาธรรมะไปใช้มันก็เป็นจริงได้เนาะอานิสงส์ที่เรามาทำบุญกุศลเนี่ยดับทุกข์ได้ในชาตินี้เรามีเงินมีทองเราก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เราก็ยังช่วยคนอื่นสบายใจไม่ได้แต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจมีสติเป็นเครื่องหักห้ามใจชนะใจได้แหมเหมือนชนะใจคนทั้งโลกเลยอันนี้ความดีที่เราปรารถนากันที่เราเกิดมาต้องการปรารถนาความดีในตัวเราเราก็ต้องทำใจเราให้ดีเราจะไปให้คนโน้นชมว่าเราดีคนนี้ชมว่าหรือแต่เรามีความโกรธทั้งวันเรามีความวุ่นวายทั้งวันแล้วจะให้คนโน้นชมเราว่าดีคนนี้ชมเราดีแล้วเราจะได้ดีจริงๆตามที่เขาชมหรือเพราะนั้นเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสมาธิเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สบายใจบุญเราทำเห็นที่ใจเราได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะครองบุญนั้นไว้ได้แต่ถ้าเราทำไม่เห็นแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนมาครองใจถ้าเรานึกจนเรื่องจริงๆถึงความแก่ความตายมันก็กลัวนึกว่าเราเนี่ยถ้าเราจะลองตายวันนี้เราก็ไม่อยากจะตายแต่ถ้าตายจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแต่ตายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรารู้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นเทวดาเนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วเราจะไปสวรรค์เนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปนิพพานทุกคนก็ไม่กลัวตายไอ้ที่กลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปร้ายที่คนกลัวเจ็บกลัวตายทุกวันเนี่ยมันกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนมันมองไม่เห็นทางตายเนี่ยแต่คนที่เขาไม่กลัวมีนะที่เขาทำบุญไปมากๆเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีบุญ

0: ทำของเขาไว้เยอะมากมายเขาก็มีศีลก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเขารู้ว่าศีลเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ตกนรกยังไงยังไงก็เอาศีลไปก็ไม่ตกนรกยิ่งเขามีภาวนามีพุทโธไว้เป็นสติเนี่ยเขาก็รู้ว่าพุทโธนี่ก็นำพาชีวิตเขาไปสู่สุคติได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวตายแต่ทุกคนนี่เกิดมาแล้วกลัวตายทางนั้นกลัวตายเพราะไม่มีทางไปกลัวเจ็บกลัวตายกลัวกันมากถึงเรื่องนี้แต่ก็หนีไม่พ้นก็จริงแต่ก็กลัวกันเพราะที่เขากลัวกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยมีศีล5เขาไม่เคยมีศีล8เขาไม่เคยมีสมาธิเขาไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเขาใจเขาจึงมืดใจเขาจึงบอดเมื่อใจของเขาไม่มีทางไปเขาก็กลัววุ่นวายอยู่นี่เอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ตอนนั้นเราก็ผู้เป็นพุทธบริษัทร่วมโดยช่วยกันเนอะเพราะว่าเราก็ใช้น้ำไฟวัดน้ำนี่ก็มาจากเครื่องสูบน้ำนะคะใช้ไฟฟ้าสูบน้ำไปใส่แทงแล้วก็ปล่อยมาให้นะเนี่ยน้ำมีความแรงนะวัดสังฆทานนี่ก็น้ำเปิดแรงริ้วเป็นน้ำที่เราเนาะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการเนาะสูบน้ำปั๊มน้ำแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะจะได้มีบ้านเราก็จะได้เนาะน้ำไหลไฟสว่างนะคะทำอะไรที่ไหนก็ไม่ติดขัดเนาะร่วมบุญทำถนนเข้าวัดตอนนี้การปรับพื้นถนนทางเข้าวัดก็มาหลวงพ่อก็สั่งหินคลุกนะคะมาปรับพื้นที่แล้วก็จะดำเนินการในการทำถนนเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะนำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบไว้ให้เราได้มีชีวิตที่สะดวกสบายเนาะไปที่ไหนก็ไม่ติดขัดราบรื่นสะดวกสบายสะดวกในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแล้วก็ที่สำคัญมีมณฑปนะคะแต่ตอนแรกเราจะเรียกว่าศาลาได้ไหมเพราะว่าทุกคนต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมณฑปเนี่ยเราโนหมดสิทธิ์ปีนป่ายขึ้นไปนะคะเอ้าพี่ติงลี่สวัสดีค่ะติงลี่มีอะไรเอ่ยกาตุ
3: คนนั้น
2: ใคร
3: ประกาศแล้วป่ะประกาศได้ป่ะ
2: ใช่นี่ไง10,000นับ
3: ไปแล้วให้คนประกาศดูดิ
2: หนูนับผิดหรือเปล่าอะไรพี่ติงลี่จิตหรือดีเหรอแซ่บเดียวพี่ติงลี่นี่พี่ติงลี่มีอะไร
3: จ
2: ิ
3: ตฤด
2: ี
3: แซ่เต
2: ีย
3: ว
2: โอ้จิตฤดีเพิ่งรู้เนี่ยถวายปัจจัยบำรุงน้ำไฟวัด 10,000 บาทชาทุเสียงพี่พัชุภาย
3: ืดใบให้เขาดูนี
4: ่เรายืดแล้วเอาไปขอไป
5: อนุโมทนาสาธุนะคะกับคุณติงลี่จิตฤดีแซ่เตียวค่ะท่านมีจิตเป็นกุศลนะคะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะคะบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้วัดสังฆทาน 10,000 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะท่านอุทิศบุญให้บิดามารดาในและเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อโตปกป้องนะคะให้คุณติงลี่คุณจิตฤดีแซ่เตียวและครอบครัวนะคะเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาราตรีการเป็นผู้มีดวงจิตฟองใสดวงใจเบิกบานกายาแข็งแรงสุขสราญมีอายุยิ่งยืนนานเป็นผู้มีดวงตาสดใสดวงใจสดชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมเป็นผู้มีเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายมากเหลือหลายใช้ไม่หมดอดไม่มีกินดีอยู่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานค่ะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะคะคุณจิตฤดีแท้เตียวนะคะก็บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาสวรรคาลัย 10,000 บาทนะคะอันนี้ท่านได้นำอนุโมทนาบัตรของวัดมาให้ดิฉันอ่านนะคะขอทุกท่านน้อมจิตไปกับคุณจิตฤดีด้วยนะคะคุณจิตฤดีแท้เตียวนะคะมีจิตเป็นกุศลทอดกฐิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,100 บาทถ้วนนะคะค่ะอ๋อค่ะๆๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นบุญที่ท่านได้บำเพ็ญในอดีตนะคะแล้วก็บุญในปัจจุบันด้วยนะคะอันนี้ท่านได้บำเพ็ญบุญสร้างอะไรนะคะศาลาเซนเหรอคะถนนหน้าโบสถ์ชำระหนี้สงฆ์ 15,000 บาทถ้วนนะคะเมื่อปี2567และได้ร่วมบุญถวายวัดสังฆทานนะคะ 85,000 บาทถ้วนนะคะเมื่อปี2566ค่ะอนุโมทนาทั้งบุญในอดีตบุญในปัจจุบันนะคะและจิตที่เป็นกุศลของท่านที่ยังเพ็ญต่อไปในอนาคตค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะยาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะทุกท่านในฐานะที่เป็นแม่นะคะของลูกและก็ทุกท่านในฐานะที่เป็นลูกของแม่นะคะดิฉันก็อนุโมทนากับแม่ทุกท่านผู้มีหัวใจสว่างสวยด้วยทานศีลภาวนาและลูกทุกท่านที่มีหัวใจกตัญญูนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญที่วัดในวันนี้หรือแม้จะไม่ได้พาไปที่วัดนะคะก็พาไปทานอาหารนะคะเราก็จะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าร้านอาหารทุกแห่งเต็มแน่นไปหมดนะคะคิวยาวเพราะว่าคุณลูกแสดงความกตัญญูกับคุณแม่ในวันนี้นะคะซึ่งความกตัญญูนี้แสดงได้ทุกวันนะคะไม่แค่ในวันที่12สิงหาคมเท่านั้นนะคะแสดงได้ทั้ง365วันค่ะและถึงแม้ว่าคุณแม่บุพการีของบางท่านนะคะจะไม่ได้มีธาตุขันธ์ที่ดำรงอยู่ในภพนี้ชาตินี้แล้วนะคะท่านละโลกนี้ไปแล้วไปปรโลกนะคะจะไปสวรรค์จะไปนิพพานหรือจะไปในภพภูมิใดก็แล้วแต่ซึ่งลูกไม่อาจทราบได้แต่หน้าที่ของลูกนะคะแม้บิดามารดาจะละธาตุขันธ์ไปแล้วเราก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำบุญอุทิศบุญกุศลให้บุพการีของเรานะคะโดยที่ไม่หยุดหย่อนงานทำความดีทุกย่างก้าวและอุทิศบุญกุศลน้อมรำลึกให้บิดามารดานะคะอุทิศบังสกุลเนี่ยบิดามารดาเราต้องอุทิศไปให้ใช้คำว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในทุกภพทุกชาตินะคะไม่แค่ในภพนี้ชาตินี้ในภพนี้ชาตินี้เราทราบบิดามารดาเรารู้จักชื่อท่านนะคะแต่บิดามารดาในอดีตเนี่ยบางทีท่านไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมหรือท่านจะไปตกทุกข์ได้ยากที่แห่งใดก็แล้วแต่เราก็ต้องแผ่อุทิศบุญกุศลของเราไปได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวใกล้เวลาที่พระอาจารย์หลวงพ่อนะคะพระอาจารย์เสน่ห์เขมกาโมนะคะจะมาแสดงธรรมให้เราที่ลานธรรมแล้วนะคะก็เรียนเชิญท่านนักบวชเนกขัมนะคะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็ขอกรุณากลับมาที่นั่งของท่านค่ะเมื่อกลับมาที่นั่งนะคะก่อนที่จะนั่งลงนั่งทุกครั้งนะคะลุกทุกครั้งกราบพระรัตนตรัยนะคะรึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะวันนี้ก็มีลูกหลานมาอุทิศบังสกุลนะคะให้บิดามารดานะคะกันมากมายนะคะก็ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธานะคะในคุณงามความดีที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามานะคะวันนี้ก็ทุกท่านนะคะที่เป็นนักบวชเนกขัมม์แล้วก็ผู้ที่มาสร้างบุญบำเพ็ญบารมีที่วัดสังฆทานก็ได้เจริญตามหลักมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้38ประการนะคะ มีคำว่ามาตาปิตุอุปถานังเอตมังครมุตตมังนะคะบิดามารดาถ้าท่านยังมีธาตุขันธ์ดำรงอยู่นะคะเราบำรุงบิดามารดาอันนี้เป็นลูกกตัญญูนะคะมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวไม่ตกต่ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะก็คือผู้กตัญญูค่ะอันนี้เป็นชื่อที่จะอุทิศบางสกุลนะคะอันนี้ชื่อพี่นะคะอนุโมทนานางสาววารีสีพึ่งค่ะท่านร่วมบุญถวายกันเทศ100บาทค่ะค่ะและร่วมสร้างถนนเข้าวัดสังฆทาน 1,000 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะวันนี้บุญพิเศษที่เรามีก็คือศาลาหน้าวัดตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะคะใครได้ช่วยร่วมได้ร่วมสร้างศาลานะคะชีวิตท่านก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะขออนุสงฆ์แห่งทานศีลภาวนานะคะที่คุณนางสาววารีสีพึ่งได้เพ็ญดีแล้วนะคะและทุกท่านนะคะทั้งที่ออกนามและไม่ได้ออกนามนะคะได้มาร่วมบุญกับวัดสังฆทานในวันนี้ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อโตปกป้องให้ทุกท่านเป็นผู้มีดวงจิตผ่องใสดวงใจผ่องแผ้วรู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามในพระสัทธรรมที่พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเป็นผู้แคล้วคลาดปลอดภัยในที่สุขสถานในการทุกเมื่อมั่งคั่งเหลือเฟือด้วยโภคทรัพย์อริยทรัพย์มหาศาลพรั่งพร้อมด้วยบริวารธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายมากเหลือหลายใช้ไม่หมดอดไม่มีกินดีอยู่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เจริญทานศีลภาวนาบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะคะบุญใหญ่ในวันนี้นะคะบุญเราทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะระลึกถึงพระคุณของมารดานะคะถ้าท่านยังอยู่กับเราเป็นร่มโพร่มไทรให้เรานะคะไปกราบท่านนะคะไปขออโหสิกรรมนะคะกายวาจาใจที่ลูกได้เคยล่วงเกินนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงวันนี้จนปัจจุบันนี้และได้คิดอะไรที่ไม่สมควรแก่บิดามารดากราบเท้าท่านนะคะขออโหสิกรรมอย่าได้มีทุกข์โทษเป็นภัยกับลูกทุกคนนะคะขอให้ลูกที่มีสำนึกมีจิตกตัญญูได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนดวงใจของแม่นะคะที่สว่างสวยด้วยทานศีลภาวนาที่ดูแลบุตรหลานนะสั่งสอนให้มีคุณธรรมก็ขอให้แม่ทุกท่านได้มีความสุขในวันแม่แห่งชาติได้มีความเจริญร่มเย็นในพระพุทธศาสนาแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะอนุโมทนากับคุณพิชานัทกมลหนูน้อยนะคะท่านร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ100บาทค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกชีวิตราบรื่นปลอดภัยมีพลังบวกในทุกวันนะคะด้วยอนิสงส์แห่งการร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟค่ะส่วนบุญพิเศษในวันนี้นะคะเรากำลังสร้างบุตรสบกนะคะคุณอ้วนเป็นศาลานะคะเพื่อที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะห้าค่ะก็เราใช้คำว่าศาลาหน้าวัดตรงนี้นะคะที่เรากำลังเห็นอยู่กำลังซ่อมกำลังสร้างกันอยู่นะคะค่ะค่ะก็ทุกท่านก็มาร่วมบุญกับเราได้นะคะเป็นบุญของวันนี้เลยนะคะเพราะว่าอานิสงส์ดีค่ะอานิสงส์การร่วมบุญศาลานะคะชีวิตร่มเย็นเป็นสุขค่ะไปไหนอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นใจนะคะมีความปลอดภัยในปัจจุบันและในอนาคตด้วยค่ะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าค่ะการทำบุญนะคะอานิสงส์แห่งการทำบุญจะมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดนะคะไม่ได้ขึ้นกับจำนวนปัจจัยที่ท่านบริจาคแต่ขึ้นอยู่กับการสามการนะคะก็คือบุพเพเจตนานะคะคือก่อนทำมีความตั้งใจนะคะและมุจฉนะเจตนากำลังทำนะคะก็มีความเต็มใจนะคะและ ัปปราปรเจตนาคือเจตนาหลังจากที่ท่านทำบุญไปแล้วเราไม่รู้สึกเสียดายอันเนี้ยนะคะอันนี้เรียกว่าทำไปแล้วรู้สึกปราบปลื้มชื่นใจตื่น

0: ตันใจอันนี้อานิสงส์มีมากนะคะนอกจากอานิสงส์ของทานที่ท่านมาได้ด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นจิตของท่านที่บริสุทธิ์นี้ไม่ได้มีอยู่เพียงการเดียวนะไม่ได้มีเพียงการที่ท่านหย่อนเงินลงในตู้หรือในขันข้างหน้านี้นะคะจิตของท่านนี้ต้องเตรียมจิตไว้ถึง3การนะคะก็คือก่อนทำตั้งใจกำลังทำเต็มใจเมื่อทำเสร็จแล้วเราตื้นตันใจนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ตื้นตันใจกับอานิสงส์ของนักบวชเนกขัมมะทุกท่านนะคะญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกับวัดสังฆทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2569ค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมก็จะเมตตามาแสดงธรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้ค่ะ
1: ค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่พัชสุภาลีลานภาพันธ์นะคะพี่ก็เป็นอดีตข้าราชการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเป็นผู้ที่มีธรรมะก็จัดคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระศาสนาอนุโมทนาบุญกับพี่พระสุภาด้วยนะคะอนุโมทนาไปญาติธรรมท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะร่วมบุญสร้างศาลาหน้าวัดสร้างห้องน้ำอนุโมทนาสาธุคุณเบญจรัตน์แสแสวงกับขอขมาลาโทษเนาะแสวานีร่วมบุญ100บาทค่ะร่วมบุญสร้างศาลาหน้าวัดทุ่มทององค์หลวงพ่อโตกับนโมทนาใหม่กับท่านด้วยนะคะนางสาวลลิตาพรหมธรรมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอุทิศบุญให้ทำบุญให้กับหรือเปล่าอย่างไรนะคะอนุโมทนาใหม่ในนามคุณพ่อพรหมมาหลวงโพคาและญาติทั้งหลายนะคะคุณแม่แสนสุขหลวงโพคาอนุโมทนาสาธุอันนี้ก็ลูกหลานกตัญญูนะคะมาทำบุญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านตอนนี้มีเวลาเหลือให้สำหรับท่านใดที่จะร่วมถวายสังฆทานเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะจับจองที่นั่งในการร่วมฟังธรรมในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะ2569หลายท่านก็ได้รับยกย่องเป็นคุณแม่ดีเด่นนะคะในการรับรางวัลนะทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขาก็จัดให้เราได้นะแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาแม่นี่เป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระอรหันต์นะคะของลูกที่เราได้เคารพกราบไหว้ดูแลท่านนะคะก็พ่อแม่มีแค่หนึ่งเดียวนะคะแล้วท่านจากไปแล้วก็อาจจะแล้วเราก็เป็นตัวแทนของท่านนะคะในการสร้างความดีเหลือเวลาประมาณ5นาทีโดยประมาณถ้าได้จะเขียนบางสกุลเรียนเชิญนะคะมีเวลาให้ประมาณ5นาทีเนาะเพื่อหลวงพ่อมาขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วเราจะไม่ลุกเดินนะคะเราจะประจำที่นั่งในการเคารพครูบาอาจารย์เคารพในธรรมในนามของนางสาวว่านัชพรวันทยกุลและครอบครัววันทยกุลนะคะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100บาทร่วมทุกบุญอีก100บาทเป็นยอดบุญ200บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวนะคะให้มีความสุขความเจริญได้ทุกบุญเลยนะคะเป็นโอกาสให้เราฝากทรัพย์ไว้ในปัจจัยนี้ครูบาอาจารย์ก็นำไปบริหารจัดการงานภายในวัดนะคะสำหรับท่านใดที่จะรับกระเช้าบุญมีนะคะมีร่มบุญนี้กองบุญละ 10,000 บาทท่านเจ้าภาพจะได้รับผ้าไตร1สำรับนะคะในวันที่1พฤศจิกายนงานทอดกฐินวัดสังฆทานตรงวันอาทิตย์นะคะก่อนหน้านั้นก็คือวันที่31ตุลาคมเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะสำหรับที่วัดสังฆทานพิธีก็เริ่ม8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะท่านใดจะรับล้มบุญกระปุกบุญไปเติมบุญของท่านที่บ้านได้นะคะให้ลูกหลานได้มีโอกาสหยอดปัจจัย10บาท5บาท บาทหนึ่งก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยววันที่ทอดกฐินวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็มาถวายพร้อมเพียงกันนะลานธรรมแห่งนี้นะคะที่ล้มบุญตรงเรือบุญเขาก็ท่านก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะในการสาธุเอาอันนี้บ้างบ้างโอ้ค่ะสุวัฒนาสุทธิรักand family นะคะท่านร่วมทุกบุญ200บาทอนุโมทนาค่ะในนามคุณชุติมาศรีนาคท่านร่วมบุญนำไฟสแกนโดเนทนะคะ100บาทอนุโมทนาสาธุขอท่านมีดวงตาเห็นธรรมนะคะในนามคุณสงกรานต์จูมโสดาร่วมทุกบุญ100บาททิดมุนให้กับคุณพ่อสอนจูมโสดาอนุโมทนาสาธุลูกหลานกตัญญูนะคะก็ระลึกนึกถึงผู้มีอุปการะคุณเราก็ในฐานะของเป็นทั้งแม่และลูกพอน้าได้เป็นทั้งแม่และลูกนะเราไม่เคยเข้าใจเลยโอ้โหแม่นี่รักเรากี่โมงรักเราตรงไหนลูกหลายครอบครัวก็ในยุคดึกดำบรรพ์เนาะก็จะมีลูกมากนะคะสำหรับครอบครัววันหน้านี่ก็จัดไป9นะสำหรับพ่อนี่ลูก9คนสำหรับแม่ใหญ่ก็7คนนะคะอันนี้ของแถมอีก2คนต้องติ่งเป็น9เราก็เลยได้เห็นความเมตตาของผู้เป็นพ่อและแม่เนาะโหลูกก็ลูกมากเนาะก็ต้องเสียสละมากตอนนี้หลวงพ่อมาแล้วสำหรับท่านใดที่จะร่วมฟังธรรมขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะเราจะได้ร่วมกันน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเอาทิศบุญนะคะระลึกนึกถึงแม่ของแผ่นดินแล้วก็แม่ผู้ให้กำเนิดในวันแม่แห่งชาติค่ะขออนุญาตมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุญปองค่ะ

ครับก็สวัสดีครับทุกๆท่านครับเมื่อท่านพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะครับก็อัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาทุกๆท่านนะครับที่อยู่ด้านนอกเมื่อพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วท่านใดที่มีสังฆทานก็เชิญนำเข้ามาได้เลยนะครับครับต่อจากนี้ไปที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับองค์แสดงธรรมครับครับเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะได้อารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไปรินสริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเทรานุเทระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเราทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราเมื่อลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็ให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกขณะที่เราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันสำคัญของชาติวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราก็มาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเพราะเราเป็นลูกในฐานะที่เป็นลูกก็ต้องรู้จักความกตัญญูรู้คุณแม่เป็นผู้มีพระคุณของลูกคำว่าแม่นั้นยิ่งใหญ่มากก็จึงเอาแม่เป็นแม่น้ำแสดงว่าน้ำนั้นต้องใหญ่ต้องมีมากพระแม่คงคาพระแม่ธรณีขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เราไม่สามารถจะเอาอะไรมาเปรียบยิ่งแม่ที่ให้กำเนิดเรานี่เป็นแม่ที่เราต้องเคารพบูชาเรียกว่าเป็นเทวดาในบ้านเป็นพระพรหมในบ้านเป็นพระอรหันต์ในบ้านคนในบูชากราบเช้ากราบเย็นบุคคลนั้นจะมีแต่ความเจริญไม่อาภัพอับจนไม่ตกต่ำยิ่งถ้าเรารู้การตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนคุณของท่านอย่างแม่ของแผ่นดินท่านก็พระองค์ก็สร้างเหตุปัจจัยหลายอย่างให้เราชาวไทยได้อยู่ดีกินดีมีอาชีพคนไหนที่ยังไม่มีอาชีพพระองค์ก็นำอาชีพไปให้คนไหนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพระองค์ก็ไปแบ่งเบาบรรเทาเอาความเจริญไปให้เอาความสุขความปรารถนาดีว่าพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินประสบนิกรทุกคนเปรียบเหมือนลูกอาศัยแม่แม่มีเมตตาแม่มีพระกรุณาแม่มีพระฤทัย
เกื้อกูลหนุนนำเราก็ตอบแทนคุณของพระองค์ด้วยการเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีคือลูกที่มีความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะทำยังไงให้แม่สบายใจให้แม่มีความสุขแม่ทุกคนก็ปรารถนาเห็นลูกเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโลกใบนี้คำว่าคนดีคือคนมีศีลมีธรรมศีลธรรมนำมาซึ่งความดีความเจริญลูกคนไหนมีศีลมีธรรมไม่ออกนอกกรอบไม่ประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม่ก็มีความสุขไม่ทำให้แม่เดือดร้อนไม่ทำให้สังคมวุ่นวายนั่นชีวิตของเราที่เกิดมาเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างบุญสร้างบารมีมาด้วยกันมาอยู่ร่วมกันเราก็มาใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าในการที่เราเกิดมาพบกันโดยการที่เรามาหาศีลหาธรรมให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมคนมีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญมาสู่ที่นั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์พระที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็นำความเจริญไปที่นั่นสังคมเราถ้ามีคนที่มีความเจริญด้วยการมีศีลมีธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความเจริญก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะจิตใจของเรามีทานมีศีลมีภาวนาตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองไม่นำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นนี่เขาเรียกว่าเรามาสร้างบารมีร่วมกันเรามีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยมาแล้วสร้างร่วมกันมาจึงได้มาเจอกันมาอยู่ร่วมกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บังเอิญเรามีเหตุมีปัจจัยที่สร้างมาเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาเราก็มาสร้างกันต่อชักชวนกันมาทำความดีมาให้ทานมาบริจาคทานมาเป็นผู้เสียสละเพราะคนเราทุกวันนี้การเสียสละมีน้อยไม่ค่อยได้เสียสละกันไม่แต่คิดที่จะอยากได้อยากมีแต่ไม่ยอมสละออกไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมเกื้อกูลกับสังคมชีวิตเลยขาดความสุขสุขจากการให้สุขจากการเสียสละยิ่งถ้าเราไม่มีศีลความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นปานาทินากาเมมุสาสุราอบายมุขทั้ง6เป็นที่มาของความวุ่นวายเป็นที่มาของความเดือดร้อนเป็นที่มาของความทุกข์ยากสังคมทุกวันนี้กลายเป็นสังคมที่หาความสุขได้ยากฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาที่จะมาทำความดีมาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นจากทานจากศีลจากภาวนาให้ทำให้จิตใจของเราสงบสงบจากความโลภสงบจากความโกรธสงบจากความลุ่มหลงความไม่รู้
เรามาสร้างตัวรู้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นคำว่าแม่คำว่าผู้มีพระคุณชาวพุทธเรา

ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องตอบแทนคนของท่านเหล่านั้นอย่างแม่ผู้บังเกิดเกล้าทุ่มท้องเรามาตั้งหลายเดือน8เดือน9เดือนกว่าเราจะลืมตาดูโลกกว่าเราจะช่วยตัวเองได้พ่อแม่เป็นผู้ประคับประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราให้ทั้งเลือดเนื้อให้ทั้งกายใจเป็นครูคนแรกที่สอนเราทุกอย่าง

เรื่องการกินการอยู่การใช้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากบิดามารดาสอนให้เรารู้จักพูดรู้จักเขียนรู้จักอ่านก่อนที่จะไปโรงเรียนพ่อแม่ก็เป็นคนสอนสอนให้พูดสอนให้เรารู้จักใช้ร่างกายของเราหน้าชีวิตของเราเนี่ยตอบแทนเท่าไรก็ไม่หมดบุญคุณถึงเราจะเลี้ยงดูท่านดูแลท่านอย่างดีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ยังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณค่าน้ำนมค่าอุ้มท้องสิ่งที่จะตอบแทนได้ดีที่สุดก็คือการที่เราชักชวนท่านนำพาท่านให้ท่านมีศีลมีธรรมเพราะแค่เราดูแลท่านตลอดชีวิตนี้ท่านก็ยังไม่พ้นนรกไม่พ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเราชักชวนท่านให้ท่านมีศีลมีธรรมท่านสามารถพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมินี่ถือว่าเป็นการตอบแทนเป็นการปฏิบัติบูชาเราไม่ใช้อามิสบูชาอย่างเดียวนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เรากตัญญูรู้คุณสังคมไทยสังคมพุทธทุกวันนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปคำว่าผู้มีพระคุณคนเรายุคใหม่สมัยใหม่มันไปอิงวัตถุมากกว่าเอาวัตถุเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเลยไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูบาอาจารย์บุญคุณของผู้อุปการะเราให้เรามีความสุขสบายชีวิตของเรามันจึงหาความเจริญได้ยากเพราะวัตถุมันนำหน้าปัญญามันตามหลังเราไม่เอาปัญญานำหน้าแต่พุทธศาสนาสอนให้เอาปัญญานำหน้าให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาใครควรก่อนค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำความผิดพลาดความพลั้งเผลอจะได้น้อยลงเราใช้วัตถุนำหน้าวัตถุก็พาเราไปพาไปไหนพาเราไปหาความวุ่นวายหาความลุ่มหลงผลสุดท้ายเราก็ตกเป็นทาสของมันชีวิตของเราจึงไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะเราไปลงวัตถุไปติดวัตถุไม่เราไม่เอาศีลธรรมนำทางไม่เอาความกตัญญูรู้คุณเป็นที่ตั้งแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประสูติได้7 วันพุทธมารดาของพระองค์ได้สวรรคตไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าปีที่7พระองค์ก็พิจารณาถึงบุญคุณข้านำนมของพระมารดาว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของมารดาเลยท่านพระองค์จึงคิดว่าเราจะต้องตอบแทนคุณของพระมารดาในพรรษาที่8พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาไปจำพรรษาอยู่3เดือนไปเทศนาอภิธรรม7คัมภีร์ที่เรามาสวดกุศลานั่นแหละไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้ง6ชั้นขึ้นไปที่ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นโซนกลางของเทวดาที่จะมารวมกันทั้งชั้นบนชั้นล่างพระองค์ก็เทศนาครบ3เดือนพุทธมารดาก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเทวดาจำนวนมากนับไม่ถ้วนสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์มากมายพอครบ3เดือนพระองค์ก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์วันออกพรรษานั่นเองออกพรรษาก็เป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกลงมาเสด็จลงมาที่เราตักบาตรเทโวแม้แต่พระพุทธองค์ยังเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการอุ้มท้องพระองค์อยู่ในท้องพระมารดา10เดือนทศมาสนั้นความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนดีถ้าเราจะคบคนไหนเราจะดูออกเลยว่าถ้าคนนั้นกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ดูถูกดูแคลนไม่ดูหมิ่นคนนั้นเป็นคนที่คบได้และสามารถนำพาความเจริญมาสู่ครอบครัวสังคมแต่ถ้าคนไหนไม่กตัญญูรู้คุณแถมยังดูถูกดูหมิ่นซึ่งก็มีเรื่องเล่าไว้หลายเรื่องที่พ่อแม่ฐานะยากจนลูกไปร่ำไปเรียนไปได้ดีมีชื่อมีเสียงพ่อแม่ไปหาก็บอกไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนมาแอบมาอ้างว่าเป็นพ่อเป็นแม่บนสุดท้ายตัวเองก็บั้นปลายชีวิตก็ตกต่ำไม่เจริญต่างกับคนที่เชิดชูบูชาผู้มีพระคุณอยู่ที่ไหนก็มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นคนดีหรือไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่สำหรับลูกพ่อแม่คื
พระอรหันต์คือผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ถ้าไม่ได้พ่อไม่ได้แม่เราก็ไม่ได้เกิดมาไม่ได้ลืมตาดูโลกไม่ได้ใช้ชีวิตจนถึงปัจจุบันคนไหนที่ยังมีพ่อมีแม่ก็ต้องดูแลท่านอย่างดีอย่าปล่อยท่านตกระกรรมลำบากไม่สนใจบางคนปีหนึ่งจะได้มีโอกาสสงกรานต์ปีใหม่ได้ไปหาพ่อหาแม่ไปรดน้ำดำหัวสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันครอบครัวเดียวกันไม่ก็ได้จากไปไหนก็สามารถดูแลพ่อแม่ตัวเองได้เต็มที่เต็มความสามารถแต่ทุกวันนี้หน้าที่การงานคนก็ฝักใฝ่ที่จะไปทำมาหากินเลี้ยงตัวเองมีครอบมีครัวโอกาสที่จะกลับไปหาพ่อแม่หรือเอาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยโอกาสมีน้อยน้อยคนจะได้ทำจะได้ตอบแทนดูแลท่านเอาใจใส่ท่านสังคมก็เลยเหินห่างตัวอย่างก็แทบไม่มีบางคนยิ่งกว่านั้นเอาลูกเอาหลานไปเป็นภาระของพ่อแม่ทิ้งไว้ให้ท่านเลี้ยงตัวเองก็นานๆกลับไปครั้งหรือบางครั้งก็ทิ้งเลยมีข่าวอยู่เรื่อยประกาศตามหาลูกให้ลูกมาหาบ้างทิ้งหลานไว้พ่อแม่ก็แก่ชราร่างกายไม่เอื้ออำนวยในการเลี้ยงดูลูกก็ไม่เคยกลับไปสนใจทิ้งภาระให้พ่อให้แม่ตัวเองหวังแต่ความสุขสบายนี่เป็นสังคมปัจจุบันฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงในอนาคตความเสื่อมถอยของการกตัญญูรู้คุณคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าครูบาอาจารย์ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำว่าจะต้องตอบแทนจะต้องดูแลสังคมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกิเลสตัณหามันพาให้เราไม่ระลึกถึงไม่คำนึงถึงความถูกต้องความชั่วดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้แต่ตัวเราเองสักวันหนึ่งเราเคยทำกับพ่อกับแม่ไว้วิบากกรรมผลกรรมที่เราทำที่เราก่อไว้มันก็จะกลับมาหาเรามันจะมาตอบสนองเราเราเคยทำไม่ดีพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่เคยเถียงเคยว่าต่อไปลูกหลานมันก็จะว่าเรากลายเป็นกองกรรมกองเกวียนวนเวียนแต่เราก็จะนึกได้ภายหลังว่านี่เป็นผลที่เราทำกับพ่อกับแม่มันเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่ถ้าทำกรรมหนักเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมทุกวันนี้ก็มีมากลูกไปเสพยาหลอนยาไปดื่มสุราของมึนเมาขาดสติ
ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่บางคนถึงกับเอาชีวิตไม่มีจิตสำนึกมันมีมากขึ้นผลจากการที่เราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราเราเลยมองไม่เห็นไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เรามาสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้มีพระคุณซึ่งเป็นกรรมหนักเราต้องไปชดใช้อีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ควรเห็นคุณค่าของการตอบแทนผู้ที่เลี้ยงดูเรามาผู้ที่ให้กำเนิดเรามาผู้ที่ชั้นชี้แนะวิชาความรู้ให้เราเป็นคนมีความรู้มีความสามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองได้นั่นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาซึ่งเราจะต้องฝึกฝนอบรมให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมสติสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดถ้าเรามาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อฝึกให้มีสติมีตัวรู้มีใจที่หนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิมันจะเป็นบ่อเกิดของปัญญาความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตที่เราจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการชีวิตของเราไม่ได้อยู่แบบสุขสบายเพราะกรรมที่เราสร้างไว้ที่เราก่อไว้มันส่งผลให้เราเกิดมามีชีวิตที่ลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเราไม่หลีกเว้นกรรมชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่พยายามทำบุญกุศลให้มันเกิดชีวิตของเราจึงประสบทั้งความทุกข์และความสุขคลาดเคล้ากันไปบางคนก็ทุกข์มากบางคนก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าชีวิตของเราเกิดจากการที่เราเชื่อว่าถ้าเป็นชาวโลกก็ว่าพระเจ้าสร้างโลกคนไหนเชื่อพระพรหมก็พระพรหมสร้างโลกคนไหนเชื่ออะไรก็ถืออันนั้นแหละเป็นผู้สร้างตามแต่ความเชื่อแต่พุทธศาสนาใน
พระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำกรรมนี้ไม่มีใครทำให้เราเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองนี่แหละคือกรรมของเราถ้าเราจะแก้กรรมก็ต้องแก้ที่ความคิดแก้ที่การกระทำแก้ที่คำพูดแต่กรรมที่เป็นอดีตแก้ไม่ได้อดีตคือสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่สามารถแก้ได้เราย้อนอดีตไม่ได้กรรมที่เราสามารถแก้ได้คือปัจจุบันถ้าเราแก้ปัจจุบันได้ปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตปัจจุบันก็ไปสู่อนาคตเราแก้ปัจจุบันอย่างเดียวได้ทั้งอดีตได้ทั้งอนาคตเพราะปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นอดีตอนาคตก็ไปจากปัจจุบันเนี้ยอย่างพรุ่งนี้ก็ไปจากวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้นั้นสิ่งสำคัญก็คือปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็กลายเป็นอดีตที่ดีปัจจุบันอนาคตที่ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือการแก้ถ้าใครก็แก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ของเราด้วยตัวเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราฝึกฝนอบรมเข้าไปรู้ความคิดตัวเองเข้าไปเห็นความคิดตัวเองรู้เท่าทันการกระทำของตัวเองรู้เท่าทันคำพูดของตัวเองเพราะกรรมนี้มาเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจฉะนั้นเราสามารถแก้กรรมนี้ได้ในปัจจุบันถ้าเราอยากจะแก้แต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามกรรมไม่คิดจะแก้มันก็เป็นกรรมหนักเพราะอะไรที่ว่ากรรมหนักเพราะความคิดของเรามันมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานคอยครอบงำความคิดของตัวเองไว้ไม่ให้คิดดีไม่ให้พูดดีไม่ให้ทำดีมันจะคิดแต่เรื่องไม่ดีเห็นไหมมันพาเราไปคิดถึงอดีตเรื่องไม่ดีคิดแล้วก็แก้ไขไม่ได้มันก็พาเราไปอนาคตยังมาไม่ถึงมันก็วาดมโนภาพจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึงแต่มันไม่เคยสอนปัจจุบันเลยขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกิเลสมันไม่บอกเลยมันไม่สอนให้ทำมันจะคอยครอบงำเราให้ไปหาอดีตไปให้ไปหาอนาคตอดีตทำให้เศร้าเมาเศร้ามองอนาคตทำให้เราร้อนเราก็อยู่กับความเศร้ามองเราร้อนสลับกันไปสลับกันมาไม่หยุดไม่นิ่งชีวิตของเรามันจึงจมปลักอยู่กับความทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราถูกกิเลสความโลภความโกรธตัณหาอุปาทานครอบงำเร
ราไม่สา

มาสลัดมันออกได้ถ้าเราไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความคิดการกระทำคำพูดของเราเราจึงไม่สามารถทำให้อดีตมันหมดไปทำให้อนาคตมันสิ้นไปหายไปให้มันเหลืออยู่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ชีวิตของเรามาจึงหาความสุขไม่เจออธิรว่ามันมีความสุขมากลายเป็นความทุกข์เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมาครอบงำเราไว้ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นไม่ให้เราเข้าใจมาวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไม่เคยนำไปปฏิบัติฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็เลยไปฟังแล้วก็หายไปไม่ได้เก็บมาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่เรามันจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปบาปอย่าได้ทำทำแล้วมันให้ทุกข์พระองค์สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็สอนทำจิตให้ผ่องใสไม่ให้เศร้ามองไม่ให้ขุ่นมัวไม่ให้เร่าร้อนให้มันสงบร่มเย็นอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำงานก็อยู่การทำงานเอาจิตไว้กับตัวเองเรากำลังทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็สงบแต่ถ้าเราไม่ฝึกปล่อยจิตส่งใจก็เราออกไปข้างนอกกายนั่งอยู่ที่นี่แต่จิตไปอยู่ที่ไหนไม่รู้คิดเรื่อยไปปรุงแต่งเรื่อยไปเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะความสุขเกิดจากความสงบจิตที่สงบนั่นแหละนำความสุขมาให้ถ้าจิตเราไม่สงบนั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์จะนั่งสักหน่อยนั่งไม่ได้แล้วจิตมันไปที่อื่นมันกระตุ้นให้กายนี้ไปด้วยมันนั่งเฉยๆไม่ได้มันเร่าร้อนมันวุ่นวายมาเรานั่งฟังธรรมอยู่ขณะนี้ถ้าจิตไม่อยู่กับกายจิตไปอยู่ที่อื่นมันนั่งไม่ได้นานมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายมันจะไปไม่อยากนั่งแล้วไม่อยากฟังแล้วมันไม่สงบอะไรที่ไม่สงบใจใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับบุคคลบ้างไปอยู่กับสิ่งของบ้างไปอยู่กับวัตถุบ้างเราไม่เคยให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันเลยแม้เวลานอนมันยังไม่อยู่ด้วยกันเวลาเราหลับเห็นไหมเราฝันไปหาคนโน้นเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่มันไม่ได้อยู่กับกายเลยจิตมันไปตลอดท่องเที่ยวไปมันไม่รู้จักคำว่าพักผ่อนมันไม่รู้จักคำว่าเหนื่อย
มันไม่หยุดเลยมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั้นเราต้องฝึกหาอุบายฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองพุทโธพุทโธเป็นอุบายดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพุทลมเข้าโธลมออกมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีพระอยู่ในใจใจมีความสุขคิดถึงพระแล้วมีความสุขแต่ถ้าใจของเราไม่มีพระมันไม่มีความสุขลองสังเกตดูว่าทำไมเราหาความสุขไม่ได้เพราะใจดวงนี้เองมันไม่อยู่กับตัวเองมันไปอยู่ที่อื่นมันชอบเที่ยวไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่ไม่ได้หยุดเลยเราลองหยุดใจให้นิ่งหยุดใจให้มันเฉยไว้รู้เฉยรู้เฉยมีตัวรู้พูดลมเข้าโทลมออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำกินก็ทำฝึกไปเรื่อยพอสติมันมากขึ้นสมาธิมันก็เกิดความนิ่งความเฉยใจก็นิ่งใจก็เฉยใจก็ว่างใจก็สงบพอสติสมาธิมันสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดพิจารณาอะไรก็เห็นพิจารณากายก็เห็นกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาเห็นใจใจก็ไม่เที่ยงคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับไม่นิ่งไม่เฉยเราก็ทำใจเป็นกลางอยู่ตรงกลางคอยดูมันรักก็รู้มันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้รู้แล้วก็เฉยไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ไปตอบสนองความคิดของตัวเองพอใจมันเฉยได้มันก็ว่างมันก็สงบพอว่างพอสงบความเบาความสบายก็เกิดขึ้นนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขสุขเกิดจากความสงบหาที่ไหนไม่ได้โยมไม่มีขายไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการให้ยืมต้องสร้างขึ้นมาเองใช้ศรัทธาความเชื่อใช้สติความรู้ตัวใช้สมาธิความตั้งมั่นใช้ปัญญาความรอบรู้เท่าทันมันจึงจะเกิดถ้าบุคคลไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เกิดความสุขความสงบได้เลยมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งก็หาไม่ได้ซื้อไม่ได้แลกไม่ได้งั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาใช้ศรัทธาความเชื่อเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นำมาสอนพวกเรา

ชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราเชื่อลงเราก็ลงมือปฏิบัติตามตามทานตามศีลตามภาวนาเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เห็นผลเมื่อเราทานข้าวนั่นแหละโยมอุปมาเมื่อเราทานข้าวทานน้ำเรากำลังหิวเรารู้ว่าต้องทานต้องหาข้าวหาน้ำมาทานมันจึงจะบรรเทาความหิวนั้นความหิวมันจะจางไปหายไปแต่เราไม่ลงมือหาไม่ลงมือทานมันจะหายหิวไหมมันไม่หายมันก็ยังหิวเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาเรารู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรแต่เราไม่ลงมือทานไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่เห็นผลเมื่อเราไม่เห็นผลเราก็นึกว่ามันไม่มีผลแต่คนไหนลงมือปฏิบัติและเห็นผลคนนั้นก็เชื่อโดยสนิทใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยหายไปไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงไหมไม่สงสัยในพระธรรมว่าเป็นของจริงไหมไม่สงสัยในพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามว่าท่านเหล่านั้นได้ผลจริงไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นผลแล้วผลจากทานที่เราให้ผลจากศีลที่เรารักษาผลจากการภาวนาที่เราปฏิบัติมันให้ผลแก่ตัวเองผลก็มันคือความสุขนั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขกินก็เป็นสุขทำอะไรก็มีความสุขเมื่อเห็นผลอย่างนี้คนนั้นก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีปัญญามากขึ้นขยันสร้างขยันทำมีความเพียรมีความมันเมื่อเราทำงานแล้วได้เงินอยากจะทำอีกทำแล้วมันได้มันเห็นผลธรรมะยิ่งกว่านั้นพอพบความสงบแล้วโอ้โหเราไม่เคยเจอเลยในชีวิตเราตามหามาทั้งชีวิตไม่เคยเจอความสงบไม่เคยเจอความสุขเลยมีแก้วมีแหวนมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารหาความสุขไม่ได้พอธรรมะมันเกิดความสุขมันมาจากไหนไม่รู้มีปิติเอื้อพิมเบิกบานใจผ่องใสมีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่ต้องเข้าห้องแอร์แม้อยู่ที่ร้อนๆก็เย็นได้ใจมันเย็นมันเย็นข้างในอยู่ไม่ได้เย็นข้างนอกชีวิตของเราที่มันไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีความเย็นธรรมะมันไม่มีความสงบมันไม่เกิดจะมาวัดแล้วก็หาความสงบไม่ได้นั่งก็ไม่รู้ว่ามันสงบยังไงเดินก็ไม่รู้ว่ามันสงบยังไงนอนก็ไม่รู้ว่ามันสงบยังไงที่เรามาฝึกฝนอบรมเนี่ยทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืนทั้งทำงานทุกอย่างต้องการให้เกิดความสงบไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งในเป็นฐานเป็นพื้นฐานให้รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันสงบฝึกนั่งเราต้องฝึกยืนฝึกเดิน

0: เดินฝึกกินฝึกทุกอย่างทุกอิริยาบถให้มันสงบให้มันร่มเย็นชีวิตของเราจะได้มีความสุขไม่งั้นก็มีแต่ความทุกข์เพราะร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้จึงเอากายเป็นฐานที่ตั้งที่ตั้งของจิตเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาก็คือกายใจเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำงานก็เห็นเห็นกายเห็นใจของเราอยู่เนืองๆตาเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกมันได้มองแต่ข้างนอกอย่างเดียวมันตาเนื้อไม่ใช่ตาปัญญาแต่พระพุทธเจ้าในสอนตาปัญญาปัญญาในมองเห็นหมดทะลุปลุกโปร่งไม่มีอะไรมากีดขวางไม่มีอะไรมากั้นมองร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของบูดของผุของพังเห็นตามความเป็นจริงแต่ตาเนื้อนี่มองไม่เห็นเอาอะไรมาบังมันก็ไม่เห็นแล้วนั้นต้องอาศัยปัญญาตาเนื้อตาในคือตาปัญญาฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาใครครวญใจตรองหาเหตุหาผลอะไรมันมีเหตุก็ต้องมีผลชีวิตของเรามันเกิดมาก็ต้องมีเหตุผลมาเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายคงไม่มีประโยชน์ไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันแต่มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความสามารถเฉลียวฉลาดสามารถรู้ได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างฉะนั้นการที่เราจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานมันก็สามารถทำได้ไม่เรือบ่าฝ่าแรงถ้าเราฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญาของเราให้เกิดขึ้นทำบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญฉะนั้นวันนี้ที่เรามาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติเราก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลทำคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ครอบครัวให้สังคมเท่านั้นเองชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นถ้าทุกคนทำได้เหตุปัจจัยต่างๆที่เราสร้างมันก็จะส่งผลให้เราประสบพบแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญกุศลเนื่องในวันหยุดวันแม่แห่งชาติก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคน มีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกามโมพระเถระและครูอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานทั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: กราบเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันสำหรับทุกท่านที่มีสติมีปัญญานะครับก็ได้เข้ามาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับและละวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์หรือทุกท่านก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้ที่วัดสังฆทานนะครับพร้อมกับเนกมะผู้มาจากบ้านเรือนนะครับก็มารักษาพรหมจรรย์ในการรักษาศีล5ศีล8และศีลโบสถนะครับแล้วก็ได้มาฝึกฝนอบรมในการทำวัดสวดมนต์ครับแล้วก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนาและได้มาเดินจงกรมนะครับตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับที่สั่งสอนและอบรมและให้สติให้ปัญญาให้พระภิกษุสงฆ์ผู้รู้ดีผู้รู้ชอบรู้ในการปฏิบัติได้มาชี้แนะได้มาให้คำชี้แจงและให้มาได้ให้สติกับทุกๆ ท่านที่เป็นญาติธรรมนะครับและก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมในการรักษาศีลเจริญภาวนาและได้เข้ามาในวัดที่สังฆทานนะครับได้มาทำวัดสวดมนต์และเดินจงกรมนะครับกับผู้มาปฏิบัติธรรมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกท่านได้มาและเป็นสถานที่เสียปะยะให้กับทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมกันนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านได้จัดสถานที่หาสถานที่ให้กับญาติธรรมและสาธรรมและก็ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งเนกขมะทั้งชายและหญิงก็มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของที่หลวงพ่อสนองท่านได้ดำริเอาไว้นะครับและก็ได้สร้างสถานที่ให้กับทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้เจริญต่อไปในการข้างหน้านะครับและก็ทุกท่านก็ได้มาฝึกฝนสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความละให้เกิดทุกๆส่วนในตัวของท่านเองและตัวของทุกๆท่านที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานก็ได้น้อมนำสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเราและตัวท่านเองนะครับนั่นคือการละความโลภละความโกรธละความหลงและละความพยาบาทอาฆาตทุกๆส่วนทุกๆสิ่งที่ท่านมาปฏิบัตินั้นขอให้สำเร็จผลตามที่ได้กล่าวมานะครับครับต่อจากนี้ไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลและก็ให้พรนะครับ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโ
1: สสาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับในวันนี้ในการแสดงธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกัมโมก็ได้จบลงนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชในกรรมทั้งชายและหญิงนะครับที่ท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้พักตามอัธยาศัยกลับมาที่ลานธรรม3เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเข้าธรรมสวดมากลางวันและยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักตามอัธยาศัยกราบพระรัตนตรัย3ครั้งครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านก็เปลี่ยนสียาบทได้นะครับพักตามปัญญาสายกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าและยืนสมาธิธรรมสมุนพักกลางวันนั่นเองนะครับครับก็ขอควรเจริญธรรมก็มีกับทุกท่านนะครับสาธุ
1: อนุโมทนาสาธุทุกท่านนะคะกราบอนุโมทนาในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมที่ได้ให้ธรรมะเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้ให้ธรรมะที่เป็นข้อคิดนะคะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นแบบอย่างให้พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนได้กระทำตามนะคะพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่8แสดงอภิธรรม7คัมภีร์นะคะจนพระมารดาได้

บรรลุธรรมโสดาบันนะคะส่วนพระราชบิดานะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาจนได้สำเร็จถึงอรหัตผลอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีนะคะไม่ว่าในการจะเสด็จไปโปรดพระ

เป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีนะคะไม่ว่าในการจะเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่8หรือการโปรดพระพุทธบิดาจนบรรลุอรหัตผลเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดีที่พระองค์ทรงวางแบบไว้เราซึ่งบางคนนะคะก็อยู่ในฐานะทั้งเป็นแม่นะคะเป็นทั้งเป็นลูกก็ถ้าเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ลูกกตัญญูนะคะในฐานะที่เป็นแม่เราก็เป็นแม่ที่มีคุณธรรมสั่งสอนทานศีลภาวนาให้บุตรหลานได้เจริญเติบโตเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปค่ะอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญบำเพ็ญบารมีที่วัดสังฆทานในวันนี้

0: ส่วนในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะ เป็นวันคล้ายตรงกับวันละสังขารของครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคะหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็จะได้ขอเชิญให้คุณวรนาถนะคะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันนั้นค่ะ
1: อนุโมทนาบุญกับพี่พระสุภาลีลานภาพันธ์นะคะท่านก็ให้ช่วยขยายความเรื่องของงานวันที่23หลวงพ่อละสังขาร24สิงหาคมนะคะปี2555ใช่คือหลวงพ่อก็14ปีแล้วนะคะท่านละสังขารไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนื่องด้วยเดือนสิงหาคมปีนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะพระครูปลัดเพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อก็มีดำริจัดงานทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวาระสังขารในวันอาทิตย์นะให้เลือกวันหยุดนะคะก็เป็น23สิงหาคมสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าไตรไทยธรรมชุดละ 5,000 บาทถวายบนเรือนไทย VVIP นะคะติดต่อแจ้งความจำนงได้และชุดละ 3,000 บาทถวายหน้าเรือนไทยก็เช่นเดียวกันนะคะติดต่อแม่ชีสมศรีที่0880954205และในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมบนเรือนไทยในเวลา1ทุ่มนะคะเวลา19นาฬิกาก็เรียนเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสอันนี้นี่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมกันตามกำลังศรัทธาได้ติดต่อที่ซุ้มหน้าเรือนไทยหรือจะแจ้งที่น้องนัดนะคะ024961240เบอร์สำนักงานวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาในกรณีท่านไม่สะดวกเดินทางมาถวายด้วยตนเองก็แจ้งเจ้าที่ได้นะคะจะได้จัดตัวแทนในการเข้าถวายก็รวมถึงญาติธรรมรับชมผ่าน www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามรับชมการถ่ายทอดภาพไม่ขาดสดตั้งแต่เช้า8นาฬิกาเป็นต้นไปนี่การงานทักษิณานุปาทานบนเรือนไทยนะคะก็รับชมผ่านสื่อธรรมะร่วมอนุโมทนาไมค์แล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เดินทางมาร่วมงานทั้งวัดสังฆทานและวัดสาขารวมถึงสหธรรมิกนะคะที่รู้จักคุ้นเคยท่านก็มาทำโรงทานแล้วก็ให้เราได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลกันสำหรับกิจกรรมงานบุญที่ก่อนหน้าวันอาทิตย์ก็เป็นวันเสาร์นะคะมีการจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สาวป่ากรรมฐานเมตตามาร่วมงานบรรยากาศช่วงฟ้าฝนหายห่วงนะคะเพราะว่าที่นั่นอาคารเป็นแอร์ปรับอากาศอย่างดีเนาะหายห่วงเรื่องฟ้าฝนก็หลังคามุงบังอะไรนะคะก็หลายท่านที่ได้มีโอกาสไปเองก็ได้นะคะหรือจะไปโดยรถบัสวัดสังฆทานรถฟรีเนาะรถออกตีสี่ครึ่งว่าทำไมต้องไปแต่เช้าแถวนั้นรถติดนะคะใกล้ๆแถวสะพานใหม่อะไรเส้นถนนหนทางก็มีความขับขั่งเนาะวันเสาร์

็ยังเป็นวันทำงานนะคะก็ใช้เวลาไปสร้างบุญสร้างกุศลกันจนกว่าเราจะล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วก็มีบุญกุศลเนี่ยค่ะนุนนำติดตามเราประดุจเงาตามตัวทั้งบุญและบาปเนาะเราก็ทราบดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงฟ้าฝนแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเขาก็แจ้งเตือนเรื่องเนาะเจ็บป่วยไข้แล้วก็มีโรคอีสุกอีใสด้วยนะกำลังระบาดอยู่นะคะ HIV อย่างเงี้ยดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเนาะสุ่มเสี่ยงนะคะถ้าเรารักษาพรหมจรรย์แล้วก็เอาตัวเองให้รอดเนาะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ระมัดระวังนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจไปยุ่งเกี่ยวอะไรมันก็มีเนาะแฝงตัวมากับเนี่ยค่ะเวลาเราใช้อะไรเป็นสาธารณะลูกปิดประตูหรืออะไรก็พกเจลล้างมือเนาะล้างมือบ่อยๆก็ดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆน้องๆเยาวชนช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พาเข้าวัดมาทำบุญสร้างกุศลจะเห็นว่าข่าวความรุนแรงต่างๆเราก็ต้องระงับได้ด้วยตัวเราเองนะคะจะไปเล่าร้อนแบบโอ้โหทุกกายทุกใจเพราะว่าสื่อเขาก็เนาะทำหน้าที่ในการเสิร์ฟเข้ามาเรื่อยๆทานอายตนะหูเราเนาะแล้วก็รับรู้ไปบางคนก็แพนิคไปเลยนะคะแต่มันก็น่าจะระแวงตัวเองเหมือนกันอยู่ไปอยู่มาขนาดเขาอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะคะอยู่ดีก็มีคนบ้าเอาขวดพลาสติกฟาดหัวเนี่ยเขาบอกให้รู้ว่าอะไรรู้ว่าคนเสียจริตเยอะนะคะช่วงนี้คนก็ด้วยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเองด้วยเนาะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ที่เขาเอาเนาะสาตาวุธเนาะไปห้ำหันกันอันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจในที่นี้ก็คือคนก็มีความกดดันสูงนะคะฉะนั้นเราก็อย่าไปกดดันใครเนาะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระอีกหนึ่งวันนะคะมาเป็นกำลังใจร่วมด้วยช่วยกันช่วงนี้แล้วไตรมาส3เดือนหลายท่านก็เข้าวัดเจริญภาวนาพี่พัชพานับพี่วันเดือนจดใส่นี้จดใส่นี้ก็ได้ค่ะทำเรคคอร์ดสาธุพี่วิเชียรอนุโมทนานะคะสาธุอนุโมทนากับพี่พัชพาลีลานภาพันธ์คุณบรพศบัวขาวก็มาร่วมด้วยช่วยกันก็เดี๋ยวเราก็แยกย้ายฟ้าฝนแล้วก็เทวดาฟ้าฝนมาตามฤดูกาลนะคะก็อนุโมทนาใหม่กับทุกๆท่านตอนนี้ก็ประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวท่านนักบวชไปทำภารกิจแล้วก็มาเตรียมตัวสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันเห็นกล้องไหมกล้องเวลานั่งอยู่ในสตูหมายถึงนั่งที่อาคารทอทัศน์ก็เห็นท่านนักบวชที่ลานธรรมนะใครเดินไปเดินมาเห็นหมดเลยเขามีมอนิเตอร์นะอย่าไปไม่ใช่ก็มีกล้องอะค่ะไว้ป้องกันดูเรื่องความปลอดภัยด้วยเห็นหมดเลยใครเดินลาดตระเวนแถวเนี้ยนะก็เป็นเหตุปัจจัยนะคะเราใช้พื้นที่เราก็ให้ความเคารพแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบารมีกันเนาะก็ไม่ผิดพลาดไงก็ให้ภัยกันนะคะได้ยอดไหมพี่พัชภาประมาณเนาะวันนี้ก็โดยประมาณวันสองค่ะพี่พัชภาช่วยนับแต่เรียนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆนับไปเรื่อยๆวันนี้ปัจจัยโดยประมาณนะคะเดี๋ยวนับเหรียญไปก่อนปัจจัยโดยประมาณวันนี้นะคะถวายบูชาธรรมหลวงพ่อธเนศเขมากาโมได้ยอดประมาณ 2,250 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวเหรียญตั้งหากนะคะเดี๋ยวจดไว้ทำบันทึกไว้อนุโมทนาใหม่กับทุกท่านนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองประทานพรคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีสติและปัญญาในการประคับประคองชีวิตนะคะแล้วก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรนะคะเข้าถึงพระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคนเนื่องจากวันสำคัญวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทยในต่างประเทศนั้นชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้นและผู้ที่เรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกานั้นคือแอนนาเอ็มจาวิสคุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟียแต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ2ปีพอดีในปีคริสตศักราช1914ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2457โดยประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันนั้นก็คือดอกคาร์เนชั่นซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบคือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพูแต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาวสำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486ณสวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงานแต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยายแต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤตสงครามไปแล้วหลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งซึ่งแต่เดิมนั้นวันแม่ของชาติได้กำหนดไว้คือวันที่15เมษายนของทุกปีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศรับรองไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ตั้งแต่วันที่15เมษายนพุทธศักราช2493เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไปมีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการประกวดคำขวัญวันแม่การประกวดแม่ของชาติเพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งขึ้นไปการจัดงานวันแม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่15เมษายนนั้นยังดำเนินการจัดงานต่อมาอีกหลายปีแต่ก็ต้องมาหยุดชะงักลงเมื่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมได้ถูกยุบไปในช่วงนั้นนั่นเองต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ลงความเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไปจึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ขึ้นในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515ซึ่งได้มีการจัดงานได้เพียงปีเดียวก็ต้องเลิกไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่ของชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดให้ถือเอาวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์เปรียบประดุจความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดดอกมะลิยังเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปได้ไกลและมีกลิ่นหอมนานอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีซึ่งเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายจากบทความประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุม

ทเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้

าเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบาย
แต่คนที่ยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด
7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มี
ทุกกายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุข
สุขในการยืน

ทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปลังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเอง
หรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่

ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบาย

ื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิทานจากทศชาติชาดกในพระชาติที่9เรื่องวิทูรบัณฑิต

เมื่อนครอินทปัตแคว้นกุรุซึ่งมีพระเจ้าธนนชัยโกรพครองราชมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อวิทุระดำรงตำแหน่งเป็นมหาราชครูท่านผู้นี้ปรากฏว่าท่านเป็นนักพูดที่มีสำนวนโวหารไพเราะสามารถที่จะพูดกล่อมใจคนในชมพูทวีปให้ยินดีและเลื่อมใสได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงแม้พระราชาจากรัฐต่างๆถ้าได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็จะทรงเคลิบเคลิ้มจนจับพระทัยซึ้งใจจนไม่ปรารถนาที่จะเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์เขาทำได้เช่นเดียวกับนายควานช้างบรรเลงเพลงพินโลมล่อฝูงช้างให้ยินดีรักใคร่ทีเดียว

นั่นเองมีพราหมณ์4คนซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนจนกระทั่งแก่เฒ่าลงได้พากันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของสัตว์สวรรค์ต่างๆตลอดจนดอกไม้และผลไม้ทิพย์ของเทวดาทั้งหลายแต่ผลไม้ต่างๆในป่าหิมพานต์นี้จะมีรสอร่อยเป็นกลางๆเพราะเป็นรสทิพย์ของเทพยดาเมื่อต้องการรสเปรี้ยวรสเค็มออกไปบ้างก็พากันจาริกเดินทางไปยังกรุงกาลจำปาแคว้นอังคะพักอาศัยอยู่ในสวนหลวงรุ่งเช้าก็ออกขออาหารตามแบบของนักบวชในพระนครอิริยาบถของฤาษีทั้งสี่นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจของประชาชนในสกุลต่ำสี่คนจึงต้อนรับอัญเชิญไปยังบ้านของตนคนละองค์ถวายอาหารแล้วก็เชิญชวนให้พักอยู่ในสวนของตน

ฤาษีทั้งสี่เมื่อฉันเสร็จแล้วได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่ต่างๆกันองค์หนึ่งขึ้นไปพักผ่อนยังสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์หนึ่งไปยังนาคพิภพซึ่งเป็นเมืองของพญานาคองค์หนึ่งก็ไปยังภพของพญากรุฑแต่อีกองค์หนึ่งไปยังสวนของพระเจ้าโกรบพอกลับมาต่างก็พรรณนาเล่าเรื่องราวของอิสริยยศเครื่องประดับของพระอินทร์สมบัติของพญานาคเครื่องประดับของพญาครุฑราชสมบัติของพระเจ้าโกรบตามที่ได้ไปเห็นมาแล้วให้บรรดาคนจนๆซึ่งพอใจในตนได้รับฟังสร้างความตื่นเต้นให้พวกเขามากต่างก็เกิดความโลภขึ้นในใจปรารถนาที่จะได้สมบัติเช่นนั้นบ้างต่างก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตศรัทธาจนตลอดชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้ไปเกิดตามที่ปรารถนาคนหนึ่งไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระราชาแห่งสวรรค์คนหนึ่งได้ไปเกิดในเมืองนาคเป็นพญานาคชื่อว่าท้าววิรุณคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญาครุฑในวิมานชิมพลีอีกคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าธนัญชัยโกรบตามที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้

0: ต่อมาคนที่ได้ไปเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าธนัญชัยโกรบนั้นเมื่อเจริญวัยพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้ครองราชสืบต่อมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลตามคำของวิทุรบัณฑิตมีการให้ทานรักษาศีลอุโบสถเป็นต้นมิได้ขาดวันหนึ่งเสด็จสู่สวนหลวงประทับนั่งทำสมาธิอยู่ท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ก็หลีจากเทวโลกมานั่งทำสมาธิอยู่อีกด้านหนึ่งของสวนหลวงนั้นพระยานาคราชและพระยาครุฑก็เช่นเดียวกันพอตกเย็นท่านทั้งสี่ต่างก็ออกจากที่ซ่อนของตนไปพบกันที่สระน้ำพอเห็นกันเข้าก็รู้จักและรักใคร่กันด้วยเคยรักใคร่กันมาแต่ชาติก่อนต่างก็สนทนาวิสาสะกันเป็นอย่างดีตอนหนึ่งในการสนทนาพระอินทร์เทวราชก็ปรารภขึ้นว่าน
1: ี่พวกเราทั้งสี่นี่นะศีลของใครจะดีเลิศกว่ากันนะ
2: ศีลข้าพเจ้าสิดีเลิศกว่าใครๆแน่ๆเลยพระอินทร์
1: เพราะอะไรเลยพวกยังคิดอย่างกันฮะพญานาค
2: อ้าวเพราะธรรมดาพญาครุฑเป็นข้าศึกของพญานาคอย่างร้ายทีเดียวแต่ตอนนี้เห็นหน้าข้าพเจ้ากลับไม่แสดงอาการโกรธเคืองเมื่อเห็นศัตรูร้ายอย่างนี้แม้แต่น้อยนี่ก็แสดงว่าศีลข้าพเจ้าประเสริฐที่สุดเลยจริงไหมล่ะมีคำพูดที่น่าฟังอยู่ว่าคนใดไม่มีความโกรธในศัตรูเป็นคนเรียบร้อยเสมอใครโกรธก็ไม่โกรธตอบเป็นสุภาพชนตลอดกาลคนฉลาดเขาบอกว่าคนนั้นล่ะเป็นสันติชนที่แท้จริงใช่ไหมล่ะ
3: ใครว่าฉันโกรธพญานาคแล้วอันที่จริงนาคเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีของครุฑแต่ที่ฉันระงับความอยากซะได้เนี่ยนะเพราะว่าฉันไม่ยอมทำความชั่วเพียงเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะฉะนั้นศีลของฉันน่ะประเสริฐเลิศกว่าของใครๆแน่ๆเพราะมีคำพูดว่าผู้ใดไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากได้กินอาหารพอประมาณไม่กินจุบกินจิบฟุ่มเฟือยฝึกฝนตนแต่ในทางที่ดีมีความเพียรพยายามที่จะก้าวหน้าอยู่เสมอไม่ยอมทำความชั่วเพราะเรื่องของอาหารผู้รู้เรียกคนนั้นว่าผู้มีความสงบในโลกจริงไหมล่ะพระอินทร
1: ์ข้าพเจ้าเองก็ได้ให้สมบัติและก็ความสุขความสำราญทุกอย่างในดาวดึงมายังโลกมนุษย์นี้ข้าพูดเป็นการรักษาศีลนับเป็นการเสียสละอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าต้องประเสริฐล้ำเลิศกว่าใครๆทั้งหมดแน่ๆเพราะมีคำกล่าวผู้ฉลาดว่านรชนคนดีใดละความสำราญในกามารมณ์เสียได้ไม่พูดคำเหลวไหลเลาะและไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยของราคาแพงเกินควรผู้ฉลาดทั้งหลายพูดว่าคนดีนั้นเป็นผู้มีความสงบสุขในโลกนับว่าข้าพเจ้ามีศีลเป็นที่หนึ่งในโลกใช่ไหมล่ะ

0: พื่อนฝูงทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้นะวันนี้ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมาหาความสงบออกมาจากพระราชวังที่พรั่งพร้อมด้วยเหล่าหญิงผู้ทรงความงามทั้งหลายมาบำเพ็ญสมณธรรมรักษาศีลเพื่อความสงบจริงๆอย่างนี้ล่ะที่ผู้ฉลาดกล่าวไว้ว่าคนคนใดรู้โทษของกามารมณ์แล้วไม่ต้องการได้ฝึกฝนตนเองอย่างมั่นคงไม่มีตัณหาความยึดถือในทางต่ำผู้รู้กล่าวว่าคนคนนั้นล่ะที่เป็นผู้ที่มีความสุขในโลก
1: เมื่อพระราชาทั้งสี่ถกเถียงกันไม่ตกลงก็พากันไปหาวิทุรบัณฑิตทันที

0: ท่านทั้งสี่มานั่งถกเถียงกันเรื่องอะไรเล่าท่านได้บอกให้เราได้ทราบก่อนแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงกันคนตัดสินความน่ะก่อนที่ตัดสินความใดๆก็ต้องให้รู้ซะก่อนว่าเรื่องอะไรตัดสินทรงเดชได้ยังไงกันละท่านทั้งสี
1: ่เราเถียงกันถึงว่าใครจะเป็นผู้ถือศีลได้ดีที่สุดแต่เราถือศีลกันเป็นคนละอย่างก็เลยไม่รู้ว่าศีลของใครจะดีที่สุดก็เลยพากันมาหาท่านผู้มีชื่อเสียงนี่แหละ
0: ขึ้นชื่อว่าศีลแล้วก็นับว่าเป็นของดีที่น่านับถือเท่านั้นละท่านแล้วใครถือศีลยังไงกันล่ะโปรดบอกให้เราพิจารณาก่อนสิ
1: ข้าพเจ้าถือความอดกลั้นไม่โกรธในบุคคลที่ควรจะโกรธใครๆก็นับถือว่าความโกรธนี้เป็นศีลขั้นสูงสุดก็นับว่าดีที่สุดใช่ไหมล่ะท่านวิทุรบัณฑิต
2: ไม่ใช่ข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าถือการไม่ทำชั่วเพราะความหิวความอยากหรือเพราะเหตุแห่งอาหารศีลของข้าพเจ้าต้องเหนือกว่าใครๆสิจริงไหมล่ะท่านบัณฑิต
3: ไม่ถูกข้าพเจ้านี่สิทั้งนั้นที่เป็นถึงท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ของคนทั่วไปแต่ข้าพเจ้ายังถือระความสำราญในกามารมณ์ซะได้นับว่าศีลของข้าพเจ้านั้นเหนือกว่าใครแน่จริงไหมไม่มีใครเหนือว่าข้าพเจ้าได้หรอกนะท่านบัณฑิต
4: แต่ก็คงไม่เก่งกว่าดีกว่าข้าพเจ้าหรอกนะข้าพเจ้าเป็นถึงมหากษัตริย์แห่งนครอินทปัตข้าพเจ้าถือความไม่มีกังวลว่าเป็นศีลข้อที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดทีเดียวเพราะให้ความสุขทางใจแก่ข้าพเจ้าและชาวประชามากนะท่านวิทุรบัณฑิต
0: คุณธรรมทั้งสี่ประการตามที่พระองค์ทั้งสี่ตรัสมานี้ล้วนแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นล่ะศีลทั้งสี่ข้อที่ท่านต่างถือคนละข้อนั้นความจริงแล้วต้องประกอบกันและรวมอยู่ที่จุดเดียวกันคนประกอบตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมหรือศีลทั้งสี่นี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีความสุขที่สุดในโลกหรือดีที่สุดในโลกนี้ได้ไม่ใช่ถือแต่ข้อหนึ่งข้อใดและคิดว่าจะดีที่สุดหรอกนะ

ทั้งพญานาคพญาครุฑท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ตลอดจนพระเจ้าธนัญชัยกษัตราธิราชแห่งนครอินทปัตต์ได้ฟังการตัดสินของวิทุรบัณฑิตแล้วก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักต่างผู้สรรเสริญพระวิทุรบัณฑิตว่าเป็นผู้ที่มีปัญญายอดเยี่ยมสามารถตัดความสงสัยลังเลของตนได้เหมือนช่างกลึงตัดงาช้างให้ขาดลงด้วยเลื่อยอันคมกริบต่างคนต่างก็ให้รางวัลแก่วิทุรบัณฑิตด้วยของที่มีค่าต่างๆเป็นการบูชาธรรมและปัญญาอันยอดเยี่ยมแล้วก็เสด็จกลับยังที่อยู่ของแต่ละองค์ด้วยความสบายใจและพยายามถือศีลกันใหม่ให้ครบ4ประการคือความอดกลั้นไม่โกรธไม่เลี้ยงชีพด้วยการทำชั่วไม่มัวเมาในกามารมณ์และทำใจให้โปร่งใสไร้กังวลทั้งปวงซึ่งถ้าถือได้ทั้ง4อย่างนี้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขในที่สุด

0: จะกล่าวถึงนางวิมลาชายาของพญาวรุณนาคราชเมื่อสามีกลับมาไม่เห็นแก้วมณีที่ห้อยคอของพญานาคราชอยู่ที่ตัวก็ถามว่า
1: พี่พญานาคแก้วมณีที่คอของพี่น่ะหายไปไหนในโลกมนุษย์มีโรงจำนำเยอะแยะและผู้คนก็นิยมซะด้วยเนี่ยคงเอาไปจำนำเที่ยวที่ไหนซะละมั้ง
2: โธ่วิมลาน้องรักพี่เป็นงูนะจ๊ะจะไปรู้จักจำนำของได้ยังไงกันเอาให้ท่านวิทุระบัณฑิตไปนะน้องหญิง
1: ก็วิทุระบัณฑิตน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะแล้วก็ให้เขาไปเพื่ออะไรเหรอเสด็จพี่อ๋อฮะนี่ที่จะมีเมียใหม่เป็นมนุษย์ซะละมั้งเนี่ย
2: เปล่าเปล่าเปล่านะแหมพี่ไม่ใช่งูเก่งกองนะจ๊ะวิมลาจ๋าพี่น่ะเป็น

0: ถึงพญานาคราชงูใหญ่คนละปีกับงูเก่งกองนั่นแค่ปีมะเสงงูเล็กพี่มีมเหสีแล้วนะจ๊ะก็เหมือนคนมีเมียแล้วมีศีลมีธรรมย่อมรักเมียคนเดียวไม่นอกใจหรอกจ้าวิทุระบัณฑิตนะเป็นผู้ชายเป็นคนฉลาดล้ำคนพี่ให้แก้วมณีไปก็เพื่อบูชาธรรมของเขาท่านผู้นี้นะกล่าวธรรมได้ไพเราะจับใจมากทีเดียวทำให้เรามีจิตใจเลื่อมใสอย่างไม่เคยมีมาก่อนก็เลยถอดแก้วมณีถวายไปก็ธนบัตรในเมืองนาคนะเอาไปใช้ในเมืองมนุษย์เขาไม่ได้นี่นะแล้วก็ไม่ใช่เราผู้เดียวหรอกนะจ๊ะที่ให้ของมีค่าแก่เขาไปนะท่านท้าวสกัดเทวราชหรือพระอินทร์ท่านก็ให้ผ้าทิพย์สีดอกบัวเขียวเนื้อละเอียดพญาครุฑที่เรากลัวเกรงกันนักกันหนาก็ให้ดอกไม้ทองบริสุทธิ์ด้วยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะดอกไม้ทองน่ะ

0: เนื้อละเอียดพญาพรุธที่เรากลัวเกรงกันนักกันหนาก็ให้ดอกไม้ทองบริสุทธิ์ด้วยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะดอกไม้ทองน่ะมีบริสุทธิ์ด้วยเหรอเสด็จพี
0: ่ก็พี่หมายถึงดอกไม้ที่เป็นทองคำอันบริสุทธิ์น่ะนะไม่ใช่ดอกทองอย่างที่ตีความหมายกันไปเองให้คำดีๆเขาเสียไปนอกจากนี้พระเจ้าธนันชัยโกรบเองก็ให้สมบัติหลายอย่างเพื่อบูชาธรรมแก่วิทุระบัณฑิต
1: แหมวิทุระบัณฑิตน่ะพูดธรรมได้เพราะมากทีเดียวเหรอพี่คะถึงได้พากันหลงไหลถึงขนาดนั้น
0: วิมาลาที่รักพระราชาทั้งชมพูทวีปหรือเอเชียไมเนอร์นั่นนะได้ฟังพระธรรมท่านผู้นี้แล้วล้วนหลงไหลชอบใจจนลืมเสด็จกลับบ้านเมืองทีเดียวถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเสียงอันไพเราะจากพินวิเศษซึ่งควานช้างชะดิดกล่อมช้างที่ชื่อหัตถีกันที่สามารถทำให้ช้างตกน้ำมันเกิดความรักใคร่เธอแสดงทำได้ไพเราะจับใจนักหนาอย่างเสียงพินอันไพเราะนั่นทีเดียววิมาลาที่รัก

0: พระนางวิมลาได้ฟังพญานาคราชเล่าถึงการแสดงธรรมของวิทุรบัณฑิตว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจับใจแล้วก็อยากจะได้รับฟังธรรมของวิทุรบัณฑิตบ้างก็เลยทำอุบายว่าเป็นไข้ถึงเวลาเฝ้าก็ไม่ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าตามปกติพญานาคราชจึงถามเหล่าสนมว่าน
1: ี่วิมลาหายไปไหนนะนี่พวกสนมทั้งหลาย
2: ทรงไม่สบายเพคะเป็นไข้
1: อย่างนั้นเหรอเจ้าไปบอกหมอหลวงไปดูแลนางหน่อยสิเป็นมากหรือน้อยก็ไม่รู้อะเมื่อวานนี้ยังดีๆอยู่เลยไปรีบไปบอกหมอหลวงเร็วๆเข้าเราจะไปเยี่ยมนางสักหน่อย

0: ไม่สบายเป็นอะไรไปเลยพี่สั่งให้หมอเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาโอ้โหดูสิไม่สบายวันเดียวดูสู้ไปแย่เลยนี่วิมาลามีอาการเป็นไงมั่งล่ะ
1: เสด็จพี่ผู้เป็นจอมนาคราชน้องไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากหรอกพี่คะธรรมดาสตรีทั้งหลายน่ะก็ย่อมอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้แม้หม่อมฉันก็อยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตขอได้โปรดนำให้หม่อมฉันแต่ต้องไม่ทำให้วิทุระบัณฑิตได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะพี่คะ
0: ตายละวิมาลาเอิดนี่วิทุระบัณฑิตเขายังไม่ตายแล้วเราจะเอาหัวใจเข้ามาได้ยังไงกันล่ะ
1: ไม่รู้ละถ้าหม่อมฉันไม่ได้ก็เห็นจะต้องตายคราวนี้ละเพคะ
0: เจ้าวิมาลาทำไมเจ้าปรารถนาพิสดารอย่างนั้นเล่าเอาตับและหัวใจหมูมาทำอาหารกินยังอร่อยกว่าหัวใจของวิทุระบัณฑิตนะนะวิทุระบัณฑิตนะนะเป็นที่รักของคนทั้งชมพูทวีปมีคนพิทักษ์รักษากันอย่างโกรธขันใครจะไปเอาหัวใจเข้ามาได้เล่า
1: โถถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันคงจะต้องตายแน่ๆแล้ว
0: เอ๊ะที่เมียเราเป็นอะไรไปวะเกิดอยากได้ของที่ไม่มีใครเขาอยากจะได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตนั่นนะเขาก็คงมีเก็บไว้ให้แฟนของเขาคนเดียวเท่านั้นล่ะแล้วเราจะไปเอามันได้ยังไงกันอยากได้อะไรพิสดารเหลือเกินเมียเรานี่

0: คิดออกได้ยังไงล่ะเวคะ
1: อริทันตีเจ้าก็เป็นสาวแล้วเจ้าควรจะหาแฟนสักคนหนึ่งสิเลือกเอาที่เก่งกล้าสามารถหน่อยซึ่งเขาจะสามารถไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้เราได้เจ้าจะทำได้ไหมล่ะอริทันตี
0: แหมก็เห็นจะเป็นเรื่องยากนะเพคะเสด็จพ่อแต่เอาล่ะลูกจะลองพยายามดูเสด็จพ่อห้ามเสด็จแม่ไว้ก่อนนะเพคะว่าอย่าพึ่งตายรอให้ลูกมีสามีซะก่อน
1: เออแหมลูกของพ่อเสียสละดีแท้

0: เสด็จพ่อทำไมวันนี้เสด็จพ่อหน้าตาไม่สดใสเลยอ่ะหน้าซีดทีเดียวทรงปริวิตกเรื่องอะไรนักแล้วเพคะ
1: เจ้าอริทันทีลูกรักแม่ของเจ้าน่ะนะผีเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะอยากจะได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีอย่างที่ไหนอยากได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตซึ่งเขาน่ะเป็นคนที่คนทั้งหลายรักพ่อจะไปเอาหัวใจเข้ามาได้อย่างไรกันเล่าอย่างว่าถ้าไม่ได้ก็จะต้องตายซะด้วยน่ะสิเฮ้อนี่พ่อกำลังจนปัญญาคิดไม่ออกอยู่เจ้าควรลองคิดช่วยชีวิตแม่ของเจ้าไว้ทีเถอะอริทันตี
0: แม้แต่เสด็จพ่อยังคิดไม่ออกแล้วจะให้หม่อมฉัน

อริทันตีทราบดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจปลอบพระราชบิดาและมารดาให้คลายกังวลแล้วก็จัดแจงแต่งองค์อย่างงามพริ้งแหวกน้ำออกมาจากหน้ากับพิภพเหาะตรงไปยังภูเขาซึ่งมีสีเขียวเพราะยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ตั้งถมึนอยู่ใกล้ฝั่งมหาสมุทรในป่าหิมวันเที่ยวเก็บดอกไม้มาประดับภูเขาอย่างสวยงามแล้วก็ฟ้อนรำขับร้องอย่างไพเราะเนื้อเพลงก็มีใจความว่าคนทันนาคครุฑมนุษย์กินนอนคนไหนก็ตามถ้าสามารถที่จะนำเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นภรรยาขณะนั้นปุณณกยักษ์หลานของท้าวเวสสวรรค์มหาราชขับม้าผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเข้าก็ติดใจในเสียงเพลงนั้นยิ่งหนักพอใจจนกระทั่งต้องชักม้าให้เลี้ยวเข้าไปหาและยิ่งเห็นอริทันตีของพญานคราชซึ่งสวยราวกับนางงามจักรวาลเข้าก็เกิดรักแรกพบทันทีซึ่งเช่นเดียวกับราชธิดาอริทันตีของพญานาคซึ่งอยู่ในวัยรุ่นก็เกิดความรักทันทีเช่นเดียวกันนางจึงฉวยข้อมือของหนุ่มปุณณกยักษ์พาไปเฝ้าเสด็จพ่อพญานาคทันทีปุณณกยักษ์กำลังหนุ่มแน่นเมื่อสาวงามฉุดข้อมือไปเช่นนั้น

0: เมื่อได้เข้าเฝ้าพญานาคราชแล้วปุณกายักษ์จึงทูลพญานาคราชว่า
1: ข้าแต่องค์นาคราชข้าพระองค์ชื่อปุณกายักษ์หลานของท้าวเวสสวรรค์มหาราชผู้มีพระนามกระเดื่องเป็นที่รู้จักกันดีแต่เวลานี้ข้าพระองค์อยากจะเป็นลูกเขยของใต้ฟ้าพระอธุรีพระบาทคือปรารถนาจะได้เจ้าหญิงอริทันตีเป็นคู่สมรสขอพระองค์จงทรงรับสินสอดคือช้างม้ารถอย่างละร้อยเกวียนที่เต็มด้วยแก้วมณีร้อยเล่มแล้วโปรดยกเจ้าหญิงอริทันตีให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชา
2: เดี๋ยวก่อนปุณกายักษ์อย่ารีบร้อนนักรอไว้สักประเดี๋ยวก่อน
1: ความรักรอไม่ได้พระเจ้าข้าพญานาคราชขืนช้าก็จะไม่สมรัก
2: ก็ให้เราได้ปรึกษาหารือกับญาติสนิทมิตรสหายดูก่อนสิเพราะประเพณีที่ดีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนมากสิ่งใดที่คนส่วนมากไม่เห็นชอบด้วยถ้าทำลงไปอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สำเร็จมันจะเดือดร้อนเป็นผลร้ายในภายหลังนะปุณกายักษ์

0: มาลาพี่มีอะไรจะปรึกษาหารือหน่อยนะเรื่องลูกสาวของเราน่ะ
1: อะไรพี่คะเสด็จพี่วันนี้ก็มาหาน้องแต่วันเชียวมีอะไรเหรอพี่คะ
0: นี่วิมาลาลูกสาวเราเจอเนื้อคู่เขาแล้วมีชายผู้หนึ่งเขาชื่อปุณกายักษ์มาขอลูกอริทันตีจากเราเสนอสินสอดมากมายทีเดียวเราจะยกลูกสาวให้เขาดีไหมล่ะวิมาลา
1: เสด็จพี่สินสอดน่ะจะแพงสักเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญ
0: อ้าวสำคัญสิค่าน้ำนมก็ต้องมีราคาหน่อยสิเราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยแป้งนมราคาถูกๆนะจ๊ะวิมาลาจ๋าเราเลี้ยงด้วยนมพญานาคแท้ๆทีเดียว
1: นมราคาแพงยังไงก็ไม่มีราคาเท่าหัวใจหรอกพี่คะโดยเฉพาะหัวใจของวิทุระบัณฑิตถ้าปุณกะยักษ์สามารถเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาให้หม่อมชั้นได้หม่อมชั้นก็จะยอมยกอริทันตีให้เพราะว่าหม่อมฉันไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆยิ่งกว่าหัวใจของวิทุระบัณฑิตเพคะ
0: กลัวเขาจะหัวใจลูกสาวเราไปซะก่อนนะสิถ้าหัวใจมันได้ไปแล้วนะลูกสาวเราก็จะตามหัวใจไปด้วยแต่เอาล่ะนะจะลองไปพูดกับเจ้ายักษ์มันโดยดีก่อนมันอาจจะเก่งพอไปเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตก็ได้พี่ไปลองพูดต่อรองกับมันก่อนนะวิมาลา

0: ตกลงไหมพระเจ้าข้าเสด็จพ่อตาข้าพเจ้ารอฟังคำตอบอยู
1: ่เฮ้ยอย่าเพิ่งแต่งตั้งแม่ของอริทันตีเขามีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะหากเจ้าทำสำเร็จเราอาจจะยกลูกสาวให้ฟรีก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สินอะไรจากเจ้าเลย
0: เสด็จว่ามีพระประสงค์สิ่งใดพระเจ้าข้า
1: ก็คงไม่ยากเย็นสำหรับเจ้านักหรอกคือเสด็จแม่ของอริทันตีน่ะนะเขาต้องการให้เจ้าไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้แก่เราเท่านั้นล่ะเจ้าปุณกายักษ
0: ์เรื่องง่ายๆเท่านี้เองแต่มังฉันจะต้องไปบอกพ่อก่อนนะพระเจ้าค่ะ
1: ฮะนี่เจ้ายังต้องขออนุญาตพ่ออยู่อีกเหรอเจ้าปุณกายักษ
0: ์ท้าวเวสสุวรรณพ่อข้าพระเจ้าเป็นยักษ์ถือศีลพระเจ้าค่ะจะทำอะไรเบียดเบียนผู้อื่นก็ต้องปรึกษาหารือกับท่านก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะรีบไปก็จะมาให้ทันใจทีเดียวพระเจ้าค่ะ
1: ทันใจเจ้าน่ะสิไม่ใช่ทันใจข้า

0: ปุณกยักษ์เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมาแล้วก็ขึ้นขับขี่เหาะไปยังสำนักของท้าวเวสสุวรรณทันทีเพื่อขออนุญาตแต่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์กำลังตัดสินคดีแย่งวิมานกันระหว่างยักษ์สองตนปุณกยักษ์ฟังดูก็รู้ว่าใครจะชนะจึงเข้าไปถือหางหรือยืนอยู่ข้างนั้นพอตัดสินให้ฝ่ายชนะเข้าอยู่ในวิมานนั้นได้ด้วยคำว่าเจ้าจงไปปุณกยักษ์ถือเอาว่าได้อนุญาตด้วยจึงรีบขึ้นหลังม้าเหาะไปทันทีพลางก็คิดวิธีที่จะจัดการกับวิทุรบัณฑิต
1: นี่เราจะใช้วิธีไหนเนาะวิทุรบัณฑิตเนี่ยก็เป็นประดุจดวงแก้วมณีของพระเจ้าธนัญชัยโกรธและของคนทั้งชมพูทวีปแต่พระเจ้าธนัญชัยก็ชอบเล่นสกาเราคงต้องใช้วิธีท้าพนันเล่นสกาดีกว่าเราชนะแล้วก็จับเอาวิทุรบัณฑิตคงจะได้แต่เราจะต้องหาวิธีท้าพนันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินจ้องอยากได้แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเราไปเอาแก้วมณีนี้มาล่อคงจะสำเร็จแก้วมณีนี้ก็อยู่ในระหว่างวิบูลย์บรรพตใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์นั่นเองเราไปวิบูลย์บรรพตเลยดีกว่า
0: คิดได้อย่างนั้นแล้วปุณกยักษ์ก็ชักม้าบ่ายหน้าตรงไปยังวิบูลย์บรรพตเที่ยวหาแก้วมณีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจฟ้าแลบก็รู้ได้ว่านั่นเป็นแสงแก้วมณีจักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมาเจ้ายักษ์กุมภีที่เฝ้าแก้วมณีอยู่ก็ออกขัดขวางทันทีพอเหลือบเห็นสายตาปุณกยักษ์เข้าก็ตกใจกลัวเพราะปุณกยักษ์เป็นถึงหลานท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายนั่นเองยักษ์ทั้งหลายเห็นปุณกยักษ์เข้าต่างก็พากันเกรงกลัวรีบหลบหนีแอบไปอยู่ในซอกเขาจักรวาลปุณกยักษ์ก็ได้แก้วมณีสมความปรารถนารีบชักม้าตรงไปยังอินทปัตมคอนขณะนั้นพระราชาต่างๆจากร้อยเอ็ดประเทศกำลังประชุมกันอยู่ปุณกยักษ์จึงแปลงเป็นมานพเข้าไปท้าเล่นพนันสกาไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์ใดก็ได้ทั้งนั้น

0: เจ้าเป็นใครนะถึงได้กล้าเข้ามาท้ากษัตริย์เจ้าทั้งร้อยเอ็ดประเทศในที่ประชุมอย่างนี
1: ้ข้าพระองค์ก็เป็นเพียงมานพที่ต้องการจะเล่นสกาท้าพนันพระเจ้าค่ะ
0: อ๋อเจ้าเป็นแชมป์สกาเหรียญทองโอลิมปิกเหรอถึงได้กล้าเข้ามาท้าราชาต่างๆถึงในที่ประชุมเช่นนี
1: ้เราไม่ได้มาท้าเล่นสกาเป็นกีฬาพระเจ้าค่ะโอลิมปิกยังไม่ได้บรรจุการเล่นสกาเข้าเป็นกีฬาพระเจ้าค่ะ
0: ถ้าท่านไม่ต้องการเหรียญทองท่านจะมีอะไรให้เราล่ะถ้าเราชนะหากจะเล่นพนันกันก็ต้องมีเดิมพันกันตามธรรมเนียมเซ
1: ่แม้การเล่นพนันสกาของเราจะไม่มีเกียรติเหมือนเหรียญทองโอลิมปิกก็จริงแต่ข้าพระองค์มีแก้ววินีอันวิเศษเป็นของพระเจ้าจักรพรรดิและมาวิเศษนี้ซึ่งสามารถชนะภัยรีได้ทั่วพิภพพระเจ้าค่ะ
0: ฮะโถเอ้ยมานพเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะแก้วมณีน่ะเรามีอยู่มากมายแล้วมาอาชันในก็มีกำลังเร็วดังลมกรดมีอยู่ไม่ใช่น้อยแม้น้ำมันร้อยสามตะกั่วของเราจะไม่มีแต่บ้านเมืองของเราก็ยังไม่เคยได้สั่งรถยนต์มาใช้ไม่ต้องกลัวสามตะกั่วจะเข้าไปกับลมหายใจแต่ประการใดๆแก้วมณีของเจ้าเพียงดวงหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งน่ะจะมีความหมายอะไรกับเราล่ะ
1: พระองค์ไม่น่าจะตรัสอย่างนี้เลยม้าเข้าเจ้าน่ะเพียงตัวเดียวก็มีประโยชน์เท่ากับม้าพันตัวของพระองค์ทีเดียวมันไม่ใช่ธรรมดาขอพระองค์ทอดพระเนตรดูก่อนเถิด
2: พูดเชิญชวนให้พระราชาธนัญชัยโกรบดูความวิเศษของม้าของตนแล้วปุณณกยักษ์ก็ขับม้าของตนปีนขึ้นไปบนกำแพงวิ่งวนรอบพระนครความเร็วของม้าวิเศษตัวนั้นเร็วมากมองเหมือนกับม้าพันตัวเอาคอจรดกันเรียงล้อมรอบพระนครทีเดียวเมื่อปุณณกยักษ์เร่งมาให้เร็วขึ้นอีกก็มองไม่เห็นทั้งม้าและคนขี่คงเห็นแต่ผ้าแดงที่คาดพุงของปุณณกยักษ์มองเหมือนเป็นผ้าผืนเดียวกันวงรอบพระนครแล้วปุณณกยักษ์ก็หยุดและลงจากหลังม้าแล้วกราบทูลว่า
1: ข้าแต่มหาราชพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเร็วของม้าแล้วหรือยังพระเจ้าค่ะ
0: เราเห็นแล้วเจ้าหนุ่ม
1: พระองค์ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: เราเคยเห็นมอเตอร์ไซค์แข่งความเร็วกันแล้วความเร็วของม้าเราจะไปตื่นเต้นอะไรพ่อหนุ่มน้อย

0: จักรยานยนต์น่ะทำได้แค่ความเร็วแต่ขอจงทอดพระเนตรดูอีกว่าม้าข้าพระองค์เนี่ยมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดไม่ใช่ทำได้แต่ความเร็วนะพระองค์
1: ปุณณกยักษ์ทูลแล้วก็ขับม้าให้วิ่งข้ามสระใหญ่ในสวนหลวงความเร็วของม้านั้นปรากฏว่าปลายกีบไม่ทันเปียกน้ำในสระนั้นเลยจากนั้นก็ควบขึ้นไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าก็วิ่งเพ่นมาหยุดอยู่บนฝ่ามือดังม้าตุ๊กตาทีเดียวครั้นแล้วก็กราบทูลว่า
0: พระองค์ผู้เป็นจอมคนม้าอย่างนี้เนี่ยควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ
2: เยี่ยมมากแต่ให้มันเป็นม้าวิเศษตัวดีแล้วอย่ามันเป็นม้าแก้วซะเลยพ่อหนุ่ม
0: ข้าพระองค์หมายถึงม้าชั้นหนึ่งที่ไม่มีม้าใดเทียมทานได้นะพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ควรทีเดียวหนุ่มน้อยเป็นม้าแก้วคือม้าที่ล้ำเลิศหาม้าใดเทียมทานไม่ได้เนี่ยแน่ขนาดวิ่งบนใบบัวได้เช่นนี้บ้านในสมัยใดก็หาไม่ได้แล้ว
0: ข้าแต่มหาราชแค่ม้าแก้วยังวิเศษแค่นี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าอีกนะพระองค์ที่ข้าพระเจ้าจะวางเดิมพันครั้งนี
2: ้ฮะอะไรอีกล่ะพ่อหนุ่มไม่ใช่ถ้วยบอลโลกนะเจ๊งกันไปหลายรายแล้วผู้ดูนะ
0: ก็ค่อยดูเป็นกีฬาเอาไปพนันกันไอ้ลูกกลมๆน่ะไปเอาแน่อะไรกับมันแล้วแต่ของพิเศษของข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นแก้วมณีพระเจ้าค่ะ
2: ฮะแก้วอีกแล้วไอ้ที่ทำด้วยทองคำน่ะไม่มีบ้างเลยหมดลุ่ม
0: สมัยเนี่ยเขาเลิกพกทองคำติดตัวไปไหนๆกันแล้วพระเจ้าค่ะอันตรายพกแก้วมณีอย่างนี้สิมันไม่มีเตะตาคนร้ายหรอกพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูอนุภาพของมันซะก่อนแล้วพระองค์จะเห็นว่ามันเหนือกว่าทองคำมากมายทีเดียวพระเจ้าค่ะ
2: วิเศษอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาลองแสดงให้เราดูสิบ่นรุมแหม

ปุณณกยักษ์ทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีและบุรุษจำนวนมากให้เกิดเป็นหมู่เนื้อหมู่นกเป็นพญานาคพญาครุฑฝูงช้างกองรถกองม้าเป็นทหารกองเดินเท้าเป็นทหารกรมช้างกรมราชองครักษ์กรมม้ากรมรถกรมเดินเท้าเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาค่ายสูงมีป้อมและเชิงเทินหน้าเกรงขามมีถนนหนทางสามแยกสี่แยกมีการจราจรเป็นระเบียบเรียบร้อยรถราวิ่งกันได้รวดเร็วไม่ติดขัดมีหมู่บ้านร้านตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างชั้นวรรณะทั้งคนรวยคนจนมีการเล่นดนตรีเล่นมหรสพต่างๆมีนักมวยนักร้องนักรำมีชายรูปหล่อกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชายมีสวนสัตว์ประกอบด้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีห์เสือโคร่งเสือดาวแรดโคสุกรละมั่งอีเก้งกวางละมาดชมดแมวป่ากระต่ายกระแตมีแม่น้ำสวยงามมีฝูงปลานานาพันธุ์มีหิมวันบรรพตซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าในป่าหิมพานในสวรรค์มีปราสาทราชมณฑลอันสวยงามมีเหล่านางฟ้าและเทพบุตรที่มีรูปร่างสวยงามเหลือที่จะกล่าว

0: เมื่อปุรกะยักษ์แสดงอภิหารแก้วมณีแสนมหัศจรรย์อย่างนี้แล้วจึงทูลถามว่า
1: ข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนใครชนะข้าพระองค์ด้วยสกาข้าพระองค์จะยกแก้วมณีอันล้ำค่าดวงนี้ให้เป็นข้าพนันถ้าพระองค์ชนะข้าพระองค์ข้าพระองค์มีแก้วมณีนี้เป็นเดิมพันแล้วแต่ถ้าข้าพระเจ้าชนะพระองค์พระองค์จะพระราชทานอะไรพระเจ้าค่ะ
2: ในพ่อหนุ่มน้อยยกเว้นตัวเราแล้วก็เสวตฉัตรและอัครมเหสีนอกนั้นเราจะยกให้เป็นข้าพนันทั้งนั้นพอใจไหมล่ะหนุ่มน้อย
1: ถ้าอย่างนั้นก็อย่าทรงชักช้าอยู่เลยเรามาลงมือเล่นสกากันเถอะพระราชา
0: การแข่งขันเล่นสกาพนันระหว่างพระเจ้าธนัญชัยโกรบกับหนุ่มปุณกยักษ์ก็เริ่มขึ้นท่ามกลางพระราชาทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองและมหาชนมากมายพระราชาเป็นฝ่ายทอดสกาก่อนพระองค์ทรงหยิบลูกสกาขึ้นมาแล้วทรงขับเพลงสการะลึกถึงอารักขเทวดาและเทพพธิดาตนหนึ่งขอให้ช่วยให้มีชัยชนะแล้วโยนลูกสกาขึ้นไปในอากาศด้วยอนุภาพของปุณกยักษ์ลูกสกาขึ้นแต้มแผ่แต่อารักขเทวดาช่วยให้พระองค์รู้ทันและรีบรับเอาลูกสกาไว้ได้จึงทรงโยน

0: ใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มแพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกและก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุณกยักษ์แปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มันอะไรกันหนอก็มองเห็นมีอรคเทวดาคอยช่วยพระราชาปุณกยักษ์จึงถลึงตาดุอรคเทวดาเมื่อได้ประสบตาเช่นนั้นก็กลัวจนตัวสั่นรีบหนีไปจนสุดเขาจักรวาลทีเดียวเพราะฉะนั้นพอพระราชาทอดลูกสกาครั้งที่สามก็ตกลงมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มแพ้ก็พลิกขึ้นเห็นชัด
1: พะโยเราชนะแล้วเราชนะแล้ว
0: เสียงปุณกยักษ์ดังก้องทั่วทวีปราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างร้องอึงขนึงด้วยความเสียใจพระเจ้าธนัญชัยโกรพทรงเสียพระทัยเป็นกำลังปุณกยักษ์ผู้ชนะจึงกล่าวตามกฎของการเล่นกีฬาว่า
1: ท่านผู้เป็นจอมคนเราทั้งสองพนันกันด้วยสกาเช่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้หรือว่าชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วขอจงพระราชทานทรัพย์อันมีค่านั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระราชา
2: พ่อหนุ่มน้อยทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช้างม้าโคกระบือแต่แหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินของเรานี่ท่านจงขนออกไปให้พอใจเถิดหนุ่มน้อย
1: ทรัพย์สินสิ่งใดๆข้าพเจ้าไม่ต้องการขอพระราชทานวิทุระบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะ
2: นี่พ่อหนุ่มวิทุระบัณฑิตน่ะเท่ากับตัวของเราเองเราได้กล่าวเลยว่านอกจากตัวเราเสเวตชัดและอัครมเหสีแล้วยกให้ท่านทั้งนั้นสำหรับมิถุนบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวของเราอย่างเดียวยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่เร้นลับและเป็นดวงประทีปล้ำค่าท่านอย่าเปรียบมิถุนบัณฑิตเป็นทรัพยากรภายนอกไม่ได้เขาเป็นทรัพย์ภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองทีเดียวนะพ่อหนุ่ม
1: พระราชานี่ถ้าเราโต้เถียงกันไปก็เสียเวลาเปล่า
2: ก็ความจริงเป็นเช่นที่เราพูดให้ฟังนั่นแหละจะเราตัดสินได้ยังไงล่ะหนุ่มน้อย
1: พระราชาทางที่ดีต้องให้วิทุระบัณฑิตนั่นแหละเป็นผู้ตัดสิน
2: นั่นถูกแล้วพ่อหนุ่มเอาล่ะเราจะให้หาวิทุระบัณฑิตออกมาตัดสินเองรอสักครู่นะพ่อหนุ่ม

0: พ่อหนุ่มข้าพเจ้าวิทุราบัณฑิตมาตามรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินแล้วพ่อหนุ่มมีความประสงค์สิ่งใดก็บอกมาเถอะ
1: อ๋อท่านเหรอวิทุราบัณฑิตดีแล้วกิตติศัพท์ของท่านโด่งดังไปทั่วว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดโกหกแม้ว่าเพื่อชีวิตวันนี้ล่ะเราจะได้รู้ว่าคำเล่าลือนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงเพียงใด
0: เอาล่ะเอาล่ะถ้าจะถามอะไรก็เชิญถามมาตามที่ต้องการเถิดพ่อหนุ่ม
1: วิทุราบัณฑิตท่านเป็นทาสของพระราชาหรือเสมอกับหรือสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระประยุรญาติของพระเจ้าแผ่นดิน
0: พ่อหนุ่มเราเป็นทาสของพระราชาตั้งแต่เกิดมาทีเดียวแต่พระราชามีอันเป็นไปยังไงก็ตามเราก็ต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชทานข้าพเจ้าเป็นข้าพนันแก่ท่านก็คงจะพระราชทานโดยถูกต้องโดยธรรมะ
1: วันนี้เราชนะ2ครั้งทีเดียววิทุราบัณฑิตได้ให้ความแจ่มแจ้งกับเราแล้วแต่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมะไม่ยอมยกวิทุราบัณฑิตให้แก่ข้าพระเจ้า

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุขในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่อยากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้อยากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กินอยากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยวอยากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียนอยากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมาลูกๆหลายคนได้รับความสุขสะดวกสบายสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายตามใจปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียงความสมบูรณ์ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีทุกวันนี้ได้มาจากใครวันนี้ยังมีลูกๆหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่นต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กจรจัดนอนตามป้ายรถเมล์เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆต้องทุกข์ทนทรมานเดียวดายไร้ความอบอุ่นว้าเหว่ห่อเหี่ยวในหัวใจขาดที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่โหดร้ายมีแต่แก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเล่นพักเล่นพวกคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่โบราณว่าขาดพ่อเหมือนถ่อหักขาดแม่เหมือนแพแตกชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทางไร้อนาคตไร้การศึกษากลายเป็นเด็กมีปัญหาเป็นภาระของสังคมคงต้องทุกข์ทรมานอย่างหาประมาณมิได้หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัยหากเปรียบไปก็เหมือนกับพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อแพเปรียบเสมือนแม่ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทนแต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควรมีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำโอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงเลือนลางและริบหรี่เต็มกระดาอาจต้องจมน้ำตายหรือเป็นอาหารของสัตว์ร้ายได้เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนหากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเราเทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใดลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงคล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหนอายุของแม่ก็จะสั้นลงสั้นลงอายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใดชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้นบางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาลบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหยาดน้ำตาของผู้เป็นแม่ของเราในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆวาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอนหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกแม่ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ผู้ที่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกสุขแม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบายแม่ผู้ที่ยอมตายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอเหนื่อยไหมลูกหิวไหมลูกลูกอยากทานอะไรลูกอยากได้อะไรบอกแม่มาแม่จัดให้แล้วลูกล่ะเคยถามแม่บ้างหรือเปล่า

ลูกบางคนยามแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจท่านไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่านทำให้ท่านสบายอกสบายใจท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหนลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมีคุณธรรมน้อยเมื่อโตขึ้นเลิกกินนมแม่วิ่งเล่นไปมาเอาตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่นแล้วก็เดินจากไปเราอาจสรุปว่าลูกวัวตัวนั้นไม่ดีไม่มีความกตัญญูสู้ลูกคนไม่ได้แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไปมันจะไม่เถียงแม่ไม่ตวาดแม่ไม่ตีแม่ไม่กระทืบเท้าใส่แม่และที่สำคัญมันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมันแต่ลูกบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุกข์ใจให้แก่ท่านมีแม่หลายคนที่ระทมขมขื่นเสียใจเพราะลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำถึงแม้แม่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากลูกเพียงใดแม่ก็ยังรักแม้บางครั้งมีใครบอกว่าลูกของแม่ชั่วลูกของแม่เลวแม่ก็จะไม่เชื่อลูกของฉันไม่เป็นอย่างนั้นลูกของฉันเป็นคนดีดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อดได้อย่างไรกันบางคนเอาแต่สนุกเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแม่รักแฟนมากกว่ารักแม่เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่โทรหาแฟนมากกว่าโทรหาแม่คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืนแต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์แม่หลายคนช่างโชคร้ายนักเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคนแต่ลูกเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยปล่อยให้แม่ไปอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทิ้งไว้ตามวัดบ้างปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมวไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจขนมสักชิ้นหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งเงินสักบาทไม่เคยเลยที่จะให้แม่มีแต่จะเอาทรัพย์สินมรดกเงินประกันบางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ตายเร็วๆเพื่อตัวเองจะได้มรดกหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ถ้าเย็นนี้คุณแม่ตายไปคุณแม่จะได้อะไรจะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวหรือน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างลงศพเท่านั้นหรือแล้วลูกชายลูกสาวผู้โง่เขลาก็จะไปเคาะข้างลงพร้อมกับพูดว่าแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะแม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะแม่จ๋าพระมาแล้วฟังสวดนะแม่นะแต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เราจะได้ยินคำว่าลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่าลูกต้องการอะไรหรือเปล่าลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่าจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้นหรือจะรอให้แม่ตายไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่างนั้นหรือเรารักสิ่งใดเราจะถนอมสิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเรานานถ้าเรารักแม่ต้องถนอมน้ำใจท่านรักษาใจท่านถามท่านต้องการอะไรท่านอยากไปที่ไหนท่านอยากทานอะไรท่านเจ็บตรงไหนปวดที่ใดตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลยแต่พอคุณแม่ตายลงนำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ไปใส่ลงทองอย่างดีเอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด7วัน7คืนหวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่จัดห้องนอนให้แม่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียวยังดีกว่าจัดงานศพใหญ่โตเมื่อแม่สิ้นชีวิตมอบดอกไม้สักดอกให้แม่ตอนมีชีวิตอยู่มีค่ากว่าพวงหรีดหลายร้อยพวงที่ประดับข้างลงศพแม่หาน้ำเย็นๆให้แม่ดื่มทำอาหารดีๆให้แม่กินมีค่ากว่าจัดอาหารอันประณีตไปวางข้างลงศพท่านโทรศัพท์หรือจดหมายไปถามไถ่ท่านบ้างดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่านทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ขณะมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณเมื่อท่านได้ตายจากไปแล้วหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ใครจะมาดูแลเรามาสนใจรักเรามาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับ

พ่อคุณแม่ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้รักใดไหนเล่าเท่าแม่รักเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่แท้จริงอันรักใดไหนเล่าเท่ารักลูกจิตพันผูกสายเลือดสืบเชื้อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกายเป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรงบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่านไปดูดวงตาท่านสิว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ต้องอายในการทำความดีมีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดายถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่านอาจจะไม่มีโอกาสตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่างไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมายน้ำเย็นๆสักแก้วเอาไปให้ท่านดื่มเสื้อผ้าดีๆสักชุดเป็นลูกที่ดีสักคนสามารถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปีๆอย่าเอาไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวัยชนอย่าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่12สิงหาคมเท่านั้นแต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆวันตั้งแต่เกิดจนตายมันดูแลรักษาจิตใจของท่านให้ดีเพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้อย่าปล่อยให้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลกต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่โหดร้ายต้องตรอมใจตายเพราะลูกๆที่เธอรักไม่รักเธอหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ขอบูชาและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดินขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุกๆคน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น. สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: 20กว่าปี25ปีส่งน้ำวัดสังฆทานแต่บางปีอาจจะไม่ได้มาส่งแต่ที่สังเกตดูว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศชุ่มฉ่ำและเย็นสงกรานต์มีฝนเรียกว่าต้นปีฝนดีโบราณคติแปลว่าวันที่1 13ค่ำนี่ถือว่าต้นปีคนเกิดตอนนี้เขาเรียกว่าคนเกิดต้นปีคนเกิดเดือนมีนาเขาเรียกว่าคนเกิดปลายปีอาตมาเกิดเดือนเมษาต้นปีท่านบุญทรงเกิดเดือนมีนาเกิดปลายปีปีเดียวกันหรือปีเดียวกันแต่ว่าต้นปีปลายปีอันนั้นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่ฝนชุ่มชื้นแล้วก็ตกทั่วไปทำให้ถ้าบ้านเราเมืองเราฤดูกาลมีฝนอย่างนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสมบูรณ์มาได้ฝนฝนสุดท้ายนี่แต่ถ้าหากว่าต้นปีเนี่ยฝนดีบางทีมันกลางปีไม่ดีบางทีกลางปีดีปลายปีไม่ดีก็ต้องระวังนะระวังกลางปีกับปลายปีมันไม่เที่ยงธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นมีชีวิตชีวาอะไรไม่เหมือนกับประเทศทางเขตยุโรปเนี่ยฝนตกทั้งปีหน้าหนาวก็ตกหน้าร้อนก็ตกทั้งปีแผ่นดินเขาไม่มีแรงแต่ทางเอเชียเราเนี่ยฝนเป็นฤดูทางแอฟริกานั่นฤดูฝนก็ไม่มีฝนยิ่งบ้ามากกว่าบ้านเรานั้นบ้านเรานี่ถือว่าขั้นที่ว่าเป็นอุดมประเทศเป็นประเทศที่สมบูรณ์ก็พอใช้ได้แต่ว่าฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลนี่ตามสมัยโบราณเขาบอกว่าคนขยันทำบุญคนขยันสวดมนต์คนขยันไหว้พระคนขยันถืออุโบสถกันมากแล้วก็ธรรมชาติก็จะหลั่งมาเป็นความเย็นถ้าคนใจบาปหยาบช้าเอาเปรียบกันแล้วก็เนรคุณไม่กตัญญูไม่รู้คุณไม่ตักบาตรทำบุญไม่เมตตากันก็จะแรงน้ำใจฝนก็จะแรงมันแรงจากคนกุริยุคนี่มันเป็นยุคของคนที่แรงน้ำใจฉะนั้นเรียกว่าเราหรือเราจะเกิดในกุริยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่เราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าแรงน้ำใจที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าตามคำพระสอนว่าเองไปใส่บาตรที่บ้านที่วัดเนี่ยใส่บาตรที่วัดเนี่ยใส่บาตรพระที่บ้านหรือยังพระอรหันต์ที่บ้านใส่หรือยังไม่มีหรอกมีแต่พระที่บ้านไม่มีไม่มีพระอรหันต์หรอกมีพระอรหันต์ที่บ้านกลับไปใส่ที่บ้านใส่อรหันต์ที่บ้านจะได้ร่ำรวยใส่ที่บ้านก่อนแล้วจึงไปใส่ที่วัด ไม่มีเราบอกก็มีแต่แม่แม่ก็แม่ก็แม่ปากเก่งบ่นวันยังค่ำไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพ่อก็ไม่เอาไหนขี้เมาพระท่านก็บอกก็นั่นแหละพระอรหันต์พระอรหันต์ของเราทำบุญเนี่ยจะได้บุญทันตาเห็นก็เป็นปริศนาธรรมที่บางคนก็ได้พระอรหันต์ที่ไม่เมาได้พระอรหันต์ที่ไม่บ่นก็ทำบุญเต็มใจทำกับพ่อแม่ตัวเองกราบไหว้เต็มใจแต่ถ้าไปเจอพระอรหันต์ขี้เมาพระอรหันต์ขี้บ่นก็ลูกก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับก็เป็นบาปกับลูกอีกก็เป็นกรรมของพ่อแม่ถูกทอดทิ้งอีกก็มันจะเป็นกรรมสืบทอดมาถึงตัวเราอีกฉะนั้นลูกเขาก็จะตามพ่อแม่ลูกตามพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่อย่าทำอะไรให้ลูกเนี่ยต้องหมดความเคารพนับถือก็อย่าไปเมาอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอย่าไปใช้คำหยาบคายกับลูกก็เป็นที่รักที่เคารพของลูกต่อไปก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีลูกก็จะกราบไหว้ก็จะได้บุญได้ราบมากจะเจริญมากไม่ใช่ด่าเช้าด่าเย็นแช่งเช้าแช่งเย็นนั้นลูกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกคนอื่นเขาสวดมนต์ให้พรลูกเช้าสวดมนต์ให้พรลูกเย็นเนี่ยลูกเขาก็ทำมาค้าขึ้นก็เจริญมีการศึกษาที่ดีมีหน้ามีตาไปกว่าคนอื่นไอ้เรามัวแช่งมัวด่าลูกทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรลดน้อยถอยลงกับล้าหลังคนอื่นไอ้ลูกก็ไปด่าพ่อด่าแม่เปรียบเทียบกับพ่อแม่คนอื่นดีพ่อแม่ของกูไม่ดีแล้วก็ไปทำลายจิตใจพ่อแม่ตัวเองอีกพ่อแม่ก็กลายเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกันในบ้านก็หาความสุขไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าหาศีลธรรมอย่าดูถูกกันจงเคารพกัน

ยังไงก็ให้เราเกิดได้ก็ใช้ได้แหละให้เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ว่าเราดีๆเนี่ยก็ได้จากพ่อแม่นั่นเนี่ยให้เรากำเนิดยังไงก็รบร้างกันไม่ได้ถึงความเกิดตรงนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนี้บุญคุณกันตลอดชีวิตอย่าไปบอกว่าฉันเกิดผิดนะถ้าเกิดใหม่ไม่อยากจะเกิดเลยแม่แบบนี้พ่อแบบนี้ยังไงมันก็ลบล้างไม่ได้ถือว่าเราเคยทำบุญกันมาเคยทำบุญร่วมกันมาเคยทำกรรมกันมาก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่ของเรานะดีที่สุดในโลกเพราะคนอื่นก็คงไม่รักเรายันตายลองที่เราลองลูกเนี่ยลูกบางคนเนี่ยไปติดคุกอ่ะมีใครไปเยี่ยมนะฮะไม่มีใครเยี่ยมอ่ะไอ้คนที่ไปเยี่ยมคือพ่อแม่เมียมันยังไปมีผัวใหม่เลยมันยังทิ้งเลยไม่เอาผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งฉะนั้นคนที่

ไปเยี่ยมคือพ่อแม่เมียมันยังไปมีผัวใหม่เลยมันยังทิ้งเลยไม่เอาผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งฉะนั้นคนที่รักเราก็คือพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์จะดีจะชั่วไงก็ไม่ทิ้งเราฉะนั้นเราต้องเคารพตรงนี้วันสงกรานต์นี่คือวันแห่งความเป็นผู้ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีกลับคืนมาให้กันให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของเราขอให้กลับไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่มีอะไรก็ขมักขมาลาโทษถึงว่ารดมือรดหัวรดตัวหรือว่าบางคนก็รดทั้งตัวหรือก็ล้างเท้าพ่อแม่ก็กราบขอขมักขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกศพประมาทต้นพลาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยจำความได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีได้ทำให้พ่อแม่ไม่สบายเนี่ยขอน้ำอันเนี้ยจงล้างมลทินในใจของลูกหรือความรู้สึกของพ่อแม่ที่ดีเนี่ยให้กลับคืนมาขอขมาอภัยตรงนี้เดี๋ยวท่านตายไปแล้วเราจะทำไม่ได้ท่านแช่งจนเราตายหรือเราแช่งจนท่านตายขอขมากันไม่ได้หรือเราเสียช้าไปถ้าจะขอก็ขอกันตอนนี้แล้วก็คงมีโอกาสแล้วจะได้ไม่มีกรรมยังไงก็ตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่มีใครประเสริฐเท่ากับพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราคนอื่นเนี่ยให้ความรักอย่างอื่นให้เงินให้ทองให้บ้านให้เรือนให้อะไรก็ช่างเถอะแต่คนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยมีคนเดียวในโลกก็คือแม่กับพ่อเท่านั้นคือคนที่ให้ได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งอื่นคือให้ชีวิตอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าบุญคุณอันนี้มันเปรียบเหมือนปฐพีหนาแน่นมากไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับแม่กับพ่อหมายถึงแผ่นดินให้สัตว์อยู่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินสัตว์ที่ไหนจะอยู่ได้เมื่อมีแผ่นดินแล้วน้ำก็อยู่ได้เมื่อมันต้องประกอบกันไปหมดเลยฉะนั้นจึงว่ามีแม่ก็เหมือนแม่ธรณีแม่คงคาเนี่ยแม่คงคาคือน้ำแม่พระพายก็คือลมเปรียบแม่เนี่ยมีบุญคุณอันสูงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเป็นแม่ที่ดีก็พยายามให้พรลูกพยายามอย่าด่าอย่าแช่งลูกให้พรให้ลูกเจริญให้ร่ำรวยให้อยู่ดีกินดีก็ให้มีอะไรคือให้พรที่ดีกับลูกอย่าไปแช่งลูกลูกก็จงอย่าด่าอย่าเถียงพ่อแม่ถ้าเถียงพ่อแม่แล้วมันจะเป็นกรรมเผื่อถ้าด่าวันนี้เพิ่งนี้ท่านตายเราก็ไม่จะไปขอเข้ามาที่ไหนฉะนั้นคนเราเกิดมาต้องตายจากกันแต่จะช้าหรือเร็วก็ต้องตายจากกันแม่ถือว่าอายุมากก็ต้องตายก่อนลูกถ้าทำประเพณีนะฮะแม่ต้องตายก่อนลูกตามอายุตามอายุพ่อแม่จะต้องตายก่อนเราจะต้องตายทีหลังแต่ถึงนั้นมีจะอุบัติเหตุบางอย่างที่กรรมมันตัดรอนลูกลูกจะตายก่อนพ่อแม่แต่ต้องคิดว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกก็อย่าให้พ่อแม่ตายก่อนเสียก่อนที่เราไม่ได้แก้ตัวอะไรไม่ได้ลบล้างอะไรไม่ได้ขอขมักขมาลาโทษเราต้องเถียงแน่ต้องเถียงต้องทะเลาะกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมันน่าเถียงน่าทะเลาะแล้วพออยู่กันทั้งวันใช่ไหมฮะเหมือนกับคนเราเนี่ยพออยู่ห่างกันก็คิดถึงกันแต่อยู่ด้วยกันมันก็มีข้อติเตียนมีข้อพูดคุยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เรานั่นก็คือคนที่มีบุญคุณต่อเราไม่งั้นเขาก็ไม่อยู่กับเราเขาคงทิ้งเราไปแล้วฉะนั้นกลับไปบ้านก็ขอให้ไปล้างเท้าพ่อแม่บางคนทำไม่ได้ทำต้องทำได้นะต้องทำได้ทำไม่ได้ไงแม่พ่อขี้เมาก็ต้องจับมาอาบน้ำให้ได้เมาไงก็เขาก็คิดได้ก็บางทีก็คิดได้นะ20ปี30ปีไม่มีลูกคนไหนมันมาเคารพกูเลยปีนี้หืออย่างน้อยก็ก็คิดอายใจว่ากูต่อไปนี้คงจะต้องเลิกเมาแล้วนะลูกมันเคารพเราเนี่ยแต่ถือยังไงเนี่ยความรู้สึกของพ่อแม่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเกิดความละอายกับลูกลูกรักเราลูกเคารพเราจะไม่ดียังไงก็ต้องคิดหวนกลับมาแม่ถึงจะบ่นไงก็แล้วแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าลูกไปทำดีกับพ่อแม่เนี่ยก็คงเลิกบ่นคงคิดถึงตอนที่ลูกดีกับพ่อแม่ถือพ่อแม่จะเป็นอะไรก็ช่างเลยจะสติไม่สมบูรณ์จะเป็นอะไรแต่ก็เป็นพระอรหันต์ของเรานะอย่าไปตุอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปตีอย่าไปว่าเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเราเพราะว่าท่านมีพระคุณอันสูงสุดพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระอรหันต์ผู้ให้ลูกประเพณีโบราณจึงได้ว่ากตัญญูรู้คุณเนี่ยทำให้คนเราเจริญจึงมีวันสงกรานต์เนี่ยเพื่อจะกลับมาย้อนใจดูว่าเราจะทำความเคารพตรงนี้

แต่บางคนเขาทำทุกวันนะเขาไม่ต้องขอขมาขมาหรอกบางคนนี่เลี้ยงดูแลพ่อแม่ทำทุกวันนั้นเขาไม่ขมาก็ได้เพราะเขารู้จักหน้าที่ความเป็นลูกที่ดีแต่ถ้าเราทำอะไรที่เถียงพ่อแม่ไว้หรือทำอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจเราก็ควรจะไปขมาขมาวันนี้อย่างบางคนเขาเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยเนี่ยวันนี้จะมา มาจากเขาใหญ่ก็มีหมอนวดเป็นหมอนวดไปอยู่อาตมาหลายวันเขามางานมุทิตาแล้วก็เลยชวนไปอยู่เขาใหญ่ก็ไปนวดที่นู่นนวดพระมั่งนวดอาตมามาเมื่อโยมมั่งแกก็บอกว่าแกต้องกลับบ้านวันนี้กลับก่อนที่จะหมดตอนบ่ายนี้เพราะไม่บอกว่าลูกๆเขาจะมาอาบน้ำให้แกเพราะลูกแกเป็นห่วงแกบอกเป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงไปไหนก็เป็นห่วงกลัวพ่อไปเดินตีนสูงตีนต่ำกลัวจะล้ม ขอให้รู้อยู่ที่ไหนก็แล้วกันให้ไปรับเขาไปบอกนี่ถ้าอยู่เขาใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปรับเขาเอาแต่บอกไม่ต้องหรอกธรรมาก็เลยให้คนรถไปส่งที่บ้านเพื่อจะได้รู้จักบ้านแล้ววันหลังจะได้ไปนวดได้ไปรับแกได้คนรถก็เป็นคนถ่ายรูปวันนี้ก็เลยไม่มีคนถ่ายรูปให้โยมคงยังไม่กลับมา อาจจะไปเล่นตรงกลางนะเขาก็ไม่รู้สิอยู่ที่บางพลูนครปฐมนี่ก็ถือว่าความผูกพันดูสิอยู่ถึงเข้าใหญ่ก็ยังกลับเพื่อให้ลูกได้มารดน้ำไอ้ลูกก็ผูกพันพ่อแม่นี่พ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือลูกที่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาก็ผูกพันกันอันนี้เราเห็นแล้วก็งั้นเราต้องรีบไปส่งให้แกถึงบ้านเพื่อลูกเขาจะได้แสดงความกตัญญูกันวันนี้แล้วเราก็มีพ่อใช่ไหมเราก็มีแม่เราก็มีพี่มีปู่ย่าตายายวันนี้เราก็ต้องไปแสดงท่านไปขอขมาขมาท่านทำได้ไหมโยมทำได้ไหมทำไม่ได้ยกมือสิแสดงก็ทำได้ทุกคนเลยไม่ยกมือใช่ไหม น้ำขันเดียวมันจะเปลืองเท่าไหร่ใช่ไหมเราขวดหนึ่งแพงกว่าซื้อได้เลยน้ำขวดหนึ่งไม่กี่ลิตรก็เอาไปอาบท่านแล้วไปล้างมือล้างอย่างที่พระเนี่ยเป็นตัวอย่างการรดน้ำดำบัวพระเนี่ยคือรดเท้ารดมือพระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าทำกับพ่อกับแม่ก็ทำอย่างนี้พอก็ได้จะรดแค่มือแค่เท้าก็ขอขมาขมาลาโทษโทษนั้นก็อโหสิกรรมต้องกล่าวด้วยวาจาเพราะเราเถียงเรื่องนั้นด้วยวาจานะถ้าเราแค่คิดด้วยใจไม่เป็นไรเราก็ขอขมาทางใจแต่ถ้าเรากล่าวด้วยวาจากับกายเนี่ยเราโต้ตอบท่านหรือทำให้ท่านไม่สบายใจด้วยกายวาจาเราต้องแสดงออกมันถึงจะอโหสิกรรมกันกรรมถ้าอโหสิกรรมแล้วก็นั้นกรรมก็เป็นไม่พยาบาททำไมคนเราเกิดมานี่บางคนมีบุญหน้าตาสะสวยแต่ว่าก็พออายุมากแล้วหรือพอเข้าวัยแล้วเกิดพิกลพิการล่ะนั่นแสดงว่ากรรมมาตามบางคนก็รักษาสวดทรงตัวเองหรือร่างกายตัวเองไม่สุดโทรมไม่พิกลพิการไปยันตายบางคนนี่มาพิการพิกลอันนี้แสดงว่าไอ้กรรมบางทีไม่เอาโหสิกรรมตามมาทันถ้ากรรมตามมาทันคนเราจะทุกข์มากเลยกรรมทุกคนมีอยู่กรรมดีตอนนี้กรรมให้ผลดีเราก็มีกายวาจาใจดีกรรมให้ผลดีถ้ามันยังตามกรรมที่เราทำบาปใช้ก่อนมันตามไม่ทันเราก็รอดพ้นไปแต่ถ้ากรรมนั้นตามทันมันให้ผลเนี่ยเราก็เจ็บปวดเราก็ทุพพลภาพบางคนมาพิการตอนแก่อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยบางคนก็มามีกรรมต่างๆกันดูสิทุกวันนี้คนเรารับกรรมต่างๆกันถูกฟ้องล้มละลายมั่งถูกน้ำท่วมมั่งไฟไหม้มั่งถูกรถชนมั่งอะไรผ่าตัดเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดคนที่จะต้องรับกรรมทุกคนต้องได้รับแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยประคับประคองกันไปแต่กรรมที่จะแก้ได้เนี่ยต้องสร้างบุญกุศลอย่างกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่เนี่ยเป็นการแก้กรรมอย่างดีที่สุดการตักบาตรทำบุญการรักษาศีลให้ทานจะการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการแก้กรรมเป็นการเพิ่มกรรมดีบอกว่ากรรมนี่ไม่มีอะไรจะแก้ได้หรอกนอกจากทำดีเท่านั้นเองถ้ากรรมใช้ก่อนเนี่ยหนักเป็นเบาหรือบางทีมันมาแรงเนี่ยเราถ้าเรามาหลบจ้ะมาอยู่ในร่มกาสาวพัดจ้ะมาอยู่ในค่ายของศีลธรรมซิเนี่ยบางทีมันก็เข้ามาไม่ถึงเข้ามาเพียงถากๆเท่านั้นก็เองก็เล่นเอาบางทีถึงก็เอาเจ็บตัวเจ็บกายไปเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขนาดพิกลพิการแต่ถ้าเราไม่เข้ามหาศีลธรรมเลยเนี่ยถ้ามันมาตรงตัวเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้
พระพุทธเจ้ายังบอกว่าเราเป็นพุทธเจ้าได้ก็แก้แต่พระองค์ท่านเองชี้ทางให้ได้แต่ว่าพระองค์จะแก้ให้ใครไม่ได้ชี้ทางให้แก้ได้ถ้าคนนั้นเดินตามทางได้จึงจะแก้กรรมได้ฉะนั้นเราทุกคนเรามีกรรมนะมีทั้งกรรมดีและไม่ดีตามมาติดตัวตามมาทุกคนไม่หนีกรรมไม่พ้นจะช้าหรือเร็วหนีไม่พ้นเหมือนความตายเนี่ยใครหนีพ้นหนีไม่พ้นความแก่ใครหนีพ้นมันหนีไม่พ้นความเจ็บใครหนีพ้นไม่พ้นมันหนีไม่พ้นทุกคนแต่ว่าจะช้าหรือเร็วมันเป็นอายุของมันแต่ว่าเราหนีทางใจจะขอยังไงก็ขอให้จิตใจของเราเนี่ยหนีพ้นทางใจไม่มีทุกข์แล้วก็สามารถชนะได้ทุกอย่างหรือว่าพ้นกรรมพ้นเวรได้พ้นทางใจอันนี้ถือว่าถ้าเราทำได้ทางใจเนี่ยถือว่าเราจะต้องขอให้กรรมนี้มันหมดไปเราทำบุญทุกครั้งเราจึงว่าอุทิศให้ข้าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยโอโหสิขอให้โอโหสิอย่าได้ติดตามมาเลยเนี่ยบางคนต้องปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยกาบางคนต้องบวชต้องถือศีลนะกรรมนี่มันจะอโหสิเบาบางลงแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่สนใจแล้วฉันอยู่เป็นควายที่บ้านเงี้ยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเป็นคนที่บ้านอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแต่ที่จริงแล้วพวกนั้นพอเจอกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองเลยจะมีคนหนึ่งไม่เข้าวัดคนไม่เข้าวัดคนหนึ่ง เขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาทำกินอย่างเดียวพ่อแม่เกิดมาก็ทำกินสอนให้ทำกินเขาก็ทำกินแต่เขาไม่รู้ไปวัดเนี่ยก็ไปยังไงไปทำอะไรเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรเมียคนนี้ตายมีเมียใหม่เมียใหม่ก็เด็กกว่าเขากูก็ต้องทำให้เมียเด็กๆมันดีขึ้นมีลูกขึ้นมาอีกก็เลี้ยงผลที่สุดเขาไม่รู้เรื่องธรรมะเลยผู้ชายนะพอเราตายแล้วเอ้ยพอลานั่นเมียก็มาตายอีกตัวเขาก็ไม่รู้ธรรมะแต่เวลาเขาป่วยเนี่ยทุกคนเหมือนไม่มีญาติเลยคนมันมีกรรมคนไม่เคยเข้าวัดคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เลยพุทธไม่รู้โมไม่เห็นน่ะเขาไปบอกว่าคนข้างบ้านก็ไปบอกอ่ะเขาบอกลุงพุทโธที่ไม่รู้เรื่องอ่ะพุทโธอะไรโมอะไรทั้งโคไม่รู้เรื่องก็ร้องโอยโอยโอยอยู่นั่นน่ะร้องทั้งคืนทั้งวันมันไม่มีพุทโธอ่ะร้องแล้วก็ไม่มีญาติเอาไปโรงพยาบาลก็ปล่อยให้อดตายผอมลงผอมลงผอมลงจะคนตัวใหญ่ๆนะหลอมลงผอมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ร้องโอ้ยโอ้ยตัวเองก็ไม่รู้จะร้องมันไม่มีอะไรจะที่พึ่งก็ร้องมันงั้นเนี่ยร้องไปทุกวันมันก็ตายเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่รู้เรื่องธรรมะเลยร้องยันตายโอ้ยยันตายบางคนก็คลางยันตายคือยันตายมีร้องไห้ยันตายก็มีรวยนะบางคนที่รวยมีเงินทุกมีทองทุกอย่างมีหมอวิเศษผ่าตัดทำอะไรดีแต่มันไม่หายอ่ะก็ร้องมันยันตายเลยคือยันตายเลยคนพวกนี้มันไม่มีธรรมะคนพวกนี้ไม่รู้จักพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยมาบวชไม่เคยมาเรียนพวกนี้จะมีสมาธิไม่ได้เลยเขาจะทุกข์มากทรมานมากเราไปเห็นตอนโน้นนะโยมจะไปเห็นคนพวกนี้ที่ทุกทรมานมากยามแก่ยามเจ็บยามตายใช่สงสารน่าสงสารมากพวกเรานี่รู้จักธรรมะนี่ไม่น่าสงสารเท่าไรหรอกตัวเองอ่ะคือสงสารตัวเองก็จริงแต่ว่าไม่น่าทุเรศที่คนอื่นมาเห็นถึงจะตายก็ตายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสที่จะแก่ก็แก่อย่างภาคภูมิใจที่จะเป็นไงก็ถือว่าตัวเองมีคนอุปถัมภ์ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้คนอ่ะมีคนแก่เมื่อกี้เดินไม่ได้มีคนรถรุ่นมาให้ใช่ไหมมีลูกดีมีสามีดีมีภรรยาดีเขามีบุญนะเขาจะมาวัดก็มีคนลดลุนให้มันอันนี้ถือว่าเขามีบุญเข้ามาได้มีคนมาลุนมาให้เขาลดน้ำได้ก็นี่ก็ถือว่าเขาทำดีไปถึงจะเดินไม่ได้แต่ก็ยังมีส่วนดีช่วยเขาไอ้นั่นไปแม้แต่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครดูแลให้ลูกมันก็ไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณอะไรนึกว่าพ่อป่วยแล้วเดี๋ยวก็คงตายหรอกร้องไปเลยเดี๋ยวก็คงตายที่จริงถ้าไปให้น้ำเกลือหน่อยก็ยังภูมิหน้าตาก็ยังอิ่มหน่อยคนจะตายเห็นสมัยนี้ให้น้ำเกลือมันก็อิ่มนะมันก็ดูไม่เหมือนตายซากอย่างนั้นนี่เราพูดถึงว่าคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่เคยตักบาตรทำบุญไม่เคยเข้าวัดเลยเขาเข้ากันคึกกูไม่รู้เรื่องเลยนี่คือเวทสุดท้ายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยน่าสงสาร
เราจากนั้นเราพวกมีบุญเนี่ยคนมีบุญก็คือคนรู้จักมาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติอย่างไรที่พึ่งก็มีอยู่ทุกคนนะวันนี้ก็ขอบอกกันแค่นี้ว่าให้กลับไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านคือพระอรหันต์อยู่ที่วัดก็มาที่วัดพระอรหันต์บางองค์ลูกทิ้งเลยไม่ทำไงก็ต้องนั่งร้องไห้เหมือนอย่างที่อยู่บางแคก็นั่งนอนนั่งรอคอยลูกมารดน้ำคนอื่นเขาไปรดกันนะแต่บางคนก็ไม่มีใครรดอันนี้จะไปโทษใครอย่าไปโทษลูกโทษตัวเองตอนเป็นเรามัวทำมาหากินงกไม่ได้สอนลูกมัวหาเงินสร้างบ้านมัวเงินใช้หนี้เพื่อจะให้ลูกเนี่ยร่ำเรียนให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ดีกว่าคนอื่นมัวหาเงินก็เลยไม่ได้สอนลูกเลยว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นไงเข้าวัดถือศีลยังไงตัวเองก็ไม่ได้มีใจน้อมก็ไม่สอนลูกให้รู้จักรักพ่อแม่เลยแต่พอมันได้ดีได้ดีแล้วเราแก่มันก็เราก็เป็นคนไม่มีสติสมบูรณ์กลายเป็นคนสมองใช้มาเสียหมดแล้วไม่มีสมาธิก็จุจี้ขี้บ่นมันก็ไปไว้บ้านเอาไปไว้ที่อื่นไปแล้วตัวเองก็คอยสิฮะแล้วก็กรรมมันก็ไปถึงลูกอีกไอ้ลูกมันถึงจะร่ำรวยไงเดี๋ยวต่อไปพอแก่ไปไอ้มันก็เอาไปไว้อย่างนั้นอีกแต่เราอย่าไปแก้กรรมอย่างนั้นต้องแก้กรรมด้วยกันว่ามีอะไรก็ต้องตอบแทนกันต้องสงเคราะห์กันต้องให้กันนะให้กันตอนเป็นๆ นะอย่าใจจืดใจดำสังคมไทยเรายังอยู่ด้วยกันให้กันสงเคราะห์กันรักเคารพกันกตัญญูรู้คุณเนี่ยยังเป็นคำสอนที่ดีในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปเยี่ยมนรกมาแล้วบอกว่าไอ้พวกที่ด่าพ่อตีแม่เนี่ยมันตกนรกทั้งนั้นแหละว่างั้นแต่มันไม่ไปตกมันก็ไม่รู้มันไม่รู้หรอกมันไม่เชื่อหรอกนรกมันก็มีจริงก็มันตัวเองทำเองว่างั้นแต่จะแก้กรรมก็ต้องบวชเรียนว่างั้นบวชเรียนแล้วก็อุทิศบุญให้แล้วก็กลับไปก็ไม่ไปตีไปด่าอีกก็จะแก้กรรมเราก็รู้จักพระอรหันต์ของเราแล้วนะพระอรหันต์ใครพระอรหันต์มันก็แล้วกันนะที่บ้านเราเป็นยังไงก็ไปปลงกันก็แล้วกันถ้าใครเป็นพระแม่ดีพ่อดีก็โหโชคดีไปได้สองต่อถ้าพ่อแม่ขี้เมาก็พระอรหันต์ขี้เมาก็ต้องทำบุญเนี่ยดีก็ทำบุญก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านนะทำบุญกับพระที่วัดก็อรหันต์ที่วัดก็ไม่เจริญบอกแต่ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านแล้วทำบุญที่ไหนก็เจริญอันนี้ก็เป็นสิ่งโบราณนะเขาว่างั้นนะโบราณนี่เขาถือมากเลยใครที่พ่อด่าแม่นี่ทำกินไม่ขึ้นถึงใครจะไปทุ่มสร้างโบสถ์สักกี่โบสถ์ก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าทำบุญกับพ่อแม่อะไรนี้สำเร็จทุกอย่างสงกรานต์สีแต่สงกรานต์บ้านเราในเล่นด้วยน้ำใช้น้ำสาดก็มาพิจารณาดูก็มันก็เย็นดีการแสดงพึ่งน้ำใจคนเราเนี่ยร้อนๆเนี่ยถ้าได้น้ำขึ้นไปก็ชุ่มชื้นสบายใจเอาสีทานี่ก็ต้องไปอาบน้ำมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละ พอโดนสีเข้าไปสระหัวไปแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปหาน้ำสระล้างหัวอีกล้างตัวอีกก็ต้องเย็นก็คือสงกรานต์นี่ก็ให้ความร้อนเป็นความเย็นจนองคุลิมาลเกิดในวันสงกรานต์โยมจนองคุลิมาลเกิดในวันสงกรานต์พอดี15ค่ำ เกิดในวันสงกรานต์ก็เป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกครูอาจารย์ที่ดูแลเจ้าแผ่นดินสอนเจ้าแผ่นดินเป็นปราชญ์ที่ฉลาดพ่อแม่เป็นคนตระกูลสูงอยู่ในเมืองนครสาวัตถีเป็นบุคคลที่มีลูกคนแรก วิงวอนขอเทพเจ้ามาขอให้ลูกมาเกิดเถอะมีมรดกมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีลูกก็ถือว่าไม่มีค่าอะไรชีวิต ก็ผลที่สุดก็ได้ลูกคลอดออกมาวันสงกรานต์พอดีคนมันมีบารมีนะเกิดมาก็ไม่เหมือนใคร องคุลิมาลก็เมื่อคลอดแล้วก็วันที่คลอดนั้นเป็นยามกลางคืนก็ในแสงในพระคลังอ่ะในเขามีที่เก็บหอกดาบอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ไว้สู้รบตบมือกับข้าศึกเขาจะมีคลังแสงพอองคุลิมาลเกิดมาคลังแสงก็ลบกันเลย
มีดหนึ่ง

เพียงปรังเพียงปรังมาเลยมีกระทบกระแหน่งแสงแวววาวพวยพุ่งขึ้นมาในท้องในคลังแสงเหมือนไฟแต่มันเป็นแสงที่สว่างกว่าแสงไฟ สีเขียวเสร็จแล้วคนก็ตกใจก็ไปกราบทูลพระเจ้าว่าขอไปกราบทูลเจ้าแผ่นดินว่าวันนี้เป็นวันอาเพศอะไรสักอย่างหนึ่งจึงเกิดแสงพวยพุ่งเข้ามาในคลังแสงแสดงว่าต้องมีคนมีบุญมาเกิดและคนมีบารมีมาเกิดด้วยอำนาจใดสักอย่างก็ไปค้นหาว่าใครเกิดวันนี้บ้างก็ไม่มีใครเกิดในวังก็มีปุโรหิตพ่อของพระเจ้าของจะองคุลิมานเนี่ยเกิดเขาบอกมีเกิดก็พระเจ้าบิดินก็เลยเอาเรียกตัวไป ว่าลูกตัวเองเกิดในวันนี้หรือทำให้แสงพระคลังไออาวุธของเขาเนี่ยคลังแสงเนี่ยแสดงลบกันดังเกลี้ยงกลางหมดก็โหนผูกทำนายพระองค์ก็บอกว่าคนนี้มีเกิดมาแล้วจะ จะฆ่าคนเป็นพันจะฆ่าคนเป็นพันพระเจ้าวิริงก็ทรงตกใจแต่ว่าพระบิดาทรงรักบ้านเมืองมากก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันก็ขอทำลายเด็กคนนี้ให้ตายเสียจะได้ไม่มาฆ่าคนเป็นพันพระเจ้าวิริงบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเพราะเขายังไม่ได้ทำผิดถ้าไปฆ่าเขาแล้วจะเป็นบาปเรากลับเป็นคนผิดเองพระเจ้าวิริงบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเพราะเขายังไม่ได้ทำผิดถ้าไปฆ่าเขาแล้วจะเป็นบาปเรากลับเป็นคนผิดเองเพราะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เด็กนี้ที่เกิดมาก็คือบริสุทธิ์บอกให้เขาฆ่าคนเป็นพันคนก่อนเราจึงจะฆ่าเขาเหมือนบอกว่าจะไปกลัวอะไรเรามีกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรคนคนเดียวเราจะปราบไม่ได้ให้รู้ไปก็เลยปล่อยให้ก็เลยพระเจ้าบิดินก็เลยทรงรับเลี้ยงเป็นลูกตัวเองชื่อว่าอหิงสกะคุมารอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครที่มาชื่อโจรองคุริมานเนี่ยมาชื่อทีหลังชื่อตอนฆ่าคนแต่ก็เลี้ยงมาให้พูดจาไพเราะเพราะพิ้งฝึกมารยาทพูดดีก็เป็นเด็กเรียบร้อยว่างอนสอนง่ายแต่พอโตเป็นหนุ่มเขาก็ส่งไปเรียนศิลปะกับอาจารย์ให้เรียนให้เก่งหิงสกานก็ไปเรียนได้ชนะเขาหมดเลยจนลูกศิษย์ในสำนักอิจฉาว่าไอเนี่ยมันดีเกินจนอาจารย์หลงไหลรักแล้วก็เรียนอะไรก็รู้หมดเก่งหมดทุกอย่าง จะเป็นธนูฟันดาบไอวิชาใดก็ชนะเพื่อนหมดเพื่อนก็อิจฉากันรวมหัวกันก็ไปแจ้งอาจารย์ว่าคนคนนี้จะเป็นอันตรายต่ออาจารย์ต่อพวกเราก็ว่ายุยงว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอกตัญญูอะไรเงี้ย อาจารย์ก็บอกแล้วจะกำจัดยังไงก็มีกำจัดอย่างเดียวคนเงี้ยเขาโขนทำนายแล้วจะฆ่าคนเป็นพันน่ะแสดงว่าพวกเรานี่ก็จะไม่เหลือนะดีๆไม่งั้นก็จะมาฆ่าพวกเราอีกเกิดมานี่ก็ไม่อาเพศไม่เหมือนคนอื่นโขนทำนายแล้วจะเป็นกะรีบ้านกะรีเมืองจะฆ่าคนเป็นพันอาจารย์จะเอาไว้ทำไมแล้วคุณจะทำยังไงอาจารย์บอกก็ออกอุบายลูกศิษย์เคยยุยงอาจารย์บอกเออพอเรียนจบองคุลิมานก็จะลากลับบ้านก็บอกว่าวิชายังเรียนไม่หมดนะวิชาล่องหนหายตัวยังอยู่วิชาล่องหนหายตัววิชาทำการลบฆ่าไม่ตายเนี่ยวิชาวิเศษเนี่ยเรายังไม่ให้เธอล่องหนหายตัววิชาที่ใครฆ่าไม่ตายบอกอ๋ออาจารย์ยังให้กับผมไม่หมดเลยบอกยังแล้วจะทำไงบอกว่าวิชานี้เรียนยากมันต้องไปเอานิ้วคนมามันต้องไปฆ่าคนเอาวิญญาณคนมาต้องเป็นพันคนจึงจะได้วิชานี้ต้องเอาวิญญาณมาเส้นสวงงั้นต้องฆ่าคนให้ได้ถึงพันคนแล้วจึงจะวิเศษอาจารย์ก็นึกว่าไปฆ่าคนทั้งคนก็จับติดคุกหรือฆ่าตายแล้วก็จบไปก็วางแผนน่ะคนดีๆเนี่ยไปเจอคนไม่ดีผลที่สุดก็เขาก็ซื่อสัตย์เขาจะต้องเรียนวิชาล่องหนหายตัวให้ได้วิชาฆ่าไม่ตายต้องเป็นผู้เก่งที่สุดในบรรดาคนทั้งเมืองเขาก็เพ้อฝันว่าเขาจะต้องเก่ง

ที่สุดในโลกเนี่ยเพราะเขาเป็นคนร่างกายกำยำใหญ่โตเป็นคนแข็งแรงมาแต่เล็กอ่ะเขาเป็นคนที่แบบมีกำลังมากกว่าคนธรรมดาเขาเกิดมาเป็นคนที่เหมือนกับสวรรค์ให้มาฆ่าคนจริงๆอ่ะก็เขาก็จัดการฆ่าคนเลยฆ่าไปวันละคนสองคนฆ่าไปเรื่อยๆจะเป็นร้อยหลายร้อยคนก็จำไม่ได้นับไม่ถ้วนเลยคนเห็นก็กลัวหมดทีนี้ก็ปล่อยหนวดลุงลังกลายเป็นบุคคลที่คนอ่อนหวานคนสุภาพเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นคนดุร้ายเลยคนที่สุดคนก็กลัวก็ลือกันบอกทีนี้พอตัวเองจำไม่ได้ว่าฆ่าคนเท่าไหร่มาบอกอาจารย์บอกจำไม่ได้แล้วเพราะตัวเองนี่พอฆ่าคนมากสมองมันก็เสียจิตใจมันก็วกวนมันก็ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นตัวเองที่สติปัญญาดีก็หายไปคิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวผลที่สุดก็เลยจำไม่ได้ก็เลยเอาหวายเนี่ยมาร้อยนิ้วตัดได้ฆ่าได้คนก็ร้อยนิ้วหนึ่งฆ่าได้คนก็ร้อยนิ้วหนึ่งก็ตอนนี้ก็เลยร้อยตากแดดแล้วก็ร้อยคล้องคอดีกว่าก็นั่งเข้าไปฆ่าคนคนก็เห็นองคุรีมานองคุรีนี่แปลว่านิ้วมือองคุรีมานมานก็คือมานเนี่ยมานนี่ก็แปลว่าผู้ร้ายที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามานมัจจุมานมานคือความตายกิเลสมานมานคือกิเลสโลภโกรธหลงนี่เป็นมานคือกิเลสเทวปุตตมานมานคือเทวบุตรญาติมานคือญาติมัจจุมานมานคือความตายไอ้สิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยเขาเรียกว่ามานก็เลยเรียกองคุริมานไอ้มานที่ฆ่าคนเอานิ้วคล้องคอมานร้ายก็เรียกองคุริมานคือร้ายกาจมากโจรที่มีนิ้วที่แขวนคอเนี่ยร้ายกาจก็หนีกันหมดเสร็จ แล้วก็ตัวเองก็หวังว่าฆ่าได้สักพันคนก็จะเลิกฆ่าวิชาล่องหนหายตัวก็จะได้เกิดขึ้นผล ที่สุดตอนหลังก็พระเจ้าบิดินก็บอกว่าให้คนมาปราบพอมาปราบก็สู้ไม่ได้มา10คนก็ตาย10คนมา20คนก็ตาย20คนมาเท่าไหร่ก็ตายหมดเพราะไม่มีใครสู้ได้เพราะเขาเป็นคนเก่งเกินมนุษย์ธรรมดาที่จะสู้เขาได้ก็ผลที่สุดเจ้าบิดินก็เลยยกทัพเลยบอกเตรียมทัพไปปราบองคุรีมานแม่เขาก็รู้เขาอยู่ในวังเขาก็วิ่งมาบอกลูกก็ไม่รู้ลูกอยู่ที่ไหนลูกก็ซ่อนตัวในป่าก็วิ่งไปตามแต่พุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าองคุริมานเนี่ยพุทธเจ้านี่ท่านจะทำสมาธิตอนเช้ามืดเดินจงกรมตีสี่ถึงหกโมงเช้าจะเรียกว่าตั้งขายยานอะไรที่จะในโรคนี้ที่เข้ามามีนิสัยกับพุทธเจ้าว่าจะฟังธรรมพุทธเจ้ารู้เรื่องเนี่ยก็จะมาเข้าในขายยานพระองค์ก็จะเดินก็จะเห็นว่าองคุริมานเนี่ยจะเป็นผู้คนหนึ่งที่จะมาเป็นพระอรหันต์ในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามีเหตุที่มาปิดบังองคุริมานก็คือว่าแม่จะวิ่งมาหาลูกเพื่อจะบอกข่าวร้ายแล้วองคุริมานนี่กำลังหน้ามืดฆ่าได้ทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าพ่อว่าแม่ก็บอกถ้าฆ่าแม่แล้วก็จะปิดบังมรรคผลนิพพานจะฟังธรรมพุทธเจ้าไม่รู้เรื่อง แม่ก็วิ่งมาพอตามหาเข้าไปในถ้ำในป่าเขาเรียกร้องเรียกอหิงสกะคือเขาไม่เรียกร้องเรียกองคุริมานอหิงสกะอหิงสกะอหิงสกะก็แปลว่าไม่เบียดเบียนใครร้องเรียกลูกไปลูกพ่อลูกก็ได้ยินได้ยินว่าเสียงผู้หญิงมาก็ได้แล้วได้อีกหนึ่งนิ้วก็ออกจากป่ามาเลยตามเสียงผู้หญิงมาเลยแบบได้ดึงหนึ่งนิ้วก็เห็นหลังไวๆก็นึกว่าเขาไม่คิดว่าใครแล้วก็เจอก็ต้องฆ่าทันทีถ้าฆ่าแม่ก็ถือว่าฟังธรรมไม่รู้เรื่องเลยปิดบังมรรคผลนิพพานไปนรกอย่างเดียวฆ่าแม่เนี่ยถือว่าเป็นบาปที่สุดในชีวิตพุทธเจ้าก็ทรงไปแสดงปรากฏตัวต่อหน้าองคุริมานองคุริมานก็อ้าวนี่อีกหนึ่งนิ้วเมื่อกี้เสียงผู้หญิงหนึ่งนิ้วเสียงนี่ผู้ชายมาอีกหนึ่งนิ้วก็ตามเอาผู้ชายก่อนผู้หญิงฆ่าไม่ยากก็ตามผู้ชายผู้เจ้าท่านก็เดินหนีเดินเนิบๆองคุริมานนี่วิ่งธรรมดาจะวิ่งตามช้างตามม้าได้เป็นคนแรงมากกำแพงนี่เขาโดดข้ามได้เลยเขาไม่ต้องปีนกำแพงกำแพงเมืองนี่เขาโดดข้ามได้เขาแข็งแรงมากแต่นี้เสร็จแล้วเขาก็วิ่ง
ไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิ่งตามพระพุทธเจ้ามาเป็นกิโลพระพุทธเจ้าก็เดินเรื่อยๆองค์ขุนมารวิ่งเต็มที่เลยบอกเอ๊ะบุรุษนี่ทำไมเดินเร็วจังช้างม้าเราวิ่งขับเอาได้แต่คนคนนี้ทำไมวิ่งตามไม่ทันเขาบอกหยุดสมณะสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าลักษณะสมณะหยุดก่อนคือจะหยุดในตัวเองจะถามว่าทำไมจึงรีบเดินเร็วเราวิ่งไม่เร็วแต่ไม่ทันก็จะให้หยุดแต่ตัวเองจะจัดการฆ่าพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดหยุดอะไรตัวเองยังเดินอยู่เนี่ยพูดปดสิเนี่ยบอกหยุดแต่ไม่หยุดแต่เดินเรื่อยพระเจ้าบอกเราหยุดด้วยการไม่ฆ่าใครหยุดด้วยการไม่จองร้ายไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครหยุดมาแล้วเราหยุดมาแล้วเธอที่ยังไม่หยุดเธอยังวิ่งอยู่วิ่งตามฆ่าเขาอยู่จิตใจเธอยังวุ่นวายยังคิดพยาบาทอาฆาตจองร้างเขาอยู่องคุลิมาลฟังรู้เรื่องเลยนะพอฟังรู้โหนี่เรายังวิ่งฆ่าเขาอยู่โอ้สมณะนี่หยุดทางใจเข้าใจเรื่องจิตเลยนะเข้าใจว่าเขาหยุดทางใจเราไม่หยุดทางใจก็ไอ้อาวุธที่อยู่ในมือก็วางลงเลยบอกไม่เคยมีใครพูดกับเขาอย่างนี้เลยมีแต่คนด่าเขาแช่งเขามีคนจะชักชวนเขาในทางที่ผิดเขาไม่เคยมีใครมาบอกเขาอย่างนี้ก็บอกว่าท่านมีธรรมะก็ขอให้ช่วยบอกพระหม่อมบอกข้าพเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นเถอะเบียดเบียนใครก็ไม่มีความสุขหรอกนอกจากว่าเราจะหยุดการเบียดเบียนคนเราเกิดมาเบียดเบียนกันหาความสุขไม่ได้โรคนี้ไม่มีใครอยากให้ใครเบียดเบียนกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้เมตตาสอนให้ฝึกสมาธิ สอนให้องคุลิมาลรู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัวต้นเหตุคือตัวเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะวิเศษไม่วิเศษคือตัวเองให้มองตัวเองให้จำทำจิตพระเจ้าก็สอนให้องคุลิมาลระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าให้ใจบริสุทธิ์คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็คือสอนให้สงบให้รู้จักคำว่าสมาธิให้รู้จักคำว่าพิจารณาโดยจิตตัวเองพระ เจ้าก็สอนสมาธิองคุลิมาลสอนปัญญาองคุลิมาลองคุลิมาลก็ฟังเข้าใจเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็เห็นตัวเองสงบพอจิตใจสงบก็พระเจ้าให้พิจารณาว่าทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นก็โลกสมมุติทั้งหมดจะเป็นบ้าน จะเป็นกายเราก็ดีเป็นบ้านเมืองก็ดีของเรานั้นถือว่าเป็นของสมมุติไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นอนัตตาทั้งหมดองคุลิมาลก็เข้าใจความว่าเป็นอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขอออกบวชเอาบวชก็เจอแม่พอดีเจอแม่ก็ดีใจก็เป็นอันว่าองคุลิมาลก็ได้เข้าบวชก็นั่งสุดท้ายองค์สุดท้าย ไปนั่งองค์สุดท้ายเลยพอพระเจ้าไปดิงก็ลุกขึ้นไปดิงก็จะยกทัพไปยกทัพไปโปรดจับองคุลิมาลก็ว่าถ้าเหตุดีพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งถ้าเหตุร้ายก็จะขัดพูดออกมาทักท้วงว่าถ้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อพระองค์พุทธเจ้าก็อาจจะทักท้วงพระเจ้าบดินก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าล่ำลือเลยว่าบุคคลนี้จะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเป็นพันคนก็พอไปลาพุทธเจ้าบอกพระองค์แต่งตัวมาเนี่ยเตรียมจะไปรบทัพจับศึกไปจับใครบอกขมอมฐานจะไปปราบองคุลิมาลโจรร้ายทำไมพระองค์ถึงต้องยกกองทัพไปด้วยองคุลิมาลแค่คนเดียวบอกว่าเขาบอกว่าโจรตัวนี้มันร้ายกาจมากมันมีฤทธิ์ฆ่าคนใครทำอะไรมันก็ไม่มีอันตรายมันคมหอกคมดาบก็ฟันมันไม่เข้าทำอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้มันไม่ได้ก็หม่อมฉันต้องยกไปกองทัพบอกแล้วพระองค์จะไปรบที่ไหนองคุลิมาลบอกว่าอยู่ในป่าฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยเขาบอกว่าแล้วถ้าหากว่าองคุลิมาลเขาไม่ฆ่าคนแล้วพระองค์จะอภัยเขาไหมบอกว่าไม่มีละคนคนนี้กลับใจไม่ได้หรอกคนมันบ้าแล้วมันเมาเลือดแล้วเดี๋ยวเลือดเข้าตาแล้วมันไม่ยอมหยุดหรอกจะต้องฆ่าคนจนหมดเนี่ยงั้น
บอกว่าถ้าเขาไม่ฆ่าคนเขาหยุดได้พระองค์จะคิดยังไงพระองค์จะว่าโอ้ถ้าเขาฆ่าเขาหยุดได้ขมอมฉันก็จะอภัยถ้าเขามาบวชล่ะโอ้ยคนคนนี้จะบวชได้ยังไง บวชไม่ได้หรอกคนคนนี้คนดุร้ายงี้ไม่บวชไม่ได้ถ้าเขาบวชขมอมฉันจะเป็นอุปถากเลยจะยอมภาวนาเป็นโยมรับใช้ตลอดชีวิตเลยพระเจ้าก็ชี้ไปองค์สุดท้ายบอกนั่นไงองคุลิมานพระเจ้าสิรินตกใจจะวิ่งหนีแล้วตกใจจะลุกวิ่งแต่ตัวเองก็เป็นกษัตริย์นะก็มีบริวารมาเป็นมากๆก็โดยขัตติยะมหานามะก็มานะทิฏฐิก็ทรงนั่งสงบว่าตกใจก็สงบไปตรงนั้นเนี่ยองคุลิมานบอกเออปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ปลอมหรอกองคุลิมานไม่ปลอมตัวหรอกองคุลิมานเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระเจ้าพิดินก็ส่งนั่งใกล้ด้วยเพราะตัวเองนั่งอยู่ใกล้ๆสุดท้ายก็ส่งปรารถนาตัวขอเป็นโยมอุปถากพระเจ้าพิดินก็ส่งทำสหทานเรียกว่ามหาทานดีใจที่องคุลิมานเนี่ยมาบวชเราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อก็เลยทำมหาทานทำมหาทานยังไงก็เอาช้างเนี่ย ช้างเนี่ยเป็นร้อยๆเชือกเลยช้าง500ฝึกมาแล้วก็เอามากั้นล่มให้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงไปถวายอาหารที่เมืองก็ทำปารัมภพิธีแล้วก็ให้ช้างทั้งหลายเนี่ยเอาถือล่มกั้นไอ้ช้างที่ตัวสุดท้ายที่กั้นองคุลิมานน่ะมันไม่ยืนสง่าผ่าเผยแล้วมันกลัวเนี่ยมันกลัวองคุลิมานเป็นไอ้หางนี่ขดเข้าไปในก้นมันเลยอ่ะแล้วก็ตัวก็งอหัวก็งอมันทำด้วยความแบบกลัวก็บอกแม้แต่ช้างสัตว์ยังกลัวเลยไอ้การที่ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ดุร้ายฆ่าคนมามากอ่ะบอกเขาเจ้าไปดินก็เอาช้างตัวไหนที่ดุเนี่ยเอาไปกั้นล่มให้องคุลิมานไอ้ตัวดุก็หายดุไปเลย แต่องคุลิมานนี่ก็มีกรรมนะพอบินทบาทเสร็จแล้วเนี่ยไปบินทบาทตามบ้านคนนี้เขาเควี้ยงนกเควี้ยงกาเควี้ยงวัวเควี้ยงควายเควี้ยงอะไรมาก็มาตกใส่ศีรษะองคุลิมานเลือดไหลกลับมาเนี่ยบินทบาทบางทีจีวรแดงหมดยอมเขาเควี้ยงอะไรมันก็มาโดนท่านเองไอ้วิบากของท่านที่เคยทำกับฆ่าคนมามากนะ แล้วสุดท้ายท่านก็ ก็หมดกรรมในตอนที่ไปบิณฑบาตใหม่ๆตอนที่ไปบิณฑบาตใหม่ๆเนี่ยองคุลิมานเนี่ยก็องคุลิมานก็ไปบิณฑบาตคนเขาก็ลือว่าองคุลิมานเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วไอ้คนในเมืองเนี่ยมันก็พูดกันตามภาษาออกอยู่ในเมืองแล้วแอบมาอยู่ในเมืองบางคนก็ว่ามาปลอมบวชคนที่ไม่รู้ก็พูดบางคนมาปลอมบวชก็มีบางคนแอบมาอยู่ในเมืองก็ดีก็ไปบินธบาตพอไปบินธบาตเนี่ยเขาก็สังเกตเขาบอกเออใช่องค์สุดท้ายนั่นเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่นเนี่ยองคุลิมานทุกคนจำได้บอกองคุลิมานมาแล้วไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็ล่วงเลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกอยู่ตามกำลังปีนต้นไม้กำลังเดินตายอะไรก็ตกล่วงกันหมด วิ่งหนีเอาตัวรอดกันกลัวองค์มาเขาวิ่งกันซุกหัวซุนไปแอบกันในบ้านคือให้พ้นสายตาองคุลิมานองคุลิมานก็บินทบาทก็เดินสำรวมมันไม่มองก็ยิ่งเป็นเรื่องว่าโหเนี่ยคงจะเอาเรื่องเนี่ยก็ผู้หญิงท้องแก่ก็วิ่งหนี วิ่งไปก็ไปติดคันรั้วออกไม่ได้ท้องมันติดคันรั้วก็เลยทำไงดีขอชีวิตดีกว่า ขออภัยขอไม่ค่อยดีขอชีวิตดีกว่าก็บอกว่าข้าแต่ท่านองคุลิมานขอชีวิตข้าพเจ้าเถอะนะข้าพเจ้าน่ะท้องแก่จะคลอดแล้วไม่มีปัญญาจะวิ่งหนีท่านเถอะไปฆ่าคนอื่นเถอะนะสงขอให้ไว้ชีวิตสักคนเถอะก็ยกมือไหว้ตัวเองก็นอนหมอบอยู่ติดรั้วเพราะออกไปไม่ได้เพราะรั้วมันแคบองคุลิมานเขาไปยืนใกล้เขาบอกว่าชาติยาชาติเพราะงั้นยะโตหังภกินีอริยายะชาชายาติเนี่ย
บอกน้องหญิงเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าใครเลยเกิดมาเป็นชาติอริยะไม่เคยฆ่าใครเลยแล้วก็สวดบทเนี่ย

0: แล้วบอกว่าขอให้ครรภ์นางจงคลอดโดยสวัสดิภาพเขาให้พรว่าด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้ามาเกิดมาไม่เคยฆ่าใครเลยเนี่ยขอให้ครรภ์นางจงคลอดโดยสวัสดิภาพ นางก็คลอดเลยฮะพอเสร็จแล้วพอนางฟังนั้นนางก็รู้แล้วองค์พิมานไม่ฆ่าเองนางก็คลอดบุตรตนคันล้วนเลยคลอดออกมายังไงเทน้ำออกจะบอกเลยคนก็ล่ำลือกันเลยโอ้โหไอ้ผัวมาก็ดีใจเมียกูคลอดง่ายเหลือเกินธรรมดาคนสมัยก่อนเนี่ยคลอดยากนะกว่าจะทำคลอดต้องหาหมอหายามาดึงเชือกกันเนี่ยก็ดีใจทุกคนก็ล่ำลือบอกโอ้องคุลิมานเนี่ยวิเศษที่สุดเลยแค่พูดหน่อยเดียวคนก็คลอดลูกได้คนก็เลิกกลัวคนนี้พอบิณฑบาตใครปวดท้องจะคลอดลูกก็มาขอน้ำมนต์องคุลิมานองคุลิมานก็ให้อ้าวไปคลอดกันง่ายนะเข้าองคุลิมานก็เลยเป็นหมออะไรเป็นหมอทำคลอดไปเลยก็เลยโด่งดังเป็นอันว่าองคุลิมานองค์เดียวที่ทำให้คนคลอดลูกง่ายสมัยนั้นแล้วมาจนเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนไม่มีหมอตำแยไม่มีหมอโบราณไม่มีหมอสมัยใหม่ คนที่นับถือองคุลิมานศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อมั่นเขาก็เอาวิชาเนี่ยไปสวดเสกใส่น้ำมนต์ก็คลอดลูกง่ายเหมือนกันเสกแล้วเขาจะคลอดลูกง่ายแต่ทุกคนนั้นต้องเชื่อมั่นในธรรมะสัจจะอันนี้บอกสัจจะอันนี้นะถ้าใครไปสวดเนี่ยยังใช้อยู่ได้เป็นกับหนึ่งไม่ใช่เป็นพันปีนะสัจจะอย่างเนี้ยที่องค์พิมานสวดเนี่ยยังใช้คลอดลูกง่ายอีกเป็นกับแต่ต้องถือให้มั่น แต่นี่ตำรงโรงพยาบาลเขาไม่เชื่อถือแล้วเขาก็ไม่ใช้คาถาก็ใช้การแพทย์ถึงง่ายกว่าอันนี้เราถึงว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบารมีมาเกิดแต่ว่าเคยอดีตชาติเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินก็กินมนุษย์เป็นหลายชาติเป็นมาเนี่ยก็เป็นโดยมากพอมาเจอพุทธเจ้าเราจะกลับใจเป็นคนดีแต่ตอนต้นเนี่ยจะฆ่าคนแต่พอเจอพุทธเจ้าจะกลับใจอย่างเรื่องโพธิสัตว์ก็เหมือนกันโพธิสัตว์นั่นกินเนื้อมนุษย์จนติดเลยเป็นเจ้าแผ่นดินกินไปกินมากินคนในคุกหมดเลยกินคนในคุกนั่นเข้าก็พาไปชาวเมืองเขาก็ประท้วงกันว่าเป็นเจ้าแผ่นดินกินคนเนี่ยน่าเกลียดก็เลยสละราชสมบัติออกไปอยู่ในป่าไปดักคนกินตามชายแดนกินไปกินมาไม่มีใครจะกินกินเพราะครัวอีกมันอร่อยเนื้อคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านห้ามกินมันหวานมันหวานมันกับเนื้ออื่นแต่ก็เนื้อมนุษย์มันหวานมันมนุษย์มันเลือกกินน่ะแล้วก็ผลที่สุดตอนหลังเนี่ยเขาก็ใครก็ปราบไม่ได้กลายพอกินมนุษย์แล้วก็เป็นคนเหมือนปีศาจเลยเขาเรียกโปรติศาสตร์จนตอนหลังเนี่ยโพธิสัตว์เราเนี่ยรับอาสาพุทธเจ้าเราเกิดเป็นโพธิสัตว์รับอาสาไปปราบเขาไปปราบเลยแล้วก็ไปแสดงธรรมให้ก็เชื่อถือศีล5แล้วก็เลิกฆ่าก็กลับใจก็เป็นนั้นว่าองคุลิมานเนี่ยจะไปกลับใจตอนแก่ทุกครั้งไปถึงจะกินมนุษย์ก็เลิกได้แต่ตอนสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยมาเป็นอะไรพรานเจตตบุตรมาเฝ้าทางพระเวสสันดรก็ได้บุญที่เจอตาจุชกแล้วนะที่ตาจุชกหลอกเอากัดน้ำพริกให้ว่าเป็นสารพระเวสสันดรก็คือเจอพระพุทธเจ้าเลยจะเปลี่ยนใจจะทำเป็นคนดีบุญกุศลเนี่ยทำครั้งสุดท้ายก็ได้แต่มันจะได้แบบว่าต้นคดปลายตรงองคุลิมานในต้นคดแต่ปลายตรงพระเทวทัตต้นไงต้นกรงปลายคดเจอพุทธเจ้าแล้วก็เข้ากับพุทธเจ้าแต่สุดท้ายจะทรยศพุทธเจ้าเขาเรียกว่าต้นคดปลายตรงสู้คนต้นคดปลายตรงไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการสัจธรรมการประพฤติปฏิบัติดังนั้นประเพณีสงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่นักขัตฤกษ์นะวันนี้ถ้าใครเกิดนักขัตฤกษ์เป็นฤกษ์ที่ชาวเมืองเขาเล่นสนุกสนานกันเป็นวันทำบุญสมัยโบราณเนี่ยเขาต้องหยุดงานถึง15วัน7วันเข้าวัดกันและวันตรงนี้เขาไม่ช่วยเสี่ยงไปทำอะไรยังสังเกตใช่ไหมการเที่ยวสงกรานต์ปีนี้100ลายเงี้ย100คันน่ะรถคว่ำไปแล้วชนไปแล้ว100ลาย 100คันอุบัติเหตุวันนี้ถ้าทำดีมันก็ดีวันสงกรานต์เนี่ยถ้าทำดีก็ดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นวันนักขัตฤกษ์ฉะนั้นถึงว่าคนที่มาตักบาตรทำบุญเนี่ยถือว่าเป็นเลิกดีเริ่มต้นดีถ้าวันนี้เริ่มต้นเมาก็เมาตลอดปีเนี่ยเมาจนขับรถกลับบ้านไม่ได้ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็มีบางคนไม่ไปโรงพยาบาลเผลอไปนอนประช้าเลยอย่างเงี้ยเสร็จเลยเนี่ยเลิกไม่ดี ยังมาวัดนี่ก็ถือว่าเลิกดีกลับไปก็เป็นมงคลแก่เราฉะนั้นคนเราก็เลือกเลิกดีๆต้นปีนี่ก็ถือว่าเลิกดีฉะนั้นเรื่องสมาธินะที่กล่าวมาแล้วเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องแก้กรรมเรามาวัดเนี่ยเราอยากจะมีกรรมดีต้องฝึกสมาธินะต้องเจริญกรรมฐานมีที่ตั้งของกรรมเจริญวิปัสสนาคือการปัดเป่าทุกข์ทางใจทุกข์ของครอบครัวหรือทุกข์ของตัวเองก็เมื่อเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยก็จะเหมือนพุทธเจ้าโปรดองคุลิมาลแค่ฟังกระแสธรรมหน่อยเดียวก็บรรลุจากการที่ทำบาปฆ่าคนเป็นพันคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องไปนรกไปนิพพานเลย ฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ใจบาปหยาบช้าถึงขนาดฆ่าคนเราแค่ไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองที่ทำไปฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเราก็จงเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเสียตอนยังเยาว์วัยยังมีชีวิตอยู่เรียนกรรมฐานพุทธเจ้าคือเรียนรู้ดูตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักลมตัวเองรู้จักกายตัวเองรู้จักสงบสมาธิขั้นต้นเป็นอย่างไรคณิกะสมาธิลองฝึกสิคณิกะสมาธิเป็นยังไงลองเรียนรู้ให้ได้อันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์แล้วเป็นพรหมแล้วคณิกะสมาธิเนี่ยทุกคนต้องทำให้ได้ทำอย่างไรลองทำเข้ามาอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ลองฝึกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิได้ก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยจะรู้เรื่องสมาธิมากขึ้นจะสงบมากขึ้นจะสุขมากขึ้นอัปปนาสมาธิเนี่ยต้องการสงบเมื่อไรก็สงบคนที่อุปจารสมาธินี่ก็หยุดความโกรธได้แหละหยุดความโกรธได้ใจเย็นลงสงบลงแล้วถ้าเจริญวิปัสสนายกฐานตรงนี้เข้าไปพิจารณาเห็นจิตตัวเองก็จะรู้ทันจิตทันกิเลสตัวเองก็จะฆ่ากิเลสตัวเองหรือจะรู้ทันกิเลสตัวเองก็จะสงบลงอันนี้ก็จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครหรอกไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องเป็นศัตรูกับใครเพราะตัวเองจะทำอะไรก็ทำเพื่อมีสติเพราะรู้เรื่องของตัวเองมากขึ้นก็เป็นบุคคลที่มีความเจริญในตัวเองงอกงามในตัวเองฉะนั้นแต่เราต้องฝึกให้เรียนรู้เรื่องสมาธิก่อนนะมาวัดเนี่ยให้ทานในทุกคนให้เป็นตักบาตรเป็นสวดมนต์เป็นแต่สมาธิเนี่ยจะต้องฝึกให้เป็นอย่างน้อยสงบให้เป็นรูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรเหมือนเราแต่งตัวเองเราไม่แต่งได้ดูหน้าตัวเองในกระจกจะดูได้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูในกระจกดูได้หมดเวลาเราก็นึกเอาใจเราเนี่ยเป็นกระจกเงาเอาแก้วตาในเนี่ยนึกถึงตัวเองมีผมขนเล็บขนหนังดูลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสงบสักนาทีหนึ่งก็ยังดีแวบหนึ่งก็ยังดีนั่นแหละแล้วก็จะเย็นลงสงบลง การมาวัดจริงๆว่าทำใจอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับเราได้รดน้ำให้มันเย็นลงไปในใจเราหรือว่าเราร้อนก็ให้เย็นลง คนเราเนี่ยมันร้อนที่กายเนี่ยไม่เท่าไรร้อนที่ใจเนี่ยร้อนเยอะร้อนกันร้อนโกรธกันร้อนเกลียดกันร้อนหาเรื่องกันอยู่เรื่อยอยู่ใกล้ๆกันนานๆก็โกรธกันเกลียดกันอันนั้นพอเราไม่เย็นเราไม่มีความสงบฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคนเพราะทุกคนใจร้อนเนี่ยทำไงจะให้เย็นลงทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องสงบเพราะทุกคนต้องการความสงบถ้าไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขคนที่ไม่สุขคืออะไรเขาคนใจร้อนคนที่สงบไม่ได้แต่คนที่มีความสุขคือคนไหนเขาไม่ใช่คนรวยคนที่สงบได้คนที่มีสมาธิเบื้องต้นคณิกะสมาธิในดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก หายใจเข้ายาวเข้าสั้นดูสักพักหนึ่งเดียวก็สงบบางคนนี่สงบเป็นชั่วโมงดูยิ่งเจอความสุขมากขึ้นฉะนั้นการเรียนธรรมะของพุทธเจ้าจำเป็นต้องเรียนทุกคนถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราจะบอกกันยังไงก็ไม่เข้าใจนะเราต้องศึกษาเราต้องประพฤติปฏิบัติมาวัดแล้วจะต้องรู้จักเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ท่องมันก็ไม่เกิดมันต้องฝึกต้องนั่งต้องสงบต้องภาวนาต้องปล่อยวางทำจิตให้ว่างเอาจิตมาไว้กับกายให้ได้เอาจิตมาไว้กับลมให้ได้ควบคุมตัวเองให้ได้พอทำได้แล้วเราก็จะรู้ธรรมะของพุทธเจ้าอันนี้พระท่านเทศเรื่องอะไรอะไรก็ฟังรู้เรื่องหมดอ่านหนังสือบทไหนก็รู้เรื่องหมดแล้วมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นฉะนั้นวันนี้เรามา มาเลิกดีแล้วนะวันสงกรานต์นี้ก็ถือมันเป็นวันที่ประเพณีทำกันแล้วก็อุทิศบุญให้แก่ปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายายก็บอกว่าผีปู่ย่าตายายจะมาโมทนาบุญเขาบอกว่านรกเปิดให้มารับส่วนบุญกุศลคนไหนที่กรรมน้อยก็หลุดพ้นไปเกิดได้คนไหนที่กรรมหนักก็ยังก็เบาลงก็มารอรับบุญกุศลของลูกหลานดังนั้นพลังใจที่เราสวดมนต์ภาวนาทำบุญกุศลเนี่ยไปถึงญาติเราที่ล่วงลับไปได้ถ้าเรามีพลังใจเราอยู่เรื่อยๆทำให้บ่อยๆทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายเรื่องสงกรานต์เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าอธิบายมากโยมก็คงจะยาวนานแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเผยแพร่กันแล้วใช่ไหมเรื่องหลังสงกรานต์เนี่ยที่ว่าอะไรราศีสามอ่ะก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะราศีหนึ่งอยู่ที่ไหนราศีสองอยู่ที่ไหนราศีสามอยู่ที่ไหนเขาก็มีการพยากรณ์ให้ถามที่ว่าตัดหัวพระพรหมบูชาธรรมธรรมะนี่ถือว่าสูงสุดนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: พระอาจารย์ด้วยในการที่มีคนรักใหม่โดยที่มีมิตรภาพดีๆกับคนรักเก่าก็ดีอยู่นะก็แต่ว่ามันควรระวังนิดนึงนะต้องซื่อตรงจริงใจคือจะมีคุณธรรมชุดหนึ่งสำหรับคฤหัสถ์เรียกว่าคารวาสธรรมมี4ข้อคือสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะคือความจริงใจซื่อสัตย์เราควรจะมีคุณธรรม4ข้อนี้กับผู้หญิงคนใหม่ที่เราคบหากันอยู่เนี่ยคือต้องเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาผู้หญิงคนเก่าให้ผู้หญิงคนใหม่รับทราบด้วยเหมือนไม่มีความลับอะไรมีสัจจะมีความจริงเปิดเผยได้เลยนะการที่เราเปิดเผยเนี่ยทำให้เขาจะได้ไม่ระแวงคือมันมีเหตุการณ์อยู่ว่าเรายังมีมิตรภาพดีกับผู้หญิงคนเก่าใช่ไหมอย่างนี้มิตรภาพดีๆนั่นถ้าเราไม่บอกเรื่องนี้กับคนใหม่เขาอาจจะระแวงนี่ก็ธรรมะคือความฝึกตนและข่มใจหมายความว่าเราต้องข่มใจตนเองไม่ให้ไปมีความสัมพันธ์กับคนเก่าคือมันอาจจะมีอะไรก็แล้วฐานไฟเก่าใช่ไหมก็ต้องควบคุมตนเองเว้นระยะเว้นกิจกรรมเว้นการกระทำอะไรที่แม้จะมีมิตรภาพดีๆแต่ว่าก็ต้องเกรงใจคนใหม่ด้วยจะต้องเว้นระยะ เว้นระยะห่างกับคนเก่าไม่สนิทสนมกันจนเกินพอดีนะไม่ใช่เก็บเธอไว้ทั้งสองไม่ได้นะเลือกคนเดียวนะทีนี้ขันติความอดทนอดกลั้นอาจจะใช้ตอนที่ว่าคนใหม่อาจจะถามอาจจะถามอาจจะสงสัยอะไรเป็นยังไงลูกต้องทนนะตอนนี้ต้องทนทนตอบแต่ถ้าเขาจะบ่นอะไรบ้างก็ทนฟังอาจจะเวลาเราต้องคอยรับรู้ปฏิกิริยาอย่างซื่อตรงว่าเขาเนี่ยเริ่มหึงหวงหรือว่าระแวงในมิตรภาพกับคนเก่าทนฟังแล้วก็ถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาต่อความสัมพันธ์กับคนใหม่ก็เว้นคนเก่าไปเลยนะอันนี้อาจจะต้องทนต่อการซักถามต่อการพูดปรับความเข้าใจนะแล้วก็เข้าสุดท้ายจาคะเสียสละการสละความสุขส่วนตัวเราอาจจะรู้สึกว่าการไปพบคนเก่าหรือการสนทนากับคนเก่ายังมีความสุขอยู่ก็ต้องสละตัวนี้ไปประมาณนี้นะมันเพราะว่ามันสร้างความไม่สบายใจกับคนใหม่ก็ต้องนึกถึงคนใหม่ว่าเขาก็ต้องระแวงเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องให้อภัยเขาด้วยเห็นอกเห็นใจเขาด้วยแล้วก็นึกถึงอกเขาอกเรานะการที่คนหนึ่งเคยมีแฟนมาก่อนแล้วไม่ผิดอะไรแต่ว่าถ้ายังคบหาเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมเนี่ยนะคนใหม่ก็จะระแวงแล้วล่ะใช่ไหมก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเป็นศัตรูคนเก่าก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปสนิทสนมเหมือนเดิมนะประมาณอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสรุปว่ามีคารวาสธรรมเราเป็นผู้ที่เจริญคารวาสธรรมชุดนี้ก่อนเลยนะถ้าเขามีคุณธรรมชุดนี้ด้วยก็ยิ่งดีแต่เขาฟังรายการนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังก็ยกประโยชน์ให้คนของเราไปนะเราเป็นผู้ฟังเราก็เอาธรรมะชุดนี้มาใช้ก่อนนะ ต่อไปโยมริบบอนตอนเดินจงกรมจิตหนูคิดเกือบตลอดมีภาพซ้อนมาในหัวในวงเล็บอย่างที่เคยส่งคำถามพระอาจารย์ครั้งที่แล้วแบบนี้คือฟุ้งซ่านมากจัดเป็นคนที่ภาวนายากเป็นสายทุกขาปฏิปทาไหมคะหรือธรรมชาติขันส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้การปฏิบัติเจอด้วยกิเลสในขณะนั้นยังได้บุญกุศลบ้างไหมคะคิดตลอดที่คิดตลอดเนี่ยไม่น่าจะคิดตลอดหรอกมันน่าจะตอนเดินจงกรมนั้นมันน่าจะมีสติรู้กายอยู่อย่างน้อยก็ตอนเริ่มต้นนะเนาะคงไม่คิดตลอดหรอกนี่ถ้ามันคิดตลอดอย่างน้อยก็ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าต้องไม่ได้บุญบ้างแหละนะนี่ถ้ามันคิดนานก็ต้องยอมรับว่ามันก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านมากนะฟุ้งซ่านมากแต่ก็เป็นปกติบางทีเราเคยฝึกมามันอาจจะบางวันสติไวฟุ้งสั้นๆแต่ฟุ้งมากฟุ้งถี่ๆหมายความว่าฟุ้งแล้วรู้ในการเดินจงกรมครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะฟุ้งร้อยรอบฟุ้งร้อยรอบคือหมายความว่ามีรู้ร้อยครั้งแต่ถ้ามันฟุ้งตลอดเนี่ยมันอาจจะเดินแล้วมีฟุ้งครั้งเดียวเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงฟุ้งครั้งเดียวอย่างเงี้ยคือฟุ้งตลอดอย่างนี้ก็ยังดียังได้ทำในรูปแบบยังมีวินัยในการฝึกถ้ามีรู้สักครั้งหนึ่งอ๋อฟุ้งซ่านแม้จะฟุ้งยาวครึ่งชั่วโมงก็ยังได้รู้หนึ่งรู้อันนี้มันถ้ามัน คิดไปด้วยคิดเนี่ยน่าจะมีเสียงแล้วก็มีภาพสอนขึ้นมาด้วยถามว่าเป็นคนภาวนายากไหม

ผานายากหรือเป็นทุกขาปฏิปทาไหมเนี่ยอย่าไปคำนึงถึงว่าเราจะเป็นคนภาวนายากหรือเป็นทุกขาปฏิปทาหรือไม่ยอมรับไปเลยว่ามันอาจจะยากและเป็นทุกขาปฏิปทาเลยก็ได้ คือคนเราเนี่ยนะพอมีเลือกว่ามีอะไรนะทุกขาปฏิปทาหรือภาวนาเป็นทุกข์ไปปฏิปทาเป็นทุกข์แล้วก็บรรลุช้าเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยไอ้อยากไม่อยากเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะระบุว่าเราควรจะเป็นแบบไหนใครๆก็อยากจะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วแต่มันก็เราไม่สามารถที่จะ

บรรลุเร็วแต่มันก็เราไม่สามารถที่จะกำหนดเองหรือบังคับตนเองให้เป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับกิเลสและกำลังคือเป็นอะไรฮะเป็นพละห้าอินทรีย์เป็นอินทรีย์ของเราอินทรีย์สำคัญคือสติและปัญญาแล้วก็สมาธิด้วยนะสติปัญญาสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าจะภาวนาได้ผลเร็วหรือช้าส่วนจะเป็นทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทามันอยู่ที่ว่ากิเลสหนาไหมกิเลสมากไหมถ้ากิเลสมากหนาในการภาวนาก็ต้องขัดเกลากิเลสต้องกระเทาะกิเลสมันก็ต้องไม่ใช่ง่ายง่ายแต่ที่ไม่ใช่ง่ายง่ายคือว่าจะมานั่งนั่งนอนนอนกินอะไรเนี่ยดูดไอติมอะไรเนี่ยไม่ได้ฮะมันอาจจะมันตามใจกิเลสแล้วก็มันไม่เห็นกิเลสคนที่ภาวนาต้องทุกข์ยากหน่อยคือต้องขัดเกลากิเลสตัวเองหน่อยต้องขยันเดินจงกรมต้องเดินวันละมากๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่ากิเลสมากอาจจะมีโมหะมากอาจจะมีความขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ตามใจกิเลสวิธีไม่ตามใจกิเลสคือลุกมาทำในรูปแบบซึ่งตรงเนี้ยให้ถือไว้ก่อนว่าพวกเราในยุคหลังพุทธกาลหลังจากพุทธปฏินิพพานมา 2,000 กว่าปีเนี่ยนะถ้าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ขิปปาภิญญาคือปฏิบัติเป็นสุขแล้วบรรลุเร็วนั้นนะน่าจะไม่เหลืออยู่แล้วล่ะนะน่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลฟังธรรมทีเดียวบรรลุเลยอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในยุคพุทธกาลน่ะส่วนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติเป็นทุกข์แล้วบรรลุเร็วเลยนะก็น่าจะอยู่ในสมัยพุทธกาลนั่นแหละส่วนสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาที่บรรลุช้าเนี่ยนะก็น่าจะอยู่ในอย่างมากก็จะสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุช้าหน่อยเลยนะอาจจะมีแต่เราเพื่อไม่ให้เป็นการตามใจกิเลสก็ตีซะว่าเราเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มทุกขาปฏิปทาแล้วก็ทันทาปิญญาก็คือบรรลุช้าด้วยเราจะได้ไม่คาดหวังว่าจะต้องนั่งนอนสบายกินสบายวันนี้นะจะได้มีความเพียรแต่ก็ต้องไม่ให้เลยเถิดไปถึงเป็นการทรมานตัวเองก็ต้องมีความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสคือคำถามชุดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเอาได้นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นทุกขาปฏิปทาแล้วแต่ขอจะเป็นสุขาปฏิปทาได้ไหมมันเลือกไม่ได้เพื่อไม่ให้เป็นการตามใจกิเลสก็ยอมรับไปเลยว่าเราน่าจะเป็นพวกทุกขาปฏิปทาแถมมันจะเป็นทันทาภิญญาด้วยก็คืออาจจะบรรลุชาถ้าบรรลุเร็วนะเราคงจะบรรลุไปแล้วประมาณนี้ก็จะได้ไม่คาดหวังว่าวันนี้จะบรรลุจะได้ไม่โลภจะได้ไม่ลุ้นว่าเดินไปแล้วนะคราวนี้ต้องได้แน่ๆหรือจะได้ไม่ลุ้นไม่ลุ้นก็คือไม่โลภก็กลายเป็นว่าแล้วก็ภาวนาของเราไปเป็นการปฏิบัติบูชาของเรานะรู้อยู่ว่าทุกคนที่มาภาวนาเนี่ยต่างคาดหวังที่จะได้มรรคผลแล้วก็ควรจะคาดหวังนั่นแหละแต่ว่าพอถึงเวลาภาวนาแล้วเนี่ยอย่าไปอยากได้ถ้าบอกว่าเป็นเราเป็นพวกบรรลุเร็วนะอ๋องั้นวันนี้น่าจะบรรลุมันก็จะตั้งหน้าตั้งตาจะภาวนาเพื่อจะบรรลุวันนี้ไม่บรรลุพรุ่งนี้ต้องบรรลุเดินอีกพรุ่งนี้มาถึงก็เอาวันนี้ต้องได้บรรลุคิดว่าเราเป็นพวกบรรลุเร็วแล้วพอมันไม่ได้นะมันจะท้อถอยบางทีก็อาจจะหมดศรัทธาไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราทำใจไว้เลยว่าเราเป็นพวกทุกขาปฏิปทาแล้วแถมยังทันทาภิญญาด้วยปฏิบัติเป็นทุกข์แล้วก็

บรรลุช้าเงี้ยเราก็ยอมรับได้ว่าเราจะต้องเดินจงกรมเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เดินกุศลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยสติสมาธิปัญญาที่เป็นตัวชี้วัดว่าจะบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วก็เจริญขึ้น นี่ทุกขาปฏิปทาเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ทุกข์ละคล้ายๆกับว่าคนที่เคยลำบากพอถึงคราวลำบากก็ไม่ทุกข์คนเคยหุงข้าวที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าถึงคราวไฟดับเขาก็รู้วิธีว่าจะต้องหุงข้าวยังไงโดยที่ไม่ทุกข์แล้วก็หุงด้วยหุงได้ด้วยแล้วกินได้กินด้วยแต่คนไม่เคยหุงเลยเนี่ยพอไฟดับขึ้นมาร้อนรนเลยงงไม่รู้จะทำอะไรเพราะไม่เคยลำบากประมาณนี้นะคนเคยลำบากก็ใช้ชีวิตได้ต่อไปแม้จะลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ทุกข์ประมาณนี้นะหมายความว่าไม่ทุกข์ใจมีความลำบากไหมอาจจะมีแต่ไม่ทุกข์ใจแล้วก็ภาวนาเดินไปเดินยังคงไปครูบาอาจารย์ให้เดิน3ชั่วโมงก็เดินไปประมาณนี้นะก็ครบไม่ครบแต่ก็พยายามอยู่ประมาณนี้นะก็ยอมรับพอยอมรับว่าเราจะต้องมีความเพียรใส่ความเพียรลงไปไม่หลงเพลินไปกับโลกเนี่ยนะละความรู้สึกที่จะเสพสุขในทางด้านกามราคะหรือในด้านกามคุณมาหาความสุขจากการทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันก็จะทำให้มีความยินดีพอใจในการภาวนาดูเหมือนเดินแล้วก็โอ้เดินเป็นชั่วโมงเลยคนอื่นมาเห็นไม่เข้าใจก็นึกว่าโอ้ทรมานเราไม่ทรมานเรารู้สึกเป็นสุขดีเรารู้สึกว่าเราไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของกิเลสแล้วเราฝึกสติขึ้นมารู้ทันกิเลสได้เร็วขึ้นเรามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นบางครั้งด้วยมีปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เป็นบางคราวเป็นประมาณนี้มองมาถึงตนเองเทียบกับอดีตที่ผ่านมาว่ารู้สึกว่าอย่างอุ่นใจว่าเราได้มีการพัฒนาขึ้นมามีพัฒนาการนะก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเดินแล้วฟุ้งซ่านมากในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ยังเดินอยู่นะแล้วคราวนี้ฟุ้งซ่านนานเดินครั้งหนึ่งได้รู้ครั้งเดียวไม่เป็นไรยังมีวินัยยังมีความเพียรอยู่ยังมีความอดทนอยู่ประมาณนี้นะก็เดินอีกเดินอีกคราวหน้าได้2รู้ก็ถือว่ามีพัฒนาการ 100% ด้วยทำจาก1ครั้งมาเป็น2ครั้งใช่ไหมเพิ่มมา2เท่าใช่ไหมต่อไปได้4ได้6ได้8เลยก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆทำเถอะไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องว่าเราจะเป็นคนภาวนายากหรือเป็นทุกขาปฏิปทาหรือไม่ถ้าคิดขึ้นมาทีไรก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็เดินต่อต่อไปโยมนโมทำไมมนุษย์เมื่อตายแล้วส่วนมากจึงตกอบายภูมิจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งถึงเท่าเศษดินปลายเล็บครับก็เพราะว่าคนพอเกิดมาแล้วเนี่ยหายากมากนะที่เกิดมาแล้วจะพบพระพุทธศาสนาอาจจะเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติหรือเกิดมาในยุคที่ว่างจากศาสนาอันนี้ก็ยุคอย่างนี้เนี่ยก็จะลำบากเลยนี่มาเกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาแล้วก็จริงแต่ไปเกิดในถิ่นไกลไม่รู้จักพุทธศาสนาก็มีนะในโลกนี้บางหลายพื้นที่เลยนะมนุษย์อยู่กันโดยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเลยด้วยซ้ำไปก็ลำบากอยู่นะแม้จะได้ยินแล้วจะศรัทธาไหมไม่ศรัทธาก็มีศรัทธาแล้วจะนำตนเข้ามาใกล้ครูบาอาจารย์หรือมาใกล้กับเนื้อนาบุญไหมเนี่ยจะมาเข้าใกล้แล้วจะมาฟังธรรมไหมเอาฟังธรรมแล้วจะเอาธรรมะที่ฟังนั้นไปปฏิบัติไหมเอาปฏิบัติแล้วปฏิบัติต่อเนื่องไหม
นี่นะมันผ่านความยากมามากเลยใช่ไหมครับดังนั้นคนทั้งหลายเนี่ยมักจะยินดีในการหาความสุขแบบฉาบฉวยในความรู้สึกของเขารู้สึกว่าได้ความสุขทันทีรวดเร็วมีการตอบสนองต่อความต้องการในใจคือกามตัณหาได้ทันทีก็มุ่งที่จะไปหาความสุขจากกามมากกว่าจะมาหาความสุขจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารู้สึกว่ายากคนทั่วไปที่ไม่ได้มีศรัทธาก็เลยไม่ได้มาฝึกตนนี่พอคนไม่ได้ฝึกตนพอตอนตายเนี่ยร่างกายมันจะแสดงทุกขเวทนาออกมาในประการหนึ่งก็คือมีความแก่มีความเจ็บเข้ามาบางคนก็ยังมีความไม่อิ่มพอในกามยังมีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติความรู้สึกก็จะรู้สึกว่าการตายของเราจะพลัดพรากจากทุกอย่างที่เราอุตส่าห์สะสมไว้คิดดูว่ามันจะคนที่ตายในด้วยจิตแบบนี้มันจะไปไหนนะครับบางทีจะตายผมลูกหลานก็มาเขย่าเตียงว่าอย่าเลยอย่าไปอยู่ต่อนะเนี่ยหัวใจก็กังวลนะหรือว่าตอนใกล้ตายลูกหลานมาเถียงกันเรื่องมรดกอันนี้ลำบากเลยคนที่เขาไม่ภาวนาก็จะไม่รู้วิธีที่จะดูแลคนในขั้นสุดท้ายในวาระสุดท้ายบางทีเขาป่วยอยู่ก็ไปบอกหมอให้ยื้อให้เต็มที่เขาป่วยเนี่ยคือร่างกายมันไม่ไหวแล้วพอยื้อก็หมายความว่าคือตอนป่วยนั่นคือทุกข์แล้วเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติสมควรที่จะตายได้แล้วเนี่ยเราก็ไปยื้อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่มันก็ป่วยอยู่นะป่วยระดับที่ควรตายคิดดูเถอะก็คือทุกข์นานขึ้นทุกข์นานขึ้นทรมานนานขึ้นคนทนดูไม่ไหวประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เลยเราก็สร้างเหตุปัจจัยกันเองให้แต่ละคนไม่มีจิตผ่องใสในวาระสุดท้ายไม่มีกุศลอะไรเอาไว้ระลึกหรือว่าไม่มีอุบายสำหรับตนเองที่จะผ่านพ้นวาระที่ช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อจิตเศร้าหมองก็ย่อมไปอบายจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเมื่อเศร้าหมองแล้วก็ย่อมไปทุกขติจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสแล้วก็ย่อมไปสุคตินี่โดยมากก็เวลาเราใช้ชีวิตเพื่อมีความสุขด้านกามพอบั้นปลายชีวิตมันจะผิดหวังใช่ไหมความแก่ความเจ็บเข้ามามันคือเป็นตัวส่งสัญญาณบอกว่าจะหมดเวลาเสพสุขแล้วนะแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายที่จะไว้เสพสุขก็เสื่อมไปเรื่อยความสุขก็น้อยลงไปเรื่อยๆบางทีไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เลยก็มีใช่ไหมนั้นคนในวาระสุดท้ายสำหรับคนที่หวังสุขในกามเขาจึงพบแต่ทุกข์พอพบแต่ทุกข์จิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองพอตายจริงก็ไปอบายประมาณนี้นะพวกเราที่มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยจึงเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยมากกลุ่มคนจำนวนน้อยมากที่ฟังแล้วเกิดศรัทธาและเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลในด้านบุญกุศลกับตนเองบุญกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เราฝึกฝนกันอยู่หรือว่าฝึกในแง่ของไตรสิกขามีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเนี่ยคนที่ฝึกฝนอยู่ก็ถือว่าได้ทำทางของตนเองที่จะไม่ไปอบายปิดทางอบายของตนเองโดยเฉพาะตัวที่เราฝึกศีลสิกขาอันนี้เรา
ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแล้วฝึกจิตของเราให้มันมีความสุขได้โดยตนเองก็คือให้มีความสงบบ้างมีปัญญาบ้างมีความฉลาดทั้งสมถกรรมฐานฝึกให้ได้ความสงบสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ได้เพียงพอใจเพียงแค่มันสงบเฉยๆแต่ให้ได้จิตตั้งมั่นด้วยจุดประสงค์ของการฝึกจิตมันอยู่ที่ให้ได้สัมมาสมาธิการฝึกในส่วนที่เรียกว่าจิตตสิกขาเนี่ยบางทีก็เลยเรียกสั้นๆว่าสมาธิก็ฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะมันมีส่วนที่ต้องฝึกอีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาคือเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก็คือฝึกมาจากที่จิตตสิกขานั่นเองจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตรวมกับอารมณ์แต่เป็นจิตที่รู้อารมณ์อยู่แต่ไม่เข้าไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นจุดใหญ่ใจความในการฝึกจิตฝึกจิตจากการมีสติมีความเพียรแล้วให้เกิดมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนี่ขึ้นมาถ้าคนไม่เคยเข้าฌานก็ทำง่ายๆทำกรรมฐานสักอย่างนึงหลงแล้วรู้แบบรู้ในใจเป็นกลางรู้ในใจที่ยอมรับว่ามีหลงอยู่จริงจิตที่รู้อย่างนี้มันจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วก็ในการฝึกจิตสิกขากับปัญญาสิกขาก็ฝึกควบคู่กันไปประมาณนี้นะการทำอย่างนี้ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราตัวที่ถูกรู้นั้นเป็นกิเลสไม่ใช่เราไอ้ตัวที่รู้นั่นเองก็เกิดดับแล้วไม่ใช่เราด้วยคราวนี้จิตก็จะบรรลุเป็นเข้าสู่ความเป็นอริยภูมิเป็นพระโสดาบันมาถึงตรงนี้แล้วก็ปิดอบายปิดอบายโดยสมบูรณ์ไม่ตกอบายอีกเลยเพราะว่าแม้จะมีกิเลสอยู่แต่ก็จะมีสติไวพอที่จะไม่ตกอบายนั้นเมื่อการที่จะได้มรรคผลแล้วเป็นหลักประกันให้ไม่ตกอบายถ้าคนทำได้มากก็เป็นอันว่าคนตายแล้วจะไปสุคติกันมากมันก็คงไม่ใช่ปลายเล็บใช่ไหมแต่เผอิญว่าการบรรลุมรรคผลก็ยากเหมือนเราก็ยังฝึกอยู่ก็แล้วกันนะอย่างน้อยๆก็รักษาศีลกันไปด้วยรักษาศีลเอาไว้โกรธใครแค่ไหนก็ไม่ไปพูดร้ายกับใครไม่ไปทำร้ายใครรักษาศีลของเราไว้เขาทำร้ายเราตอบเขาเลวเราอย่าเลวไปกับเขาหรืออย่าเลวกว่าอย่าเลวเท่าเขาแล้วอย่าเลวกว่าหรือแม้เลวเล็กน้อยก็ไม่เอาจะกลายเป็นคนเลวทะเลาะกันก็ไปอบายด้วยกันทั้งคู่ในการเวลามีเรื่องเหตุทะเลาะอะไรกันให้มีคนเลวคนเดียวและคนนั้นไม่ใช่เราประมาณนี้นะต่อไปโยมริบบ้องในหนึ่งขณะจิตที่รู้สึกตัวรู้ทันกิเลสเป็นบุญกุศลมากกว่าทานศีลไหมคะโอ้มากกว่าคือในการสร้างบารมีสร้างกุศลเนี่ยนะมีทานศีลภาวนาใช่ไหมก็ไล่ตามลำดับจากบุญน้อยไปหาบุญมากกุศลน้อยไปหากุศลมากทานถ้าเอาแต่ให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลนะยังไม่แน่นะยังไม่แน่ว่าจะปิดอบายได้ให้ทานไปอาจจะด่าคนใช่ไหมหรืออาจจะขโมยของใครมาให้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ถ้าให้ทานเน้นที่ให้ทานแต่ไม่รักษาศีลนะมันก็ไม่เป็นหลักประกันอาจจะดูรู้สึกว่ามีน้ำใจแต่ว่าก็ดูว่าการให้นั้นมีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนให้เฉพาะหมู่พวกกันเองให้เฉพาะคนในครอบครัวนี่ก็อานิสงส์น้อยแต่ถ้าให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยคราวนี้จะบริสุทธิ์มากขึ้นและตัวศีลนั่นเองจะเป็นตัวปิดอบายรักษาศีลด้วยให้ทานด้วยแต่ไม่ภาวนาก็ดูเป็นคนดีนะแต่ว่าเป็นคนดีที่ยังทุกข์อยู่
ถ้ารักษาศีลด้วยภาวนาด้วยอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าคนดีที่ทุกข์น้อยลงเพราะเริ่มมีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนามันก็เลยกลายเป็นบุญระดับสูงในการที่เรามาฝึกรู้สึกตัวรู้ทันกิเลสเป็นบุญระดับภาวนามีอานิสงส์มากกว่าแต่ต้องเป็นการภาวนาที่มีทานและศีลเป็นพื้นฐานไม่ใช่เอาแต่ภาวนาแต่ไม่รักษาศีลฝึกภาวนาไม่รักษาศีลก็อาจจะไปเน้นในแง่ที่ว่าจะไปทำสมาธิแล้วก็สมาธิแบบผิดด้วยคือจะเน้นไปด้านมีฤทธิ์แล้วเอาไปแกล้งกันแกล้งคนอื่นอะไรต่างๆไปทำร้ายกันเอาฤทธิ์ไปทำร้ายเอาต่อไปทำคุณไสอะไรพวกนี้นะก็กลายเป็นว่ามีกิเลสแล้วไม่รู้ทันกิเลสนั้นครูบาอาจารย์จึงเน้นที่ว่าให้เจริญสติก่อนในการฝึกจิตเนี่ยนะฝึกจิตด้วยการเจริญสติก็คือเน้นที่รู้สึกตัวรู้ทันกิเลสการรู้ทันกิเลสจึงเป็นบุญใหญ่เพราะว่าพอจะมีสติมีสติอย่างนี้แล้วพอจะมีสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นจะไม่เอาไปทำผิดคนมุ่งจะเอาสมาธิอย่างเดียวบางทีเอาสมาธิไปทำผิดก็มีนะก็กลายเป็นว่าการฝึกสตินั่นเองจะเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วถ้าจะทำสมาธิอะไรระดับสูงขึ้นมาตัวสติจะเป็นตัวสำคัญอยู่ด้วยเช่นตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติมีสติคือตามระลึกถึงพุทธคุณระลึกถึงธรรมคุณก็เป็นธรรมานุสติระลึกถึงสังฆคุณก็เป็นสังฆานุสติหรือเลือกถึงการให้ทานให้ไปแล้วในอดีตผ่านมาแล้วอาจจะนานมาแล้วแต่เลือกแล้วก็รู้สึกว่ามีความปลื้มใจปิติใจไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมีความสุขกับการเลือกถึงการให้ทานเป็นจาคานุสติเลือกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีมีความอิ่มใจปลื้มใจสมาธิได้ด้วยนะบางคนเนี่ยทำสมาธิจากการเลือกถึงศีลของตัวเองมีความปลื้มใจปิติใจไม่วอกแวกไปไหนมีความสุขกับการเห็นว่ามีศีลบริบูรณ์กลายเป็นศีลานุสติเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวสติเนี่ยก็ต้องเป็นตัวสำคัญอานาปานสติเห็นว่ากายนี้กำลังหายใจเห็นว่ากายหายใจก็ระลึกอยู่มีร่างกายแล้วกายมันหายใจไปก็เป็นกรรมฐานสำคัญตัวหนึ่งมรณสติเทวตานุสตินะจะเห็นว่าตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่เวลาเราเจริญจิตสิกขาก็คือคอยมีสติรู้ทันกิเลสทุกครั้งที่มีสติรู้ทันกิเลสเราจะมีความเพียรด้วยสัมมาวายามะก็ได้เจริญด้วยนอกจากจะมีสัมมาสติแล้วยังมีสัมมาวายามะด้วยแรกๆอาจจะไม่ใช่สัมมาสตินะอาจจะเป็นเพียงทำความรู้จักกิเลสแล้ว กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันทำความรู้จักกิเลสไปก่อนพอรู้จักกิเลสครั้งหนึ่งไอ้กิเลสตัวเดิมยังเกิดอีกแสดงว่าเราคงมีนิสัยแบบนั้นเช่นโกรธแล้วรู้แล้วเราเป็นคนขี้โกรธก็เกิดขึ้นบ่อยเราก็รู้บ่อยก็ได้ทำความรู้จักความโกรธบ่อยขึ้นรู้จักบ่อยขึ้นก็จะจำความโกรธได้แม่นหลังจากมีความจำได้แม่นมีทีระสัญญาขึ้นมาแล้วโกรธเกิดขึ้นมาอีกคราวนี้จิตจะทำงานคือมีสติรู้ทันความโกรธเอง รู้เองหมายความว่าไม่ต้องเจตนามันทำงานของมันเองกลายเป็นสัมมาสติรู้เองพอรู้เองอย่างนี้แล้วความเพียรก็มีด้วยอยู่แล้วแต่ที่ตามมาที่สำคัญเลยคือมีสัมมาสมาธิด้วยคือมันแค่รู้แค่ดูสัมมาสมาธิเนี่ยอาจจะมีแค่ชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิแต่ก็มีผลมากรู้ว่าเมื่อกี้มีความโกรธรู้มีสติมีความเพียรมีสัมมาสมาธิคือแค่รู้แค่ดูจะเห็นว่ามันแค่รู้แค่ดูเพราะว่ามันเป็นสติแบบอัตโนมัติไม่ได้มีเจตนาว่าจะต้องรู้อะไรนะก็รู้เองตรงนี้จึงกลายเป็นแค่รู้แค่ดูแล้วกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันตั้งมั่นแค่เพียงชั่วขณะยังไม่เข้าฌานแต่ก็มีผลมากพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้มันจึงเป็นกุศลมากกว่าเพราะมันเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไป
่

แต่ก็อย่าไปให้ความสำคัญโดยที่ไม่ให้ทานหรือไม่ให้รักไม่ได้รักษาศีลนะทานและศีลก็ยังเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่นะต้องทำไปด้วยกันนะแล้วโดยเฉพาะถ้าเจริญสติรู้สึกตัวรู้ทันกิเลสศีลเนี่ยถ้าไม่แทบไม่ต้องมาคอยระมัดระวังหรือท่องเป็นข้อเลยนะเพราะเวลามีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันเนี่ยเหตุที่จะไปผิดศีลก็ไม่มีที่จะไปผิดศีลได้เพราะมันมีกิเลสมีกิเลสแล้วตามใจกิเลสแล้วมีกิเลสมีอำนาจครอบงำทำให้เราไปพูดร้ายไปทำร้ายไปละเมิดชีวิตเขาไปทำร้ายเขาไปทำเลิศละเมิดทรัพย์สินของเขาหรือไปละเมิดคนรักของเขาหรือไปพูดอะไรที่ทำให้เขาต้องเสียผลประโยชน์ไปด่าเขาหรือไปโกหกไปให้การแบบอันนั้นให้การเท็จนะครับเป็นโทษทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าเมื่อเราระลึกได้ว่าเมื่อกี้มีกิเลสนะแล้วรู้ทันด้วยใจเป็นกลางกิเลสดับไปกิเลสไม่มีอำนาจมาครอบงำให้เราทำผิดศีลข้อไหนกลายเป็นแค่รู้ทันกิเลสศีลก็เป็นอันได้รักษาโดยอัตโนมัติด้วยตัวนี้ก็กลายเป็นว่านอกจากจะได้ภาวนาแล้วยังได้รักษาศีลด้วยไปในตัวจากการเป็นแค่เจริญสติรู้ทันกิเลสนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากมีอานิสงส์มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าอานิสงส์มากก็เลยไม่ทำไอ้ที่อานิสงส์น้อยทานก็ยังต้องให้อยู่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะเป็นคนดีแล้วเราจะมีความหวงแหนในทรัพย์สินของเรามากไหมถ้าเราภาวนาได้ดีจริงหวงแหนทรัพย์สินก็ให้รู้ทันแต่เวลาให้ก็ต้องให้ตามความเหมาะสมเนื่องจากว่าเราภาวนามาดีมีปัญญาด้วยก็จะการให้ทานก็จะเหมาะสมและพอสมควรได้ต่อไปคนอื่นบ้างนะโยมรัตตนะใช่ไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมขอความเมตตาสอบถามการปฏิบัติกับผมภาวนามีรูปแบบด้วยการเดินจงกรมเพื่อรับรู้อาการสะเทือนเพราะรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่รับรู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องเพ่งและดูได้เรื่อยๆครับปัญหาคือพอจะเจริญสติในชีวิตประจำวันหลายๆอิริยาบถไม่สามารถใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนได้หรือไม่สามารถเดินไปเดินมาได้ผมจึงมีความสงสัยว่าหากเราทำในรูปแบบไปเรื่อยๆสติดีมากขึ้นแล้วการรับรู้อารมณ์หรืออารมณ์กรรมฐานที่จะใช้จะสามารถปรับให้ละเอียดขึ้นได้ไหมครับมันจะเป็นไปเองหรือต้องค่อยๆฝึกครับผมอยากมีสติเรื่อยๆตลอดทั้งวันครับแต่ยังทำไม่ได้สักที วิธีเดินจงกรมแล้วใช้กระเทือนรู้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีอันหนึ่งนะเวลาน้ำหนักลงไปกระเทือนรู้เดินไปกระเทือนรู้เป็นเทคนิคที่ส่งพลังอย่างหนึ่งทำให้ฟุ้งไม่นานแล้วก็ไอ้รู้ก็แบบรักษาไม่ได้ด้วยไอ้ตรงกระเทือนนะรู้นะนะพยายามจะรักษาให้มันมีรู้นานๆก็ไม่ได้เพราะกระเทือนมันดับไปแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีอารมณ์ที่เอาไว้รู้ที่มันเพ่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จะหาความกระเทือนไหนมาเพ่งต่อว่ามันหายไปแล้วอันนี้ดีมากนะชอบอยู่นี่การเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันอิริยาบถต่างๆที่มันชัดก็คือกระเดินแล้วก็มันกระเทือนใช่ไหมแต่โอกาสอื่นสามารถใช้กระเทือนได้ไหมก็ได้นะถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยถ้านั่งนิ่งๆแล้วก็อาจจะขยับมือนิ้วเคาะก็ได้นิ้วตรงไหนเห็นชัดตัวนี้นิ้วเคาะการเคาะนี่ก็เป็นการกระเทือนแต่อย่าเคาะจังหวะแบบดนตรี
ให้มันเป็นการให้มันกระเทือนเพื่อเตือนสติเท่านั้นเองเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยก็ได้อยู่นะมันเป็นความไหวเป็นความไหวของกายกระเทือนคือความสั่นไหวนะถ้าเราหันไปเนี่ยนะมีความสั่นไหวของร่างกายไหวแล้วหยุดไหวแล้วหยุดอย่างนี้นะอันนี้เราไม่ต้องถึงกับว่าให้มันกระเทือนแรงๆเหมือนกับการเดินแต่ขอให้มันมีการไหวและหยุดไหวและหยุดไหวและหยุดไหวและหยุดประมาณนี้เดินไปการเดินไปห้องน้ำมันเดินไปเนี่ยมันชัดใช่ไหมถ้าพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยนิ้วที่กระทบก็เคาะเคาะอยู่เนี่ยนะมันคือกระเทือนเหมือนกันนะมือจับประตูลูกบิดประตูปุ๊บมีการไหวไปจับปุ๊บพอจับแล้วหยุดแต่ตอนจับนี่ก็กระเทือนเหมือนกันไหวยื่นมือไปเนี่ยมีการไหวแล้วหยุดประมาณนี้การขยับร่างกายขยับไปตามธรรมชาตินี่แหละมันมีความไหวของมันอยู่เนี่ยธรรมะทำนี้ก็ไหวแล้วหยุดอยู่ประมาณนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะตอนเดินแต่ตอนเดินมันชัดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนฝึกไหวแล้วหยุดมันไม่ใช่เอาแค่กระเทือนแบบตอนเดินนะมันหรือจะใช้คำว่าไหวและหยุดไหวนี่คือสั่นไหวนะไม่ใช่ว่าไหวไหมไม่ใช่ทนไหวไหมไม่ใช่อย่างนั้นคือความสั่นไหวไหวและหยุดไหวและหยุดเวลาหย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้นะมีการกระเทือนไหมมีการไหวแล้วหยุดไหมนี่นะหรือว่าจับแก้วมีการยื่นมือไปจับปุ๊บมีไหวแล้วหยุดยกขึ้นมาจ่อปากไหวแล้วหยุดกลืนน้ำไปนะมีการเคลื่อนของน้ำลงมามีการกระทบอะไรกันเนี่ยมันมีการกระเทือนกันทั้งนั้นเลยนะบางทีอาจจะรู้มาถึงว่าตอนนี้หัวใจเต้นตึบตึบตึบหัวใจเต้นก็ไหวแล้วหยุดเหมือนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าตั้นถ้ามันเต้นแรงมากแล้วถ้าสงสัยก็อาจจะต้องไปวัดความดันมาวัดไปแล้วอ้าวปกติแสดงว่าสติเราดีขึ้นมานี่นะก็มันปรับอะไรปรับคำหรือปรับความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่เอาน้ำหนักลงแรงๆเหมือนตอนที่เดินอย่างเดียวมันคือการดูไหวและหยุดไหวหยุดไหวหยุดประมาณนี้มันกลายเป็นว่าบางทีก็แค่กระพริบตาก็เนี่ยไหวและหยุดก็ได้นะแล้วมันก็เข้ามาสู่ว่าการหายใจเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่อาจจะกลายเป็นละเอียดมากขึ้นตอนนี้ก็การเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาตินั่นเองไม่ต้องไปเจตนาสร้างจังหวะอะไรที่มันพิเศษขึ้นมามันดูแปลกๆสมมติว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราทำงานอยู่แล้วเรามีท่าทางอะไรพิเศษขึ้นมาคนข้างๆก็อาจจะมองเป็นไรแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามปกติของเราเนี่ยมันมีไหวและหยุดไหวและหยุดอยู่เสมอมันก็คือมันไม่ใช่มาเพ่งร่างกายก็จะเอาดูความไหวนึกออกไหมมือไหวหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นความไหวเป็นความไหวประมาณนี้นี่เวลาเราเดินกระเทือนอะไรกระเทือนมันเป็นความกระเทือนเราไม่ได้ดูว่าขามันกระเทือนหรือร่างกายหน้าอกกระเทือนไม่ใช่มันเป็นความกระเทือนขึ้นมาดูอาการไหวไม่ใช่จะไปจ้องว่าร่างกายส่วนไหนใช่ไหมเวลาในชีวิตประจำวันก็ความไหวมันมีปรากฏอยู่ไปจับอะไรมันไหวแตะหยุดประมาณนี้แต่ตอนตามขับรถไม่ต้องตอนขับรถไม่ต้องเดี๋ยวมันจะมาดูความไหวแล้วมันไม่ดูข้างหน้าตอนขับรถเนี่ยใช้เจริญสัมปชัญญะเอาจะทำนอกนั้นก็ทำไปตามปกติแต่เพียงเพราะว่าเนื่องจากเราฝึกมาทางที่ว่ากระเทือนกระเทือนก็คือไหวสั่นไหวแทนที่จะไปดูร่างกายเฉยๆก็มาดูความไหว
็มานี่นะเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมตรงนี้มันอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้ตอนนี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามมาซ้ำใหม่อีกทีนะต่อไปโยมต้นไม้ใกล้ๆภาวนาเจริญแต่ทำไมเลิกโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ให้เลิกนะก็ใช้ได้มันอาจจะต้องใช้ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ใช้ไปแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมไม่เอาหรือว่าอะไรอ่ะถ้ามันไปใช้ส่องคนนู้นส่องคนนี้อะไรเหมือนเป็นใส่ใจคนอื่นแส่สายไปหาคนอื่นไม่เอาหรือว่าเนี่ยใช้ทำงานหาข้อมูลได้ถ้าจำเป็นต้องซื้อของเอาไว้เข้าไปสั่งของได้เอาไว้แจ้งเหตุอะไรได้สอบถามอะไรได้ประมาณนี้ใช้มันทำงานไม่ใช่ว่าใช้ให้มันลากเราให้กลายเป็นเก็บข้อมูลมาฟุ้งซ่านหรือว่าเอาไปทำมิจฉาชีพนี่แย่เลยไม่เอาไม่ได้เอาไปเพื่อไปทะเลทลายเอาไว้ทำงานเอาไว้อำนวยความสะดวกเพื่อที่จะทำกุศลไม่ใช่สะดวกในการที่จะส่งจิตไปฟุ้งซ่านไม่ต้องเลิกแต่ให้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ได้นะโดยเฉพาะโยมใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปโยมราชัดนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสขอพระอาจารย์เมตตาอธิบาย3ข้อ1บทอาตานาติยปริตมีข้อห้ามสิ่งใดและคารวาสสวดทุกวันได้หรือไม่ได้ครับไม่มีข้อห้ามอะไรอาตานาติยปริตเป็นบทที่ท้าวเวสสุวรรณมาสวดถวายพระพุทธเจ้าโดยเหตุที่นำมาถวายเพราะว่าท่านให้เหตุผลว่ายักษ์ทั้งหลายหมายถึงว่ายักษ์ตัวท่านเป็นหัวหน้ายักษ์เป็นราชาแห่งยักษ์ยักษ์คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชจำพวกหนึ่งธรรมดายักษ์ทั้งหลายเนี่ยมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันบางพวกก็มีศรัทธาบางพวกไม่มีศรัทธาบางพวกก็หยาบกักขระบางพวกก็มีความสุขุมละเอียดอ่อนบางพวกก็โหดร้ายบางพวกก็ใจดีทีนี้เวลาพระภิกษุไปในที่ต่างๆบางทีอาจจะไปเจอเหล่ายักษ์ที่โหดร้ายไม่ศรัทธาอาจจะถูกแกล้งได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแกล้งท้าวเวสสุวรรณก็นำเอามนต์ก็คือเป็นบทประจำของกลุ่มยักษ์เมื่อใครได้สวดบทนี้แล้วได้สาธยายบทนี้แล้วเนี่ยถ้ามียักษ์ตนไหนมาทำร้ายยักษ์นั้นจะถูกลงโทษนะเป็นบทประจำหมู่ยักษ์ของเขาท้าวเวสสุวรรณมีความปรารถนาดีต่อภิกษุทั้งหลายจึงนำเอาบทนี้มาสวดถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็นำเอาบทนั้นมาบอกกับพระภิกษุทั้งหลายก็เหมือนเป็นการทวนเลยท้าวเวสสุวรรณมาสวดให้ฟังจบหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกพระภิกษุทั้งหลายมาสวดให้ฟังอีกจบหนึ่งมันจะเป็นพานยักษ์กับพานพระพานนั่นคือคำกล่าวความสวดครั้งแรกก็เป็นคำกล่าวของท้าวเวสสุวรรณมาสวดถวายครั้งที่สองก็เป็นพระพุทธเจ้าเรียกประชุมพระแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยท้าวเวสสุวรรณมาแล้วก็

0: เล่าโดยละเอียดเลยว่าพระเวสสันดรมาสวดแบบนี้ก็กลายเป็นพุทธพจน์ไปในตัวเพราะว่าออกจากพระโอษฐ์เป็นคำสวดจากพระโอษฐ์ไปความหมายก็ดีนะเป็นคำที่กล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ด้วยกันเป็นอย่างเช่นท่านในพระปริตเนี่ยจะพูดจะกล่าวถึงพระนามของพระวิปัสสีพุทธเจ้าบทต้นที่เราได้สวดกันเลยวิปัสสิตสนมัตเวลาเราสวดวิปัสสิตสนมัตตุจักกุมันตัสสสิริมะโตก็เป็นการเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าพอยากทั้งหลายพอได้ยินคำนี้ขึ้นมาแล้วอ้าวมันบทประจำของพวกเราเป็นบทที่กล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปทำร้ายคนเหล่านี้เราจะถูกทำลายเพราะฉะนั้นคนที่สวดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือญาติโยมสวดได้ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่วันละครั้งด้วยวันละกี่ครั้งก็ได้ไม่มีข้อห้ามเนี่ยสวดได้ทุกวันเป็นการเอ่ยถึงพระนามของพุทธเจ้าเอ่ยด้วยความเคารพได้บุญด้วยนะต่อไปข้อ2โยมจะถวายผ้าห่มแด่พระป้าข้างบ้านห้ามบอกว่าพระใช้เพียง3ผืนเท่านั้นแล้วไงถามแค่นี้ฮะถวายได้นะถวายได้พระท่านจะได้รับถวายมากท่านก็เลือกเอาเฉพาะที่ท่านใช้นี่โยมถวายผืน2ผืนก็ไม่เป็นไรหรอกนะพระอานนท์เนี่ยได้รับถวายทีเดียว500ผืนท่านก็ยังเอาไปให้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยพระราชาได้ยินว่าพระอานนท์ได้รับถวาย500ผืนมาถามว่าท่านเอาไปทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าแจกแจงแยกแยะออกไปว่าเอาไปถวายที่นั่นถวายที่นี่และเลยถามวิธีใช้ผ้าของพระใช้กันยังไงจีวรท่านเก็บไว้เองเนี่ย1ชุดมาเปลี่ยนชุดเก่าพอบอกว่างี้นะพอบอกมาเปลี่ยนชุดเก่าพระราชาก็ถามว่าเอาแล้วชุดเก่าไปทำอะไรชุดเก่าก็เอาไปทำอย่างอื่นเอาไปทำเป็นอะไรผ้าปูนอนผ้าทำอะไรทำฝ้านะขึงไว้เพราะว่ากุฏิสมัยก่อนเนี่ยมุงจากหรือมุงหญ้าคาเนี่ยนะบางทีมันจะมีฝุ่นผงมาก็เอาจีวรเอาสังฆติเนี่ยมาทำเป็นฝ้าอะไรฝ้าเก่าไปทำอะไรก็ถามไปเรื่อยๆนะก็ใช้ไปเรื่อยๆมึงเอามาเป็นผ้าเช็ดเท้าก็มีเป็นผ้ากี่ริ้วอะไรจนกระทั่งว่ามันเอาแล้วผ้ากี่ริ้วเดิมไปทำอะไรถามละเอียดเลยนะพระอนุนก็บอกว่าสุดท้ายแล้วผ้าเนี่ยก็ยังเอาไปขยำไปขยำปนกับดินแล้วมาปะผนังกุฏิสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ดินไหลอันนี้ดินอย่างเดียวเนี่ยมันทีมันพออากาศดินพอดินมันแห้งแล้วมันจะแตกใช่ไหมตัวผ้าเนี่ยที่เปื่อยเนี่ยกลายเป็นไฟเบอร์เป็นเส้นใหญ่ทำให้ดินเนี่ยไม่แตกใช้จนสุดท้ายเลยไม่ทิ้งเลยพระราชาโอ้ใช้ดีขนาดนี้เอาถวายอีกงั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านจะต้องใช้ทั้งหมดนะท่านสามารถแบ่งปันที่อื่นได้ไม่ต้องกลัวท่านก็ยังใช้3ผืนอยู่นั่นเองแต่ว่าแบ่งปันคนอื่นได้น่าจะหมดเวลาเดี๋ยวเอาไว้ช่วงที่2มาต่อกับกันต่อนะนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอขาดครับสำหรับเครื่องแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่ท่านเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐาศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ

ประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคนเนื่องจากวันสำคัญวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทยในต่างประเทศนั้นชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้นและผู้ที่เรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกานั้นคือแอนนาเอ็มจาวิสคุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟียแต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ2ปีพอดีในปีคริสตศักราช1914ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2457โดยประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันนั้นก็คือดอกคาร์เนชั่นซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบคือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพูแต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาวสำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486ณสวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงานแต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยายแต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤตสงครามไปแล้วหลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งซึ่งแต่เดิมนั้นวันแม่ของชาติได้กำหนดไว้คือวันที่15เมษายนของทุกปีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศรับรองไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ตั้งแต่วันที่15เมษายนพุทธศักราช2493เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไปมีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการประกวดคำขวัญวันแม่การประกวดแม่ของชาติเพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งขึ้นไปการจัดงานวันแม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่15เมษายนนั้นยังดำเนินการจัดงานต่อมาอีกหลายปีแต่ก็ต้องมาหยุดชะงักลงเมื่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมได้ถูกยุบไปในช่วงนั้นนั่นเองต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ลงความเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไปจึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ขึ้นในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515ซึ่งได้มีการจัดงานได้เพียงปีเดียวก็ต้องเลิกไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่ของชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดให้ถือเอาวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์เปรียบประดุจความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดดอกมะลิยังเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปได้ไกลและมีกลิ่นหอมนานอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีซึ่งเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายจากบทความประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุขในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่อยากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้อยากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กินอยากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยวอยากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียนอยากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมาลูกๆหลายคนได้รับความสุขสะดวกสบายสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายตามใจปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียงความสมบูรณ์ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีทุกวันนี้ได้มาจากใครวันนี้ยังมีลูกๆหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่นต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กจรจัดนอนตามป้ายรถเมล์เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆต้องทุกข์ทนทรมานเดียวดายไร้ความอบอุ่นว้าเหว่ห่อเหี่ยวในหัวใจขาดที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่โหดร้ายมีแต่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเล่นพักเล่นพวกคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่โบราณว่าขาดพ่อเหมือนถ่อหักขาดแม่เหมือนแพแตก

ตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทางไร้อนาคตไร้การศึกษากลายเป็นเด็กมีปัญหาเป็นภาระของสังคมคงต้องทุกข์ทรมานอย่างหาประมาณมิได้หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัยหากเปรียบไปก็เหมือนกับพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อแพเปรียบเสมือนแม่ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทนแต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควรมีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำโอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงเลือนลางและริบหรี่เต็มประดาอาจต้อง

0: ากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำโอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงเลือนลางและริบหรี่เต็มประดาอาจต้องจมน้ำตายหรือเป็นอาหารของสัตว์ร้ายได้เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนหากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเราเทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใดลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงคล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหนอายุของแม่ก็จะสั้นลงสั้นลงอายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใดชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้นบางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาลบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหยาดน้ำตาของผู้เป็นแม่ของเราในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆวาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเท่า
1: ญาติโยมในช่วงที่สองครับ
2: นมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อไม่ทราบว่าทางสถานีมีคำถามไหมครับนิมนต์เลยครับ
1: ครับมีคำถามครับพระอาจารย์ครับจากคุณโยมหน่อยนะครับนนทบุรีก็จากเฟซบุ๊กสอบถามก็มนัสนามสการค่ะบริษัทเอา AI มาแทนงานที่หนูทำมา15ปีค่ะวันที่เขาบอกให้ออกหนูไม่ได้โกรธเลยแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วเหมือนของที่หมดอายุอายุ 45 ปีสมัครงานที่ไหนก็เงียบก็อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่งานแล้วอยู่ที่ไหนคะ
2: ก็อยู่ที่งานด้วยนั่นแหละงานที่ทำมาก็ยังมีคุณค่าอยู่ทีนี้ในเมื่อตอนนี้มันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของฝ่ายนายจ้างก็จะมีอยู่อย่างนี้เหมือนสมัยที่เขามีเครื่องจักรก็มาใช้แทนแรงงานอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเราควรจะปรับตัวยังไงให้อยู่ได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างนี้ดีกว่าไม่มามัวน้อยใจไม่มามัวคร่ำครวญลองดูว่าเรายังมีความสามารถด้านอื่นอะไรอีกบ้างนะความสามารถที่เราทำงานมาเราทำงานอาจจะทำงานอยู่ด้านเดียวความสามารถที่เราโชว์อยู่มันมีอาจจะอยู่ด้านเดียวแต่เราไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่นั้นเรามีความสามารถอย่างอื่นอีกอาจจะมีความสามารถในการเขียนเรื่องราวหรือว่าจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้นะเอาเวลาที่เอาไปทำจิตอาสาฝึกปลือในการเข้าสังคมอีกกลุ่มหนึ่งน่าอาจจะเห็นช่องทางอีกแบบหนึ่งก็ได้คืออย่ายอมแพ้ด้วยการว่ามาคร่ำครวญหรือมาตำหนิตัวเองเรายังมีโอกาสอยู่คือ AI มาเนี่ยอาจจะทำให้เราเปลี่ยนงานงานนั้นอาจจะกลายเป็นงานที่เราเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปต้องหาเจ้านายใหม่เป็นเจ้านายตัวเองก็ได้งานอะไรที่เราจะทำได้ลองดูว่าเราถนัดอะไรมีความถนัดอะไรอีกบ้างมีความสามารถอะไรอีกบ้างไอ้ที่เราทำงานนี่เราใช้ความสามารถด้านเดียวในแง่เดียวด้านเดียวซึ่งเราน่าจะมีความสามารถด้านอื่นอีกลองไปหาตนเองหาความสามารถของตนเองแล้วก็แสดงมันขึ้นมาจัดการมันมาถ้ามันยังน้อยอยู่ก็ไปฝึกปรือให้มันให้มีความสามารถมากขึ้นฝึกเองไม่ได้หาคนอื่นที่เขาชำนาญกว่าขอคำปรึกษาหรือว่าไปขอเรียนกับเขาก็ได้ไม่ช้าเกินไปอายุเท่านี้ไม่ช้าเกินไปสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้

0: อาตมาเห็นว่าขนาดคนเกษียณแล้วยังไปเพื่อนอาตมาเองนั่นแหละเกษียณแล้วนะก็ไม่ยอมอยู่นิ่งนะว่าคนเกษียณแล้วอยู่นิ่งมันจะฝ่อลงไปเรื่อยๆไปสมัครชงกาแฟเออดีนะเขาไม่ได้มองตัวเองว่าฉันเคยทำงานบริหารมาฉันตำแหน่งใหญ่โตเลยนะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะขอให้ได้มีงานทำได้เจอกลุ่มคนได้เจอคนทำงานด้วยกันระดับหลานๆลูกๆหลานๆได้มาบริการคนอื่นบ้างเมื่อก่อนได้เป็นเจ้านายน่าจะกินกาแฟแล้วเรียกคนอื่นมาชงกาแฟให้ตอนนี้สมัครไปเป็นคนชงกาแฟอย่างเงี้ยนะนั่นเพื่อนมาเองก็ลองดูนะเรายังมีโอกาสอีกหลายอย่างนะลองไปหาโอกาสแล้วอย่ายอมจมทุกข์หรือว่าอย่ายอมเศร้าหรือว่าอย่ายอมอะไรมาคร่ำครวญเอาทุกข์มาทับถมตนเองเรายังมีโอกาสในชีวิตนี้อยู่ต้นทุนของเราที่มีอยู่ก็ยังคงอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องอย่างแรกเลยนะคืออย่ามาตำหนิตัวเองอย่าไปคร่ำครวญแล้วก็อย่าไปท้อถอยหาโอกาสของเราไปเรื่อยๆตรงไหนที่เราทำได้มันต้องมีมันไม่ได้มาทดแทนไปซะทุกเรื่องหรอกนะลองหาดูนะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับต่อไปนะครับคุณโยมเนยนะครับกรุงเทพก็จากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันโยมบอกว่าโยมทำงาน6วันต่อสัปดาห์ค่ะกลับมาบ้านก็หมดแรงจะไปวัดก็ไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิก็ง่วงจนหลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียนบ้านอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ไม่มีเวลาไปวัดแบบโยมจะเจริญสติและปฏิบัติธรรมให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างโดยไม่ต้องรอให้ว่างก่อนเจ้าค่ะ
0: มาวัดใช่ไหมฮะก็ไม่จำเป็นต้องมาวัดนะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยแสดงธรรมแล้วก็เอาไปเข้าแอปพลิเคชันหลายแบบนะฮะอยู่ในแพลตฟอร์มหลายอย่างลองไปเปิดดูนะท่านได้แสดงธรรมเอาไว้เนี่ยเพื่อให้โยมไปฟังที่บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาวัดก็ได้ถ้าท่านต้องการให้มาวัดนะท่านก็แสดงธรรมโดยที่ต้องมาวัดเท่านั้นจึงจะได้ยินได้ฟังท่านก็จะปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นทีนี้เราท่านเนี่ยส่งไปให้ทางบ้านเลยเหมือนอย่างรายการนี้รายการนี้ก็ส่งไปให้ที่บ้านโยมก็อยู่บ้านเหมือนได้มาวัดเพราะว่ารายการก็เอาธรรมะออกมาแสดงโยมก็ฟังไปแล้วก็ทำความเข้าใจในคำที่เราสื่อไปถ้าโยมต้องการรู้เรื่องอะไรแล้วทางนี้ยังไม่ได้ให้ความกระจ่างก็ถามมานะอย่างนี้นะก็จะได้อธิบายในส่วนที่โยมต้องการทีนี้ถ้าฟังแล้วกระจ่างแล้วศีลต้องรักษาทานต้องฝึกให้ศีลต้องฝึกรักษาเอาไว้ภาวนาก็ต้องฝึกทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาควรทำอย่างไรก็คือหาบ้านให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งเอาให้จิตให้มีที่อยู่โดยทั่วๆไปอย่างที่สอนกันก็อาจจะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกไปก่อนฝึกอย่างนี้ไปก่อนคือจิตเริ่มต้นหาที่อยู่ตอนนี้ได้ทำสมถะกรรมฐานทำจิตสงบแบบจิตรวมจากอารมณ์ไปก่อนคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตเอาจิตไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแบบมีความสุขหรือว่าใจสบายๆก็ได้นะเช่นรู้การหายใจเข้าหายใจออกแล้วเพื่อให้มันให้มีความรับรู้ได้ชัดขึ้นก็หายใจเข้าพูดในใจว่าพุทธหายใจออกพูดในใจว่าโธถ้ามันรับรู้อยู่นี้เรียกว่าสงบถ้าไม่รับรู้คือตรงนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอก็ไม่ต้องมาตำหนิตัวเองเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอแล้วจะฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้อยู่กับที่นะ เอาพุทโธมาเพื่อจะเปรียบเทียบว่าถ้ามันไม่พุทโธเรียกว่าหลงแต่ว่าพุทโธไปพุทโธไปไปคิดถึงเรื่องหวยงวดนี้จะออกอะไรประมาณนี้เนี่ยอ้าวเราไปนึกถึงเลขซะแล้วไอ้เลขที่เรากำลังนึกอยู่นี่นะมันไม่ใช่พุทโธก็รู้เลยว่าอาการคิดอันนี้คือหลงแล้วก็แค่รู้ว่าหลงรู้แบบยอมรับไม่ต้องมาหงุดหงิดกับตัวเองว่าทำไมฉันหลงไอ้หงุดหงิดกลายเป็นโทสะรู้ได้ใจเป็นกลางรู้ได้ใจเพียงแค่ทำความรู้จักกับสภาวะว่าไอ้อย่างนี้คือเรียกว่าหลงรู้จักก็คือว่าไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปหงุดหงิดอะไรกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาก็ทำความรู้จักปรากฏการณ์นั้นมันหลงก็รู้ว่าหลงมันโกรธก็รู้ว่าโกรธสมมติว่าตอนนี้หลงไปหลงไปคิดถึงเรื่องหวยจะออกอะไรรู้ทันรู้ทันแล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่มาพุทโธใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงนั้นกลับมาด้วยนะเพราะจิตที่หลงนั้นดับไปแล้วไม่มีธุระอะไรกับจิตที่หลงนั้นแล้วเพราะทำความรู้จักไปแล้วทำความรู้จักแล้วมีจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วจิตปัจจุบันเป็นจิตรู้แล้วรู้นี่ก็ดับจิตปัจจุบันก็มาทำพุทโธใหม่มีแต่จิตดวงใหม่มาทำนะไม่ได้เอาจิตดวงไหนมาไม่ได้เอาจิตดวงเก่ากลับมามีจิตดวงใหม่มาพุทโธพุทโธไปหลงอีกรู้อีกเนี่ยตอนนี้เราทำทั้งสมถะและวิปัสสนาในคราวเดียวกันเลยหมายความว่าทำต่อเนื่องกันเริ่มต้นได้ทำสมถะกรรมฐานหลงไปเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะเอาไว้ทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้ทันปรากฏการณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางจะเห็นว่าเวลามีรู้เกิดขึ้นมาปรากฏการณ์นั้นคือความหลงเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่พอรู้เกิดขึ้นมาไอ้หลงนั้นก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตที่เพิ่งดับเมื่อกี้นี้นี่คือขึ้นวิปัสสนาเลยนะแป๊บเดียวเองพอรู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นปรากฏการณ์มีอยู่จริงแต่มันดับไปแล้วอันนี้คือขึ้นวิปัสสนาเห็นปรากฏการณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงแล้วไอ้ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงด้วยคือมันมีขึ้นมาแล้วก็จ้องดับเหมือนจิตทั่วๆไปจิตทุกอย่างเนี่ยเกิดดับเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นจิตรู้เกิดขึ้นมาก็ต้องดับเพื่อให้มันได้ภาวนาต่อก็มาพุทโธใหม่ถ้าไม่พุทโธใหม่ก็ต้องมีจิตดวงอื่นเกิดขึ้นมาอีกถ้าไม่พุทโธก็กลายเป็นฟุ้งซ่านต่อนี่พอรู้แล้วเนี่ยพอไอ้รู้นี่ดับก็พุทโธใหม่พุทโธก็ทำสมถะหลงไปแล้วรู้ทันถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับไปไอ้รู้นี่คือทำวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียนรู้จากสื่อที่สามารถดูที่บ้านได้แล้วเอาไปฝึกมีศรัทธามีความเพียรในการฝึกไม่แตกต่างอะไรเลยกับคนที่มาวัดฝึกที่วัดหรือฝึกที่บ้านทำได้ทั้งนั้นขอให้แบ่งเวลาฝึกหรือว่าทำในชีวิตประจำวันไปก็ได้นั่งเฉยๆตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรฝึกไปเลยเวลาสมมติว่านั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเนี่ยนะระหว่างที่นั่งหรือระหว่างที่ยืนขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่กันเงียบๆคนโน้นก็ดูโทรศัพท์คนนี้ก็ดูโทรศัพท์เรายืนภาวนาไปร่างกายยืนอยู่หายใจไปพุทครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปหลงแล้วรู้แล้วก็พุทโธต่อหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเอาถึงสถานีแล้วเดินเดินก็เห็นกายเดินไปกายเดินขวาอย่างพุทซ้ายอย่างโทก็ได้เดินไปแล้วดูที่หมายด้วยเราจะไปทางไหนนะมีใครกระทบกระทั่งเราอาจจะโกรธได้โกรธแล้วรู้แล้วก็เดินต่อนะหรือว่ามีใครมาทักอ้าวดีใจเพื่อนมาดีใจรู้ว่าดีใจคุยกับเพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะไปถึงที่ทำงานตัวงานเจอเจ้านายตกใจกลัวเขาทวงงานอะไรเงี้ยโอ้สะดุ้งตกใจสะดุ้งรู้ว่าสะดุ้งประมาณนี้คือสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เลยเอาสิ่งที่ได้ฟังในรายการที่เราฟังที่บ้านเนี่ยเราเอาไปใช้ไปฝึกให้มันเกิดผลขึ้นมาผลที่ว่านั้นน่ะอาจจะทำแล้วงงอาจจะทำแล้วสงสัยตรงไหนก็ถามได้เรียกว่าตอนฟังนี่ก็เรียกว่าเจริญกุศลตัวหนึ่งเรียกว่าทำฟังธรรมเรียกว่าธรรมัสสวนะใหม่บุญจะเกิดจากการฟังธรรมทำแล้วมีความสงสัยก็มาสอบถามตรงนี้เป็นการทำมงคลอีกอันหนึ่งนะเรียกว่า ธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังนั่นก็มีการสอบถามปัญหากันก็เป็นกุศลอีกแบบหนึ่งเป็นบุญเป็นมงคลด้วยเมื่อได้คำตอบแล้วเอาไปภาวนาใหม่ได้ความกระจ่างแล้วภาวนาใหม่ภาวนาเกิดปัญหาอะไรก็ถามได้เรียกว่าในระหว่างที่ภาวนานั้นอาจจะมีปัญหาในระหว่างทำเป็นเรื่องปกติก็มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเพราะเป็นเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปเพราะนั้นเวลาเราไปแล้วอาจจะสงสัยว่าถึงตรงนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงก็ถามได้นะครับประมาณว่าไม่จำเป็นต้องมีเวลาว่างมาเพื่อจะมาวัดไม่จำเป็นแต่หาเวลาว่างเพื่อฟังธรรมทางบ้านโดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่ที่เราสะดวกก็แล้วกันก็มีแพลตฟอร์มที่มีธรรมะอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละเลือกเอาก็แล้วกันเราจะเอาไปดูเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวก็ดูเพื่อจะศึกษาธรรมะด้วยถ้าเรามีใจใฝ่ธรรมะอยู่เราก็จะขวนขวายหาธรรมะฟังธรรมะของท่านนี้แล้วเข้าใจก็ฟังต่อฟังตอนนี้แล้วงงหรือว่ามีข้อสงสัยถ้าสามารถส่งคำถามไปให้ท่านได้ตอบได้ก็ดีถ้าไม่สามารถจะถามท่านได้แล้วก็ไม่รู้จิตตอบได้ยังไงก็ลองเปลี่ยนไปฟังที่อื่นบ้างประมาณนี้นะฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วก็เอื้อต่อการที่เราจะเอามาใช้ในการภาวนาต่อก็ฟังท่านนั้นถ้าได้แล้วเนี่ยให้เลือกแนวเดียวองค์เดียวได้ยิ่งดีแต่ถ้าองค์เดียวไม่ได้ก็เอาแนวเดียวแนวสมมติได้แนวเจริญสติก็เอาแนวเจริญสติไม่เอาแนวที่อิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเพราะเราไม่ได้เล่นดิสอะไรเราจะมาพัฒนาจิตใจตนเองในการเจริญสติก่อนก็เอาแนวนี้ประมาณนี้นะก็ไม่จำเป็นต้องหาเวลาว่างขนาดว่าหลายๆชั่วโมงเพื่อจะมาวัดหรือว่าต้องเป็นหลายๆวันเพื่อจะมาถือศีล8อะไรไม่จำเป็นสามารถที่จะฟังธรรมะอยู่ที่บ้านแล้วเอามาใช้ตรงนั้นได้เลยนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: งั้นเอาคำถามที่ยังค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะโยมราชัดถามมาว่าศีล5ผิดศีลข้อไหนและทำให้ปฏิบัติธรรมไม่เจริญก้าวหน้าจริงๆแล้วก็ทุกข้อเนี่ยนะถ้าผิดไปแล้วเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยนะสำคัญทั้งนั้นเลยมันมี4ข้อเนี่ยอยู่ในองค์มรรคไอ้ข้อที่5เนี่ยก็อยู่ด้วยนะแต่4ข้อเนี่ยชัดเจนมากก็คือในบรรดาศีล5เนี่ย3ข้อแรกเนี่ยมีอะไรฮะปาณาติบาตอทินนาทานแล้วกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยมันคือส่วนที่บอกว่าสัมมากัมมันตะเป็นข้อไม่เป็นองค์มรรคในชุดที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะศีลข้อที่4คือมุสาวาทเนี่ยมุสาวาทาเวรมณีมันอยู่ในองค์มรรคในข้อที่ว่าสัมมาวาจาส่วนศีลข้อ5คือไม่เสพสุราเมรัยที่ทำให้เกิดความมึนเมาเน้นที่ว่าการผิดศีลข้อนี้ทำให้เสียสติขาดสติมันก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมาเจริญสติงั้นถ้าเราไปผิดศีลข้อ5ก็เสียสติปัฏฐานก็ไม่เจริญนะไปผิดศีลข้อ1หรือข้อ2หรือข้อ3ข้อใดข้อ1ก็ตามก็เสียองค์มรรคในแง่ของสัมมากัมมันตะการกระทำการงานของเราเนี่ยเสียไปแล้วถ้าไปผิดศีลข้อ4ก็สัมมาวาจาก็เสียไปด้วยเห็นว่ามันส่งผลเสียต่อการภาวนาทั้งนั้นมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยอย่างผิดศีลข้อที่1เนี่ยจิตใจของเราก็จะถ้าไปฆ่าสัตว์หรือฆ่าโหดมากราฆ่าคนเนี่ยใจของเราจะโหดเหี้ยมแล้วก็ร้าวร้อนแล้วพอทำไปแล้วนะใจก็จะกระสับกระส่ายคนที่ไปฆ่าสัตว์จะขาดความเมตตาใจก็ไม่อ่อนโยนแล้วก็กระทบอย่างมากกับความสงบของจิตใจถ้าผิดศีลข้อ2เนี่ยไป ไปทำให้จิตของเราเนี่ยคุ้นเคยกับความโลภโลภอยากได้แล้วก็ไม่รู้ทันกิเลสตัวนี้ก็ไปทำตัดตามใจตามกิเลสนั่นเองตามกิเลส

พอทำไปแล้วก็ระแวงเราขโมยของเขามาแล้วเนี่ยเจ้าของเขาจะว่ายังไงเขาจะจับได้ไหมแอบซ่อนของกลางไว้ตรงไหนดีอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าใจก็หวาดระแวงไม่มั่นคงทำกรรมฐานก็ยากเนี่ยมันก็ทำสมาธิยากด้วยทั้งความสงบอะไรก็ยากความสงบก็หายากวิปัสสนาก็อย่าพูดถึงเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวความสงบมาเป็นตัวเปรียบเทียบแล้ววิปัสสนาก็ยากอยู่ดีผิดศีลข้อ3ผิดกาเมโอ้นี่ยิ่งหนักเลยฮะผิดกาเมเนี่ยนะเราไปหมกมุ่นในกามราคะเนี่ยนะแล้วถ้าไปผิดลักษณะว่าผิดละเมิดคนรักของคนอื่นคนรักในระดับเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยาก็ตามเป็นของห่วงห้ามที่แบบว่ามันเหมือนถูกหยามคนจะโกรธแค้นมากขโมยของยังอาจจะไม่โกรธแค้นเท่ากับมาละเมิดคนรักถ้าไปละเมิดคนรักของคนอื่นหรือไปละเมิดลูกเขาเนี่ยมันความแค้นมันมากเราเองก็จะกลัวความผิดเพราะว่าเหมือนไปทำความผิดที่คนอื่นก็แค้นเอาไว้จิตใจก็จะฟุ้งซ่านภาพอะไรต่างๆจะมาหลอกมาหลอนให้ไม่สงบภาพพวกนี้เป็นภาพจำติดอยู่ในใจถ้าไปโกหกมันจะฝึกให้จิตใจตัวเองไม่ซื่อตรงความซื่อตรงเป็นส่วนสำคัญมากเวลาเรารู้สภาวะอะไรก็ต้องรู้ด้วยความซื่อตรงใจไม่ซื่อซะแล้วตั้งแต่มันไม่ยึดเอาความถูกต้องไม่เอาความจริงไปพูดมุสาวาทหรือว่าไปพูดส่อเสียดก็แย่นะพูดคำหยาบด่าจิตใจก็หยาบคายไปด้วยหรือแม้แต่พูดเพ้อเจ้อก็ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านมันมีข้อเสียทั้งนั้นจิตใจปั่นป่วนวิตกกังวลอะไรติดตามมาจะเป็นปัญหาต่อการทำกรรมฐานแน่นอนข้อ5เนี่ยสุราหรือว่าการทำให้เมาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะจะดื่มจะกินจะฉีดจะดมด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็จะทำให้ขาดสติและขาดสัมปชัญญะด้วยสติสัมปชัญญะขาดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องภาวนาก็ยากไปเลยเพราะนั้นไม่ต้องไปเลือกว่าผิดศีลข้อไหนแล้วทำให้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าทุกข้อต้องรักษาให้ดีศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกรักษาเอาไว้นะเป็นพื้นฐานสำคัญแต่ถ้าจะภาวนาแล้วไม่รักษาศีลอันตรายเป็นว่าภาวนาเพื่อจะเสกเอาของบ้านโน้นมาบ้านนี้โอ้ที่ขโมยนึกออกไหมไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ได้ตาทิพย์ไปแอบดูผู้หญิงอาบน้ำไม่ได้มันอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยมันเป็นการส่งเสริมกิเลสมันต้องภาวนาแล้วกิเลสเบาบางลงไปประมาณนี้นะต่อไปยมแหม่มนะสภาวะเหมือนกับจะรู้แจ้งสว่างไสวเป็นบางครั้งบางคราวถามมาแค่นี้ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยมันอาจจะเป็นโอภาสก็ได้นะสว่างไสวโอภาสสว่างขึ้นมาก็เป็นไปได้บางทีสติเกิดขึ้นมามันก็สว่างก็ได้หรือเวลาเรารู้อะไรเนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางขณะนั้นก็จะมีความผ่องใสจิตประพัดสอนผ่องใสขึ้นมาสว่างได้นะมันได้หลายอย่างอ่ะอาจจะเป็นนิมิตเป็นโอภาสหรืออาจจะเป็นสติที่แค่รู้แค่ดูแล้วมันก็จะเกิดประพัดสอนมีความประพัดสอนขึ้นมาขณะนั้นบางทีอาจจะมีจิตตั้งมั่นด้วยก็ได้นะหรือบางทีมันถึงระดับญาณทัศนะก็จะมีแสงสว่างได้สว่างสวยรู้แจ้งสว่างสวยตรงรู้แจ้งอาจจะเป็นญาณทัศนะอะไรสักอย่างก็ได้ก็เป็นปรากฏการณ์ก็ถ้านับแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้า

ข้าใจว่าเฮ้ยฉันคงบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้จะกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็ได้นะอาจจะเจริญสติรู้ทันแล้วมันก็ดับไปดูแล้วสว่างขึ้นมาอืมเรานี่ก็ขั้นใดขั้นหนึ่งมั้งอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์นี้ดีจังเลยเลยไอ้ตรงน้อมใจเชื่อเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ปรากฏการณ์นั้นที่แม้จะดีก็หลอกใจเราคราวนี้ก็ไม่ก้าวหน้าก็แค่รู้ว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วถ้ามันมีความสงสัยว่าอืมมันจะรู้แจ้งไม่น้องอะไรเงี้ยก็ให้รู้ว่าสงสัยมันว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยตอนนี้มันดูที่กิเลสที่ยังเหลืออยู่นะถ้ายังมีความรู้สึกว่าเป็นเราก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันประมาณนี้นะก็หรือถ้ายังมีกามอยู่นะไม่ใช่พระอนาคามีแน่นอนจิตเคลื่อนได้ยังไม่ใช่พระอรหันต์แน่นอนประมาณนี้เอาเป็นว่าในขั้นนี้นะเอาแค่รู้ว่ามีสภาวะเกิดขึ้นรู้ถ้าสว่างขึ้นมาแล้วสนใจความสว่างจิตจะถลำไปจิตเคลื่อนให้รู้ด้วยประมาณนี้ต่อไปนะโยมธีรพงศ์กราบพระอาจารย์ครับขอโอกาสสอบถามว่าเมื่อสติรู้ทันจิตผู้รู้และมีปีติเกิดบ่อยบางครั้งอยู่เฉยๆปีติก็เกิดปกติหรือเปล่าครับโกรธก็เกิดบ่อยครับมีหลายอย่างใช่ไหมไม่ใช่มีแค่ปีติมีโกรธด้วยก็มันก็ปกตินะปีตินั้นเกิดขึ้นได้นะเวลาเราภาวนาเวลามีสมาธิสักหน่อยจิตสงบสักหน่อยก็เกิดปีติได้หรือบางทีมีบอกว่าอยู่เฉยๆก็ปีติเกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไอ้ที่เรารู้สึกเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เฉยๆเนี่ยนะความที่เราฝึกสติมาเนี่ยนะมันยังมีความรู้สึกตัวอยู่แต่รู้สึกตัวโดยแบบธรรมชาติไม่ต้องมาตั้งใจฉันจะภาวนาอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเลยแล้วเป็นบ่อยด้วยนะมันประมาณว่าเห็นบ่อยมันคือได้ยินบ่อยเช่นว่าบางทีครูบาอาจารย์ทักบางคนจิตดีเนี่ยไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรครับไม่ทำอะไรค่ะไม่ได้นึกถึงว่าจะภาวนาด้วยซ้ำไปขนาดนั้นไม่ได้ทำอะไรไม่ทำละถูกนี่นะครูบาอาจารย์จะบอกนี่ไม่ทำละถูกถ้าตั้งใจทำจะไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าพอเวลาตั้งใจทำจะมีความโลภอยากดีอยากสุขอยากสงบตอนนั้นลืมอยากดีอยากสุขอยากสงบแต่มันมีสติอยู่รู้สึกตัวอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าความรู้สึกตัวนั่นเองทำให้เกิดปีติด้วยก็ได้เป็นไปได้ความโกรธก็เกิดขึ้นบ่อยคราวนี้เราก็ต้องโกรธและรู้ตอนโกรธจะมีบุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นอารมณ์เช่นโกรธคนนี้มันก็มีคนนี้เป็นอารมณ์โกรธไฟแดงมีไฟแดงเป็นอารมณ์อันนี้นะโกรธฝนนะฝนตกขึ้นมาโกรธฝนมีฝนเป็นอารมณ์เรียกว่าตอนโกรธน่ะจะไปรู้อารมณ์แต่ตอนรู้น่ะจะรู้จิตรู้ว่าเมื่อกี้จิตมันโกรธมันจะเป็นคนละส่วนกันชีวิตปกติจะรู้อารมณ์แต่ตอนเจริญสติก็รู้จิตเมื่อกี้นี่ว่าอ๋อเมื่อกี้ที่รู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบใจมันกลายเป็นโกรธวันนี้เราก็รู้ทันจิตที่โกรธรู้จิตก็ฝึกรู้ไปนะอย่าเอาแต่โกรธโกรธนี่ไม่ห้ามแต่ไม่ใช่ว่าเจริญความโกรธแล้วโกรธแล้วรู้ทันจิตเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีจิตอย่างนึงเกิดขึ้นมาเรียกว่าจิตโกรธจิตเรียนรู้ทันว่าเมื่อกี้มีความโกรธหรือว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธแล้วแต่มุมมองบางทีรู้ทันความโกรธหรืออาจจะรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธนะแง่ไหนก็ได้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีจิตดวงนึงเกิดขึ้นมาแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นนี้จิตดวงนั้นดับแล้วนี่คือวิปัสสนาต่อไปโยมวรพจน์นะกราบเรียนพระอาจารย์
ภาวนาในรูปแบบลมหายใจระงับจิตสว่างจิตใจสว่างขยายกว้างออกไปรู้สึกตัวแต่จิตมันนิ่งเงียบนานควรหันไปพิจารณากายต่อไหมครับตอนที่มันใจสว่างขยายกว้างลมหายใจสงบระงับใช่ไหมครับลมหายใจสงบระงับก็เป็นสมาธิแล้วนะแสดงว่าดูลมหายใจใช่ไหมดูลมหายใจหายใจสงบระงับใจสว่างคือถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าลมมันสงบแล้วก็ไปเนี่ยมันจะสว่างมันกลายเป็นแสงนี่ถ้ามันขยายกว้างออกไปถ้ามันกว้างโดยตัวมันเองหมายถึงว่ามันกว้างโดยที่ศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะมันกว้างออกไปเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามันลักษณะว่าไปอย่างนี้ต้องให้รู้ทันแล้วมันจิตมันเคลื่อนจิตแสงมันไปก็ใจตามแสงไปนะจิตเคลื่อนให้รู้ทันแล้วถ้ามันเงียบมันเงียบนานก็ช่างมันในระหว่างนั้นไม่ต้องไปเค้นเพื่อให้คิดเงียบก็เงียบไปแล้วก็เงียบแล้วรู้มันยังมีสติอยู่ใช่ไหมเงียบแล้วก็รู้ว่าเงียบจิตมันนิ่งอยู่มีสว่างเงียบๆสว่างเงียบๆไปก็ไม่จำเป็นต้องไปเค้นเพื่อให้คิดอะไรเพราะตอนนั้นไม่ควรจะคิดไม่ควรจะคิดอะไรมันเงียบก็เงียบไปมันเงียบไม่นานหรอกมันไม่นานเกินไปหรอกรู้อยู่เงียบๆสมมติมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาแล้วมันเงียบๆก็รู้แสงนั้นเงียบๆไม่ต้องพยายามคิดคิดกลายเป็นฟุ้งถ้ามันออกจากความเงียบแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันอันนี้มันเมื่อกี้มันเงียบๆนะแล้วมันออกจากตรงนี้แล้วจิตมันเคลื่อนมันคลายแล้วเนี่ยช่วงจิตถอนออกมาเนี่ยคราวนี้จะมาพิจารณากายก็ได้หรือจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงมันแล้วแต่จะดูอันไหนทันนะดูจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนนะจากเมื่อกี้มันมีแสงอยู่เงียบๆมันเริ่มไม่เงียบหรือว่ามีแสงแล้วมันจิตเริ่มเคลื่อนอาการคลายของมันจะเป็นแบบไหนต่อช่วงจิตถอนมาเป็นแบบไหนไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะเจริญวิปัสสนาหรือถ้าไม่เห็นมันเคลื่อนแล้วเปลี่ยนแล้วเราใช้จังหวะนี้มาแทนที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วไปฟุ้งซ่านกลับมาพิจารณากายอย่างนี้ก็ได้จิตสงบลึกลงไปลมหายใจสงบระงับสว่างเป็นขณะหนึ่งอีกช่วงหนึ่งจิตเริ่มคลายตัวมาเริ่มมีความรู้สึกตัวแผ่มารับรู้ที่กายมาพิจารณากายช่วงนี้ก็ได้ก็ดูกลับมาดูร่างกายพิจารณาร่างกายเมื่อกี้มันอยู่ที่แสงพอสมาธิมันคลายกลับมารับรู้ที่กายมาพิจารณากายต่อได้เวลาพิจารณากายก็พิจารณาตามที่ฝึกมาก็จะมี2แบบพิจารณาเป็นไล่ลงไปว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายมีอะไรบ้างก็ไปมีตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าหรือมองกายเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟแต่อันนี้รู้สึกจะละเอียดอยู่นะมาดูไอ้ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรนี่หรือว่าความเย็นความร้อนเป็นธาตุไฟความเคลื่อนไหวต่างๆเป็นธาตุลมพิจารณาแล้วเป็นเพียงที่รวมของธาตุทั้งสี่ร่างกายนี่เป็นที่รวมของธาตุทั้งสี่รวมกันได้ดีได้สมดุลก็มีสุขภาพดีอันไหนมันพร่องไปก็ป่วยอันไหนมันมากเขาเรียกว่ากำเริบเราก็ป่วยอันนี้พิจารณาไปได้นะดูเป็นธาตุสีก็ได้หรือว่าดูเป็นปฏิกูลก็ได้แล้วแต่ถนัดฝึกมายังไงก็ดูอย่างนั้นเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลก็เต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามดูข้างนอกก็ไม่สวยไม่งามนะผมก็ต้องสระต้องล้างหนังหัวก็มันเยอะเลยนิ่งโกนใหม่ๆเนี่ยมันมากเลยแล้วก็
ผิวหนังแล้วก็ต้องทำความสะอาดฟอกสบู่ถูขี้ใครฟันก็ต้องแปรงทุกวันวันละหลายหลายครั้งแปรงแล้วลิ้นก็ต้องขูดลิ้นอีกบ้วนปากร่างกายแต่ละส่วนมันมีแต่สิ่งสกปรกนะหน้าที่ของเราแต่ละวันต้องทำความสะอาดนะสินค้าจำเป็นเลยคือสินค้าที่ทำความสะอาดร่างกายมีแชมพูมีสบู่มีแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากอะไรเต็มไปหมดเลยมีหลายอย่างแสดงว่าร่างกายเนี่ยกิจวัตรของเรากับร่างกายคือทำความสะอาดมันเพราะมันของเน่าอยู่เป็นประจำเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลพิจารณาอย่างนี้ก็ได้แต่จังหวะที่จะพิจารณาเนี่ยคือให้มันคลายออกมาก่อนคลายจากสมาธิไปก่อนไอ้ตรงนิ่งเงียบๆนี่ยังไม่ต้องเลยจะกลายเป็นว่าอะไรไปเค้นมันเงียบอยู่ก็เงียบไปไม่เป็นไรก็ดูอยู่เงียบๆดูแสงอยู่เงียบๆพอมันเริ่มไม่เงียบนะคราวนี้เราจะเป็นจังหวะที่จะมาเอามาดูร่างกายได้นะต่อไปฮะโยมริบบอนเวลาร่างกายทุกข์จิตหนูก็พลอยทุกข์ตามด้วยทั้งที่แยกธาตุแยกขันธ์คือแยกกายกับใจได้แปลว่ายังไงเหรอคะหมายความว่ามันเคยแยกธาตุแยกขันธ์ได้ใช่ไหมเคยแยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่พอมีทุกข์กายใจมันทุกข์ไปด้วยก็ปกตินะคือถ้าเรายังไม่ใช่พระอนาคามีนะมันยังมีให้ความสำคัญกับร่างกายนี้อยู่ยังมีคือมันยังไม่ได้ละกามตัวกายเนี่ยจะเป็นที่รวมของกามคุณกามคุณคือเหมือนเป็นความสุขจากการที่ได้ดูได้เห็นได้ยินได้ดมได้กินได้สัมผัสทางกายนะกายเนี่ยมันจุดรวมที่จะมารับกามคุณทั้งหลายแต่มันมีกามโทษด้วย เห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามก็เป็นโทษได้ยินอะไรที่ไม่อยากฟังก็เป็นโทษดมอะไรเหม็นๆก็เป็นโทษกินอะไรไม่อร่อยก็เป็นโทษสัมผัสที่ไม่ต้องการร้อนไปเย็นไปแข็งไปนิ่มไปเลยนะก็เป็นสัมผัสที่ไม่ต้องการก็เป็นกามโทษมันไม่ได้มีคุณอย่างเดียวนี่มันเวลาร่างกายมันทุกข์ก็จะมีสัมผัสทางกายก็เกิดเวทนาทางกายก็เป็นธรรมดาที่ใจเราเนี่ยนะเวลามันมีทุกขเวทนาทางกายใจก็ทุกข์ไปด้วยเป็นไปได้เพราะว่าเรายังละกามไม่ได้ในตัวกายเนี่ยเป็นแหล่งที่มาที่จะรับรู้รับรสของกามทั้งหลายเนี่ยมันก็เคยพลอยหวั่นไหวเป็นเรื่องของแม้ว่าเราเนี่ยจะเคยเจริญวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์คือมีจิตตั้งมั่นแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วนะแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่แน่นอนความไม่แน่นอนหมายความว่ามันยังเป็นระดับโลกิยะยังไม่ใช่โลกุตระแยกธาตุแยกขันธ์นั้นยังไม่ถึงขั้นระดับโลกุตระยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันถึงแม้จะเป็นพระโสดาบันแล้วนะกายนี่ก็ยังเป็นเหตุให้จิตใจหวั่นไหวได้อยู่เป็นพระสกทาคามีแล้วเนี่ยยังละกามไม่ได้โดย 100% นะมันก็ยังทำให้หวั่นไหวได้เหมือนกันผู้จะไม่หวั่นไหวหรือไม่ทุกข์กับกายนี่ก็คือพระอนาคามีนั่นเองนะพวกที่กิเลสและความยึดมั่นอะไรต่างๆอุปาทานต่างๆนะมันยังมีอำนาจอยู่นะแม้จะฝึกสติฝึกสมาธิมาแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วแต่มันเป็นการแยกธาตุเกิดปัญญานะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่มันชั่วคราวเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ไอ้สติสมาธิปัญญานั้นก็ดับไปมาเปิดช่องให้กิเลสมันแทรกเข้ามาก็เกิดทุกข์ทางใจได้เรียกว่าไอ้การที่เราเห็นนั้นเราเห็นจริงแยกธาตุแยกขันธ์แยกได้จริงแต่มันยังเป็นแยกชั่วคราวแยกแล้วมันก็รวมมาได้
ยังรวมว่าโอ้กายเราหรือว่าสมมติว่า

0: หัวใจเราตรงนี้เป็นยังไงต้องไปทำซีทีสแกนไปตรวจดูแคลเซียมสกอร์หน่อยดีมั้งเลยวันนี้หวั่นใจได้ทุกข์ใจได้ถ้ามันปกติก็เป็นเรื่องของการภาวนาที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีมันก็เลยยังเป็นทุกข์กับกายนี้อยู่นะเวลากายนี้มันเจ็บมันป่วยก็เลยเป็นไปได้ที่จะทำให้จิตใจนี่เป็นทุกข์ไปด้วยก็คงตอบได้แค่นี้คำถามอื่นอาจจะไม่ทันแล้วขออภัยด้วยนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับ
2: อิทธิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉะโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรสโยยะมะนิโชติรสโยยะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: พระอาจารย์นมัสการลาครับ
0: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐาศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ วันนี้ก็เป็นวันที่พระมาสวดมาติกาหรืออภิธรรมเจตคัมภีร์ในคืนสุดท้ายของการจากไปของโยมใหม่ซึ่งเป็นโยมพ่อของพระอ้อยซึ่งมาบวชอยู่ที่นี่ก็นำโยมมารักษาแล้วก็มาสิ้นก็เลยนำศพมาสวดอยู่หลายคืนพวกนี้ก็จะนำศพไปเผาที่บ้านเดิมบ้านเกิดก็คือที่หนองไผ่สุพรรณบุรีก็ถือว่าก็ได้ทำหน้าที่ที่ความเป็นลูกที่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เมื่อเจ็บก็ดูแลรักษาตายก็นำไปเผา คนเราจะเห็นใจกันก็เห็นใจกันยามทุกข์ไอ้สุขเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นญาติกันแค่ไหนแต่จะเห็นใจคือยามมีทุกข์คือไม่ทอดทิ้งกันความเป็นญาติเนี่ยที่บัณฑิตท่านกล่าวว่าถือเป็นชาติถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าถือเป็นชาติเป็นเชื้อถือไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยก็มาเนื้ออยู่ในป่าความหมายนี้ก็หมายความว่าถือเราเป็นชาติญาติพี่น้องกันเนี่ยเป็นสายโลหิตตามคานตามกันมาเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยแต่เราไม่เคยสงเคราะห์กันเลยไม่เคยให้ความสงเคราะห์ไม่เคยสนิทสนมไม่เคยไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็เหมือนไม่ใช่ญาติเพราะเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีเชื้อสายโลหิตกันมาเลยแต่เรามารู้จักกันแต่เกื้อกูลกันสงเคราะห์กันถ้อยทีถ้อยไทยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันมาสงเคราะห์กันก็เหมือนญาติเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อตัวเองก็เหมือนเนื้ออาตมาคือสำคัญคือจะญาติหรือไม่ใช่ญาติคืออะไรแต่ถ้าเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นคนที่จะสงเคราะห์เราเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือคนที่ผู้เป็นเสียสละให้เราแล้วก็ค่อยคิดกันรู้จักทุกข์ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ด้วยกันมิตรแท้ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้นะมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้ก็คือคู่ที่ปกป้องปกป้องเพื่อนปกป้องคนที่เรารักนั้นไม่ให้เดือดร้อนป้องกันภัยอันตรายแล้วก็ไม่ทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนหรือถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามไปแก้ไขถ้าเขานินทาก็ไม่นินทาด้วยไม่ใส่ร้ายต่อหน้าและรับหลังถ้ารับหลังอาจจะชมข้างหน้าอาจจะตินี่คือคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้ถ้าไม่ใช่แท้ก็ตอนหน้าชมเชยรับหลังติเตียนใครติด้วยเมื่อมีภัยอันตรายถึงตัวก็ไม่ปกป้องไม่หาทางป้องกันกลับซ้ำเติม นี่คือไม่ใช่มิตรแท้แต่พวกที่มิตรแท้นั้นหมายถึงมีภัยอันตรายต้องหาทางปกป้องแก้ไขป้องกันนี่เรียกว่ามิตรแท้ญาติแท้คนที่จะทำให้เราได้อย่างนี้ก็มีคนในบ้านเราก็มีแม่เราพ่อเราพี่น้องของเราซึ่งที่อยู่ด้วยกันมาคนที่จะทำให้ได้มากที่สุดก็คือแม่พ่อคนนี้ที่ปกป้องลูกได้ทุกเวลาใครจะทำอันตรายต่อลูกไม่ได้ตัวเองจะต้องเอาคอเนี่ยไปรับคมหอกคมดาบเอาอกไปรับลูกปืนไม่ให้ใครฆ่าลูกเพราะอะไรเพราะความรักที่มันเสียสละได้ที่ว่ารักแท้ย่อมเสียสละรักแท้ย่อมเสียสละก็คือพ่อแม่เนี่ยรักแท้เสียสละให้ลูกลูกบางคนก็รักพ่อแม่แท้จริงก็เสียสละบางคนตายแทนพ่อแม่ได้เสียสละเพื่อพ่อแม่ให้หายป่วยให้หายเจ็บทุกอย่างทำเพื่อพ่อแม่ก็มีแต่คนที่ทำเพื่อพ่อแม่เนี่ยน้อยกว่าพ่อแม่ทำเพื่อลูก50-50ลูกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยโดยมากจะทำเพื่อลูกเนี่ยเต็มร้อยจะมีก็พ่อแม่ที่มีปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้วางแผนครอบครัวเช่นเดี๋ยวที่ไม่เรียกรับผิดชอบลูกก็เช่นพวกพ่อแม่ที่ประเภทที่แต่งได้ก็โดยที่ไม่พ่อแม่ไม่ได้รับผิดชอบเช่นได้ก่อนวัยอย่างเงี้ยอายุเด็กๆอยู่เงี้ยผู้ชายก็รับผิดชอบไม่ได้พ่อแม่รับผิดชอบไม่ได้ก็จึงได้คลอดลูกแล้วก็ไปทิ้งตามโรงพยาบาลทิ้งตามถังขยะอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นความจริงแล้วนั่นความเป็นหัวอกแม่เนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจะไปว่าเขาใจร้ายไม่ได้เขายังไม่พร้อมแต่ถ้าหากว่าเขามีการศึกษาที่ดีเรียนจบมีฐานะมีความเป็นอยู่พร้อมที่จะเป็นแม่คนได้เนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาก็จะเลี้ยงลูกรักเหมือนกับแม่ทุกคนพ่อทุกคนแต่ที่จริงแล้วหัวใจหลักของพ่อแม่จะต้องรักลูกสุดชีวิตปกป้องลูกทำเพื่อลูกแล้วคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะมีบุญคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์เพราะลูกดีแล้วก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีตกนรกเพราะลูกก็มีไปสวรรค์เพราะลูกก็มี จะคิดว่าเพราะนั้นการมีลูกเนี่ยก็ได้บุญการมีลูกหญิงลูกชายเนี่ยก็ได้บุญเพราะว่าสัตว์ที่มาเกิดกับเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดมาแล้วก็มาสร้างความดีเช่นการให้กันเนี่ยเป็นฐานบารมีเป็นการช่วยกันให้กันเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเช่นเราเกิดมาเราสอนให้เขาพูดจาดีไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาหมดเท็จไม่พูดจาให้ลูกเราพูดดีเนี่ยนี่เราให้ทานมาทานว่าเด็กคนไหนพูดดีเป็นสัมมาวาจาที่ดีนั่นเขาเจรจาชอบนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์8เขาเป็นบุญแค่เขาพูดดีนี่เขาเป็นบุญนะเป็นธรรมทานเป็นบุญแล้วเขาพูดตัวดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นและจิตใจเขาดีใจเขาก็เป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นคนเห็นทุกคนอื่นเท่ากับทุกตัวเองก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็เป็นบุญเขาก็ได้สร้างบุญในจิตใจของเขาฉะนั้นเรามีลูกเนี่ยก็เราก็ได้ไปสวรรค์กับลูกถ้าลูกนั้นเราสอนให้เขาเป็นคนดีแต่ถ้าเราไม่ลูกไม่ดีเนี่ยเราก็ไปนรกกับลูกอย่างลูกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นคนบางคนไปติดคุกติดตาราง ต้องจำโทษเนี่ยพ่อแม่จะเสียใจจะเร่าร้อนจะเป็นทุกข์บางคนเนี่ยหมดเงินมาทองก็ถอให้ลูกไม่มีทุกข์คนพวกนี้จะตกนรกเพราะลูกไม่ดีอย่างสิริมหามายาเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเกิดจากดาวชั้นดุสิตเนี่ยพอลงมาเกิดกระทรวงสุบินนิมิตฝันแหละฝันว่าได้ช้างเผือกเดินตทัคคินาวาถือดอกบัวโกมุตมาแล้วก็หายเข้าไปในขันนางได้คนมีบุญมาเกิดแหละโหรทำนายก็จะได้เกิดลูกมีบุญมาเกิดจะได้มาเป็นพุทธเจ้านางก็อิ่มใจนึกถึงว่าเราได้พุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วในตัวเราแล้วลูกเรามีบุญมาเกิดจะมาช่วยมนุษย์โลกนี้ให้พ้นทุกข์จิตใจงามปิตินี่10เดือนพอคลอดออกมาตัวเองก็ดีใจว่าได้ลูกสมความปรารถนานางก็เป็นสวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยได้สวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยพอลูกเกิดมานางก็มีใจเป็นเทวดาตลอดดีใจกับลูกที่ได้เกิดเนี่ยได้ลูกไปสวรรค์พอ7วันดับจิตปุ๊บนางก็มีปีติว่าตัวเองเนี่ยได้ลูกดีไม่เสียดายแล้วลูกเรานี่มีบุญจะได้มาเป็นพระเจ้านางก็ดับจิตค้นภาระไม่ต้องเรียนดูว่านางเสียสละนี่เสียสละให้สามีตัวเองเนี่ยไปแต่งกับน้องสาวพอนางตั้งครรภ์ปุ๊บนางก็หมดอารมณ์ทางเพศเลยไม่คิดจะนอนร่วมกับสามีเลยนางก็บอกกับสามีว่าฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วนะเธอคงไม่เพราะฉันปรารถนามามีแค่ลูกคนเดียวเธอจะอยู่กับฉันไม่ได้หรอกฉันก็ไม่อยู่กับเธอหรอกเธอก็บอกว่าเธอไปแต่งงานใหม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่เหมาะหรอกน้องสาวเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะหน้าตาก็เหมือนกันแล้วก็นิสัยก็เหมือน

กันแล้วก็รักหลานงั้นทำช้ามีลูกด้วยกันก็ต้องรักสุโธทนะก็ต้องแต่งน้องสาวเข้ามาพอคลอดพระพุทธเจ้าไม่ช้านางก็ตั้งครรภ์ก็คลอดนันทะมาอีกคนคลอดพระพุทธเจ้าทั้งพี่สาวคลอดพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะแล้วทางนนท์ก็คลอดนันทะนางก็เลยมีน้ำนมให้พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะทานด้วยเลี้ยงลูกตัวเองด้วยพอพี่สาวตัวเองพอได้7วันก็สวรรคตตายนางได้ลูกดีนางก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตเพราะได้ลูกดีไม่ตกนรกไม่ต้องทำบุญอะไรเลยให้ได้

ไม่ต้องทำบุญอะไรเลยให้ได้ลูกดีก็แล้วกันก็ไปเกิดชั้นดุสิตเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมโปรดให้นางสำเร็จเป็นโสดาบันก็ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปนิพพานอีก7ชาติก็ได้บุญได้ลูกดีดังนั้นบางคนก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีเพราะตั้งแต่เกิดลูกแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องร้ายมาตลอดไม่เคยมีความสุขสงบเลยลูกก็มาทำความเดือดร้อนให้ตลอดต้องเสียอกเสียใจมีแต่เรื่องปัญหามานานาประการตกนรกทั้งตลอดชีวิตที่อยู่กับลูกบุญฐานก็ไม่ได้ไปทำทำก็ไม่ได้จิตใจก็มาทุกข์กับลูกที่มันทำไม่ดีเขาต้องตกนรกทั้งเป็นแล้วตายแล้วเขาก็ตกนรกด้วยลูกก็ไม่ได้บวชได้เรียนไม่มีศีลมีธรรมนั่นเขาตกนรกทั้งชาติเลยฉะนั้นลูกนี่ก็เป็นตัวบุญที่จะกำหนดให้พ่อแม่ดีได้แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่ก็จะต้องเป็นตัววางแผนวางแผนว่าเราจะมีลูกแล้วก็จะสอนให้ลูกฉลาดสอนให้ลูกฉลาดคือเราจะรู้ใจลูกถ้าแม่ฉลาดเนี่ยก็จะลูกก็ฉลาดคือรู้ใจลูกว่าลูกคิดอะไรทำอะไรลูกต้องการอะไรจับพิรุธลูกได้หมดว่าลูกเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรเมื่อตัวเองฉลาดพ่อแม่ฉลาดจับนิสัยลูกได้ลูกก็ยอมรับทำอะไรก็ไม่พ้นสายตาพ่อแม่แม่ฉลาดพ่อฉลาดยอมรับไม่ไปหาเพื่อนชั่วแล้วคราวนี้ก็คุยได้ว่าไม่ได้นะแม่ฉันฉลาดมีอะไรปรึกษาได้แม่พ่อฉลาดก็จะต้องชมเชยแม่ในใจหรือไม่ก็ชมเชยให้เพื่อนผมว่าฉันมีครูบาอาจารย์มีที่พึ่งของตัวเองแล้วที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาคนอื่นเลยพ่อแม่แก้ปัญหาตัวเองได้หมดอาจารย์ถึงว่าเมื่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จะต้องสอนลูกให้ฉลาดแม่ก็พาลูกไปสวรรค์ลูกก็พาแม่ไปสวรรค์พ่อไปสวรรค์แม่ไปสวรรค์เพราะลูกไม่เป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีทุกวันนี้มันไม่ฉลาดพ่อแม่บางคนไม่ฉลาดรักกันชอบกันก็ได้กันไปแล้วก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงลูกจะเอาอะไรก็ดุตวาดไล่ด่าทะเลาะกับลูกอีกทะเลาะกับสามีทะเลาะกลายเป็นคนมีปัญหามีอารมณ์เก็บกดในใจทะเลาะกับเขาทะเลาะกับสามีไม่พอทะเลาะกับลูกก็กลายเป็นว่าเหมือนตกนรกกันทั้งเป็นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าการมีบุตรก็ต้องเป็นสอนบุตรให้เป็นคนดีเป็นปิยบุตรบุตรที่ประเสริฐที่นำพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานพอเราได้ลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาติไม่ลำบากเลยคนไหนมีลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาตินะจะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนอะไรลูกมันรับภาระหมดเนี่ยมันไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนหรอกสบายทั้งชาติแต่ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยตกนรกทั้งชาติลำบากทั้งชาติหาเช้ากินค่ำทำอะไรก็ไม่พอให้มันจะเอาโน่นมันจะเอานี่มันก็จะมาขูดรีดแทะไถเอาให้หมดเพราะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนที่จะต้องให้มันก็ต้องลำบากเพราะได้ลูกไม่ดีแต่พ่อแม่ทั้งสองคนเนี่ยก็รักเท่ากันเนี่ยรักแต่พ่อแม่ที่ดีที่ฉลาดเนี่ยสมาธิที่คือรู้จักรักลูกให้ถูกทางคืออบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ใช้อารมณ์มีเหตุมีผลในการใช้ปัญญาหรือว่าเขามีพฤติกรรมตามมาจากพ่อแม่หรือตามบุญบุรุษที่สอนสั่งกันมาด้วยเหตุผลแต่ไอ้พ่อแม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทางก็มีพวกนี้รักลูกไม่ถูกทางคือรักมากรักลงรักไหลลูกจะเอาอะไรก็ให้ลูกมันก็เลยไม่มีการถูกอบรมพอถูกตามใจมาว่ามันจะดุจะตวัดขู่ตะคอกพ่อแม่ได้ทุกเวลา

ป็นใหญ่ในบ้านเป็นใหญ่ในมีอำนาจก็พ่อแม่ก็จะรับได้หมดแต่ก็ไม่มีความสุขลูกก็เป็นคนดีไม่ได้เมื่อพ่อแม่รักลูกไม่ถูกทางเป็นโจรไปขโมยไปติดคุกติดตารางเพราะรักลูกไม่ถูกทางนี่เองจริงๆจะรักลูกให้ถูกทางต้องรักอยู่ในศีลธรรมต้องรักอยู่ในศีล5ศีล8คนเราถ้าไม่มีศีล5ศีล8เนี่ยปกครองกันไม่ได้หรอกคนเราต้องมีศีล5ศีล8จึงจะปกครองกันได้ไม่ว่าครอบครัวใดถ้าขาดศีลธรรมแล้วอยู่ไม่ได้เพราะศีลเนี่ยเป็นการปกครองของครอบครัวที่ดีมากแต่เมตตานี่ก็เป็นหลักความสอนให้ลูกเป็นคนมีเมตตารู้จักเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่เท่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสอนลูกให้ไปถูกทางแต่สอนลูกให้เป็นคนมุทุรุดูดันเห็นกับตัวเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่สอนให้เจริญเมตตาเนี่ยก็สอนลูกไม่ถูกทางเรียกสอนลูกให้เป็นโจรก็มีสอนลูกให้ปากร้ายก็มีสอนลูกให้ใจร้ายก็มีก็มาจากพ่อแม่นั่นแหละจะออกมาจากตรงนั้นที่ว่าต้นไม้ลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นก็คือว่าพ่อแม่ยังไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หัวใจรักของพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีบุญยกย่องถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมที่ให้ชีวิตลูกเป็นเทวบุตรของลูกเป็นเทวดาที่บันดาลทุกอย่างปกป้องรักษาลูกเป็นพระอรหันต์คือเรียกว่าไม่โกรธไม่เกลียดลูกจะทำไงฉันก็หวังเฉยลูกจะทำไงฉันก็รักลูกจะทำไงฉันก็ดีด้วยดีด้วยตลอดชีวิตไม่เคยโกรธเกลียดไม่เคยอิจฉาริษยาลูกคือวางใจได้เพราะความรักเหมือนพระอรหันต์ของลูกพระพุทธเจ้าจะยกให้เป็นพระอรหันต์หนึ่งเป็นเทวบุตรที่รักษาดูแลลูกให้เจริญงอกงามไม่สาปแช่งลูกให้ไปในที่ชั่วเลยเป็นพระพรหมคือบันดาลคือว่าวางใจมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีอยู่ในตัวของแม่พ่อเสร็จลูกจะทำไงก็รับได้หมดจึงเป็นพระพรหมของลูกคุณธรรมของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐสุดในโลกนี้ใครจะว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณของพ่อแม่เพราะความรักและเสียสละนั้นมันสูงเกินคนที่มนุษย์ธรรมดาจะไปเปรียบเทียบสามีรักเรามากตายแทนเราได้ภรรยารักเรามากตายแทนเราได้แต่เราก็มาเจอกันโตแล้วเรามาเจอกันโตแล้วแต่คนที่สำคัญมากกว่าสามีและภรรยานั้นยังมีอยู่คือพ่อแม่ถ้าเรามีแต่สามีภรรยาเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่มันก็ไม่มีวันนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยให้ทุกอย่างให้หน้าตาให้ทิศใสให้จิตใจให้อวัยวะทุกส่วนมันก็ไปคล้ายพ่อคล้ายแม่นั่นแหละจิตใจจริงๆก็ไปคล้ายพ่อคล้ายแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็คงไม่มามีสามีภรรยากันฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกไว้เป็นอรหันต์ของเราอรหันต์ของภรรยาเราก็คืออรหันต์ของสามีอรหันต์ของสามีก็คืออรหันต์ของภรรยาก็ท่านถึงว่าฆ่าพระอรหันต์ทำลายโลหิตพุทธเจ้าให้พ่อแล้วก็ฆ่าพ่อแม่จึงปิดนรกก็จึงปิดประตูสวรรค์นิพพานบาปเท่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อพุทธเจ้าไม่ต้องฆ่าแค่ไปทำร้ายโลหิตให้ห่อเป็นห่อเลือดเท่านั้นอย่างที่พระเทวทัตทำนั่นก็ถึงนรกอเวจีบาปลึกฆ่าคนพันคนยังไม่ถึงนรกอเวจีแต่ฆ่าพ่อแม่ในถึงนรกอเวจีฆ่าพระอรหันต์ถึงนรกอเวจี
ติดนรกไปติดสวรรค์นิพพานเดี๋ยวชาติหน้าไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานทำบุญอะไรไว้หยุดแค่นั้นแต่ถ้าคนไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำลายโลหิตพุทธเจ้าให้พ่อเนี่ยเขาสามารถฟังธรรมสำเร็จไปนิพพานไปสวรรค์นิพพานได้วันนี้คนเราเนี่ยจะคิดได้ก็สายซะแล้วจะคิดได้ก็ตอนพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วจึงคิดได้พอตัวเองไม่มีพ่อไม่แม่จึงคิดได้ว่าโหบางคนก็คิดได้ตอนตัวเองมีลูกตอนตัวเองตั้งท้องตอนตัวเองมีลูกมันรักเหลือเกินรักลูกสละได้ทุกอย่างบางคนบอกว่าลืมหมดทุกอย่างแต่ไม่ลืมคนคือคนเดียวคือลูกทำอะไรเพื่อลูกทั้งนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนในใจจดจ่ออยู่กับลูกหมดเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อพ่อแม่รักเราอย่างนี้เองทั้งวันทั้งคืนนี้จดใจจดจ่ออยู่กับลูกทั้งนั้นแสดงว่าแม่เราพ่อเราก็จดจ่ออยู่กับเราอย่างนี้สิเป็นห่วงทั้งกินทั้งนอนทั้งอะไรทําได้หมดไม่มีใครทําให้เราได้เท่ากับพ่อแม่จะถ่ายมาเหม็นยังไงเรี่ยราดยังไงจะอาเจียนออกมาไงเช็ดได้เกลี้ยงเกลาทั้งได้หมดไม่มีใครทําให้เราได้เท่าพ่อแม่แล้วเสียสละก็ไม่ต้องหรอกหมดมีอะไรเท่าไหร่ยกให้ลูกหมดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นน้ํายกยารักษาโรคในชีวิตนี้ไม่มีใครหรอกที่จะให้เราเท่าพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาสามีก็มาให้ตอนเรามาเป็นสาวภรรยาก็มาให้ตอนเป็นหนุ่มแต่พ่อแม่นี่ให้มาตั้งแต่ผ้าอ้อมเลยให้มาตั้งแต่นมให้มาตั้งแต่สายเลือดเลยให้มาตั้งแต่เรายังไม่มีผ้านุ่งเลยก็ให้มาเลยเรายังโง่หรือไม่รู้อะไรสักตัวหนังสือไม่รู้สักตัวก็ให้จนเราฉลาดให้จะมีวิชาอาชีพแล้วอะไรจะไปทดแทนได้อะไรจะไปเปรียบเทียบว่าพ่อแม่ไม่ดีกว่าเราพ่อแม่จะมาเปรียบเทียบใครไม่ได้เลยต้องยกย่องไว้เหนือหัวเหนือเกล้าหรือว่าสงสารท่านพอเรามาคิดถึงท่านสงสารท่านลำบากเพราะเราจริงๆย้อนอดีตไปดูพ่อแม่ลำบากเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลเลยว่าท่านลำบากเพราะพวกเราแท้ๆไอ้พวกเรานี่มาเอาความสุขจากท่านท่านเนี่ยเสียสละให้เราเนี่ยท่านลำบากจริงๆอดหลับอดนอนอดกินอดใช้อะไรก็อดเพื่อลูกทั้งนั้นเลยเก็บไว้เพื่อให้ลูกมันเป็นความรักที่เสียสละสูงสุดฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครให้เท่าพ่อแม่ไงพ่อแม่เมื่อได้ลูกดีเลยพ่อแม่จึงได้มีความสุขคือความหวังของพ่อแม่คืออยากให้ลูกเนี่ยเจริญงอกงามทัดเทียมคนอื่นเขามีหน้ามีตามีกินมีใจมีครอบครัวที่ดีเป็นปึกแผ่นนั่นคือความสุขของพ่อแม่บ้านเรียกว่านอนตายตาหลับตรงนั้นเองความห่วงใยที่หวังสุดท้ายก็คือต้องการให้ได้ตรงนั้นแล้วที่จริงไอ้ที่อยากได้เงินลูกอยากได้โน่นได้นี่ลูกไม่ใช่ล่ะอยากได้น้ำใจอยากได้ในใจว่าเออกูเลี้ยงมึงมาเนี่ยมึงน่าจะให้โน่นให้นี่กูมั่งน่าจะตอบแทนมั่งคืออยากจะได้น้ำใจจะรู้ว่าลูกยังกตัญญูรักพ่อแม่อยู่ลูกทำเงินเดือนได้ก็ต้องมาให้แม่มั่งไม่ให้พ่อแม่ก็จะว่าแต่ที่จริงแล้วนะแม่บางคนพ่อบางคนไม่ต้องการหรอกแต่ต้องการน้ำใจจากลูกแต่ว่าเลี้ยงมาลงทุนมาลำบากแต่ถ้าจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากได้อะไรจากลูกอยากให้มากกว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงว่าพุทธเจ้าบอกว่าแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์เนี่ยแล้วก็ภูเขาสุเรราชภูเขาหิมาลัยเนี่ยสูง 7-8 กิโลเป็นสูงเนี่ยใหญ่มากสูงมากเอามาทำเป็นดินสอเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเนี่ยมาจารึกจนดินสอเนี่ยหมดไปเลยเป็นน้ำในมหาสมุทรเนี่ยแห้งจารึกเป็นในแผ่นดินเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยทุก
พื้นที่ว่าพระนาบุญคุณพ่อแม่เนี่ยให้หมดทั้งแผ่นดินนี้ก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณพ่อแม่ที่มีต่อเราท่านบอกเปรียบไม่ได้จะลึกบุญคุณพ่อแม่เต็มแผ่นดินไปเลยเขียนให้ทั่วไปเนี่ยจนเอาภูเขาทั้งลูกมาเป็นดินสอเนี่ยจนเฮี้ยนเตียนไปหมดเขียนไปเถอะน้ำมหาสมุทรที่เป็นน้ำหมึกเนี่ยหมดน้ำหมึกก็ยังมาเทียบกับบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้และอะไรจะมาเทียบได้ในโลกนี้มันก็ไม่ได้จริงก็ได้เพียงว่าก็ยังดีที่เราได้ทำให้พ่อแม่สบายใจไอ้อย่ามาทดแทนบุญคุณข้าวป้อนน้ำนมว่าท่านให้วิญญาณให้ชีวิตเรามาเนี่ยมันไม่ได้ไอ้เรื่องว่าเงินเดือนทุกเดือนให้พ่อแม่หมดมันก็มันเปรียบไม่ได้มีสมบัติในแผ่นดินนี้มายกให้พ่อแม่หมดก็ไม่ได้ท่านจึงได้เปรียบว่าเป็นแม่เนี่ยแม่คงคาแม่ธรณีแม่พระพายแม่พระเพิงแม่ในใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแม่เรานี่เองเปรียบเหมือนแม่หนักแน่นเสียสละจึงพรรณนาบุญคุณไม่จบสิ้นนี่จึงเรียกว่าคนสมัยนี้ก็ไม่มาคุยกันเรื่องอย่างนี้คนสมัยก่อนเขาคุยกันทุกวันเขาคุยกันตั้งแต่เด็กจนโตคุยกันเรื่องบาปบุญคุณพ่อคุณแม่ศีลทานภาวนาเขาคุยกันจนลูกเนี่ยซึมซับไปในจิตใจแล้วก็เข้าใจบางคนนี่ไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ไม่แตะต้องเลยเรื่องพ่อแม่เนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าพ่อแม่เนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้จะดีจะเร็วไงถือว่าท่านสูงสุดแล้วเราไปแตะต้องไม่ได้ลูกบางคนนี่เขารู้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เขาไม่เคยเถียงกับพ่อแม่จะผิดจะถูกก็ถือว่ายอมรับแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่เป็นงั้นถ้าถูกฉันก็ยอมรับถ้าผิดฉันเถียงเขาจะเอาให้พ่อแม่ฉลาดให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เถียงผลสุดเขาก็ได้แต่พฤติกรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่ออกมาจากตัวเขานั้นเป็นการสืบทอดต่อไปทางลบหมดเลยทำให้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นเถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้จักการตอบแทนบุญคุณเลยไม่รู้จักการถนอมน้ำใจพ่อแม่เลยคนนี้พ่อแม่ก็ต้องเจ็บปวดเพราะมีลูกสมัยนี้ต้องเจ็บปวดมากเพราะลูกไม่ใช่เหมือนลูกสมัยก่อนที่เลี้ยงแล้วเอาไปสวรรค์ได้เกาะไปสวรรค์ได้บางทีพอมีลูกสมัยนี้มันก็กลัวบางคนก็กลัวพอเห็นเด็กสมัยนี้ก็กลัวว่าเอบ้านนั้นเขามีปัญหาบ้านนี้เขามีปัญหาลูกสาวบ้านนั้นก็มีปัญหาลูกชายบ้านนี้ก็มีปัญหาแต่ฉันมีลูกมั่งฉันจะมีปัญหางานหรือเปล่าทุกคนบางทีกลัวไม่กล้ามีลูกไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวใจเด็กรุ่นใหม่กลัวจะมีลูกกลัวจะมีสามีกลัวจะมีคนแบบนี้เข้ามาเพราะคนที่นี้เป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนเจ้าอารมณ์ทิมานะที่ไม่รู้จะคำว่าเมตตาและอภัยหรือจะคำว่ากตัญญูตอบแทนเพราะอะไรเพราะเราพยายามที่จะเอาความเจริญทางวัตถุเอาเจริญในการศึกษาเข้ามาเปรียบเทียบแต่ที่จริงจิตใจคนเราเนี่ยถ้ามันจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนมีวัตถุเจริญแค่ไหน แต่ถ้าจิตใจคนเรามันไม่มีเมตตากันแล้วเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้คนเราถ้าไม่มีเมตตามันก็เหมือนคนไม่มีเหตุผลนั่นเองคนไม่กตัญญูรู้คุณก็เหมือนคนไร้เหตุผลนั่นเองจะมีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็รวยแต่เงินทองก็เอาไปไม่ได้แต่จิตใจของเขานั้นก็ไม่มีอะไรมีคุณค่าที่เราจะยกย่องว่าเขาทำให้พ่อแม่มีความสุขหรือเปล่าเปล่าเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนว่าเขาไม่รวยหรอกแต่เขาก็ไม่จนใจเขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ยันแก่ยันเฒ่าจนถึงตายพ่อแม่มีความอบอุ่นมีความสุขกับลูกไปได้นอนตายแต่ละคนนั้นดีกว่าคนรวยคนคนนั้นที่
พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าคนนั้นจิตใจงดงามคนนั้นคือดีกว่าคนรวยที่เราเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขให้มีความไม่กระทบกระเทือนเดือดร้อนให้พ่อแม่ทั้งเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดหรือการปฏิบัติของลูกเลยเนี่ยนั่นถือว่าประเสริฐ บางคนมีความรู้บางคนมีเงินทองบางคนมีความสามารถมากแต่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจตลอดชีวิตไม่ได้เคยเกื้อกูลพ่อแม่ให้มีความสุขเลยบุคคลนั้นไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยพ่อแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยให้พ่อแม่เขามีความสุขได้เลยกลับให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจต้องเสียน้ำตากับลูกเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกต้องตกนรกไปกับลูกฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงยกย่องมีอานิสงส์มากการเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยแม้แต่เป็นพระเองเนี่ยก็บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาได้ยันแล้วก็ทำอะไรได้หมดจะอาบน้ำเช็ดตัวอะไรจะเย็บเสื้อผ้าอะไรดูแลพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ได้ดังคารวาสแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าภิกษุเลี้ยงมารดาเนี่ยถือว่าเป็นยอดกตัญญูอยู่ในบิดามารดาเนี่ยท่านถือว่ามันไม่มีใครในโลกนี้จะยิ่งใจสำคัญเท่ากับพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สืบทอดให้โลกเจริญที่โลกอยู่ในทุกวันเนี่ยเพราะพ่อมีพ่อแม่ดีลองมีพ่อแม่ใจบาปหยาบช้าสิสอนลูกให้เป็นโจรดิมันจะอยู่ได้ไหมสังคมนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับไอ้เผากินคนเห็นไหมสมัยก่อนมีเผากินคนนะทางไอ้เกาะฟิลิปปินส์ทางไอ้พวกไอ้เมืองดงดิบทางไอ้แอฟริกาพ่อแม่มันกินคนนะพอออกมามันก็แยกกันไปเผาโอ้ไล่ฆ่ากันกินกันแล้วจะมีความสุขมันฮะมันก็ไม่เจริญหรอกมันกินกันมาต้องกี่ชั่วไหนมันมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี่มันยังกินกันอยู่เลยฮะพอโยกจะโลกเจริญขึ้นมาแล้วมันจึงได้เลิกกินกันไปจับเอาเสื้อผ้าให้นุ่งมันจะเลิกกินกันเพราะมันสอนกันผิดมาเป็นเผ่ากินคนแล้วก็ตั้งเป็นเผ่าเป็นพวกกันก็ไม่มีอะไรก็มีอาวุธก็คือไม้ธนูอะไรเงี้ยแล้วพวกคนไหนพลาดพลั้งมาก็ไล่จับฆ่ากันคนไหนสู้ไม่ได้ก็สนุกก็จับฆ่าพวกนั้นมาได้ก็เยี่ยวก็เอามาเถื่อเนื้อกันกินกันดิบๆเนี่ยฟักไส้ฟักพุงกินเหมือนกับไอ้พวกนี้สัตว์ตัวเนี่ยนี่แหละมันเจอพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ดีสอนกันกินกันเป็นๆแต่นี่มันมนุษย์ประเสริฐนั่นเหมือนพวกประเภทที่อยู่ในดงในป่าไร้การศึกษามันคุกคนภายนอกติดต่อไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้จึงว่าพ่อแม่เราเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วที่ให้กำเนิดเรามาไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับพ่อแม่เราโยมแม่ธรรมาบอกว่าครูเคยบอกธรรมาว่าแม่เราเนี่ยนะพ่อเราเนี่ยมันเป็นแม่เป็นพ่อเราถึงจะเป็นหมาก็เป็นแม่เราเป็นหมูก็เป็นแม่เรางั้นจะเป็นงัวเป็นควายก็เป็นแม่เราถ้าเป็นแม่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นแม่จะดูถูกก็ไม่ใช่แม่ไม่ได้แค่บอกเป็นงั้นเราก็มาคิดมันนึกว่าความเป็นแม่เนี่ยมันอะไรก็คือเป็นแม่อยู่ดีที่จริงทำไมเราไม่คิดบ้างว่าพ่อแม่เนี่ยให้เรามากกว่าเราให้ตอนเล็กๆเนี่ยเอาแค่ตั้งแต่ขวบคลอดมาเนี่ยคอยหยอดนมคอยหยอดน้ำคอยหยอดข้าวคอยเช็ดคิ้วขี้ตาร้างเราเนี่ยก็เรียกว่ายุงก็ไม่ให้กัดไหลก็ไม่ให้ต่อให้ตอมคอยโบกคอยพัดลูกทั้งวันทั้งคืนเลยเราเคยทำกับพ่อแม่ได้ไหม
คยไหมพ่อแม่เนี่ย

แค่ในธรรมก็เรามาตั้งแต่เล็กยันโตเลยเช่นว่าเมื่อเราโตแล้วเนี่ย7ขวบไปแล้วเราจึงจะช่วยตัวเองได้แต่อีตอน2ขวบ3ขวบเนี่ยไม่มีใครทําหรอกมีพ่อแม่ในเฝ้าดูเราตลอดถ้าเราไม่มีพ่อแม่เฝ้าดูเราก็อยู่มาอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้จะทําได้อย่างนี้นะที่คอยมาป้อนข้าวป้อนน้ําทั้งวันทั้งคืนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคอยดูแลทุกสุขอยู่เราเนี่ยมีคนเดียวคือแม่พ่อเราแล้วตอนนี้เราก็ไม่เคยทำกับพ่อแม่เลยนะทุกวันเนี่ยขนาดพ่อแม่ป่วยเรายังไม่ทำเลยเพราะเราก็ไปไว้โรงพยาบาลพอพ่อลงพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็ทำไอ้จะมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยมันน้อยคนร้อยนึงจะมีสักคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะที่จะมาทำเหมือนพ่อแม่ทำกับเราไม่มีแสดงว่าเราก็ไม่มีโอกาสจะไปตอบสนองได้เลยที่จะไปทำกับพ่อแม่แบบนั้นนะหมดโอกาสบางคน7วันไปเยี่ยมทิ้งบางคนเนี่ยแม่ตายไม่ไปเผาก็มีพ่อตายไม่ไปเผาก็มีมันใจดำขนาดนั้นไปเชื่อแฟนมันไปทำไมแม่เราก็ไม่แบ่งสมบัติให้เราตอนเป็นแม่เราก็ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าลูกเขยแล้วไม่ใช่ว่าลูกชายแล้วว่าลูกกับใครไอ้คนเรามันมีกิเลสมันก็ต้องว่ากันไอ้นี่ก็เจ็บใจยุสามีไม่ไปเผาแม่ไอ้นี่ก็กลัวเมียจะโกรธกลัวเมียจะน้อยใจเลยไม่ไปเผาแม่เท่านั้นแหละเขาก็ทำได้แต่พ่อแม่ทำไม่ได้นะโอ้โหถ้าลูกตายเนี่ยกูตายก่อนดีกว่าอย่าให้ลูกตายก่อนล่ะลูกกี่คนก็แต่พ่อแม่ไม่ขอให้ตายก่อนขอตายก่อนแม่ขอตายก่อนลูกพ่อแม่ทุกคนจะทำใจไม่ได้เลยเมื่อลูกตายตัวก่อนตัวเองเพราะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยฉะนั้นพ่อแม่จึงรับสภาพนี้ไม่ได้จึงขอตายก่อนลูกแต่ลูกนี่ไม่เป็นไรล่ะพ่อแม่ตายก่อนก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่แก่แล้วก็จะเสียใจในนิดหน่อยเป็นธรรมดาที่อยู่เคยคิดว่าเบแต่บางคนก็ผูกพันมากก็เสียใจนานหน่อยแต่ถ้าส่วนลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเสียใจมากกว่าลูกเพราะพ่อแม่เนี่ยเสียสละลูกไม่ได้ยังอื่นเสียสละได้หมดจะอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียแต่จะให้ชีวิตลูกตัวเองตายไปจากตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นจึงว่าพ่อแม่ตายก่อนลูกพ่อแม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะเสียใจมากจะฝังลึกเลยบางคนเศร้าโศกอยู่ตั้งหลายๆปียังไม่หายไปเห็นหน้าใครคล้ายๆลูกตัวเองก็คิดอยู่นั่นเองลูกเราถ้าอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นลูกเราต้องอยู่ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนรุ่นหลานเขาเดียวก็มีนั่นมีนี่เขาเป็นนึกย้อนหลังคิดเป็นลูกตัวเองเสียใจแต่ถ้าอย่างเราแม่ตายก็เขาแก่แล้วนี่70แล้วก็ต้องตายสิก็เสียใจหน่อยว่าเออแม่เราลำบากเพราะเราอะไรก็จะเสียใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับลึกซึ้งฉะนั้นเราจึงวัดความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยมันสูงสุดถึงว่าเราจะดูถูกพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อแม่จะไม่เรียนหนังสือสักตัวเดียวก็ไม่ว่าพ่อแม่โง่พ่อแม่จะจนขอทานก็จะไม่ว่าพ่อแม่ไม่ดีขอทานจะไม่ว่าพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะจนยังไงไม่มีกินไม่มีอะไรแต่ยังไงก็แม่เราก็ประเสริฐกว่าคนอื่นไอ้เศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็สู้แม่เราขอทานให้เรากินไม่ได้ก็ยังดีกว่าไอ้เศรษฐีมันมาให้เราไหมล่ะมันก็ไม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำใช้ขี้เช็ดเยี่ยวเรามันจะรวยสักร้อยล้านพันล้านก็สู้กับแม่เราขอทานไม่ได้นี่มันสู้กันไม่ได้ตรงที่ว่าแม่เราดีกว่าคือแม่เราจะบ้าเป๋อก็ดีกับไอ้พวกผู้ดีมีเงินมีทองสะอาดสะอ้านมีความรู้สักชั้นไหนก็สุดแล้วแต่ก็สู้แม่เราบ้าเป๋อไม่ได้กระปั้มกระเป๋อไม่ได้ก็ยังเลี้ยงเราได้เนี่ยใช้ขี้ใช้เยี่ยวเลี้ยงเราให้โตได้แล้วพวกนั้นก็มาเลี้ยงอะไรเราไอ้พวกคนที่เขามีเงินมีทองเขาก็ไม่เคยมารู้จักเราเลย
ไม่เคยมายื่นข้าวยื่นน้ำให้เราสักนิดเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยมาดูแลฉะนั้นจึงว่าแม่พ่อจะบ้าบ้าบอบอก็ดีกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแม่จะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวก็ยังดีกับด็อกเตอร์ทั้งหลายดีกับพวกไปจบมาชั้นไหนเพราะว่าแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวพ่อเราอ่านแต่เขาเลี้ยงเราโตได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครจะดีเท่าพ่อแม่เราคบเพื่อนเนี่ยต้องดูเลยคบเพื่อนต้องดูเลยว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยกตัญญูพ่อแม่คบได้เพื่อนคนไหนทะเลาะกับพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไม่เกื้อกูลพ่อแม่เพื่อนคนนั้นคบไม่ได้เขาไม่รักพ่อแม่แล้วเขาเป็นคนบาปหนาคบไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นมงคลกับตัวเราเพื่อนที่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่กตัญญูรู้คุณเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไปรักผู้ชายสักคนไปดูที่บ้านถ้ามันดุตวาดแม่มันตวาดพ่อมันตวาดพี่น้องมันผู้ชายคนนั้นเอามาไว้นะมันก็ร้ายอย่างนั้นนะมันก็มาตวาดเราผู้หญิงคนไหนตวาดแม่ตวาดพ่อตวาดพี่ตวาดน้องแวดแวดแวดอย่าไปเอามาเอามาเขามาตวาดเรามันเป็นเมียก็มาตวาดเรามาเป็นผัวก็ตวาดเราดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาทำลายคนที่มีบุญคุณขนาดนั้นได้แล้วเราก็ไม่ควรคบพระอรหันต์ของเขายังทำได้นี่พ่อแม่ประเสริฐอยู่เหนือหัวก็ยังทำได้เขายังไม่เคารพอะไรเราจะเขาจะมาเคารพเราคนที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือพ่อแม่เขายังไม่เห็นความสำคัญเขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีดวงตาเขาไม่มีความคิดที่ดีเราก็เลิกคบเลยเลิกคบเลยยังไงยังไงพ่อแม่นี่ก็ดูถูกไม่ได้ใช่พ่อแม่บางคนก็น่ารำคาญบ่นจู้จี้ไม่มีเหตุมีผลพูดอะไรก็จะเอาชนะเอาถูกเอาต้องอย่างเดียวลูกใครเถียงก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเพราะเราเป็นลูกเราไม่อยู่กับใครไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กันยันตายจะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเอาพ่อแม่มาตายกับเรายังไงเราก็ต้องทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถ้าเรื่องกตัญญูนี่เราจะต้องรับหนี้สินตรงนี้ฉะนั้นถึงว่าเรามีพ่อมีแม่เนี่ยคือมีภาระจะต้องชดใช้ให้หมดไปก่อนจะไปไหนก็ต้องคิดถึงพ่อแม่ล่ะถ้าอย่างตราบใดที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูไปจนยันตายตายจึงหมดภาระต้องห่วงใหญ่เป็นหนี้กันไว้อาตมาเนี่ยไปเที่ยวไหนตอนโยมพ่อโยมแม่อยู่เนี่ยนึกตลอดเวลาเลยจะต้องกลับมาเห็นใจพ่อแม่ตายให้ได้ตรงนี้นึกอยู่ด้วยเลยเราจะไปไหนจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ใจเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าเราจะต้องมาดูใจพ่อแม่จะต้องตรงนี้สำคัญคือไม่อยากที่ว่าไปแล้วทิ้งพ่อแม่ให้ตายอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นใจต้องคิดว่าเวลาจะพ่อแม่จะตายก็จะต้องมาเห็นใจพ่อแม่ให้ได้พ่อแม่รู้อยู่ใกล้เราตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยว่าจึงไม่อยากไปไหนนานไม่ไปไหนนานก็ต้องห่วงตรงนี้ถ้าพ่อแม่จะป่วยก็เป็นห่วงนี้ทั้งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนี้ไว้ตลอดเลยนะว่าจะต้องมาดูใจพ่อแม่ยามตายจะไม่ให้ท่านผิดหวังตรงนี้ก็เป็นไปจนได้ทั้งที่คล้ายๆคนเราเนี่ยตั้งใจอะไรไว้มากมันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ไอ้ที่ไม่ตั้งใจ 100% กลับได้จึงว่ามันไม่เที่ยงกยมแม่เนี่ยตั้งใจไว้ 100% ว่ายังไงๆจะต้องให้ยมแม่มาตายอยู่กับเราเอามาเลี้ยงดูแต่พอเวลาถึงวันตายจริงอ่ะบันดาลไปจนได้ทำให้เกิดเรื่องที่เราจะต้องจากแม่ไปจนได้หลวงพ่อสว่านบอกจะไปอินเดียปีทุกปีชวนไปถ้าก็ไม่ไปปีแม่จะตายหลวงพ่อสว่านบอกไปปีนี้จะไปเอ๊ะทำไงดีไม่ไปก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์แม่ก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลทำไงดี

สองจิตสองใจโอ้โหถ้าเกิดไปกลับมาแล้วแม่ตายซะก่อนทำไงเอ๊ะถ้าเราไม่ไปหลวงพ่อสวรรค์ก็จะไปกับเราครูบาอาจารย์เอ้าตัดสินใจไปกับครูบาอาจารย์ไปอินเดียพอไปถึงโอรังคาบาดก็โทรเลขไปแล้วบอกโยมแม่สิ้นใจแล้วโอ้เราก็ใจสลดเลยว่าเออแม่นี่คงอยากเจอเราจังเลยก็กลับมาก็เลยรีบกลับมาเลยทิ้งคณะรีบบินกลับมาเข้ามาก็ไม่เห็นกันแล้วเห็นแต่ในโรงแล้วคือแกก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาตายต่อหน้าเราแต่เราก็ตั้งใจจะให้แกตายต่อหน้าเราแต่ก็ไม่ได้เอาละแม่ไม่ได้เหลือพ่ออีกคนก็ต้องเอาให้ได้พ่อก็มาอยู่กับเราก็อีกเนี่ยไปเนปาลอีก7วันไปประชุมเนปาลโทรศัพท์มาพ่อเป็นไงเรายังไม่กลับถามบอกไม่เป็นไรหลวงปู่ยังสบายดีอยู่เพราะหลวงปู่ก็48 94ปีแล้วใกล้แล้วเราก็รู้ว่าไม่นานก็ต้องไปเพราะพอแพ้อากาศอยู่เรื่อยต้องออกซิเจนกันบ้างก็แต่พอดีมีหมอสมชัยหมอศิราชคอยดูแลอยู่ตลอดเพราะหลวงปู่นี้แกไม่มีบุญน่ะมีคนคอยดูแลดีมากก็รีบกลับพอได้7วันก็กลับเลยกลัวพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่อีกจะไม่เห็นใจเราพอกลับมาตอนเช้าขึ้นลงเครื่องบินโหโชคดีบุญได้ถ้าไป10กว่าวันละตายเลยไม่เจอจริงๆอินเดียไปต้อง10กว่าวันพอกลับมาพอตอนบ่ายหลวงปู่ก็คันก็คุยกันน่ะแกก็คุยคันตรงนั้นคันนี้เราก็รู้ว่าผิวแกบางเราก็เกาให้มั่งอะไรเราไปเกาไปช่วยเกาอะไรต่ออะไรแกมีความสุขเหมือนเด็กๆเนี่ยการพ่อแม่มารูปมาไล่ก็มีความสุขอ่ะคุยกันเราแกก็หายใจไม่สะดวกเราก็บอกหลวงพ่อพุทโธไปสิแกก็พุทโธแกก็พุทโธให้เราได้ยินว่าแกทำตามเราธรรมดาแกคนไม่เชื่อลูกหรอกแกคนเชื่อมั่นตัวเองเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแต่พอแกอายุมากแล้วแกก็เชื่อเราเชื่อผมเชื่อเพราะว่าเรารักแกแล้วก็ห่วงใยแล้วก็เสียสละพอตอนเย็นๆก็หมอก็เราก็คอยแล้วพอกลับมาจากในป่าก็รู้ว่าวันนี้แกคงอาการไม่ดีก็นั่งเฝ้าแหละธรรมดาไม่เคยนั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าพอตอนเย็นๆหมอบอกจะไปแล้วนะหลวงปู่จะไปแล้วให้เราลุกขึ้นดูแล้วก็ไปดูหมอบอกเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีกหลายวันบอกจะไปเลยเพราะแกใช้สังขารมานานแล้วก็ดูตัวแกก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วแกก็มองนะมองตาเรานะมองหน้าเราแต่แกก็ไปคล้ายๆมันหลาแล้วนะพูดไม่ได้ก็ดูเราแกขอพับไปนั่งเอ็นขอพับไปได้เห็นที่จริงแม่เนี่ยเป็นคนที่อยากตายกับลูกมากที่สุดเลยเนี่ยกับพ่อนี่จริงๆก็ไม่คิดจะมาตายกับเราหรอกเมื่อก่อนน่ะแกจะอยู่วัดอื่นก็พยายามไปแค่รับมาให้ได้พยายามไปแค่เอามาให้ได้แกก็ไม่อยากอยู่กับเราเท่าไหร่แต่ตอนนั้นที่สุดแล้วแกก็มาคนที่หวังไว้ว่าจะให้ตายอยู่กับเราเห็นตาหน้ากันเนี่ยไม่ได้คือเรารู้ว่าท่านลำบากเพราะเราท่านเสียสละเพราะเรานี่ไม่ได้ทำอะไรให้ท่านสบายเลยนึกเลยว่าพวกเรานี่เกิดมาให้พ่อแม่เป็นทุกข์อ่ะมันนึกไอ้พวกไอ้ลูกเนี่ยมันตัวทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่พ่อแม่ทำให้ลูกเป็นทุกข์พ่อแม่ไม่เคยทำให้เราเป็นทุกข์เลยไอ้พวกเราเนี่ยพวกตัวปัญหานำปัญหาให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตั้งแต่อุ้มท้องมาเลยอ่ะตั้งแต่เจ็บท้องคลอดลูกมาเลี้ยงมาเนี่ยใครก็คือคนปัญหาก็คือปัญหาก็คือตัวเราที่เองที่ทำความภาระให้พ่อแม่มาตลอดต้องหาเงินหาทองหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่กินที่ร่ำที่เรียนตัวปัญหาตัวภาระก็คือพวกเราพวกลูกนี่เองพ่อแม่จะเป็นภาระเราก็ตอนแก่ท่านเองที่เราต้องเลี้ยงดูท่านก็เป็นภาระนี้ก็ถือว่าไม่หนักหนาอะไรเป็น

0: เบาๆที่สำหรับท่านเลี้ยงเรามาหนักกว่าถือท่านจะหลงจะลืมจะจู้ชี้ขี้บนมันก็เป็นบั้นปลายชีวิตต่อไปเราก็เหมือนกันมันเป็นกงกรรมเกวียนต่อไปเราแก่เราก็เหมือนกันกับพ่อแม่เนี่ยจะไปถือสาหาความทำไมตอนเด็กๆเราไร้สาระพ่อแม่ยังไม่ถือสาหาความเราต้องคิดฮะต้องมีเหตุผลต้องคิดย้อนไปย้อนมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมถึงว่าท่านทำอะไรให้เราไว้บ้างแล้วเราทำอะไรให้ท่านไว้บ้างเราสร้างอะไรให้ท่านประทับใจบ้างทำอะไรช่วยเกื้อกูลท่านบ้างที่ท่านทำและท่านประทับใจเรามาตลอดแม่เนี่ยมันดีใจนะพอลูกคลอดมาอู้ดีใจพอเป็นลูกผู้ชายกูจะได้ลูกชายบวชเป็นได้ลูกสาวก็โอ้จะได้แม่บ้านดีๆดูตีนดูมือดูตาครบสมบูรณ์ไหมครบสมบูรณ์ดีใจอาการที่สองไม่มีใครจะสวยเท่าลูกสาวเนี่ยหรอกไม่มีใครจะรอเท่าลูกชายหรอกเราเคยแกล้งแม่บอกแม่ฉันได้ไม่เห็นหล่อเลยนะแกฉันได้ไม่เห็นหล่อเลยคนอื่นทำไมมันหล่อนะฉันมาเกิดเป็นลูกแม่เฮ้ยทำไมแกก็หล่อดิบอกเราแกคนนี้หล่อเหมือนกันบอกเราก็รู้อ๋อแม่เนี่ยมองลูกชายตัวเองหล่อมองลูกคนอื่นไม่หล่อทั้งลูกตัวเองไม่หล่อเท่าหน่อยก็ว่าหล่อเราบอกมันลำเอียงนะมองลูกสาวตัวเองสวยหมดทุกคนเลยลูกใครก็ไม่สวยมองลูกชายเตี้ยมาตอก็ว่าหล่อเงี้ยไปหาว่าหล่อคนอื่นเพราะเขารักเขาน่ะคนรักก็ว่าหล่อสินี่ความลำเอียงของพ่อแม่เป็นมากเราจึงมานึกนี้เราก็คิดว่าใครจะมาชมเชยเราเท่าพ่อแม่พ่อแม่นี่ชมเราหมดทั้งที่เราก็ไม่เห็นหน้าจะชมก็ทำอะไรให้ดีหน่อยก็โอ้ดีใจยกย่องลูกชมเชยลูกนี่เป็นความรักที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครจะมาเท่ากับพ่อแม่ที่ให้เราบางคนเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้ลูกเนี่ยมันขี้เลจะตายอ่ะโอ้หอมแล้วหอมอีกบางคนนี่ลูกขี้เลขี้เลขี้มูกกลังมาเลยอ่ะมาโอ้โหใครจะไปหอมลูกไอ้พ่อแม่มันหอมอ่ะจูบลูกรักลูกเราเห็นใจบอกใช่นี่แม่เราพ่อเราก็รักเราอย่างนี้เองไปดูจริงๆนะเด็กๆบางคนมันขี้เหร่จริงๆนะเล่ไม่น่าขอดหน้าจูบเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: องคำเอ้ยเท่าๆแก่ๆยังเฮานี่สิเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าได้จักพรรษาเน
1: าะก็คือมาเว้าจังซั่นล่ะแหน่ยิซุม
0: มันบ่มีเพียงมีแห้งคือตอนสาวๆเด้อ
1: ตอนสาวๆตอนที่เฮาไปเป็นเมียงเป็นสาสะพายสะพุงยุกได้อยู่ตั้งแต่เต้นหน้านั่นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังไหวอยู่เด้อโอ้
0: ยบอกไปบอกแม่ก็ขี้ถอดบักซีด
1: บ้านบักซีดนั่นนี่บักซีดใดล่ะน้องซุ้มเอ๋ยผู้บ่าวเจ้าตี
0: สิมาติกันลูกชายข่อยนั่นตัว
1: เจ้าก็มีลูกชายนั่งขออยู่ตีแล้วมันไปอยู่ไสล่ะฮะนี
0: ่มันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพฯตะโดนแล้วป่านนี้มันมีลูกมีเมียแล้วล่ะโอ้ยหลงหลงลืมๆจังเจ้านี่ขอสิฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เน
1: าะสิฝากอีหยังล่ะเนาะกินหรือฝากเงินเที่ยว
0: ว่าให้มีหน้าอยู่แปลงหน่อยซํานี่ฝากไข่มันเฮ็ดหน้าต่อจากข่อยเด้อพอสำคัญข่อยบ่เคยได้บอกอีหยังมันจักเสียเลย
1: ต้องสิบอกอีหยัง
0: ก่อนข่อยสิตายปากบอกมันลำบากข่อยหักมันหลาย

0: เรื่องหัวอกหัวใจของแม่ในขณะที่แม่กำลังทำอาหารเย็นเด็กหญิงตัวน้อยๆของเราก็เดินเข้ามาหาแม่ในห้องครัวแล้วยื่นข้อความที่ลูกเขียนให้แม่อ่านเมื่อแม่เช็ดมือเรียบร้อยแล้วก็อ่านจดหมายอย่างตั้งอกตั้งใจข้อความในจดหมายมีความว่า
1: ค่าตัดหญ้า5บาทค่าทำความสะอาด1บาทค่าวิ่งซื้อของ3บาทค่าเอาขยะไปทิ้ง10บาทค่าดูแลน้อง6บาทค่าได้ผลการเรียนดี9บาทค่าใช้จ่ายจิปาถะอีก10บาท
0: เมื่อแม่มองดูลูกสาวตัวน้อยๆที่ยืนแงนหน้ารอคอยแม่อยู่อย่างมีความหวังสีหน้าแม่เต็มไปด้วยความทรงจำนานับประการแล้วแม่ก็หยิบปากกาขึ้นมาและเขียนข้อความลงด้านหลังกระดาษแผ่นนั้นว่าข้าอุ้มท้องตลอด9เดือนที่ลูกอาศัยอยู่ในท้องแม่ไม่คิดเงินข้าเฝ้าไข้และสวดมนต์ให้ลูกตลอดคืนทุกครั้งไม่คิดเงินค่าพยาบาลและค่าน้ำตาของแม่ไม่คิดเงินค่าความวิตกกังวลและค่าคำนึงถึงอนาคตลูกไม่คิดเงินรวมยอดก็เท่ากับยอดรวมของความรักที่แท้จริงซึ่งแม่ก็ไม่คิดเงินพอลูกอ่านรายการของแม่จบแล้วก็น้ำตาคลอช้อนตาขึ้นมองแม่พูดได้แค่ว่า
1: แม่จ๋าหนูรักแม
0: ่ว่าแล้วก็จับปากกาขึ้นมาเขียนสำทับลงไปบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือตัวเองว่า
1: จ่ายครบแล้วแต่ลูกยังทอนให้แม่ไม่หมดเลยจ้ะ
0: หัวใจของความเป็นแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่สุดขนานาคุณค่าของความรักของแม่นั้นสูงส่งเกินกว่าจะแลกด้วยเงินทองได้เพราะแม่ทำทุกอย่างด้วยความรักความห่วงใยที่แม่ให้ได้ทั้งชีวิตโดยไม่คิดว่าจะทวงสิ่งตอบแทนใดๆแม่มีแต่ให้ดูเหมือนแม่จะขาดทุนแต่แม่ขาดทุนด้วยความสุขแม่ให้ทุกสิ่งแก่ลูกแบบเงียบๆเพราะแม่ทำด้วยความรักความห่วงใย

สอนให้รู้ภาษาคนภาษากายภาษาใจภาษาสัมผัสภาษารักภาษาใบ้แม่สอนให้กินเป็นอยู่เป็นนอนเป็นหลับเป็นตื่นเป็นแม่สอนให้รู้จักถูกผิดดีชั่วบุญบาปอันไหนควรอันไหนไม่ควรแม่สอนให้รู้จักสายสัมพันธ์สอนให้ทำกับข้าวสอนให้กินผักแม่สอนเย็บปักถักร้อยแม่สอนให้รู้จักพระพุทธศาสนาแม่สอนให้รู้ว่าการตักบาตรให้ความรู้สึกที่งดงามในหัวใจสอนให้ไหว้ให้กราบสอนให้กำทราบคุณพระรัตนตรัยสอนให้ไปวัดฟังธรรมสอนให้จำคำพระเทศให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้ผูกพัน

แม่สอนให้ก้มให้ถ่อมสอนให้ยอมให้เย็นและยืดหยุ่นแม่สอนว่าร้องไห้ได้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องต้องอดทนจนถึงที่สุดแม่สอนว่าบางเรื่องเราถอยได้แต่บางเรื่องแม้ก้าวเดียวก็ถอยให้ใครไม่ได้แม่สอนว่าใครทำคุณกับเราต้องจำแต่เราทำคุณกับใครให้ลืมเสียแม่สอนว่าแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปจงเรียนรู้ที่จะหยัดยืนต่อไป

ว่าคนเราล้มได้ลุกได้เห็นคนล้มอย่าข้ามเห็นคนต่ำอย่าหมิ่นเห็นคนดีได้ดีควรอนุโมทนาเห็นคนชั่วได้ดีจงอยู่เสียให้ห่างไกลแม่สอนว่าอย่าลืมกราบพระก่อนนอนกราบลงที่หมอนทุกครั้งอย่าลืมกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณคุ้มเกศคุ้มเก้ากราบพระเจ้าแผ่นดินแม่สอนว่าถ้าแม่จากไปแล้วไม่ได้หมายความว่าโลกนี้จะไม่มีแม่เพราะตัวลูกนั่นเองคืออนุสาวรีย์ของแม่ถ้าลูกเป็นคนดีคนเขาก็จะยกย่องแม่ถ้าลูกเป็นคนเลวคนเขาก็จะประณามแม่ลูกอยากให้คนเขารู้จักแม่ในฐานะไหนล่ะถ้าลูกเป็นคนดีอนุสาวรีย์ของแม่ก็งดงามถ้าลูกเลวทรามอนุสาวรีย์ของแม่

้สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ข้าที่เข้าทางเรา นั่งให้ห่างๆกันนะนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3ครั้งให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำใจของเราให้เฉยๆแล้วก็หลับตาลง

0: นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเราคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่ผู้เป็นบุปการีของเราน้อมมาไว้ที่กายของเราเห็นในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและปัญญาที่คุณที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาต่อพวกเราตั้งกายตรงๆหลับตาเฉยๆทำใจว่างๆ วางอารมณ์ความคิดนึกต่างๆหลับตาเห็นใบหน้าของเรารูปหน้าผมคิ้วตาจมูกปากของเราเห็นกายของเราในปัจจุบันเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาอิริยาบถตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราอยู่ในปัจจุบันเหมือนเรานั่งอยู่หน้ากระจกพิจารณากายของเราเห็นกายของเราในปัจจุบันตั้งแต่เบื้องบนเลื่อยลงมาเบื้องล่างจนถึงปลายเท้าของเราพิจารณากายเบื้องล่างตั้งแต่ปลายเท้าเรื่อยๆขึ้นมาจนถึงเบื้องบนก็คือปลายผมของเราเห็นชัดในรายละเอียดรูปร่างหน้าตาของเราในปัจจุบันตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันรู้เห็นชัดลึกเข้ามาภายในใจของเราใจของเราในปัจจุบันนี้มีความคิดมีความนึกถึงเรื่องราวอะไรอยู่มีอารมณ์เกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆความคิดนึกที่มันผุดขึ้นอยู่ในใจในปัจจุบันเห็นชัดในความคิดเห็นชัดในอารมณ์มีสติกำหนดรู้แล้วก็วางอารมณ์ลงวางความคิดนึกตั้งจิตอธิษฐานบารมีของเราว่าต่อจากนี้เราจะปล่อยละวางสิ่งต่างๆทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราตั้งสัจอธิษฐานบารมีจะเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิให้เกิดความรู้เห็นมีปัญญาถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตั้งอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีสร้างวิริยะบารมีและขันติบารมีเพื่อให้เกิดปัญญาบารมีเกิดขึ้นกับตัวของเราใครที่เคยประพฤติปฏิบัติเข้าออกสมาธิมีความชำนิชำนาญจนเป็นวสีก็ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไป
1: รู้สึกเป็นสุขแต่ใจกลับมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบางครั้งกายมันเฉยเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ใจกลับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาให้กายใจลงไปในเวทนาเดียว มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะเฉยก็ให้กายกับใจมีเวทนาเดียวกันลองพิจารณาดีๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้เราจะดูลมแต่เราก็ไม่ทิ้งกายตรงไหนขยับตรงไหนขยายตรงไหนขยื่นเราก็รู้เพราะเรามีสติเป็นตัวรู้ยามที่เราหายใจเอาลมเข้าไปเข้าผ่านลำคอเข้าผ่านหลอดลมลงไปที่ทรวงอกจนไปถึงช่องท้องเราก็เห็นกายเคลื่อนไหวกายขยับพอลมหายใจออกมันเกิดขึ้นเราก็เห็นช่องท้องทรวงอกหลอดลมลำคอแล้วก็ปลายจมูกของเรามีการเคลื่อนไหวเหมือนกันรู้กายรู้ลมหายใจของเราไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปพิจารณาอะไรอยู่แค่ลมหายใจก็พอจับให้ได้อยู่กับลมให้เป็นปกติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ค่อยๆให้สติมีกำลังค่อยๆทำให้กายวาจาใจของเราสงบสักก่อนพอมีความสงบเราก็จะค่อยๆเห็นอัตถธรรมต่างๆเราพิจารณากายเราพิจารณาเวทนาโดยสภาวะธรรมที่เป็นในปัจจุบันจิตใคร่ครวญจิตมีสติจิตเป็นสมาธิในการพิจารณาเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นลมหายใจใดๆต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นนามธรรมมันก็เป็นปกติรูปธรรมเกิดขึ้นกับกายของเรากายมีเวทนาเราก็เห็น

ถ้ามันคิดถ้ามันนึกอะไรเราก็รู้ตามดูตามรู้แล้วค่อยๆดึงความคิดนึกกลับมาเขาไม่คิดเขาไม่นึกอะไรเราก็รู้อยู่กับลมหายใจของเรา

ลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมามันมีความเกิดดับเกิดดับอยู่เราหายใจเข้าไปเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าก็เกิดขึ้นพอเราเอาลมหายใจออกมาลมหายใจเข้าก็ดับไปลมหายใจออกก็เกิดขึ้นเราหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดับลมหายใจเข้าก็เกิดขึ้นพิจารณาความเกิดดับเกิดดับเข้าก็รู้ออกก็รู้เราจะค่อยๆวางความคิดนึกวางอารมณ์ความรู้สึกได้มองเห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจเข้าเกิดที่ปลายจมูกตั้งอยู่ที่หลอดลมตั้งอยู่ที่ทรวงอกลงไปที่ช่องท้องแล้วก็ดับลมหายใจออกก็เกิดขึ้นที่ช่องท้องตั้งอยู่ที่หลอดลมไหลออกจากปลายจมูกของเราแล้วก็ดับไปเราก็พิจารณามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เป็นประจำมันเกิดแล้วก็มันก็ดับเราเห็นเรารู้แล้วเราก็ละแล้วเราก็เฉยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินั่นเองพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังของเราที่เราได้เรียนรู้กรรมฐานเบื้องต้นจากพระอุปัชฌาย์เรามารับศีลท่านก็ให้กรรมฐานรับมาแล้วเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นธรรมชาติมันอยู่กับตัวกับตนของเรามันตั้งแล้วมันก็ดับไปผมมันงอกขึ้นมามันตั้งอยู่ไม่นานมันก็ดับหลุดล่วงไปฟันของเราชุดแรกขึ้นมาพอชุดแรกหลุดไปล่วงไปชุดที่สองก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่อย่างนั้นไม่นานมันก็เหมือนกับชุดแรกหลุดไปล่วงไปเหมือนกันค่อยๆพิจารณาตามความเป็นจริงเราจะเข้าใจในความไม่เที่ยงไม่สามารถไปยึดเป็นตัวเป็นตนได้เพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำอยู่กับตัวเราบำรุงอย่างไรรักษาอย่างไรมันก็มีเวลามันก็ต้องแตกดับเราก็จะรู้ละรู้เฉยรู้วางได้ในที่สุดรูปธรรมผมขนเล็บฟันหนังเราก็เข้าใจอารมณ์ก็เหมือนกันความคิดนึกก็เหมือนกันก็ค่อยๆพิจารณาไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรเสียงมันได้ยินเราก็เฉยรูปเกิดจากสัญญาเสียงได้ยินรูปก็เกิดขึ้นเราก็แค่เฉยรสสัมผัสกลิ่นที่ไหลเข้ามาก็แค่รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยก็พอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันก็พอ
หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

พยายามตั้งใจพยายามอดทนทำความเพียรเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจนเลื่อมใสศรัทธานำตัวเองมาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีความโชคดีมีวาสนาบารมีมาแล้วเราก็ทำให้สมกับที่เรานั้นได้มีโอกาสบางทีบางครั้งโอกาสก็มาหลายๆรอบหลายๆครั้งมาบ่อยๆบางทีบางครั้งโอกาสก็มาครั้งเดียวแล้วก็หมดโอกาสไปเราก็ต้องอาศัยเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มกำลังของเรามาแล้วรักษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ว่าได้ไม่ได้ไม่ว่าถึงไม่ถึงก็ขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความเพียรอดทนในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้สำเร็จในการประพฤติปฏิบัติในหมวดของความเพียรความอดทนมีความรับผิดชอบกับชีวิตของตนเองนั่นเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ถ้าเราเริ่มล้าสติเริ่มขาดกำลังก็ให้เราบริกรรมภาวนาจะได้มีเครื่องมือช่วยในการทำให้สติมีกำลังเพิ่มมากขึ้นยามที่เราหายใจเข้าไปก็ให้เรานึกถึงคำว่าพุทธยามที่เราหายใจออกมาเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลม

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทตามลมเข้าไปตามลมออกมาก็ได้หรือพุทโทอยู่ที่ปลายจมูกยามที่ลมเข้าก็พุทยามที่ลมออกก็โทพุทโทพุทโทตามลมหายใจให้มีความตั้งใจให้มีความรับผิดชอบกับตัวของเราเราให้ทานเรารักษาศีลเราก็ได้พอเราภาวนาศีลทานที่เราทำเราก็จะยิ่งได้เพิ่มเติมมากขึ้นทานทำให้จิตใจอ่อนโยนศีลทำให้เรามีวินัยอดทนอดกั้นพอเราลงมือประพฤติปฏิบัติศีลทานที่เรารักษาประพฤติปฏิบัติอยู่ก็จะเห็นผลเข้าใจรู้สิ่งที่ควรรู้นั่นเองพิจารณากายพิจารณาเวทนาจิตมีสติพิจารณาลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทเราพุทตามลมเข้าไปแล้วเราก็โทตามลมออกมาก็ได้อันนี้เป็นการบริกรรมภาวนาชนิดที่สองลมหายใจเข้านึกพุทธพอมีลมหายใจออกก็เอาโทตามลมหายใจออกมาลมหายใจออกโทลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทตามลมเข้าออกทำได้ทั้งสองแบบกำกับลมเข้าออกหรือตามลมเข้าตามลมออกก็ได้สติมีเครื่องมือในการกำกับตามลมหายใจ

เมื่อจิตนิ่งสงบเราก็สามารถยกอัตธรรมต่างๆที่ได้เรียนรู้มาเห็นมาเข้าใจไว้แต่ก่อนยกมาพิจารณาเราก็สามารถทำได้ในขณะที่มีความสงบนั่นเองน้ำที่นิ่งในแก้วที่ใสถ้าเราเพ่งเรามองก็จะเห็นตะกอนขุ่นเห็นตะกอนนอนอยู่ที่ก้นแก้วนั่นเองอัตธรรมต่างๆในการพิจารณาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามันมีสัญญาเก่าก่อนพอเราพิจารณาใคร่ครวญให้ดีมันก็จะเกิดปัญญาในเบื้องต้นขึ้นมาทำอย่างไรตะกอนที่นอนก้นจะหายไปจากน้ำใสในแก้วนิ่งอยู่อย่างนั้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาค่อยๆทำไปใดๆมากระทบก็แค่กำหนดรู้ไม่ต้องไปเกาะไปเกี่ยวไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์แค่รู้ก็พอมันมีเหตุมีผลเป็นอยู่ปกติของเขานั่นเองกามฉันทะที่เกิดขึ้นพยาปาทะที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นปกติของจิตจิตมันมีกามคุณเป็นเครื่องอยู่มานานเมื่อเรามาประพฤติ

ปฏิบัติการจะละจะเลิกก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราต้องทำความเข้าใจความรักความโลภความหวงหาอาทรล้วนแล้วแต่เป็นปกติของปุถุชนมนุษย์อย่างเราการที่เรามาเลิกมาละก็ต้องค่อยๆวางไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนนานเข้านานเข้ามันก็จะละเลิกไปในที่สุดนั่นเองความโกรธความเกลียดพยาบาทที่เกิดขึ้นเขาสะสมมานอนเป็นตะกอนอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจเราบางทีบางครั้งเรานึกว่าลืมไปแล้วโอโหสิกรรมให้ไปแล้วแต่พอเราลงมือประพฤติปฏิบัติจิตมันรวมลงมันก็จะผุดขึ้นมามันก็จะเห็นชัดขึ้นเราก็ค่อยๆเจริญเมตตาพิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธตามลมของเราสติเห็นกายอยู่สติรู้กายอยู่แม้เราจะบริกรรมภาวนาแม้ว่าเราจะจดจ่ออยู่กับลมหายใจเราก็ไม่ทิ้งกายไม่ลืมกายของเรากายขยับกายเคลื่อนไหวกายมีเวทนาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสติก็รู้พุทโธพุทโธไป

การประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามอย่าประมาทตนอย่าประมาทท่านเราตั้งใจทำของเราให้เต็มกำลังก็พอเรื่องใดๆที่เรากำลังกังวลอยู่เราก็วางไว้ก่อนเพราะบางทีจิตมันฟุ้งขึ้นมาจิตมันก็เตลิดไปทางนั้นทางนี้จนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาความฟุ้งซ่านเกิดจากจิตที่มันปรุงแต่งมันมีเหตุปัจจัยหลายประการทางที่ดีเราก็วางความคิดอยากรู้อยากเห็นเราก็เฉยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเราก็เฉยเอาจิตเอาสติไว้กับตัวของเราความง่วงเหงาหาวนอนก็จะหมดไปใหม่ๆมันก็ง่วงใหม่ๆมันก็เพลียแต่ถ้าเราข้ามไปได้ผ่านไปได้ความง่วงเหงาหาวนอนก็จะหมดไปกามคุณก็ดีความพยาบาทอาฆาตช่างได้เฉยเป็นจิตมันก็สงบกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญไม่คิดต่อยอดไม่คิดฟุ้งซ่านอยู่กับพุทโธก็พอลมหายใจก็เป็นพุทโธความคิดนึกก็เป็นพุทโธอยากได้อยากมีอยากเป็นก็มีแค่พุทโธก็พอ

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พุทโธพุทโธไปดิ่งนิ่งเฉยพิจารณาตามความเป็นจริงให้เราเห็นให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอารมณ์ความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปบางครั้งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นานจนเราเกิดความประมาทว่ามันไม่มีวันแตกดับวันนั้นมาถึงมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ต้องตั้งใจพิจารณา

ั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเผลอสติไปไม่เป็นไรหลับไปแล้วฟุ้งซ่านไปแล้วพอเราได้สติก็ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นกายเห็นใจของเราในปัจจุบันทำความต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติไปจิตเราหลุดไปตรงไหนเราเผลอไปสติในขณะใดถ้าเราจำได้พิจารณาได้เราก็ลองพิจารณาดูอะไรเป็นเหตุให้เราขาดสติอะไรเป็นเหตุให้เราเผลอสติก็ให้เราค่อยๆทำความเข้าใจจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องทำอยู่อย่างนั้นทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้ไม่นานนิวรณ์ถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายคลายวามันก็จะค่อยๆหมดไปหายไปนั่นเองให้เรามีความตั้งใจมีความอดทนมีความสม่ำเสมอเราก็จะเห็นผล

ลมที่ผ่านเข้าไปลมหายใจที่ผ่านเข้าไปในกายของเราทำให้ธาตุไฟได้อาศัยลุกโชนขึ้นมาธาตุไฟไปกระตุ้นธาตุน้ำให้เดินทางตามเส้นเลือดที่เป็นธาตุดินไปหล่อเลี้ยงซ่อมแซมส่งเสริมให้ร่างกายดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้นั่นเองในธาตุน้ำก็มีธาตุลมในธาตุลมก็มีธาตุไฟในธาตุไฟก็อาศัยธาตุดินเราก็พิจารณาใคร่ควรให้ดีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาพิจารณาปลดปลงความคิดที่จะยึดจะถือ

อย่าปล่อยให้ความคิดนึกอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆมารบกวนในการประพฤติปฏิบัติเราต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นพิจารณาให้ดีความคิดนึกต่างๆความลังเลสงสัยทำให้การประพฤติปฏิบัติล่าช้ามันเกิดจากอะไรเราคิดเรานึกเราปรุงแต่งขึ้นมาบางอย่างวางได้ก็วางบางอย่างเฉยได้ก็เฉยทำในส่วนที่เราควรจะทำก็พอลมหายใจเข้าลมหายใจออกการพิจารณาอัตธรรมต่างๆทำขณะจิตมันสงบนั่นก็ทำได้หรือเราจะพิจารณาในขณะที่กำลังทำความสงบให้เกิดขึ้นก็สามารถทำได้ทำให้เห็นทำให้รู้หรือแม้แต่การพิจารณาร่างกายของเราบางทีบางครั้งเรารวมลงไปพิจารณาในสิ่งต่างๆคิดจากหนึ่งไปสองไปสามจนจิตมันฟุ้งขึ้นมาความคิดนึกมันลอยออกไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านทำให้เกิดความลังเลสงสัยจนสุดท้ายความลังเลสงสัยทำให้เราเบื่อหน่ายคลายวางเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากความคิดนึกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นี่เองเราก็ลองพิจารณาดูพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกรงอะไรพุทโธไปเรื่อยๆสงบนิดๆสงบหน่อยๆสงบลงเรื่อยๆนั่นเองพยายามมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงพยายามเพิ่มเติมความอดทนความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติต้องรู้จักสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆเปรียบเทียบก็ได้เห็นก็ได้ค่อยๆพิจารณาไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบรูปสัมผัสธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติเสียงที่ได้ยินบางครั้งเราก็พอใจบางครั้งเราก็ไม่พอใจเสียงที่ได้ยินบางทีก็สงสัยบางทีก็ไม่สงสัยถ้าทำใจเป็นกลางเสียงก็สัตว์แต่ว่ากระทบก็แค่รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางสัมผัสเย็นร้อนมันก็เป็นปกติเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นใจเราก็ต้องพิจารณาให้ดีความยินดีความพอใจความไม่ยินดีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากอะไรเพราะเราไปยึดไปถือนั่นเองตอนนี้มันต้องเย็นตอนนี้มันต้องร้อนตอนนี้มันต้องสบายแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขมันก็น

ความทุกข์มาให้เหมือนกันความคิดนึกถ้าวางได้เฉยเป็นจิตมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงบระงับไปโดยอัตโนมัตินั่นเองละความคิดระวังความคิดวางความคิดลงไปมีคิดมันก็ไม่ปรุงไม่ปรุงมันก็ไม่ฟุ้งเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดิ่งนิ่งเฉยพิจารณาความนิ่งความเฉยของตัวเองอยู่กับกายรู้กายอยู่กับปัจจุบันกายเวทนาจิตพิจารณาอยู่กับปัจจุบันอัตธรรมที่เกิดมันก็จะเป็นปัญญาธรรมที่เป็นปัญญาธรรมที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนั่งนานมันก็เมื่อยมันก็เป็นธรรมชาติเมื่อยแล้วไม่นานมันก็หายปวดแล้วไม่นานมันก็หายเฉยไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเดี๋ยวมันก็ยินดีเดี๋ยวมันก็ไม่ยินดีเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจลองวางลองเฉยกับมันดูเวทนาเกิดขึ้นก็เฉยความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็เฉยความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นก็เฉยความรักความพอใจในกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงเกิดขึ้นก็เฉยเขาไม่เกิดขึ้นเราก็เฉยเขาเกิดขึ้นเราก็เฉยอยู่กับลมหายใจก็พอสติที่เป็นสันสติมันก็จะค่อยๆมีสติมากขึ้นเพราะมันมีความต่อเนื่องนั่นเองเหมือนน้ำที่หยดลงในภาชนะทีละหยดทีละหยดไม่นานภาชนะก็เต็มไปด้วยน้ำหมั่นประพฤติปฏิบัติหมั่นสังเกตใจของเราเบาลงบางลงอ่อนลงหรือยังยังตึงยังแน่นเราก็ค่อยค่อยพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้าลมหายใจออก

คิดนึกอะไรก็รู้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็รู้อยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับลมหายใจจิตพิจารณาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาธรรมชาติของจิตมันดิ้นมันแสบใสธรรมชาติของความคิดนึกที่มีการปรุงแต่งลองฝืนลองวางดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปพุทโธจนพุทโธ

ลมหายใจเห็นสิ่งต่างๆรู้สึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความปวดเมื่อยความอึดอัดขัดเคืองความลังเลสงสัยความเบื่อหน่ายคลายวางหรือแม้แต่ความรู้ความเห็นเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นมีเหตุอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้พิจารณาไปผมที่สลวยสวยของเราวันเวลาก็กัดกินกลืนจนความสวยความสมบูรณ์เสื่อมไปหลุดล่วงไปตอนที่เขาอยู่ที่ศีรษะของเราเราก็มีความยินดีหวงแหนเมื่อเส้นผมมันหลุดล่วงไปเส้นแล้วเส้นเล่าจิตมันก็วางเฉยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันทำได้อย่างไรเพราะมันรู้ว่ามันหลุดไปหนึ่งเส้นมันก็จะงอกมามันก็จะเจริญขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตามันมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นั่นเองเหตุที่สุขเพราะมันดำรงตั้งอยู่เหตุที่ทุกข์เพราะกลัวว่ามันจะหายไปมันจะสลายไปแต่พอมันหลุดไปล่วงไปจิตกับเฉยไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใยดีมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เราเป็นอยู่เราไม่ได้มองเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าเราหยิบยกมาพิจารณาก็จะเห็นถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปแล้วก็แตกดับสลายไปเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความรักความโกรธของเราก็เหมือนกันรักไม่นานก็เบื่อหน่ายเห็นเมื่อไหร่ก็อึดอัดขัดเคืองกลายเป็นความโกรธความเกลียดพอไม่เห็นห่างกันไม่นานก็คิดถึงกันเกิดทุกข์ในหลายลักษณะนั่นเองพุทโธพุทโธไปเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาในการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็ให้เราทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันยกจิตสติของเราพิจารณากายเวทนาของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้กายเราตั้งอยู่อย่างไรรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายใจของเราเป็นอย่างไรสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยอยู่กลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติตอนนั้นกายใจของเรามีเวทนาใดอยู่รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มวิริยบทของเราเป็นเหมือนกับปัจจุบันหรือเปล่าย้อนกลับไปอนุโลมปฏิโลมอะไรเป็นเหตุให้มันคงอยู่ตั้งอยู่เหมือนเดิมอะไรเป็นเหตุให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่คงดำรงอยู่เหมือนในขณะปัจจุบันก็ให้พิจารณาจะได้มีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยในการประพฤติปฏิบัติใคร่ครวญอัตธรรมต่างๆจากนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ที่มือของเราทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาใจของเรา
ยินดีพอใจเฉยในการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างไรจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราด้วยสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมรู้ธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนีพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามรับรู้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกุศลได้ก็มารับบุญกุศลไปแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

รันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนากับญาติโยมนะครับนั่งตามสบายโยมผ่อนคลายอิริยาบถ

วันนี้แรม13ค่ำหรือ14แรม14ค่ำเดือนอะไรเดือน8เนาะพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอะไรนะ12สิงหาวันเฉลิมพระชนพรรษาเนาะแต่ถ้าเรารู้กันเรียกกันก็วันแม่วันพ่อก็นั่งเฉยๆไว้แล้วก็พูดถึงวันแม่วันแม่นี่โอ้สบายเสียงดังขึ้นมาวันแม่นี่สำคัญยังไงรู้ไหมในศาสนาพุทธพระพุทธศาสนานะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของแม่มีอยู่5ประการอาตมาต้องพูดไหมใครเคยเป็นแม่ยกมือดิครับไม่ต้องห่วงโยมไม่ต้องห่วงเป็นแม่ไม่ใช่ร่างเกียรติใครเคยเป็นลูกเขามีประสบการณ์ทุกคนเนาะเราจะพูดหน้าที่แม่หรือหน้าที่ลูกดีหน้าที่ลูกเนาะเพราะที่นี่ลูกเยอะกว่าแม่ใช่ไหมหน้าที่ลูกก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เล่าเรียนภาคเพียรให้มีวิชาความรู้ติดตัวอันที่สองประกอบสัมมาอาชีวะให้สมกับพ่อแม่ตั้งความหวังไว้ข้อแรกใครทำแล้วตั้งใจเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทำหรือยังครับทำแล้วใช่ไหมอ๋อมันนานแล้วเนาะบางคนนึกไม่ออกข้อที่สองทำหรือยังครับเลี้ยงดูตัวเองได้ทำให้พ่อแม่เกิดความสบายใจอันที่สามอันนี้อาตมาเคยไปแสดงธรรมในงานแต่งงานว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกๆเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาได้ทำให้กับพ่อแม่ก็คือทำให้พ่อแม่ตายตาหลับก็คือมีคู่ครองมีลูกหลานแล้วก็มีความสามัคคีในครอบครัวอันนี้ทำหรือยังบางคนทำแล้วเนาะบางคนเลิกทำไปแล้วใช่ไหมนะครับตอนที่แต่งงานเนี่ยนะครับคนที่มีความสุขน้ำหูน้ำตาไหลนี่ก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่มันพ้นอกพ่อแม่จริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่พ้นเหมือนกันบางทีก็ต้องมาปรึกษาแม่บางคนนี่ยกภาระลูกๆให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยซ้ำไปนะครับข้อที่สี่เลี้ยงดูปูเสือท่านตามที่เราสามารถทำได้อันนี้อาตมาเพิ่มว่าตามที่ท่านต้องการบางคนบางครั้งเนี่ยเราทำได้แค่นี้เคยมีนะโยมลูกเลี้ยงดูคุณแม่ด้วยเงินทองมีคนขับรถมีคนรับใช้มีพี่เลี้ยงดูแลแล้วตัวเองก็ไปทำงานทำการมีบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกับพ่อแม่ตัวเองก็อยู่บ้านใหญ่แล้วก็ปลูกเรือนให้คุณแม่เป็นส่วนตัวปรากฏคุณแม่กลับไม่มีความสุขเพราะไม่มีโอกาสเห็นหน้าลูกเลยไม่ได้คุยเลยอาตมาก็เคยถามลูกว่าทำไมเลี้ยงแบบนั้นก็สมัยก่อนแม่ผมก็เลี้ยงผมแบบนี้แม่เป็นคนต่างจังหวัดแม่ก็ส่งผมมาเรียนที่กรุงเทพให้ผมอยู่ขอจนจบมหาวิทยาลัยทำงานทำการจนวันหนึ่งแม่ก็มาอยู่กับผมผมก็เลยเลี้ยงแม่แบบที่แม่เลี้ยงผมคำถามคือมันถูกไหมตอนพ่อแม่ส่งเงินให้ลูกพ่อแม่ส่งแต่เงินไหมอันนี้ถามแม่พ่อแม่ส่งแต่เงินไหมพ่อแม่ใส่ความรักมาในเลขบัญชีไหมยอดธนาคารมันขึ้นมาโอนมาเร็วโอนมาไวเนี่ยแม่ใส่ความรักมาไหม
แต่ตอนที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราใส่ความรักแล้วเราใส่เฉพาะความรับผิดชอบลงไปเลี้ยงดูท่านดูแลท่านถ้าท่านมีความเป็นชาวพุทธเหมือนที่โยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงส่งเสริมท่านแต่ถ้าท่านยังไม่เข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวไม่ได้ใช้เวลาในช่วงที่ใกล้จะไปพบภูมิอื่นมาวัดมาวาก็ต้องพาท่านเข้าวัดเข้าวาหรือแม้แต่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้ส่งท่านไปแค่โรงพยาบาลแต่เราพาท่านไปรักษาพยาบาลเพราะการรักษาพยาบาลทางกายมันต้องประกอบด้วยใจที่อยากจะ

ได้รับการรักษาพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นข้อ4ใครทำแล้วบ้างอันนี้ทำแล้วใช่ไหมไม่ได้ขยับแว่นเฉยๆเนาะทำแล้วเนาะข้อที่5ข้อสุดท้ายเมื่อส่งท่านขึ้นสู่เตาเผาเรียบร้อยท่านตายแล้วเลี้ยงดูท่านรักษาพยาบาลท่านพาท่านเข้าวัดเข้าวาจนวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไปเรามีหน้าที่อะไรครับทำบุญอุทิศให้กับท่านใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ทำหรือยังทำแล้วเนาะทำแล้วแล้วบุญนั้นมันจะถึงท่านไหมคิดว่าถึงไหมเคยมีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องกัน6คนมาถวายพัฒนาหารพระถวายสังฆทานพี่น้อง6คนคนเล็กสุดอายุ58 6คนนะโยมคนที่6อายุ58คนโตสุดอายุ82มาทำบุญให้แม่กับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่น้องคนที่2มากระซิบอายุ70ประมาณ77 76 77บอกอาจารย์ช่วยเทศให้พี่น้องเขาสามารถคีกันหน่อยพี่น้อง6คนนี้ไม่สามารถคีกันเลยเราก็เรื่องในใจอันนี้เรื่องในใจนโยมเสียงในหัวนะสามัคคีหูยุคขนาดนี้ยังทะเลาะกันได้อีกเนาะคิดในหัวนะโยมแต่ไม่ได้บอกเขานะอาตมาก็ถามว่าอ้าวโยมก่อนจะมาถวายสังฆทานถวายพัฒนาหารพระทำไมโยมไม่บอกอ่ะอาตมาจะได้หาหัวข้อมาเทศมาบอกตอนจะถวายเนี่ยอาตมาเกิดเทศไม่ถูกใจโยมไม่ถวายเต็มกำลังอาตมาจะทำยังไงท่านเทศก็พูดไปเถอะท่านพูดให้เขาสามัคคียังไงมันก็ไม่สามัคคีกันอยู่แล้วอ้าวแล้วมาบอกข้าพเจ้าทำไมไอ้เราก็ใส่ใจอาตมาก็เลยถามพอถวายเสร็จเขาเรียกว่าถวายสังฆทานอุทิศพัตตาหารอุทิศมัตตกะพัตตาหารพอถวายเสร็จแล้วบรรดาพี่น้องต้อง6คนพร้อมลูกแล้วก็หลานก็นั่งตั้งใจเพราะว่าน้องคนที่2เนี่ยนะครับดูแล้วมี power ที่สุดก็บอกว่าเดี๋ยวพระท่านจะแสดงธรรมฮะนอกจากจะบังคับพระเราจะบังคับพี่ๆน้องๆอีกว่าให้ตั้งใจฟังพระพี่น้องก็หันมาแล้วก็ส่งสายตาประมาณเกือบ20คู่มองมาที่อาตมาอาตมาก็เลยมองไปที่รูปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โกรธทั้งสองใบแล้วอาตมาก็หันไปถามโยมว่าโยมมาทำบุญทุกปีใช่ไหมใช่ครับก็บอกพร้อมๆกันโยมทำมากี่ปีแล้วโอ้20กว่าปีแล้วค่ะท่านตั้งแต่คุณพ่อเริ่มเสียพอคุณแม่เริ่มเสียก็เอามาพร้อมกันโยมเชื่อได้ยังไงว่าบุญกุศลนี้จะไปถึงพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะได้เอาบุญกุศลนี้ไปใช้มันสบายใจที่ได้ทำคิดว่าพ่อแม่โยมได้รับบุญกุศลเต็มกำลังไหมทุกคนก็เริ่มงงๆว่ามันจะเต็มไหมตมาก็บอกว่าบุญเนี่ยจริงๆมันคือความสบายใจพระเดชพระคุณพ่อสนองท่านเทศท่านบอกโยมอยู่เสมอว่าบุญมันคือความสบายใจโยมมาทำบุญงวดนี้โยมสบายใจไหมสบายใจไหมตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ของเรารักลูกทุกคนเท่ากันไหมทีนี้สายตาของพี่น้อง6คนก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
พ่อแม่รักลูกทั้ง6คนเท่ากันไหมอาตมาก็พูดในฐานะที่เป็นลูกนะโยมอาตมาก็ไม่เคยเป็นพ่อแม่จริงๆจังๆเหมือนกันสมมุติว่ารักเท่ากันแต่ลูกๆ6คนนิสัยเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนอีกลูกหญิงก็อย่างหนึ่งลูกชายก็อย่างหนึ่งคนที่หนึ่งก็อย่างหนึ่งคนที่สองก็อย่างหนึ่งคนสุดท้องก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราเห็นพ่อแม่แสดงความรักที่แตกต่างกันอาจจะไม่ใช่เพราะท่านรักไม่เท่ากันแต่ท่านมีวิธีแสดงความรักที่ไม่เหมือนกันให้ถูกจริตนิสัยกับลูกๆแต่ละคนตอนเด็กๆโยมทานข้าวบนโต๊ะพร้อมๆกันวันนี้อาจจะมีกับข้าวที่พี่คนนั้นชอบน้องคนนี้เกลียดบางวันอาจจะมีกับข้าวที่ทุกคนชอบแล้วก็บางวันอาจจะมีกับข้าวที่ทุกคนไม่ชอบเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ถามว่าแม่ทำให้เพราะรักลูกเท่ากันหรือไม่เท่ากันแล้วความรักของแม่เนี่ยแม่รักเราจนวันตายธรรมาก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะโยมหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นสมมุตินะโยมสมมุติตรงนั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นลูกๆหลานๆมีก็คือรอยยิ้มยิ้มแบบรักยิ้มแบบมีความห่วงหาอาทรต่อกันไม่ใช่ยิ้มแบบริษยายิ้มแบบโกรธแบบเกลียดแล้วก็ยิ้มแบบขอไปทีการที่เรามาทำบุญให้กับผู้ที่วัยชนสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือทำใจให้เป็นบุญถ้าเรามาเพราะมันเป็นหน้าที่เรามาเพราะว่าขัดเสียไม่ได้เรามาเพราะกลัวเขาว่าไม่มีความกตัญญูเรามาแล้วเราได้บุญไหมโยงว่าได้ไหมอาตมาก็ค่อยๆไล่ไปไล่สเกลจากน้ำตาคลอเบ้าเริ่มหาทิชชู่มาเช็ดอาตมาพูดไปก็เริ่มนึกว่าเออสมัยก่อนเราก็ทำผิดกับพ่อแม่ไว้เหมือนกันโยมเคยทำผิดกับพ่อแม่ไว้ไหมมีโอกาสขอเข้ามาท่านทันไหมทันไหมทันนะไหนใครไม่ทันเออแล้วมันต้องทำยังไงสิ่งต่างๆที่มันค่อยๆกระชับเข้าไปมันจะค่อยๆเห็นสิ่งต่างๆว่าเจตนาจริงๆการที่เรารู้เราทำให้พ่อแม่เสียใจแต่พ่อแม่เคยหมดความคาดหวังกับตัวเราหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมแม่หวังดีต่อเราตลอดไม่ว่าเราทำอะไรให้แม่โกรธไม่ว่าเราจะงอนแม่ไม่ว่าเราจะสะบัดสะบิ้งไม่ว่าเราจะกระทืบโต๊ะปิดประตูดังปังสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเราก็คือกินข้าวหรือยังหิวหรือเปล่าถูกไหมโยมจะทำอะไรเอากำลังจะซึ้งเลย

โออาตมาฉันปานาหมดนี่เที่ยงคืนก็ไม่หยุดเทศนะโยมแต่ก็ไม่แน่นะครับอาตมาก็พูดไปจนพี่น้องก็เริ่มเข้าใจว่าเจตนาที่อาตมาพูดก็คืออะไรอาตมาพูดคืออยากให้บุญที่เขามาทำเป็นประจำมันเป็นบุญที่เกิดจากความรักความกตัญญูจริงๆเพราะเจตนาที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกๆมีก็คือมีชีวิตที่ดีรักกันดูแลเอาใจใส่กันเป็นห่วงแล้วก็คอยเกื้อหนุนคอยหนุนหลังซึ่งกันและกันการที่ลูกๆขาดความสามัคคีบุญที่พ่อแม่ได้แม้ว่าท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามมันก็ทำให้ท่านถ้ายังมีชีวิตอยู่เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาวันนั้นโยมฟังเทศไปครึ่งชั่วโมงอาตมาก็บ้าน้ำลายไปครึ่งชั่วโมงพระที่นั่งอยู่ก็เริ่มมองหน้าว่าพี่หมีเทศนานเขาหิวข้าวกันแล้วเขาถวายตอน9:30อาตมามาพูดวันนี้ก็เพราะอยากให้โยมลองย้อนกลับไปดูตอนที่เรามีโอกาสเราอาจจะไม่ได้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แต่ตอนที่เรามีโอกาสเราไม่ได้ใช้แต่เมื่อเราหมดโอกาสมันไม่ได้หมดโอกาสจริงๆเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันยังเป็นอยู่ในลมหายใจของเราก็คือสิ่งที่ท่านมอบให้กับเรานั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่มาเล่าให้ฟังในวันแม่ยอมเข้าใจที่อาตมาจะสื่อไหมครับบุญกุศลที่เราทำเราได้เลือดเนื้อเชื้อไขมาจากท่านร่างกายของเราก็มาจิตใจของเราก็มาความคิดนึกพื้นฐานตัวของเราก็มาจากพ่อแม่เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าความกตัญญูกตเวทิตาเป็นพื้นฐานของคนดีแล้วสิ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายให้ทุกคนเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนดีกลางวันโยมได้ฟังหลวงพ่อเสน่ห์แสดงธรรมไหมครับตอน11:00ใครอยู่บ้างท่านพูดถึงใครเจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกไหมครับท่านบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นคลอดมา7 วันพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปอยู่บนชั้นดุสิตนะครับบางคนก็บอกว่าพุทธเจ้าเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทำให้แม่ตายเคยมีเด็กรุ่นใหม่ถามแบบนี้นะพุทธเจ้าเกิดมาแล้วแม่ตายถามว่าไม่ใช่พุทธเจ้าเกิดมาเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาแล้วแม่ตายอย่างนี้ไม่เรียกว่าบาปแล้วหลวงพี่อันนี้โยมช่วยคิดแต่จริงๆแล้วโยมนึกดีๆถ้าอ่านย้อนไปในพุทธประวัติตอนที่พระนางเสด็จแม่พุทธเจ้าชื่ออะไรนะสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตฝันว่ามีช้างเอาดอกบัวมาให้จำได้ไหมครับเธอก็รู้ว่าเธอกำลังจะตั้งครรภ์คนมีบุญเธอก็เลยเริ่มรักษาศีลพรหมจรรย์แล้วก็ให้น้องสาวมาเป็นเพื่อนกับพระสวามีก็คือพระนางมหาประชาบดีนึกออกไหมครับเธอถือศีลอยู่กี่เดือนพุทธเจ้าท้องเจ้าสัจจะท้องกี่เดือน10 เดือนเห็นไหมครับ10 เดือนนี้ถือพรหมจรรย์นะโยมแล้วเมื่อสวรรคตไปแล้วไปที่ไหนไปเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตเห็นไหมครับเพราะว่าคนมีบุญมาเกิดแล้วบุญนั้นทำให้เธอขึ้นไปบนชั้นดุสิตเธอรักษาพรหมจรรย์จนถึงชั้นดุสิตเห็นไหมครับแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์จนอายุ29ออกบวชเป็นสมณะ
6ปีจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพรรษาที่7พระองค์ก็เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ตรงกลางเทพบุตรจากชั้นสิทธิ์ลงมาฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมชั้นสูงที่เราเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ธรรมที่ทำให้พุทธมารดาเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นเองเห็นไหมครับพระองค์ทรงตอบแทนบุคคลต่างๆด้วยวิธีต่างๆการแสดงความกตัญญูกตัญญูตาต่อพุทธมารดาพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม่ย่อมรับบุญกุศลของลูกได้ไม่โดยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เรามันค้างคาในใจบางสิ่งบางอย่างเราก็ค่อยๆทำไปเพราะอะไรโยม

ิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้ศาสนาพุทธนั้นสอนแล้วก็เน้นอยู่ว่าบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปมันไม่มีวันเจือปนกันเมื่อเราทำบาปมันก็ยังเป็นบาปเราผิดศีลต่อให้เราไปต่อศีลบาปอกุศลตรงนั้นมันก็ยังตั้งอยู่ตอนที่พระโมคคัลลานะจะเข้านิพพานบาปที่เธอได้ทำไว้กับบิดามารดาปลอมเป็นโจรไปทุบตีบิดามารดาแม้จะคิดได้ในตอนสุดท้ายเพราะบิดามารดาตอนถูกโจรซึ่งคือลูกชายตีไม่ได้ร้องขอชีวิตกลับร้องให้ลูกชายหนีโจรไปเธอคิดได้แต่บาปตรงนั้นก็ยังค้างคาอยู่จนชาติสุดท้ายเป็นพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็หนีบาปตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราอย่าไปกังวลถามว่าพระโมคคัลลานะเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสามารถเห็นบาปอกุศลที่ตนเองเคยทำไว้ในอดีตชาติไหมก็เคยแต่ท่านก็ยอมรับว่าถึงเวลามันก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมันเป็นผลให้ผู้ที่ทำกรรมได้รับผลของกรรมนั้นหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินจนทับนิ้วเท้าห่อพระโลหิตเพราะเคยทำกรรมกับเทวทัตไว้เคยทุบตีแล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งทะเลกรรมตรงนั้นน่ะมันมาพระองค์ก็ทรงยอมรับสิ่งต่างๆนี้ไปทำให้เราเห็นว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นเรารู้มันย่อมเป็นไปตามความเป็นจริงโดยเหตุโดยผลของมันนั่นเองเหมือนโยมนั่งสมาธิเหมือนโยมประพฤติปฏิบัติโยมว่าโยมได้ไหมสมาธิได้ไหมได้สิแต่มันได้พอไหมสงบพอไหมโยมทานข้าวโยมรู้ไหมว่าโยมอิ่มตั้งแต่คำแรกถูกไหมครับแต่มันไม่พอกับกระเพาะอันมโหฬารของเรามันจะมีคำที่สองคำที่สามคำที่สี่เราก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่าคำไหนมันจะอิ่มนอกจากว่ามันหมดจากกะละมังอันนี้ก็จบกันหรือมันเกินเที่ยงก็ต้องหยุดถูกไหมครับเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติมันจะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่บางครั้งคนก็บอกว่ามันมีทางลัดไหมคะมีไหมโยมเท่าที่เห็นอาตมายังไม่เห็นนะโยมมันจะมีแต่ทางเสื่อมนี่ออกไหมครับพระเทวทัตทำมาจนไปถึงประตูแล้วแต่เกิดความประมาทไม่เข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานอยู่ที่หน้าประตูหันกลับมามองโอ้มันสูงมันเห็นมันลอยได้เหาะได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่เข้าไปสู่กระแสเพราะเกิดความประมาทโยมก็เหมือนกันมาวันนี้โยมตั้งใจมาหรือไม่ตั้งใจมาก็ตามแต่พอมาแล้วถามคำถามว่าทำเต็มกำลังของเราหรือยังเต็มที่ไหมโยมทำเต็มที่ไหมกินเต็มที่เดินเต็มที่ยืนเต็มที่นั่งเต็มที่แล้วก็เต็มใจหลับเมื่อกี้อาตมาบอกสมควรแก่เวลาอาตมาลืมตามองนาฬิกาแต่หางตาเห็นโยมเด้งขึ้นมาเหมือนรอคำพิพากษายังไงไม่รู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าสติถูกไหมครับถูกไหมมีสติทันทีว่าโอ้ยมันมาแล้วคำสวรรค์คลายจากสมาธิไม่ต้องคลายกับท่านอีกฉันคลายมานานแล้วค่ะท่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่มันผ่านเข้า

มันเกิดจากอะไรเป็นหลักโยมสติถูกไหมครับโยมฟังเข้าใจไหมเนาะทีนี้อาตมาเล่าเรื่องตลกให้โยมฟังเรื่องหนึ่งได้ไหมครับโยมจะได้นอนหลับสบายมีโยมคนหนึ่งมาถือศีลที่วัดเป็นโยมที่ผมงอกก่อนวัยผมงอกก่อนวัยแล้วก็เธอก็ย้อมผมมามันก็ดกดำอายุประมาณทักห้าสิบไม่ถือว่าชราหรือยังกี่ขวบถึงเรียกว่าชราโยม

กี่ขวบถึงเรียกว่าชราโยมใครว่า60 60ยังแจ๋วใครว่า65 65ยังไหวนะครับปรากฏโยมคนนี้พอมาวัดเขาบอกโอ้โหเนี่ยมันซึ้งในรสพระธรรมรูปเสียงกลิ่นรสธรรมอารมณ์ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นแกก็เลยเลิกย้อมผมโยมมาที่วัดเธอก็ปล่อยให้ผมมันขาวเป็นสีดอกเลาไปแล้วก็เอิบอิ่มบุญกุศลตอนเช้าเธอก็ลาศีลแล้วก็นั่งรถเมย์กลับไปที่บ้านแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอขึ้นรถเมย์สาย114ปรากฏที่นั่งมันก็เต็มเธอขึ้นไปปุ๊บผู้ชายที่อยู่แถวแรกของรถเมย์ก็ลุกให้เธอนั่งเธอก็ยิ้มแห้งๆแล้วรู้สึกปวดแป๊บภายในใจผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนดีที่ใจร้ายยิ่งนักพอป้ายเขียนว่าโปรดลุกให้กับเด็กสตรีมีครรภ์คนชราเธอมองแล้วก็บอกว่าฉันก็ไม่ใช่เด็กฉันก็หุ่นดีไม่มีครรภ์ฉันคงเข้าข่ายคนชราเธอมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีที่ใจร้ายจริงๆเธอก็เลยทำใจว่าอ๋อธรรมะทำให้เราเห็นความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนี้นี่เองวันรุ่งขึ้นเธอก็นั่งรถเมย์ไปทำงานประสบการณ์นั้นมันก็กลับมาหลอกเธออีกขึ้นรถไฟฟ้าคนบนรถไฟฟ้าก็ลุกให้เธอนั่งอีกเธอก็รู้สึกว่านี่ละเนาะอนิสงส์ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปไหนก็มีคนเมตตาให้ผู้ชราคนนี้นั่งจริงๆเลยโยมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราก็มากันพอหอมปากหอมคอวันนี้มีองค์เดียวโยมพรุ่งนี้ถึงจะมี2 องค์อาจารย์ชัยชนะเพิ่งจะกลับมาจากคอร์สกับอาจารย์ตีนะครับบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพละวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมสมควรแก่ธรรมตามอัตภาพทุกคนทุกท่านเทอญอ่ะคุกเข่าขึ้นมาเตรียมตัวกราบพระ

ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถอ่ะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับอะไรนะหลับฝันดีใช่ไหมหลับฝันดีอ่ะ

ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่ญาติสนิทแล้วใครเล่าคือญาติสนิทไม่ให้ความเคารพแก่พ่อแม่แล้วจะให้ความเคารพแก่ผู้ใดหากเคารพพ่อแม่8ส่วนลูกหลานจะเคารพตอบ10ส่วนมีเงินทองท่วมหัวก็ไม่อาจซื้อชีวิตพ่อแม่ได้พ่อแม่ที่อยู่กับลูกหลานจนแก่เท่านั้นมีสักกี่รายกันตอนมีชีวิตอยู่ไม่กตัญญูพอตายแล้วมาโศกเศร้าเสียใจก็ไร้ความหมายตอนมีชีวิตอยู่ไม่ให้ความเคารพนับถือตายไปแล้วจึงมากราบไหว้หลุมศพจะได้อะไรขึ้นมายามอยู่ด้วยกันไม่ควรพูดจาให้กระทบกระเทือนใจเพราะวันใดท่านจากไปย่อมไม่หวนคืนอยากพบหน้าอีกสักครั้งนั้นอย่าหวังอยากให้ท่านกลับมาใหม่นั้นเป็นไปไม่ได้จะพบท่านได้ก็แต่ในฝันจึงอยากเตือนใจท่านทั้งหลายให้กตัญญูต่อพ่อแม่เสียแต่บัดนี้ลูกหลานจะได้รุ่งเรืองตลอดกาล

จดหมายก่อนนอนฉบับที่สองเวลาในชีวิตลูกรักของแม่แม่คิดถึงลูกตลอดเวลาก่อนนอนแม่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตให้คุณพระรักษาลูกแม่ให้ปลอดภัยขอให้ลูกทราบเถิดว่าในดวงใจของพ่อแม่นั้นมีเพียงลูกลูกคือตัวตนแท้แห่งความรักที่บริสุทธิ์งดงามของแม่ลูกทุกร้อยแต่พ่อแม่ทุกพันหากลูกทุกพันพ่อแม่ทุกเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าแม่รู้ดีว่าเวลาในแต่ละวันนั้นมีค่าลูกทำหน้าที่ของลูกส่วนแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ไปการทำงานทำให้จิตใจของแม่ผ่องใสเพราะงานของแม่มีเป้าหมายอยู่ที่ลูกเท่านั้นอนาคตของลูกนั่นเองคืออนาคตที่แท้จริงของพ่อกับแม่เวลาเป็นของมีค่าลูกรักคนเราต่างกันที่การบริหารเวลาคนส่วนใหญ่มักพูดว่าเวลาไม่มีแต่ถ้าบริหารให้ดีเขาจะมีเวลาเกินพอเวลาทุกนาทีมีค่ากว่าเพชรนิลจินดาต้องบริหารให้ดีลูกของแม่อย่าแปลกใจที่เห็นใครเขาเก่งกว่าเราทำงานได้มากกว่าเราพัฒนาชีวิตได้ดีกว่าเราเช่นสอบได้คะแนนดีกว่าเราฐานะมั่นคงกว่าเรามีความรู้ความสามารถมากกว่าเรานั่นเป็นเพราะเขาใช้เวลาให้มีค่าทำงานแข่งกับตนเองทำงานแข่งกับเวลาไม่ยอมหายใจทิ้งเฉยๆเราอาจดีใจที่ได้ชีวิตมาแต่ลูกอย่าลืมว่านั่นเรากำลังเสียชีวิตไปต่างหากเพราะชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปเวลากับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องคำนึงข้อนี้ให้มากเราใช้เงินซื้อนาฬิการาคาแพงได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้มีนาฬิกาเรือนงามไม่ได้หมายความว่าเรามีเวลามากขึ้นลูกจงตื่นตัวให้มากคำนวณเวลากับวิชาให้ลงตัวหนังสือที่เราเรียนเป็นอย่างไรจะค้นคว้าหาความรู้จากไหนต้องมีกรอบในการใช้เวลาเงินใช้หมดแล้วหาใหม่ได้แต่เวลาหมดแล้วหมดเลยเงินเก็บไว้ฝากออมไว้ได้มีดอกมีผลมีกำไรแต่เวลานั้นตรงกันข้ามใครๆในโลกแม้จะมีอำนาจเท่าใดก็เก็บรักษาเป็นสมบัติไว้ไม่ได้ลูกต้องสะสมความรู้ความดีงามผ่านกาลเวลานักปราชญ์ของโลกเริ่มต้นสะสมความรู้ที่อักษรตัวแรกเศรษฐีของโลกเริ่มต้นเก็บเงินที่เงินบาทแรกพ่อแม่ทุกคนล้วนภูมิใจในชีวิตลูกเพราะลูกเป็นหยดเลือดแห่งความรักที่กลั่นจากดวงใจออกมาเป็นตัวชีวิตแม่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็เพราะเป็นห่วงและรักมิใช่เรื่องอื่นใดลูกอาจรำคาญว่าแม่พูดมากแม่พูดแต่เรื่องเดิมๆแต่ลูกรักนี่แหละคือสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนเวลาแต่ละนาทีที่แม่มอบให้ลูกจึงเป็นนาทีแห่งความสุขลูกจงมอบเวลาให้การศึกษาการทำงานเสมือนหนึ่งลูกได้มอบให้แม่มอบให้คนข้างเคียงให้คิดเสมอว่าลูกโตขึ้นแม่เริ่มแก่ตัวลงยิ่งลูกรุ่งเรืองแม่ก็ยิ่งรุ่งโรยนี่แหละคืออนุภาพแห่งการเวลาที่ตามมากับชีวิตลูกรักของแม่จงตระหนักในวัยและเวลาหากวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วบ่นเสียใจว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นเสียได้สิ่งนี้แม่จะรู้สึกเสียใจทั้งที่สิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวที่สุดและแม่เคยบอกไว้แล้วแม่ไม่ต้องการให้ลูกต้องพูดกับตนเองอย่างเสียใจว่ารู้อย่างนี้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีนี่แหละคือความเสียใจของลูกคนแล้วคนเล่าขอให้ลูกเร่งเรียนให้เต็มเปี่ยมเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงทุ่มเทสติปัญญาความภาคเพียรทุกอย่างลงไปทำอะไรให้เต็มมือโด
ดูให้เต็มตานั่งให้เต็มก้นเดินให้เต็มเท้านี่แหละคือลักษณะของคนทำจริงคนทำอะไรเหยาะแยะล้วนเป็นเหยื่อของการเวลาทั้งสิ้นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆในชีวิตลูกอย่าคิดเด็ดขาดและอย่าให้มีในความคิดลูกของแม่ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำดีกว่ารอไว้ก่อนทำทีหลังก็ได้ความคิดเช่นนี้จะเป็นตัวต้นเหตุแห่งความเฉื่อยชาสุดท้ายก็ถูกทิ้งไว้รั้งท้ายใครเขาหมดขอให้ลูกแม่จงมุมานะเห็นคุณค่าของการเวลาเพราะการบริหารเวลาคือการบริหารตัวเราเองเอาชนะเวลาได้ก็ชื่อว่าเอาชนะตนเองและชัยชนะที่แท้จริงของลูกอยู่ที่เอาชนะการเวลาในแต่ละวันให้ได้แม่ขอจบจดหมายวันนี้ก่อนขอคุณพระโปรดรักษาลูกรักของแม่ให้ปลอดภัยตลอดเวลาขอให้นอนหลับสบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่คืออุบายจะเอาอะไรก็ได้ยกขึ้นมาอย่างเดียวทำจิตให้มั่นตั้งกายให้มั่นตั้งจิตให้มั่นมีสติรู้อยู่กับองค์ภาวนาภาวนาพุทโธก็ให้รู้ว่าเราพุทโธในขณะนี้สงบหรือไม่สงบไม่ต้องสงสัยเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปจิตมีหน้าที่คิดหน้าที่นึกก็ให้เขาคิดนึกไปแต่มีสติรู้ว่าคิดนึกอะไรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธลืมละอดีตอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงไม่ต้องรู้ไม่ต้องปรุงแต่งให้รู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำสมาธิภาวนาภาวนาอะไรให้ใจสงบได้เร็วเราก็ยึดเราก็จับเอาสิ่งนั้นสิ่งเดียวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็เป็นพุทโธมีสมาธิอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมอุ่นลมเย็นลมหนักลมเบาให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจภาวนาเรื่อยไปจับลมหายใจเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบถ้าใจไม่สงบก็ต้องมีสติตั้งสติให้มั่นไม่พยายามส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเพราะเวลานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของภายนอกขณะนี้เป็นเรื่องของภายในในจิตใจในร่างกายอาการ32กายภายนอกกายภายในกายภายนอกมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังกายภายในมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีไขมันมีตับมีปอดมีหัวใจมีม้ามมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายกายของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแล้วประกอบด้วยองค์ธรรมคืออะไรธาตุรู้ฉะนั้นเราต้องมีธาตุรู้ว่ารู้อะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจธรรมลมเกิดขึ้นในจิตใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นแต่ธรรมลมที่เกิดขึ้นในจิตใจเราต้องรู้ทันคืออารมณ์ของเรานั่นแหละอายตนะภายนอกอายตนะภายในเรียกว่าอารมณ์12เราก็ต้องรู้อารมณ์ของเราก็สำคัญที่สุดเราต้องมีสติรู้ว่าขณะนี้เราภาวนาอะไรในใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธให้เรามีปีติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเราเคยภาวนาอะไรแล้วใจของเราสงบใจของเราเย็นลงใจของเราว่างใจของเราสว่างเราก็ยึดองค์ภาวนาอันนั้นไว้ก่อนยึดไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีฐานกรรมฐานคือการงานของจิตกรรมะคือการกระทำฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการงานก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจนั่นเองเรื่องของความนึกคิดเรื่องของความปรุงแต่งฉะนั้นเราต้องทำฐานที่ตั้งให้มั่นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีฐานต้องมีพื้นฐานมีรากฐานทำบ้านก็ต้องมีรากฐานเพื่อให้ยึดเพื่อให้มั่นฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาก็คือรากฐานของจิตคอยประคับประคองเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นของจิตเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วจิตเรามั่นคงแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยองค์บริกรรมภาวนาเขาก็จะละของเขาไปโดยปริยายก็จะมีแต่ตัวรู้ว่า

รู้ว่าว่างรู้ว่าสว่างรู้ว่าเบาสบายฉะนั้นเรามีปิติอยู่กับการบริกรรมภาวนาเพียรพยายามทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับให้มีความลื่นเลิงบันเทิงอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาฉะนั้นภาวนาถ้าจะให้เจริญเราต้องมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตถ้าเราไม่มีปิติมันก็ไม่อยากจะภาวนามันก็ไม่อยากจะทำสมาธิเมื่อมีปิติแล้วมันก็เกิดเป็นความสุขความเอิบอิ่มนั่งเท่าไหร่ก็ไม่ปวดก็ไม่เมื่อยถึงแม้ว่าปวดก็เมื่อยก็ไม่สนใจเพราะจิตมันละจิตไม่ไปยุ่งกับกายไม่ยุ่งกับเวทนาจิตมีตัวรู้อย่างเดียวรู้ว่าสงบรู้ว่าสบายรู้ว่าเบาฉะนั้นเราต้องพยายามทำใจของเราให้เบาให้สบายถ้าใจของเราหนักมันก็มีแต่เรื่องของความคิดนั้นแหละที่ทำให้ใจของเราหนักถ้าจะทำใจให้เบาก็ต้องอาศัยนี่แหละบุญทำให้ใจเบาบาปทำให้ใจหนักบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่บุญอะไรก็ไม่มีค่ามีราคามากกว่าบุญสมาธิช่วงช้างสวัสดิ์หูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกให้เรานั้นได้เชื่อได้เลยว่าถ้าความสงบของเราเกิดแค่ระยะช่วงวินาทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นยอดบุญแล้วดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปหวังว่าสงบหรือไม่สงบเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปอยากให้มันสงบไม่ต้องไปอยากให้มันมีสมาธิมากๆเพราะความอยากนั้นเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยกุศลธรรมไม่ใช่ทำด้วยความอยากเมื่อทำอะไรด้วยความอยากแล้วมันก็หมดเมื่อได้มาแล้วมันก็หมดอยากหมดอยากแล้วมันก็อยากอีกก็เรียกว่าเป็นความโลภฉะนั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้เราโลภสอนให้เรานั้นดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีพให้มีความเพียรชอบความดำริชอบความระลึกชอบฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เจริญไปในมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นสัมมาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแล้วมันคิดอะไรมันก็ผิดไปหมดปัญญามันก็เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไปหมดไม่เชื่อในบุญในบาปในสวรรค์ในนรกในเหตุในโลกนี้โลกหน้า

พยายามควบคุมอารมณ์ของเราอย่าให้เล่าร้อนควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในความเป็นปกติอะไรจะเข้ามากระทบเราก็ทำให้เป็นปกติไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอะไรจะเกิดก็แล้วแต่เพราะเราไม่สามารถบังคับอะไรมันได้ทั้งนั้นแต่เราสามารถบังคับจิตของเราได้ควบคุมจิตของเราได้ก็ด้วยการบริกรรมภาวนานี่แหละฉะนั้นเราจะควบคุมจิตของเราได้เราก็ต้องอาศัยการภาคการเพียรพยายามจากจิตที่มันว้าวุ่นวุ่นวายจากจิตที่มันไม่สงบจากลมหายใจที่มันหยาบภาวนาไปแล้วใจที่มันวุ่นวายก็ไม่วุ่นวายใจที่ไม่สงบก็สงบลมหายใจที่มันหยาบมันก็ละเอียดลงกายก็เบาจิตก็เบามันก็เกิดความว่างขึ้นภายในจิตใจมีปิติมีความสุขแล้วก็จบลงด้วยการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวนั่นแหละคือตัวสติ

รู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าสงบรู้ว่าไม่สงบรู้ว่าคิดรู้ว่าไม่คิดรู้ว่าว่างรู้ว่าวุ่นหรือไม่วุ่นนั้นหลับตาแล้วเห็นภายในมองเข้าไปในกายของเราด้วยตาในคือตาสติตาปัญญานั่นเองตาเนื้อเราไม่ต้องใช้แล้วถ้าตาเนื้อมองไปแล้วเห็นไปแล้วมันมีแต่ความปรุงแต่งแต่ตาในเห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายมารู้ในสภาวะความเป็นจริงของร่างกายแล้วร่างกายของเรานั้นมีแต่ของไม่สะอาดเป็นอสุภะอสุภะก็คือความไม่สะอาดนั่นเองเราก็จับยกขึ้นมาเป็นกรรมฐานอสุภะกรรมฐานคือความไม่สะอาดของร่างกายเป็นซากศพเมื่อเราไม่มีลมหายใจแล้วสภาพร่างกายของเราความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดสิ้นไปก็เป็นผีเมื่อเป็นผีแล้วไม่มีลมหายใจทิ้งไว้วันสองวันสามวันถ้าแปรปรวนไม่มีอากาศหล่อเลี้ยงในร่างกายธาตุทั้งสี่แปรปรวนมันก็จะเกิดเป็นธาตุน้ำขึ้นมาเป็นธาตุน้ำแล้วก็เป็นธาตุลมจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ร่างกายพองโป่งลงร่างกายก็จะบวมได้ลมหนุ่มได้น้ำทีนี้ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นเนื้อก็จะค่อยๆสลายเละจากการที่อาศัยความร้อนธาตุไฟทำให้ร่างกายอบอุ่นอุณหภูมิในร่างกายเกิดไม่มีเป็นความเย็นก็จะทำให้เนื้อนั้นเน่าเฟะน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองออกมาส่งกลิ่นเหม็นอันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีราคะจริตชอบของสวยของงามเราก็ต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาซากศพเมื่อทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือนเป็นปีธาตุทั้ง4ก็ย่อยสลายไปคืนสู่สภาพเดิมดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟปุถุชนไม่มีอะไรเลยเป็นซากเป็นกระดูกเมื่อเป็นกระดูกแล้วไม่ใช่บุคคลแล้วเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เอาไปเผาเอาไปฝังทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เราให้สำนึกว่าร่างกายของเรานี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์มีค่ามีราคาพอเมื่อหมดลมไปแล้วเกิดเป็นอสุภะขึ้นมาแล้วธาตุทั้งสี่ย่อยสลายคืนสู่สภาพเดิมแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ในขณะที่เรามีลมหายใจก็คือบุญและกุศลนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้เรานั้นไปยุ่งเรื่องภายนอกท่านก็เอาลมหายใจนี่มาทำให้เป็นปัญญาเป็นวิชาคือให้เราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติคือการภาวนาด้วยลมอานาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทอุชุกาโยอุชิอุชุจิตตังอุชุกรรมังกายตรงจิตตรงแล้วก็มีการกระทำที่ตรงตรงในที่นี้คือตรงในศีลในธรรมในกองบุญกองกุศลอย่างเราที่เรามานั่งสมาธิภาวนานี้เราเป็นผู้ใฝ่กุศลบุญก็เป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาดช
ำระด้วยอะไรด้วยการบริกรรมภาวนาด้วยการทำสมาธิภาวนานี่เองฉะนั้นเรายกขึ้นมาเป็นองค์บริกรรมภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติก็คือสติระลึกรู้สิ่งที่เราเห็นที่เรามีเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นองค์พระปฏิมากรองค์พระปฏิมากรรมก็คือองค์แทนพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงมีสติรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็คือมีสติรู้อยู่กับธรรมความเป็นจริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นไปทางตรงไม่ใช่ไปทางอ้อมให้เรารู้จักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคสังฆานุสติอริยสงฆ์สงฆ์ผู้ทรงนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเรานั้นได้รู้ได้เห็นเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้นำพระแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นอริยสงฆ์ที่คอยชี้คอยแนะคอยสั่งสอนเราให้เรานั้นเดินในทางตรงไม่ให้เรานั้นประมาทอยู่ในกองสังขารพยายามไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเสียงที่ได้ยินก็สักแต่ว่ามันไม่ทำอะไรให้เราเดือดร้อนแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเสียงมารบกวนจิตใจเราฉะนั้นเราต้องฝึกสิ่งที่เรากระทบสิ่งที่เราได้ยินได้ยินแล้วเฉยไม่เกิดผลไม่โต้ตอบมันก็ไม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีผลแต่ถ้าเราเฉยไม่เป็นไปโต้ตอบโต้ตอบอะไรโต้ตอบในจิตไงว่าสิ่งนี้ทำให้เรานั้นไม่สงบสิ่งนั้นทำให้เราไม่สงบเพราะสิ่งนี้มากวนเราทำให้เราไม่สงบไม่ใช่สงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ตัวเราใจเราไม่ออกไปสู่ภายนอกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เอาอารมณ์กรรมฐานเอาอารมณ์ภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธนี่แหละคืออารมณ์กรรมฐานสิ่งภายนอกไม่มีสาระไม่เป็นสาระฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้องดับที่ตัวของเราเองต้องดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่อื่นไฟไหม้บ้านเราไฟไหม้จิตใจเราต้องดับที่บ้านเราที่ใจของเราไม่ใช่ไปดับที่ใจของคนอื่นที่จิตของคนอื่นที่บ้านของคนอื่นงั้นต้องมีสติตั้งสติให้มั่นๆสติก็คือตัวรู้นั่นเองว่าขณะนี้เราทำอะไรดูในปัจจุบันไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตอันนั้นมันสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วก็ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเพราะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราจะเอาคืนมาอีกมันก็เป็นไปไม่ได้

ฉะนั้นเราจงเอาปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีอดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะเรียกคืนมันมาได้ก็ปล่อยเข้าไปแต่ปัจจุบันเราจะสร้างอยู่ในความดีเราจะภาวนาให้จิตนั้นเป็นสมาธิให้จิตนั้นรวมเป็นหนึ่งเข้าถึงองค์สมาธิจากฌานหนึ่งวิตกวิจารณ์ปิติสุขเข้ามาถึงฌานสองฌานสามฌานสี่วิตกวิจารณ์ก็คือวิตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละวิตกวิจารณ์อยู่กับองค์ภาวนาพุทโธพุทโธของเรานี่แหละเมื่อเกิดมีวิตกวิจารณ์มันก็มีปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อบริกรรมภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปวิตกวิจารณ์หายไปมีแต่ปิติมีแต่ความสุขภาวนาเรื่อยไปปิติหมดปิติดับความสุขหายไปก็กลายเป็นอุเบกขาวางเฉยเอตคตาลมคืออารมณ์เดียวจิตเดียวจากที่มีหลายอารมณ์มีหลายความคิดจากหลายดวงจิตจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นแหละใจของเรามันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่จิตเนี่ยเป็นมีหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งจิตเจตสิกคือปรุงแต่งสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วส่งไปยังใจของเราทีนี้ใจของเราก็ยึดว่าเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าใจของเรานั้นมีสมาธิใจของเรานั้นมีสติมีตัวรู้แล้วเจตสิกที่มันปรุงแต่งมันก็เป็นสักแต่ว่ามันไม่เข้ามาสู่จิตใจของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นใจเป็นผู้รู้ที่มันรู้ที่มันเฉยได้เพราะอะไรมันเฉยอยู่ที่ใจของเราที่มันทุกข์ที่มันร้อนก็เพราะอะไรก็ใจของเรานั่นแหละก็เรียกสิ่งภายนอกนำเข้ามาสู่ใจของเราฉะนั้นสติตัวรู้นี่แหละเป็นเครื่องป้องกันเป็นเกาะกำบังจิตเป็นเกาะกำบังใจของเราไม่ให้อารมณ์เข้ามาสู่ภายในไม่ให้ข้าศึกเข้ามาโจมตีเราได้เรามีป้อมปราการก็คือสตินั่นเองคือตัวรู้นั่นเองก็ต้องตัวที่เรานั้นต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความจริงใจมีความตั้งใจมีความอดทนอดกั้นมีขันติมีวิริยะความภาคความเพียรเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกเราก็จะอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นคิดเพราะเราคิดเพราะเขาคนอื่นถ้าไม่คิดบางครั้งเราก็คิดด้วยความคิดความปรุงแต่งของเราดังนั้นถึงแม้ว่าสิ่งอะไรจะมารบกวนเราอากาศที่มันอบอ้าวที่มันร้อนยุงที่มันขบมันกัดเราเราก็ทนเอาอันนี้เนี่ยคือมารมาประจนเราจะทำความดีเราจะมีสมาธิใจจะเป็นสมาธิแต่ก็มีมารมาประจนเราก็ต้องสู้กับหมู่มารต้องเอาชนะมารให้ได้ชนะอะไรล่ะไม่ต้องไปต่อกรคือเฉยยุงมันจะกัดก็สักแต่ว่ามันกัดก็กัดไปเราทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ปัดแต่ว่าอย่าไปตั้งใจปานาติบาตดังนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยมันจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นมีความรักใคร่มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นมันไม่สงบก็ไม่ต้องไป
กังวลมันก็รู้มันว่ามันไม่สงบให้มีสติรู้เท่านั้นใช้ได้ใจมันไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีตัวรู้ว่ามันไม่สงบรู้ว่ามันวุ่นวายรู้ว่ามันไม่สบายถ้ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดครูบาอาจารย์ท่านจะคอยชี้แนะท่านจะคอยบอกเสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีมารบารมีมันไม่เกิดหรอกถ้าเรามีความวิริยะมีความอุตสาหะมี

ติมารก็พ่ายแพ้ไปด้วยบารมีธรรมเราต้องพึ่งธรรมต้องใฝ่ธรรมธรรมก็คืออะไรธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเกิดจากธรรมชาติเมื่อดูเมื่อรู้แล้วธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องยึดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างภาวนาแล้วไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีลมหายใจเป็นแต่ความว่างภาวนาแล้วไม่เอาอะไรทั้งสิ้นภาวนาแล้วมันต้องละหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งองค์บริกรรมภาวนาที่เราคิดว่าเรายึดไว้แต่เมื่อจิตมันสงบแล้วจิตเขาจะละไปเองโดยอัตโนมัติละองค์ภาวนาแต่มีตัวรู้มีอุเบกขาคือวางเฉยเมื่อภาวนาแล้วพยายามตั้งกายให้ตรงเมื่อกายตรงแล้วเนี่ยสติมันจะดำรงมั่นถ้ากายของเราไม่ตรงแล้วเนี่ยนิวรณ์ก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้ค้านความฟุ้งซ่านลำคาญใจความหดหู่ท้อถอยความสงสัยลังเลว่าสมาธิจะทำให้เราเป็นสุขจริงหรือเปล่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดเป็นบุญที่แท้จริงหรือเปล่ามันจะมีความสงสัยฉะนั้นภาวนาจนหมดความสงสัยไม่สงสัยแล้วในสวรรค์ในนรกชาตินี้ชาติหน้าในบุญในบาปไม่สงสัยแล้วในคำสอนเมื่อเราไม่สงสัยแล้วมันก็จะมีความมานะความภาคเพียรพยายามเพียรที่จะให้ใจมันเป็นสมาธิทำให้ใจมันสงบทำให้ใจนั้นมีตัวรู้ พยายามภาวนาเอาไว้ในใจก่อนหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธถ้ายิ่งไม่สงบถ้ายิ่งคิดก็ต้องภาวนาให้มากๆบริกรรมให้มากๆเพื่อละอารมณ์ตัวนั้นเพื่อละจิตที่มันคิดที่มันปรุงแต่ง

ไม่มีใครที่จะต้องไม่ต้องฝึกต้องหัดมันก็ต้องฝึกต้องหัดกันทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะใจสงบเลยไม่ใช่มันต้องฝึกมันต้องหัดมันต้องฝืนอารมณ์มันต้องขัดจิตขัดใจต้องฝืนกิเลสของตัวเองต้องฝืนความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝืนต้องอดต้องทนเท่านั้นแหละถ้าเราไม่อดไม่ทนมันไม่ได้คุณค่ามันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาของมีค่ามันเป็นของที่หายากเพชรพลอยทองไม่ใช่ว่าจะขุดเอามาง่ายๆมันอยู่ใต้ดินก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่มีทุกที่ทุกทางมันอยู่เฉพาะที่เฉพาะทางของมันเราก็ต้องขุดเราก็แสวงหาเสาะแสวงหาว่าตรงไหนมันเป็นของที่มีค่าแต่เราเนี่ยแสวงหาอะไรแสวงหาความสงบมันสงบอยู่ที่ไหนสงบอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานั่นแหละมันไม่ใช่สงบอยู่ที่ข้างนอกเลยใครจะมาทำให้เราสงบหรือไม่สงบไม่มีทางนอกจากตัวของเราเองนั่นแหละไม่ว่าครูบาอาจารย์อยากจะให้เรานั้นสงบถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็สงบไม่ได้หรอกเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองทำเองต้องบริโภคเองถึงจะรู้รสชาติของความสงบถ้าเรามาบวชแล้วเราไม่รู้จักความสงบเลยก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงเราต้องพยายามเสียเวลาเสียโอกาสแล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดทำให้มันเห็นสละเวลามาแล้วจากบ้านจากเรือนมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็ต้องทำให้รู้ทำให้เห็นมันไม่เป็นของยากหรอกแต่ที่มันยากที่มันลำบากเพราะเราไม่มีความอดทนปวดเมื่อยเราก็เลิกแล้วไม่ทนมานั่งขัดสมาธิแล้วก็ปวดก็เมื่อยบางคนก็ลุกไปไปนั่งมันสบายสบายแล้วมันเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดปัญญาหรอกมันเรียกว่าติดสุขเมื่อเรานั่งสมาธิเราทำสมาธิเราก็อยากจะให้มันสงบเพราะอะไรเพราะมันสบายเพราะมันสุขแต่ถามว่าเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดปัญญาหรอกปัญญามันเกิดจากการพิจารณานั่นเองใครควรพิจารณาสมาธิมันก็ทำให้เราสงบเขาเรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานแต่จะให้เกิดปัญญาก็คือวิปัสสนากรรมฐานแต่เราต้องอาศัยความสงบก่อนแล้วในบางคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยติดสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วไม่สงบแล้วก็เลิกก็จะเอาแต่สุขอย่างเดียวแล้วเมื่อสุขมันแท้จริงไหมสุขมันเสื่อมไปไหมเสื่อมมันอยู่ได้ถาวรไหมดังนั้นเราไม่มาเรียนรู้ทุกเนี่ยแล้วเราจะหาทางแก้ทุกได้ยังไงปวดหน่อยเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วลุกแล้วเลิกแล้วยุงกัดหน่อยก็ไม่เอาแล้วไปแล้วหนีแล้วแล้วมันจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรได้แค่มารักษาศีลได้มาแค่ทำวัดสวดมนต์แต่มันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธิแล้วถามว่าจะได้บุญไหมมันก็ได้บุญแต่ถามว่ากุศลจะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดหรอกเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาจะพิจารณาคิดใคร่ควรไต่ตรองหาเหตุหาผลฉะนั้นคนเราก็จะชอบแต่ความสุขความสบายพอทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เอาแล้วเมื่อไม่เอาแล้วจะหาทางแก้ทุกข์ได้ยังไงทุกก็ต้องกำหนดรู้
แล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์ดับที่ไหนดับที่ใจของตัวเราเองดับยังไงก็คือไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนยึดอะไรไม่ได้เลยถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่างถ้าเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเมื่อมันเกิดความเสื่อมขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเป็นทุกข์เกิดทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็เพียงอาศัยมาสร้างคุณงามความดีมันจะเสื่อมมันจะโทรมไปก็เรื่องของมันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ละปล่อยวางวางคลายเมื่อวางคลายแล้วมันเกิดอะไรเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายสังขารของเราต้องบำรุงรักษาต้องหาข้าวหาน้ำให้เขากินข้าวเขาทานยามป่วยยามไข้ก็ต้องหาเยื่อหายามายามร้อนก็ต้องไปคลายร้อนยามเย็นก็ไปทำให้มันหายเย็นยามหนาวก็ทำให้อุ่นยามทุกข์จะทำยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละคลายทุกข์ทุกกายพอทนทุกใจทนได้ลำบากเมื่อเราไม่มีวิธีทางแนวทางในการที่จะคลายทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นยิ่งยากยิ่งลำบากจะยิ่งเป็นทวีคูณเรียกว่าเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกไหนจะทุกกายก็พอทนแล้วทุกใจขึ้นมาอีกเหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เกิดเป็นความทุกข์ที่กายแต่เมื่อเราไปยึดว่านี่กายของเราเราก็ต้องเพิ่มความทุกข์ขึ้นที่จิตท่านี้ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปยึดกายเมื่อกายเจ็บกายป่วยกายทุกข์มันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของกายแต่ใจมันไม่ปวดไม่เจ็บใจจิตของเรามันก็เป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่ยึดเมื่อไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ตราบใดที่เรายึดว่านี่ของเราอันนั้นของเรามันเป็นตัวเป็นตนมันก็ทำให้ก่อเกิดความทุกข์นั่นตัวตัณหาอุปาทานเนี่ยมันก่อให้ก่อภพก่อชาติเมื่อเป็นภพเป็นชาติแล้วก็มีอะไรชรามรณะโสกะปริทุกข์มีความโศกเศร้ามีความล่ำไรลำพึงลำพันมันเป็นลูกโซ่เป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวงในวัฏฏะสงสารฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะโดนกินไปด้วยกาลและเวลาเวลาก็จะคืนกินมนุษย์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากที่เราหนุ่มที่เราสาวมันก็แก่เท่าลงไปทุกวันทุกวันคนเราเกิดมาแล้วก็แก่เลยเด็กเกิดมาก็แก่เลยแก่อะไรแก่นาทีแก่ชั่วโมงแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ไปเรื่อยผลสุดท้ายเป็นอะไรแก่เท่าแล้วก็สูญหมดลมไปในที่สุดนี่เราไม่เห็นความแก่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติคอยดูอยู่เราก็ยังหลงอยู่กับโลกว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่มีทุกข์เราก็ไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยจะหาทางออกอย่างเราทุกข์ของทางโลกเราไม่รู้เรื่องของการประพฤติการปฏิบัติไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยภาวนาเราก็จะหาทางแก้ทุกข์ไปอันนู้นอันนี้เอาโลกมาแก้มันแก้ไม่ได้มันก็ดับทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าเรารู้เหตุของทุกข์เนี่ยมันก็จะดับทุกข์ได้เลยแต่นี่เราไม่รู้เหตุเราก็ต้องหาสาเหตุค้นหาสาเหตุที่ไหนก็ที่ใจของเรานี่แหละที่จิตของเรานี่แหละ
ีความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราเนี่ยตัณหาอุปาทานคนเราที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีวิชาอวิชามันเข้าครอบงำจิตใจของเราเนี่ยแหละเรากำลังมาหาวิชาวิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็นำพาเราไปสุคโตอย่างที่เราสวดมนต์กันเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยเราสวดแล้วเรามีความหมายเราคอยตามเราคิดนึกไปมันเกิดปัญญาไม่ใช่เราสวดมนต์แล้วก็สวดไปเจ้าเจ้าเจ้าแต่ใจแต่จิตของเรานั้นมันปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดใจไม่เป็นสมาธิไม่มีสติฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเมื่อเราคอยตามไปแล้วเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มันจะทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นไม่สงสัยลังเลรีบทำรีบปฏิบัติแล้วเราก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยว่าเหตุอะไรจะทำให้เรานั้นมีความสงบแล้วปัจจัยที่จะเกื้อหนุนที่จะอาศัยเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องอาศัยจิตของเราที่เป็นสมาธิอาศัยความสงบเราอย่าได้เร่งอย่าได้รีบร้อนในเรื่องทางโลกไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันหรอกไม่ต้องไปฝ่ายฟ้ามันหรอกแต่เรื่องทางธรรมนี่ต้องรีบต้องเร่งเพราะใครเราจะคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วในอนาคตข้างหน้าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วทํานายไว้แล้วว่ามันจะมีการตายอีกมหาศาลมากมายจากธรรมชาตินี่แหละฉะนั้นคนที่จะรอดได้คือคนที่ประพฤติคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ประพฤติคนที่ไม่ปฏิบัติไม่มีทางรอดจะตายเป็นหมู่เป็นคณะไม่มีใครช่วยใครได้ธรรมชาตินั่นแหละจะเป็นผู้ละทำลายล้างเราเพราะเรานั้นไปทำลายธรรมชาติเพราะความโลภของเราแสวงหาผลประโยชน์กันต้นไม้เอาไว้ให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติดินฟ้าอากาศพวกเราก็ไปทำลายตัดก็เกิดเป็นอุทกภัยฝนแรงไม่มีป่าแล้วเราก็จะไปโทษใครเพราะเราไปทำลายธรรมชาติเขาเมื่อเราทำลายเขาเขาก็ทำลายเราเมื่อเราคิดล้างผลาญเขาเขาก็ต้องคิดล้างผลาญเราเหมือนกันมันเป็นวงจรมันเป็นสิ่งเกื้อหนุนเกื้อกูลมนุษย์กับธรรมชาติเราไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้เราจะไปบังคับว่าไม่ให้น้ำมันท่วมได้ไหมถ้ามันท่วมน้อยเราก็บังคับมันได้แต่ถ้ามันท่วมมากๆเราก็บังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินข่าวเขาพยากรณ์กันว่าเนี่ยเดือน11เนี่ยแหละน้ำจะมามากปีนี้แหละให้เราเตรียมระวังไว้อย่าประมาทภายในอีก10ปีนี่ข้างหน้าน้ำจะท่วมใหญ่ให้เราเตรียมตัวไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนมาอีกว่าอีก10ปีข้างหน้ากรุงเทพจะต้องจมน้ำมีหลายประเทศในแนว
ที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ฉะนั้นถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ภาวนาไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาอาศัยได้เลยตายก็ตายเปล่าแต่ถ้าเรามีการทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอันนี้แหละมันจะเป็นบุญติดตัวเราไปเกิดมาแล้วไม่สูญเปล่าฉะนั้นอย่ามัวหลงระเริงกับทางโลกมีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนากันถ้าเราจะสังเกตเนี่ยไหมเราไม่ฆ่ากันเองธรรมชาติก็เป็นผู้ทำลายล้างฉะนั้นต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในภายภาคข้างหน้าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในข้างหน้าเราต้องมีสติตัวรู้ไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนถ้าขาดสติแล้วทำอะไรไม่ถูก

เมื่อเรามีสติแล้วมันมีปัญญาที่จะหาทางออกถ้าเรามัวจะกลัวตายไม่มีสติผลสุดท้ายก็ตายจริงดังนั้นเมื่อเรามีสตินี่แหละมันจะทำให้เรานั้นมีทางรอดทำไมพุทธเจ้าถึงสอนให้เราต้องมานั่งมายืนมาเดินมานั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีตัวรู้นั่นเองเมื่อมีตัวรู้แล้วมันจะละเมื่อมีสติแล้วมันเกิดปัญญามันจะละได้เลิกได้คิดได้ทำได้ว่าจะต้องทำยังไงว่าจะให้เรารอดฉะนั้นถ้าเราไม่เคยปฏิบัติ

คนรอดฉะนั้นถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่มีแนวทางเลยการที่เรามาเข้าวัดการที่เรามาบวชการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาก็เอาไปเป็นแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์จะทำให้เรานั้นมันไม่ร้อนอยู่กับโลกโลกทุกวันนี้มันร้อนเราก็ได้ยินใช่ไหมน้ำขั้วโลกมันละลายเพราะโลกมันร้อนแล้วถ้าใจเราร้อนเข้าไปอีกอ่ะมันก็ทวีคูณทั้งโลกทั้งเรามันร้อนไปทั้งแต่ถ้าโลกมันร้อนแล้วเราไม่ร้อนมันก็เป็นเรื่องของโลกใจเราไม่ร้อนใจเราไม่รุ่มร้อนใจเราไม่รุ่มหลงรู้ว่าสิ่งที่เกิดมานี่มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นมันไม่ใช่ของที่วิมุตติแต่ทิ้งที่วิมุตตินี่แหละคือเรามาภาวนากันนี่แหละมันจะหลุดพ้นของที่เราใช้ที่เราอยู่ที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นของสมมุติสมมติว่าเป็นตัวเราสมมติว่าเป็นพ่อสมมติว่าเป็นแม่สมมติว่าเป็นสมบัติพัฒฐานสมมติว่าเป็นสามีภรรยามันสมมติทั้งนั้นแหละผลสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นมันต้องพัดพากจากกันไปสมมติก็คือความเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอยู่แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองสมมติว่าเป็นนั่นสมมติว่าเป็นนี่เหมือนละครใช่ไหมเขาสมมติว่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกสมมติว่าเป็นผู้ร้ายสมมติว่าเป็นชื่อนั่นชื่อนี้เป็นเจ้าเมื่อเป็นสมมติทั้งนั้นเองพอสุดท้ายมันออกจากสมมติแล้วมันก็อะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสมมติว่าเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วอยู่ชั่วระยะหนึ่งสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสามีเป็นภรรยาผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพัดพากจากกันไปแต่สิ่งที่จะทำให้วิมุตตินี่แหละที่เรามาบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทกันนี่แหละเป็นสิ่งที่วิมุตติคือหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องเข้ามาสู่วงเวียนกงกรรมกงเกวียนวัฏจักรวัฏวนนี่เนาะวนกันไปวนกันมาอยู่นี่แหละตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกหัวเราะแล้วหัวเราะอีกมันก็อยู่อย่างเนี้ยวนๆไปๆมาๆสุขๆทุกๆไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่สิ่งที่เราจะยึดได้นี่แหละบุญและกุศลความฉลาดจะทำให้ตัวเองรอดก็ต้องใช้กุศลความฉลาดใช้ปัญญานี่แหละทำยังไงให้รอดพ้นจากสมมุติฉะนั้นเราอย่าไปติดกับสมมุติเราก็ใช้สมมุติให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นกุศลเมื่อเขาสมมติเรามาว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมาทำความดีมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐานยืนเดินนั่งนอนอมมิตรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเรานี่แหละใช้สมมติเนี่ยให้มันไปสู่วิมุตติฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ไปติดสมมุติกันใช่ไหมอย่างแบงค์เนี่ยเราก็สมมุติใช่ไหมมันก็เป็นกระดาษแต่เพราะว่าเขาสมมุติว่ามันเป็นของที่มีค่าถ้าเขาลองไม่สมมุติว่าแบงค์มีค่ามันจะเป็นอะไรมันจะมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทองก็เหมือนกันเพชรก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติสมมุติว่ามีค่ามีราคาเพราะอะไรเพราะมันหาได้ยาก

พราะว่ามันมีประโยชน์ถ้าลองไม่สมมุติว่าทองมีประโยชน์มีคุณค่าไม่สมมุติว่าเพชรพลอยมีค่ามันก็ไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันสมมุติมันสมมุติบัญญัติก็คือมนุษย์นี่แหละเป็นคนสมมุติขึ้นมาตัวของตัวเองสมมุติของสมมุตินี่แหละมาสมมุติอีกฉะนั้นเราต้องฟังให้เข้าใจถึงจะเข้าใจด้วยอะไรต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิฟังไม่เข้าใจฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจผู้พูดจะพูดให้มันวิเศษเลิศเลอขนาดไหนพูดไปถึงสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่มีสมาธิในการฟังก็ไม่มีความหมายไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าเรามีสมาธิในความตั้งใจฟังฟังนิดฟังหน่อยเราก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นคนเราเนี่ยฟังอะไรมากๆบางครั้งถ้าเรารับไว้ได้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอารมณ์ในปัจจุบันไม่มีความรู้ในปัจจุบันฟังอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเป็นลมเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปจิตไม่จับสัญญาเป็นแต่ความจำได้ไม่รู้มันรู้จำไม่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันจะอยู่ในใจของเราตลอดไปถ้ารู้จำแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะของพวกนี้เป็นของเสื่อมมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แท้สัญญามันเป็นอนิจจังแต่ถ้ารู้จริงแล้วมันไม่เป็นอนิจจังมันอยู่ในใจของเราฝังอยู่ในใจของเราตลอดไปจากกี่วันกี่เดือนกี่ปีเหมือนกันหมดดังนั้นต้องทำให้มันจริงมันจังแล้วจะรู้จริงอย่าไปรู้จำรู้จำก็คือการอ่านการท่องการบ่นการดูการฟังแต่ถ้ารู้จริงแล้วต้องรู้ด้วยใจใจที่มีสติใจที่มีสมาธิใจที่มีปัญญามันจะรู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วไม่ต้องฟังมากเมื่อรู้จริงแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันมากพอรู้จริงแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้จริงต้องลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมยืนจงกรมนอนสมาธินอนก็ต้องนอนให้มีสตินอนแล้วให้เกิดเป็นสมาธิให้มันมีสติอยู่กับการนอนฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีตัวรู้รู้ว่าทำอะไรเดินก็ต้องให้รู้นั่งก็ต้องให้รู้ยืนก็ต้องให้รู้คิดก็ต้องให้รู้ให้มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ได้24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นสมาธิมันก็เสื่อมได้เสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่รักษามันรักษาไว้ไม่ได้คือเราไม่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นสันสติเมื่อเราไม่ทำสมาธิแล้วเราไม่มีสติสมาธิไม่มีกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำมาหากินไปไหนมาไหนไม่มีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับการงานตั้งมั่นอยู่กับการยืนตั้งมั่นอยู่กับการนั่งตั้งมั่นอยู่กับการนอนนี่แหละเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็เกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาจะทำอะไรก็เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดไม่เป็นผู้ลุ่มหลงทำอะไรก็แล้วแต่ไม่หลงทำแบบนักปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะทำไปตามโลกหลงกันไปตามกันไปอย่างที่เราเห็นเนี่ยและที่เรายินเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดเป็น
็นปัญญานะเนี่ยไอเสียงเพลงที่เขาร้องกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาหลงเขาหลงว่านี่แหละคือความสุขแต่ถามมันสุขตรงไหนมันสุขของทางโลกไปร้องไปเต้นถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่าเขาว่ามันเป็นของที่เขาพอใจที่เขาสุขใจแต่ถามว่าเรานี่มันเหนื่อยไหมไม่ต้องเหนื่อยนั่งเฉยๆขอแต่ว่าอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงแต่งนั้นให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันแค่นั้นแหละไม่ต้องลงแรงลงอะไรมากลงใจทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้มีสติแค่นั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปหลงไหมจะไปร้องเพลงไหมจะไปเต้นไหมจะไปสืบเสพติดของมึนเมาไหมอันนี้มันเป็นของสมมุติของทางโลกว่ามนุษย์สังคมต้องมีสิ่งมึนเมามอมเมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันขาดสติพอขาดสติแล้วจะทำอะไรก็ได้สังเกตใช่ไหมถ้าเราไม่มีของเสพติดขึ้นไปเนี่ยเรากล้าไหมกล้าที่จะไปเต้นกล้าที่จะไปร้องอะไรไหมมันไม่กล้าหรอกก็ต้องอาศัยสิ่งมอมเมาจิตใจให้มันขาดสติทีนี้มันจะทำอะไรก็ได้จะไปดิ้นจะไปเต้นอะไรก็ได้ทำได้หมดเราสังเกตคนที่ดื่มสุราใช่ไหมทำอะไรได้หมดแต่เวลาไม่ดื่มไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมอมเมาถ้าเราคิดดีๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดเป็นปัญญาแก่ตัวเราเองฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรลงไปเนี่ยเพราะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีของสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์ต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสุขสุขอะไรสุขจากการได้ยินเสียงที่ว่าเพาะเพาะเราต้องคิดว่ามันเพาะตรงไหนที่มันเพาะอะไรเพราะเราไปยึดถ้าลองไม่ยึดดิมันจะเพาะไหมมันก็ไม่เพาะหรอกแต่ทุกคนไปยึดมันว่าเสียงอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันเกิดความไพเราะพอใจก็คือจิตมันพอใจยึดว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีนั่นแหละอย่างพวกเราถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราหรอกมันเป็นความรำคาญน่าเบื่อพิจารณาไปสิฟังอยู่ที่ไอ้เพลงที่ว่าเพราะๆโยมฟังมาทั้งวันนี่มันจะพอไหมมันก็เพาะแค่ระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละพอฟังไปทั้งวันทุกวันทุกคืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่ธรรมะนี่ฟังทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อเพราะมันเกิดปัญญามันไม่เกิดความรำคาญหรอกแต่กับบุคคลบางคนที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติฟังธรรมะก็รำคาญเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปยึดมันไม่ได้ยึดธรรมะเขาก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารำคาญเราก็เหมือนกันเมื่อเราฟังเสียงดนตรีเราไม่ได้ไปยึดมันเมื่อมันเป็นเพราะเป็นเสียงดีเราก็รำคาญใช่มั้ยเราก็ไม่อยากจะได้ยินมันแต่เราก็ต้องได้ยินเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีเสียงทำให้เราได้ยินแต่เราก็ไม่ได้ไปยึดมันสักแต่ว่ามันก็จบเท่านั้นเองมันจบที่เราไม่ใช่จบที่เขาถ้าลองไม่จบที่เราแล้วเป็นยังไงเดือดร้อนอย่างทางโลกใช่ไหมข้างบ้านเปิดเพลงดังๆเราก็ไม่พอใจที่แรกก็ทนไหวพอสัก 2-3 ชั่วโมงชักไม่ไหวแล้วชักรำคาญแล้วเราก็ไปต่อว่าเขาเขาไม่พอใจก็เกิดการทะเลาะวิวาทะด้วยวาจาไม่พอก็เอากายทำร้ายร่างกายกัน
บางคนก็ถึงเป็นถึงตายบางคนก็ติดคุกติดตารางเพราะอะไรเพราะใจของเราที่จะไปยึดนั่นถ้าเราคิดมึงถ้ามึงร้องทั้งคืนทั้งวันได้มึงก็ร้องไปเถอะมึงไม่เมื่อยไม่เมื่อยก็ร้องไปเราคิดได้ยิ่งก็จบมันจบที่เราไม่ได้จบที่เขาเหมือนคนนินทาให้ร้ายเราเนี่ยเราจะมัวจะไปแก้แล้วถามว่านินทาเราร้อยคนพันคนเราก็ต้องไปแก้ร้อยคนพันคนไปอธิบายว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยไหมกับการที่เราอยู่เฉยๆนินทาก็นินทาไปสรรเสริญก็สรรเสริญไปเราก็อยู่ของเราอย่างนี้เราก็เป็นของเราอย่างนี้อะไรมันดีกว่ากันนี่ก็ต้องใช้ปัญญาทำไมใช้ปัญญาแล้วอยู่กับโลกแล้วมันเกิดปัญหามีปัญหาฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราแก้ปัญหาสอนให้เรามีปัญญาไม่ได้สอนให้เราจนปัญญานะปัญญามันก็มีสองอย่างปัญญาทางโลกทำมาหากินปัญญาที่จะคดโกงเขาปัญญาที่จะหาทางเอาเปรียบเอาลัดเอาเปรียบเขาแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยมันจะทำไงให้ออกจากทุกข์ออกจากวัฏวนออกจากการเวลาที่มันกืนกินเราไปทุกวันทุกวันเนี่ยความเฒ่าความแก่ความชราที่กินเรากืนกินเราไปทุกวันแล้วความทุกข์ใจของเราทุกกายของเราทุกใจของเราบางครั้งคนอื่นก็ทำให้เราทุกข์บางครั้งเราก็ไปทุกข์กับเพราะคนอื่นที่เราเอาไปผูกอันนี้เราก็ต้องพิจารณาฉะนั้นพื้นฐานของปัญญาเนี่ยต้องอาศัยความสงบเสียก่อนคือเอาความสงบสยบนะถ้าไม่มีความสงบนี่สยบอะไรก็ไม่ได้นั่นน่ะสยบกิเลสอะไรไม่ได้นั่นน่ะไม่เกิดประโยชน์ต้องให้สงบซะก่อนเมื่อสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแก้ไขแก้ปัญหาได้ดังนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยนะเราต้องพยายามนะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เรานั้นลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้จริงถึงแม้ว่าเราจะมาด้วยศรัทธาหรือว่ามาด้วยอยากจะลองว่ามาเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้มันจริงเพราะของสิ่งเหล่านี้แหละน่าลองของดีน่าลองของไม่ดีอย่าไปลองมันเลยลองดีนะลองดีคือลองทำดีนั่นแหละไอ้ของที่ไม่ดีอย่าไปลองมันไม่เกิดประโยชน์จะเป็นโทษกับเราด้วยจะเป็นกรรมด้วยเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมดำนะมันจะเป็นบาปด้วยแต่ของดีๆเราทำไมไม่ลองกันถ้าไม่ดีจริงศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้หรอก 2,000 กว่า500กว่าปีเนี่ยถ้าเป็นของเรื่องหลอกเป็นของที่เรื่องไร้สาระเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะศาสนาพุทธนี่ก็ล่มจมไปแล้วไม่อยู่ถึงเราหรอกแต่เพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะมีคนลองไงลองปฏิบัติดูลองนั่งสมาธิดูจากการที่เราไม่เคยนั่งสมาธิลองนั่งดูจากการที่เราไม่เคยภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเนี่ยลองดูใหม่ๆมันก็ยากมันลำบากหรอกเพราะเรายังไม่มีความชำนิชำนาญแต่พอทำไปแล้วมีความชำนาญแล้วไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยนั่งตรงไหนก็เป็นสมาธิยืนตรงไหนก็เป็นสมาธินอนตรงไหนก็เป็นสมาธิอยู่ตรงไหนได้หมดอยู่วัดก็เป็นสมาธิอยู่บ้านก็เป็นสมาธิอยู่ที่ทำงานก็เป็นสมาธิอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับสังคมที่วุ่นวายมันก็เป็นสมาธิจิตมันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนสิ่งสำคัญไม่ลองกันไอ้สิ่งที่ไม่ดีไปลองกันไปลองสิ่งเสพติดไปลองเต้นไปลองลำกันไปลองการพนันกันไปลองอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าที่ดีๆให้มาลองกันไม่ลอง
างพวกเรานี่ถือว่าเรามีบุญวาสนามีบารมีเรามาลองดีลองดีลองแล้วดีลองทำดีเราจะได้ยินทางโลกว่าเองลองดีกูหรือใช่ไหมพูดอย่างนี้มีเรื่องเลยอยากลองดีเหรอมีเรื่องเลยแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของทางธรรมลองดีลองทำดีแล้วก็จะได้ดีคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติดียังไงล่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระทำใจให้สงบคิดแบบนักบวชคิดแบบสั้นๆไม่ต้องคิดมากคิดไม่คิดเลยดีที่สุดกินก็ให้น้อยกินแค่มือเดียวนอนก็ให้น้อยตีสามครึ่งก็ตื่นแล้วสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเนี่ยแหละมาลองดีเมื่อเรามีดีแล้วเราก็เอาดีไปอวดเขาแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่ลองดีแล้วก็ไม่ทำดีไม่คิดดีใจมันก็ไม่ดีหรอกไม่มีอะไรดีอะไรไปให้ใครเลยฉะนั้นคนที่มาบวชญาติโยมที่มาบวชแล้วยังทำใจให้ไม่เป็นสมาธินี่มันต้องทำให้เป็นสมาธิงวดนี้ไม่เป็นงวดหน้าต้องมาให้เป็นสมาธิหรือไม่ก็ไปทำที่บ้านให้เป็นสมาธิทำใจให้มันมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเรามีแนวทางแล้วนี่ครูบาอาจารย์มาชี้แนะแล้วบอกแล้วนี่แล้วเราไม่เอาไปก็น่าเสียดายอันนี้แหละเป็นวิชาของเราเนี่ยแหละที่พุทธเจ้าให้มาเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เกิดมาไม่รู้มาจากไหนเนี่ยมาจากภพไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีวิชาแล้วเนี่ยวิชาให้เรียนรู้เนี่ยไม่เรียนรู้แล้วเราจะย้อนไปอดีตก็ได้จะไปอนาคตก็ได้มันเป็นวิชาแล้วยิ่งถ้าเราปฏิบัติถึงเข้าวิชาสามนะพุทธเจ้ารู้วิชาเลยเนี่ยรู้จิตของมนุษย์รู้การเกิดของมนุษย์รู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยของเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของยากเลยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะพระนะมันทำได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าพระท่านมีเวลามากกว่าโยมพระท่านมีศีลฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้มันเจริญก็ต้องอาศัยให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเราคารวะญาติโยมเราไม่ต้องถือศีลแปดทุกวันเราแค่ศีลให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์เชื่อได้เลยว่าวิชามันต้องเกิดทำไมเราต้องใฝ่เรียนทำไมต้องพ่อแม่ต้องบังคับให้เรียนทำไมหน่วยราชการต้องบังคับให้เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้เพื่อให้เรามีวิชาไงไปทำมาหากินเพื่อเอาตัวรอดทีนี้ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เรามีวิชาเอาตัวรอดเอาจิตให้รอดรอดพ้นจากบ่วงมารกิเลสตัณหาอุปาทานให้รอดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากความเสียอกเสียใจความสุขความทุกข์เนี่ยให้มันพ้นไปให้มันรอดไปแล้วต้องใฝ่ฟ้าต้องอาศัยศรัทธาอย่างแรกเลยต้องศรัทธาเป็นเบื้องต้นเลยอย่างเรามากันเนี่ยถ้าเราไม่มีศรัทธาจะมาไหมใครบังคับเราจะมาไหมเราก็ไม่มาเพราะรู้ว่ามาแล้วมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมแต่เรามาเพราะอะไรอ่ะถึงแม้ว่าจะลำบากจะยากเย็นเรามาเพราะอะไรเพราะความเชื่อว่ามาทำสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราฉลาดทำให้เรามีวิชาติดตัวไปวิชานี้ติดไปทุกภพทุกชาติเลยนะไอ้วิชาทางโลกมันก็แค่เป็นมนุษย์

นี่แหละทำหมากินแต่วิชาที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมันไปพบหน้าติดไปเลยโลกมนุษย์มันสุดจะวุ่นวายไปสวรรค์ไปนิพพานหมดความวุ่นวายแต่ถ้าใครอยากอยู่กับความวุ่นวายก็ไม่ต้องใฝ่ธรรมไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็อยู่กับความวุ่นวายไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราต้องใช้ปัญญาคิดกันบ้างนะโยมนะไม่ใช่ทำอะไรเป็นหุ่นยนต์เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะมนุษย์เขาเอาเกิดมาให้มาใช้มาสร้างแต่ความดีเอามันสมองมาสร้างความดีไม่ใช่เอามันสมองมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาเข่นฆ่ากันมาประหัตประหารกันอย่างนี้พุทธเจ้าไม่สรรเสริญมนุษย์เกิดมาเพื่อให้มาเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็ต้องทำให้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเป็นก็ต้องทำให้เป็นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีบุญเกื้อหนุนเรามาแล้วแล้วเราจะปล่อยให้บุญเราหมดบุญกันอยู่ในชาตินี้หรือแล้วเราว่าเราสบายไหมชาติเนี้ยเรามีความสุขไหมต้องหัดถามตัวเองบ้างนะอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆแล้วก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแล้วว่าเราเกิดมาทำไมกันเนี่ยหาเหตุหาผลที่เกิดมาทำอะไรกันเกิดมาเพื่อจะมีครอบครัวหรือเพื่อจะมาสืบเผ่าพันธุ์หรือเกิดมาเพื่อจะมารับทุกข์หรือพอหาเหตุหาผลได้มันรู้เหตุรู้ผลแล้วมันก็ไม่ต้องไปยึดอะไรนี่มันก็เร่งจะสร้างนะคุณงามความดีแต่นี่เราไม่ค่อยคิดกันเรื่องที่คิดไม่คิดไปคิดที่เรื่องไม่น่าจะคิดแล้วก็ทำให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดอะไรล่ะเสียทรัพย์เข้าโรงพยาบาลหาหมดหาหมอหายามากินรวมแล้วนั่นมันเป็นโรคจิตกันทุกคนนั่นแหละโรคจิตคือโรคความคิดฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดพิจารณาใครควรคนเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้หรือว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องใช้ปัญญานี่แหละวิปัสสนานี่แหละวิปัสสนาญาณเนี่ยคือวิชารู้ปัญญารู้ที่จะหาเหตุหาผลถ้าเราไม่ใช้มันก็ทื่อใช่ไหมเหมือนมีดเนี่ยมันอยู่ในฝักมันคมอยู่แล้วนะมันก็อยู่ในฝักคมมันก็อยู่ในฝักไม่ชักออกมาฟันสักทีไม่เอามาใช้ทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายทำให้เกะกะอีกใช่ไหมทีนี้พอเกิดเหตุเพศภัยมาแล้วเนี่ยก็อัพยันอันตรายขึ้นมาใครจะมาทำร้ายสัตว์จะมาทำร้ายเนี่ยเมื่อเรามีดอยู่แล้วเนี่ยไปกลัวอะไรก็ชักออกมาก็ฟันมันทำไมฟันก็ขู่มันเห็นก็วิ่งหนีไปแล้วเกลียดเลยกิเลสเราก็เหมือนกันแหละไอ้นี่เรามนคมอยู่ในฝากอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะชักมาฟันมันสักทีถ้ากลัวว่าฟันแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไม่ต้องฟันก็ชักมาให้มันเห็นว่ามีดาบนะมีคมนะดาบจริงนะไม่ใช่ไม่จริงอาวุธเนี่ยอาวุธของเราก็แล้วคือปัญญาของเรานี่ปัญญาของเรามันบางทีก็ไปประหัตประหารกันทำไมไม่ประหัตประหารกิเลสไอ้กิเลสที่มันจะเฟื่องฟูอยู่ที่มันจะเจริญเติบโตตัดมันเลยฟันมันเลยให้มันตัดตอนมันให้มันหมดเผาหมดพันไปเลยไม่บาปหรอกอย่างเงี้ยฆ่ากิเลสไม่บาปหรอกแต่ถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยมันบาปฆ่าสัตว์มันบาปฟาดฟันกิเลสเนี่ยไม่บาปหรอกไม่ใช่กิเลสคนอื่นนะกิเลสตัวเองถ้าไปฟาดฟันกิเลสคนอื่นเขาก็มีปัญหาอีกเกิดเรื่องวุ่นวายกันอีกอย่างใครเขาทำอะไรไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรอกนะบางคนปากไม่พูดตาช้ำเลืองใจก็คิดตำหนิ
จก็คิดด่าเขาปากไม่ด่าแต่ใจมันด่าด่าด้วยสายตาด่าด้วยใจอันนี้ก็เป็นบาปนะฉะนั้นใจของเราไม่ต้องให้มีอะไรเลยไม่ต้องมีความโลภความริษยาอาฆาตอะไรทุกอย่างไม่มีให้เป็นใจที่เป็นบริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์ให้มันบริบูรณ์ให้มันเฟื่องฟูไปด้วยสติด้วยปัญญาน้ำขุ่นให้มันออกไปน้ำใสให้มันเข้ามาใจที่มันขุ่นๆมัวๆที่มันไม่ขาวไม่สะอาดไม่เป็นดวงแก้วสักทีเนี่ยน้ำขุ่นให้มันออกไปน้ำใสให้มันเข้ามาขัดชำระล้างดวงจิตดวงใจให้มันเป็นแก้วมณีให้ได้มันแก้วมณีสว่างไสวควรยินดีแก้วสว่างก้าวธรรมบจีรนัยแล้วใครๆก็อยากได้เพชรก็เหมือนกันถ้าไม่จีรนัยพลอยก็เหมือนกันถ้าไม่จีรนัยมันก็ก้อนอิฐก้อนกรวดนั่นแหละแต่พอมาจีรนัยแล้วเป็นไงแสงวบแวบเนาะอะไรน่ะกี่กะรัตกี่น้ำกี่เหลี่ยมกี่อะไรน่ะเราก็ต้องทำใจของเราจากให้มันเป็นก้อนกรวดก้อนหินทำใจให้มันเป็นเพชรให้มันแวววาวด้วยแสงสว่างของบุญกุศลของเราบุญกุศลของเราเหมือนก็มีของมีค่าอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาไปเจรไนใช่ไหมมีเพชรเป็นกะรัตกะรัตเนี่ยร้อยกะรัตเนี่ยก็คือหิวไปแบกไปอยู่เนี่ยขันตั้งห้าเป็นของหนักเนอะแต่เราก็ยังแบกมันใช่ไหมบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปก็แบกใจตัวเองนั่นแหละแบกความคิดของตัวเองไปนั่นแหละถ้าทำใจให้มันเบาๆให้ใจว่างๆมันจะหนักไหมมันก็ไม่หนักหรอกแบกตัวเองไม่พอไปแบกเอาคนอื่นเข้ามาอีกแบกลูกแบกหลานแบกสมบัติพัสถานแบกบ้านแบกเรือนโอ้แบกกันเข้าไปแล้วก็บ่นโอ้ทุกข์จริงเนาะทุกข์จริงเนาะก็วางมันเสียบ้างมันจะได้เบาใช่ไหมเอาแบกนุ่นดีกว่าอย่าไปแบกหินเลยแบกนุ่นดีกว่าแบกนุ่นแล้วมันเบาใช่ไหมแบกหินแล้วมันหนักหนักแล้วมันยังไงล่ะมันก็บั่นทอนร่างกายเราอีกใช่ไหมแล้วมันแบกไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วแบกกันมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มยันสาวตั้งแต่สาวยันแก่ยันแก่ยันตายเนี่ยก็แบกไปอีกแบกชาตินี้ไม่พอแบกไปแบกชาติหน้าเขาอีกมนุษย์ที่เป็นผู้แบกนั่นเลยแบกภาระของตัวเองแบกสังขารร่างกายแบบปรุงแต่งภายนอกภายในแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้ค่อยได้คำนึกถึงนะก็เลยปล่อยมันเป็นไปตามกรรมนั้นน่ะกรรมบางอย่างเราก็สามารถจะทำให้มันดีได้กรรมที่แล้วเราไม่สามารถไปทำอะไรมันได้แต่กรรมใหม่เนี่ยกรรมในปัจจุบันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปอาศัยความภาคความเพียรไปแล้วก็อย่าไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาทำสมาธิฉันไม่มีเวลานั่งหลับตาฉันต้องทำมาหากินฉันทำสมาธิภาวนาไม่ได้ไม่ใช่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจคนป่วยไปไหนไม่ได้ก็ยังภาวนาได้เพราะเขายังมีลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเขาก็ล่วงพ้นได้ให้เราเดินเหินได้ไปไหนได้เราก็บอกไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาภาวนาก็คืออะไรภาวนาในใจพุทโธพุทโธทำงานเราไปกับพุทโธเดินไปกับพุทโธพุทโธไปนะไม่ใช่เดินไปทำงานไปกับคิดไปปรุงแต่งไปว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงว่าจะทำไงให้ร่ำให้รวยเงินเดือนแค่นี้ไม่พอแล้วจะทำไงให้มันมีเงินมากๆทำไงให้มันอะไรมากๆลองถามตัวเองที่ว่ามันมีอะไรพอมั่งแต่ก่อนทำงาน 5,000 ก็โอ้ถ้าได้สัก 10,000 ก็
ก็ดีนะ

มันจะได้พอใช้พอกินพอได้หมื่นจริงๆมันน่าจะได้สัก15,000นะเออมันจะได้พอใช้พอกินพอเก็บพอนู่นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีได้ล้านนึงก็ไม่พอหรอกอยากได้อีกล้านนึงนะถ้าพอแล้วนี่มันไม่ต้องเอาอะไรนะมั้ยไอ้เศรษฐีมันพอมั้ยล่ะมันไม่พอมันก็ยังจนอยู่เพราะอะไรมันยังอยากได้มากกว่ามี100ล้านอยากได้2,000ล้านอยากได้3,000ล้านมันไม่พอมันก็จนอยู่นั่นแหละมันจนที่ไหนจนที่ใจเขาอย่างเราเนี่ยเราพอปุ๊บมันรวยเลยฉันได้แค่นี้ฉันพอใจแล้วแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเล่าร้อนไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องไปประจบประแจงเจ้านายไม่ต้องไปอดตลับขับตานอนทำล่วงเวลาทำอะไรคนเราแค่มีกินมีใช้ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยไม่เป็นหนี้เป็นสินใครแล้วนี่พอใจแล้วไม่ต้องไปอะไรมากโยมความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐอายุมีทักร้อยล้านแล้วเป็นโรคเอาไหมล่ะใครเอาบ้างอ่ะมีทักร้อยล้านพันล้านแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็ไปนอนโรงพยาบาลเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเอาไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะถ้าเขาบอกเอ้ยฉันจะให้เธอร้อยล้านแล้วเธอไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่เฉยไม่ต้องลุกนะเอาไหมล่ะก็ไม่เอาอีกเอาแค่พอเรามีพอเรากินไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นหนี้พอแล้วเอาไว้มีเงินทำบุญมีไว้รักษาตัวเองไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากแล้วมารู้ตัวเราเองเลยตอนเป็นคารวาสเนี่ยอย่างที่เราว่านี่แหละพอได้เงินเดือนแค่นี้ก็โอ้มันไม่พอใช่นะมันน่าจะได้มากกว่านี้หน่อยพอได้มากกว่านี้มันก็ต้องมากเนี่ยเนี่ยกิเลสมันน่ะความโลภมันไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดตามใดถ้าตัวเองยังไม่รู้จักความว่าพอทำไมในหลวงท่านถึงให้เรานั้นรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคำว่าพอเพียงนี่มันไงล่ะพอเพียงเพียงพอใช่ไหมพอเพียงพอเพียงเพื่ออะไรเพื่อยังชีพให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เป็นภาระของผู้อื่นพอกินพอใช้ถ้าเราไม่รู้จักตัวพอโยมก็หาตัวงอไปเถอะหาตัวงอไปเดี๋ยวงอเป็นกุ้งนั่นงอไปหาไปงอเงินงองกใช่ไหมได้มาแล้วมีมากแล้วไม่ใช่จะให้นะงกอีกสังเกตดีคนรวยเนี่ยทำบุญได้เหมือนเราไหมล่ะเพราะอะไรเพราะงอเงินมันนำหน้าแล้วก็งองกมันตามหลังเนี่ยเราต้องรู้จักอย่าไปหลงกับวัตถุจนมากเกินไปจะทำให้เราอยู่กับมนุษย์โลกมนุษย์เราร้อนทำไมพระท่านอยู่แบบไม่ต้องวุ่นวายอ่ะเพราะว่าท่านพอแล้วเงินทองก็ไม่มีกินฉันก็ฉันมือเดียวก็เลือกไม่ได้อีกว่าจะฉันอะไรเลือกอะไรอย่างเราเนี่ยเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกอีกก็ยังไม่พอเนี่ยคนอินเดียจะมานับถือเลยนะตั้งแต่เกิดยันตายนะกินไงก็กินอย่างนั้นแหละเขาไม่เคยบ่นนะไอ้เราอย่างเรานี่โอ้ยเบื่ออีกแล้วเอาอีกแล้วแขกเมื่อก็มีอยู่สองอย่างสามอย่างอาหารเขาคนไทยนี่โอ้โหสารพัดจะปรุงแต่งพิสดารเหลือเกินยันแขกเนี่ยบางทีของมันไม่เคยกินเนี่ยมันไม่กินนะแต่มาเคยไปอยู่อินเดียเนี่ยโยมทำน้ำพริกไปจากเมืองไทยไปบอกให้มันลองมันไม่เอาหรอกมันบอกของมันไม่เคยกินไม่เอาของมันดีกว่าถั่วดีกว่ามันดีกว่าไอ้เราเหรอมาเถอะไอ้ของที่

น่าลองก็ลองนะพิสดารอะไรเนี่ยของที่พิสดารพิสดารเนี่ยก็แปลกแล้วมันก็วุ่นวายกับเรื่องการกินเนี่ยไหมมันก็ดีอย่างทำให้คนไทยมีอาชีพค้าขายไปเมืองนอกไปยุโรปก็เหมือนกันก็กินแบบน่ายอมกินขนมปังกินไส้กรอกมันก็กินของมันอยู่งั้นแหละกินทุกวันทีแรกก็ว่าดีพอสัก 3-4 วันเอาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาหัดมาแบบฟุ่มเฟือยกินอะไรก็พริกแพงไปเรื่อยใช่ไหมอย่างฝรั่งก็ไม่พริกแพงหรอกเขากินไงเขากินก็เพื่ออะไรเขากินเพื่ออยู่เขาไม่อยู่เพื่อกินอย่างคนไทยเรานี่อยู่เพื่อกินจริงๆเลยยิ่งวันหยุดเนี่ยโยมโอ้โหร้านค้านี่โอ้โหคนไปเข้าคิวรอกินแล้วถามว่าร้านอื่นมันไม่มีกินเหรอร้านอื่นมันแม่อร่อยทั้งที่เสียตังค์แท้ๆไปยืนเข้าคิวถ้าเขาแจกฟรีมันลงทานเราไอ้นี่เอาตังค์ไปให้เขาแท้ๆนะเอาหมายเลขนั้นเข้าได้แล้วโอ้ดูแล้วตายเลยอะไรมันนักกันหนาถามว่ากินแล้วถ่ายไหมล่ะกินแล้วมันถ่ายมาเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ที่ว่าร้านมันเลิศเลิศเลยมันยึดติดแบบไม่เข้าเรื่องติดชื่อความอร่อยอยู่ตรงไหนโยมอยู่ตรงลิ้นน่ะพอกลืนเข้าไปแล้วไม่มีอะไรอร่อยหรอกไอ้ที่ว่าอร่อยโยมคายออกมาโยมกินได้มั้ยล่ะแต่พากินได้ลองแล้วที่ว่าอร่อยแล้วคืนไปแล้วเอาคายมาแล้วเคี้ยวเข้าไปมันอร่อยไหมก็ไม่มีอะไรเลยมันก็ไอเนี่ยไปติดรถกันจนแบบถ้าบอกว่าคนไทยจนเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยร้านอาหารติดกันเนี่ย3 เมตรมีร้านหนึ่ง5 เมตรมีร้านหนึ่งเนี่ยนะนี่แต่ว่าเรามันไปติดเรื่องกินคนที่ทายเงินเดือนก็ไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินเขาไปคู่ไปยืมเขาไปนอกระบบเขามาทวงโทรมาให้เขาก็ฟันเขาก็นั่นเอาไอ้นี่นอกระบบนะถึงบอกคนไทยนี่มีบุญมากเลยนะเรื่องอาหารการกินเรื่องการเป็นอยู่เนี่ยถ้าไปอินเดียแล้วจะรักเมืองไทยมากที่สุดเลยไม่อยากไปประเทศไหนเลยเนี่ยคนจนอินเดียไม่มีบ้านไม่มีไม่พอไม่มีที่จะนอนด้วยเลือกไม่ได้ไปนอนข้างถนนหนาวๆไงก็ต้องนอนร้อนยังไงก็ต้องนอนใช่ไหมไอเราโอ้ยไม่มีแอร์ก็นอนไม่ได้ต้องติดแอร์พัดลมมันไม่ได้แล้วสมัยก่อนไม่มีแอร์ทำไมนอนกันได้พอมีแอร์นอนพัดลมไม่ได้แล้วพลท้ายก็บ่นค่าไฟมันแพงบ้าน3 ห้องก็ติดแอร์มันทุกห้องถ้ามีตังค์ไม่ต้องไปบ่นมันหรอกอันนี้ไม่มีตังค์เงินเดือนก็น้อยนะมันอดทนใช่ไหมเนี่ยแต่มาเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อติดแอร์เนี่ยไม่ติดหรอกไม่ติดมาทำไมนอนมันอย่างเงี้ยพัดลมยังไม่เปิดเลยแล้วมันนอนหลับไหมมันก็หลับไม่หลับก็เรื่องของมึงเดี๋ยวมันก็ต้องหลับมันแหละเราไม่อยากติดสุขทำไมแล้วถามว่าเราอยู่แอร์ตลอด24 ชั่วโมงได้ไหมอยู่กับพัดลม24 ชั่วโมงได้ไหมมันก็ไม่ได้เอาแบบธรรมชาติดีกว่าเคยอยู่ยังไงนอนยังไงก็นอนอย่างนั้นแหละมันนอกบรรณาทำไมเขาอยู่กันได้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมเขาก็อยู่กันได้เพราะอะไรอ่ะเพราะความอดความทนคนเราต้องรู้จักความอดความทนมันจะทำให้เรานะจิตมันแข็งแรงจิตมัน
แข็งที่จะสู้ไอ้ปัญหาอะไรไอ้ความลำบากนี่แหละความทุกข์เนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งไอ้ความสุขเนี่ยทำให้เราอ่อนแอไม่มีภูมิกันไม่มีภูมิต้านทานฉะนั้นอาตมาไม่ทำอะไรให้ตัวเองสบายไม่อยากติดสุขไม่อยากติดสบายให้มันทุกข์เนี่ยมันจะได้เตือนสติตัวเองจะได้ไม่หลงติดสบายแล้วมันไม่คิดอะไรเลยไม่คิดหรอกแต่ไม่สบายนี่มันคิดเออทำไมมันต้องมีความร้อนด้วย เออพออยู่เมืองร้อนไปอยู่เมืองหนาวเอออยู่เมืองร้อนไปเมืองหนาวมันน่าจะดีนะมันจะได้นอนสบายเอ้าเป็นทุกข์อีกมันหนาวอีกแล้วนะมันมีอะไรพอดีมั้งไม่มีอะไรพอดีเลยมันพอดีตรงไหนพอดีที่ใจเราดีนั่นแหละใจที่เรายินดีในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นไม่วุ่นวายไม่ต้องเล่าล้อไม่ต้องลิ้นรนอย่างน้อยก็มีที่ลมคุ้มหัวเราไม่ให้เปียกฝนได้ได้แล้วแค่นั้นน่ะนะมาคิดแค่นั้นน่ะสมัยนี้ดียังมีไอ้มุ้งลวดสมัยก่อนไม่มีมุ้งลวดอะไรก็นอนกลางมุ้งร้อนก็ร้อนงั้นน่ะสังฆทานเนี่ยแต่ก่อนไม่มีไฟไม่มีมุ้งลวดนอนกลางกฎน่ะกฎก็ผ้าหนาปึ๊บเลยน่ะบางไม่ได้บางเดี๋ยวเข้าป่าแล้วมันหนาวหนาหนาเลยโอ้โหหน้าร้อนจะบอกใครเลยนอนเหงื่อแตกแล้วถามว่ามันหลับไหมหลับไม่อยากตื่นด้วยไม่อยากตื่นมาทำวัดทำวาด้วยนั่นขนาดไม่สบายนะนอนไม่สบายมันยังขี้เกียจเลยแล้วยิ่งสบายโยมไม่ต้องลุกเลยสบายยิ่งนอนแอร์เนี่ยสบายมากไม่ต้องลุกมาสวดมนต์นั่งสมาธิหรอกทำวัดทำวาหรอกเนี่ยเพราะมันติดสุขกันนะแล้วถามมันได้อะไรมั่งมันไม่ได้เลยหรอกก็ได้สบายแค่ชาตินี้หรอกชาติหน้าอย่าไปหวังเลยไม่ได้สบายหรอกเพราะเรายังทำใจของเราให้มันสบายไม่ได้ทำใจของเราให้มันเลิกอะไรไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวอกหัวใจมีความร้อนอยู่ในใจยังไม่ดับฟืนดับไฟเนี่ยในกองกิเลสเลยมั้ยโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนร้อนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรเย็นมั่งไม่มีเลยยิ่งไม่มีธรรมะยิ่งไม่มีอะไรเย็นเลยถ้าเรามีธรรมะยังมีเย็นมั่งธรรมะของเรามันมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ได้อยู่ตลอดอย่างน้อยก็ยังดียังมีความเย็นเข้ามาสัมผัสจิตใจเราบ้างไอเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิมันก็ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่เมื่อเรามีการประพฤติการปฏิบัติจะมีความเย็นอยู่ในจิตในใจของเราบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็มีความเย็นเข้ามาผ่านเข้ามาในใจของเราบ้างจิตของเราบ้างช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ยังดีมันไม่ใช่ร้อนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติไม่ใช่ก็ต้องอาศัยฉะนั้นทำอะไรต้องมีปัญญานะโยมทำอะไรอย่าทำไปเพราะว่าอยากทำอะไรแบบว่าเขาทำกันมาต้องถามว่าไอ้เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่ออะไรต้องถามตัวเองด้วยทำเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะมารับทุกข์อีกแล้วไม่อยากจะเอาทุกข์ไม่อยากมาเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ว่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้ว่าทำไปทำไมนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอบตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วจะก็ต้องถามตัวเองบ้างนะโยมนะว่าฉันมาวัดเนี่ยมาทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฉันทำเพื่ออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหมต้องถามบ้างนะไม่ใช่ทำตามที่เขาว่าก็เลยเป็นมนุษย์หุ่นยนต์นะไม่มีความคิดของหลับตัวเองไอ้สิ่งที่เราทำไม่ดีเราทำเพื่ออะไรทำทำไมมันคิดบ้างมันจะได้เตือนสติมีสติจะได้เกิดปัญญาแต่ไม่ได้ไม่ต้องให้เขาจูงเราถ้าเขาจูงเราไปดีก็ดีไปจูงเข้าไปนรกตกสวรรค์ไปทำไงมันต้องไปสวรรค์
ถ้าไปเจอคนเขาจูงเราขึ้นสวรรค์ก็ดีไปเจอจูงเราลงนรกเลยตกสวรรค์ไปเลยไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปเสวยวิมุตติเทพบุตรเทพยดาไปเสวยของทิพย์อยากได้อะไรมันก็มาเลยไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปลงแรงไม่ต้องไปอดตลับขับตอนอนกว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาไม่ต้องเรามีความคิดเราก็ต้องคิดให้มันเกิดปัญญาไม่ใช่มีความคิดคิดแบบอะไรล่ะไร้สาระคิดแบบไร้ปัญญาคิดไม่เกิดประโยชน์ทุกคนทำก็ต้องรู้ว่าทำเพราะอะไรต้องหาเหตุหาผลด้วยไม่ใช่ทำเขาว่าดีก็ว่าดีพุทธเจ้าไม่เคยให้เชื่อเลยไม่ให้เชื่อตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไปเชื่อที่เขาเล่ามาเชื่อที่เขาบอกมาเชื่อที่เขาว่ามาใช่ไหมอย่างโยมไม่เคยรู้จักพระสังฆทานเนี่ยเขาบอกโอ้พระสังฆทานดีนะเออประพฤติปฏิบัติกันดีนั่งสมาธิเดินจงกรมเช้ากลางวันเย็นวันเสาร์วันพระในสันชิกกันกินมื้อเดียวเราก็เชื่อไว้ก่อน50-50จริงหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ยังไม่เชื่อ 100% เฮ้ยราคาคุยมั้งคุยหรือเปล่าเนี่ยโปรโมทกันหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านี่เราสงสัยเราก็มาดิก็มาลองดูเออจริงเขาก็ไม่ได้ให้อยู่สบายนะนอนก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นที่สบายนอนก็นอนรวมนอนก็ไม่มีมุ้งนอนก็ยุงก็กัดเออแล้วถามว่ามาทำไมกันถ้าถามตัวเองไหมมาทำไมมาให้ยุงกัดเนี่ยเออมันนอนแข็งๆนอนเสือเนี่ยบางทีก็ไม่ได้นอนคนมากๆก็ไม่มีเดี๋ยวว่าแต่ที่นอนอะไรที่นั่งก็ไม่มีเลยใช่ไหมก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเราเชื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลที่มาลำบากกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการหาความรู้ใช่ไหมถ้าเราไม่ศรัทธามันก็มาทีแรกพอมันเจองี้อู้ไม่เอาแล้วไม่มาแล้วบางคนก็วาดภาพโอ้น่าจะมีเรือนพักแบบสบายมีเตียงมีเรือนนอนอย่างดีนะพอมันจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมบางคนก็โอ้โหเขามาบวชกันเป็นพันๆเนี่ยก็นึกโอ้โหคงจงสบายนะคือถึงมากันเนี่ยมันสบายใจกายมันไม่สบายหรอกกายไม่ต้องไปห่วงมันหรอกช่างมันเถอะมันนอนนุ่มๆ นิ่มๆมันนอนสบายมาไม่รู้กี่ปีแล้วให้มันลำบากเสียมั่งพอลำบากแล้วทำไงโยมนอนไม่หลับทำไงมาฝืนนอนไปงั้นน่ะไม่ใช่นอนไม่หลับนั่งสมาธิมาเดินไม่ใช่นอนไม่หลับก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเนี้ยทำไมนอนไม่หลับว่าเป็นยังไงวะเนี่ยนอนไม่หลับใช่มั้ยถ้าเรามีอุบายอ่ะนอนไม่หลับก็เออก็ดีมานั่งสมาธิให้มันสว่างทาตาไปเลยให้มันเดินให้มันสว่างไปเลยไอ้นี่พอนอนไม่หลับก็ดิ้นไปดิ้นมาเออกูไม่น่ามาเลยเขาบอกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้ที่มันนอนไม่หลับเออก็ดีแล้วเดี๋ยวมานั่งสมาธิกันใช่ไหมวันนี้คงไม่เนสันชิกกันบ้างเนี่ยชักลอยๆชักลุกแล้วเดี๋ยวจะมากระลุกมั่งนะเนี่ยอยากจะลุกนานแล้วเนี่ยกะเกณฑ์ญาติโยมลุกไปมากๆจะมาก็เลิกเลยเนี่ยรอจังหวะเหมือนกันเนี่ย
ขอบใจที่โยมลุกกันไปนะมาจะได้ลุกจะได้กลับไปบ้าง

ท่านโยมนั่งแน่นแน่นอยู่แต่มาลงไม่ได้นี่เอาเหตุเลยเนี่ยคนนึงก็ไปคนนี้ก็ไปฉันก็ไปบ้างจบขอบใจหาทางออกให้อาตมาว่าอันนี้ก็เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสพระโยมไม่อยากฟังแล้วโยมเบื่อแล้วจะพูดทำไมแล้วก็กลับบ้างดีกว่าไม่เป็นไรเมื่อมีหน้าที่พูดก็พูดไปใครกลับก็กลับไปยังไงให้มีคนฟังก็ยังดีไม่เป็นไรฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมเพราะเรามีหน้าที่ฟังและนี่ฟังให้เกิดประโยชน์ก็ต้องอาศัยจับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์เอาไปสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปคัดกรองไปอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเรานั้นก็ยังมีโอกาสยังไม่ปล่อยโอกาสนะอย่าให้ตกขบวนโยมมันขบวนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเนี่ยตกขบวนเลยยังไงก็ให้ขึ้นขบวนไว้ก่อนเนี่ยได้ไม่ได้ขึ้นไปก่อนไม่มีที่นั่งก็ยืนก็ยังดีนะยังไงก็ได้ไปเขามั่งไปสวรรค์ไปนิพพานเขามั่งไปแบบไม่สบายไปแบบลำบากก็ยังดีว่าเนี่ยไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมไม่ใช่รถไฟผ่านไปแล้วก็ยืนมองฝักมือแล้วมันจะจอดไหมล่ะไม่จอดหรอกการเวลาก็เหมือนกันก็ไม่มาเดี๋ยวหลังเราบอกอย่าเพิ่งหมดเวลาอย่าเพิ่งหมดเวลารอฉันก่อนเอาไว้สักอายุเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวฉันจะค่อยมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ไม่รอหรอกเขาไปเขาชิวไปอันนี้เรายังมีร่างกายแข็งแรงนะไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาแล้วก็เนี่ยมาแย่งกันเนี้ยแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันนั่งแย่งกันนอนไม่ต้องมาวัดหรอกไปปฏิบัติที่บ้านมีแนวทางแล้วโยมก็ว่าแปลกนะธรรมดาพระเขาเรียกโยมเข้าวัดนมาบอกไม่ต้องมาวัดก็มาเรื่องจริงใช่ไหมก็เรามีหลักการปฏิบัติแล้วจะมาทำไมที่วัดก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านไม่ดีกว่าก็มีฟูกมีที่นอนมีห้องแอร์ใช่ไหมจะมาทนทุกข์ทรมานทำไมมีหลักแล้วเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ตรงไหนก็ได้ฉะนั้นเมื่อยังไม่มีหลักก็มาเอาหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปแล้วไม่ต้องมาวัดใช่มั้ยเมื่อบางคนบอกว่าให้มาวัดที่ยังมาไม่ได้หรอกกิเลสมันหนาออกมาทำให้มันบางดิแล้วมาอยู่นอกวัดนั้นมันจะบางไม่กิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มพูนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นอะไรล่ะดินพอกหางหมูน่ะถ้าเรามีหลักแล้วเร็วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นหรอกมีหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ตรงไหนก็ได้นั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะนั่นได้หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรามีหลักของเราแล้วเรามีหลักภาวนาของเราอยู่แล้วนั่งตรงไหนเราก็นั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้นั่งทำใจสบายๆนึกในใจพุทโธพุทโธด้วยไหมก็ดูลมหายใจของเราอยู่คนเดียวน่ะให้ดูจิตของตัวเองถ้าอยู่กับหมู่มิตรเนี่ยมันไม่มีเวลามาดูหรอกเดี๋ยวคนนู้นก่อนอย่างนู้นเดี๋ยวคนนี้ก็อย่างนี้อยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ที่มันเปี่ยวๆอยู่ที่มันสงบแล้วก็ดูจิตของตัวเองดูความคิดของตัวเองดูความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเลยทำไมพระต้องไปอยู่ในที่วิเวกที่มันสงบสงัดอ่ะก็เพื่อจะไปดูจิตของตัวเองดูว่ามันอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำมันกลัวไหมอยู่ป่าช้ามันกลัวไหมกลัวแล้วถามมันกลัวอะไรกลัวผีผีมันอยู่ตรงไหนเคยเห็นผีไหมใครเคยเห็นผีมั่งไหนเคยเห็นผียกมือดิแล้วถามว่ากลัวผี

กลัวทำไมอ่ะแล้วเราจะเป็นผีไหมเราก็เป็นผีนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็เป็นผีแต่มันหาสาเหตุไม่ได้แต่ถ้ามาหาสาเหตุได้ที่กลัวเพราะอะไรไม่ได้กลัวผีกลัวตายแค่นั้นเองคนเราถ้ากลัวตายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็กลัวหมดถ้าไม่กลัวตายอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้หมดหรอกเพราะเรารักตัวกลัวตายมันเลยกลัวอะไรล่ะกลัวผีมันจะมาหักคอบัวผีมันจะมาแลบลิ้นฟักไส้แล้วช็อกตั้งก่อนนี้หาเหตุไม่ได้นะไอ้กลัวผีทำไมพอไปอยู่ป่าเช้าอยู่ป่ารู้เลยอ๋อไม่เพราะไอ้ความกลัวนี่เองจิตเรามันหลอกตัวเราเองนั่นแหละใช่ไหมก็เลยทำให้เรานั้น

จิตเรามันหลอกตัวเราเองนั่นแหละใช่ไหมก็เลยทำให้เรานั้นกลัวไปหมดยกตัวอย่างมันคนงานขึ้นเสา200กว่าเมตรเนี่ยทำไมมันขึ้นได้ล่ะก็เพราะมันไม่กลัวไงให้เราขึ้นนะขึ้นไป 3-4 ท่อนขาสั่นแงกๆแล้วอันนี้มันขึ้นไปถุงลิฟต์เลยเราแค่เราดูแล้วก็เสียวแล้วแล้วก็โอ้ยไม่เอาแล้วแต่ไอ้พวกมันทำอยู่เหมือนอยู่ข้างล่างเลยไม่เห็นมันไอ้เราก็ดูเฮ้ยโอ้โหพอแงนขึ้นไปดูคอตั้งโอ้ยอย่างเป็นล้านยังก็ไม่ขึ้นหรอกแต่นี่เขาไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าอาชีพเพราะว่าเขาต้องการเงินเขาถึงไม่กลัวใช่ไหมถ้าลองเขาไม่ต้องการเงินเนี่ยเขาไม่ขึ้นหรอกแต่นี่เขาต้องการค่าแรงเสียงไงเขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาต้องการนั่นเราก็ต้องหาเหตุหาผลใช่ไหมไอ้คนบางคนโอ้ยอยู่กันมากมายเนี่ยวุ่นวายอยากจะอยู่คนเดียวหาที่สงบสงัดอยู่คนเดียวภาวนาเพราะไปอยู่จริงๆว่ากลัวซะอีกแล้วมันเงียบเกินไปวังเวงเกินไปกลัวตัวเองกลัวใจตัวเองมันต้องหาเหตุนะโยมพอหาเหตุแล้วมันมีผลในนี้มันทำอะไรก็ทำได้อันนี้มันไม่รู้คนไทยนี่มันกลัวผีมาตั้งแต่รุ่นไหนมารู้เนี่ยฝรั่งไม่เห็นกลัวผีเลยไหมเด็กเนี่ยฝรั่งพอมาเจอโครงกระดูกมาจับเขย่าเขย่าใหญ่ถ้าเด็กคนไทยมาผีแล้วบอกผีแล้วเอ๊ะมันรู้ได้ไงสัญชาตญาณฝรั่งมันไม่เห็นบอกว่าผีเลยคนไทยบอกว่าผีแล้วอาจจะเป็นว่าพ่อแม่นะฝังดื้อนะก็ดื้อเนี่ยจับให้ผีหักคออะไรนะดื้อเนี่ยจับไปอยู่ให้อยู่คนเดียวให้ผีหลอกเลยนะมันฝังใจมามันก็เลยกลัวแต่จริงแล้วมันให้เราไปนอนอยู่กับคนตายเรากล้าไหมล่ะอ้าวคนรักกันเนี่ยสามีภรรยาแต่บางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้านะบางคนรักกันจริงๆก็นอนอยู่กับผีอะไรเยอะบางคนก็ไม่เอาบางคนนี่พ่อแม่ตัวเองยังไม่เอาเอาไปไว้วัดเถอะแต่เวลาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหเกาะกันแจเลยไม่ห่างกันพอตายแล้วหมดอะไรแสดงว่ารักกันไม่จริงรักแค่ตอนที่มีลมหายใจรักตอนที่ว่าพูดกันได้พอตายเป็นผีแล้วความรักหมดไปเลยเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคิดทำไมมันคิดเพื่ออะไรเนี่ยพอเราใช้สติใช้ปัญญาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยอันนี้เราอะไรก็ได้อะไรก็ช่างอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการพิจารณาคนเราจะหลุดพ้นได้ก็เกิดจากการพิจารณา เราทำสมาธิก็แล้วกันทำเสร็จแล้วจิตสงบแล้วจะให้อารมณ์วิปัสสนาต้องถอนออกมาคิดเอามานึกแต่ว่าคิดนึกในทางธรรมนะไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจริงไหมเอาร่างกายของเรามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างร่างกายของเรามีแต่กองทุกข์มันเที่ยงไหมมันใช่ตัวตนไหมเมื่อพิจารณาคิดนี้คอยตามแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญามันก็ละตัวตนมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจะใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เอาละพอเวลาชักเหลือแต่กลุ่มละไม่กี่คนแล้วเดี๋ยวจะมีแต่ผีมาฟังนะ

0: เทวดามาฟังเนี่ยเทวดาก็มากันเต็มหมดเลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะโยมไปเทวดาก็ได้มานั่งแทนไม่งั้นเทวดาไม่มีที่นั่งก็ถือว่าเรานั้นก็ยังไม่เป็นคนที่ประมาทก็ถือว่ายังมีบุญอยู่ก็ขอให้ต่อบุญนะอย่าหมดบุญบุญไม่หมดหรอกแต่ไม่ทำต่อทำไมรถทำไมต้องเติมน้ำมันไม่เติมน้ำไปได้ไหมล่ะเติมทีเดียวแล้วมันไปได้ไหมก็ไปไม่ได้หรอกตะเกียงทำไมต้องเติมน้ำมันมันไม่มีเชื้อเพลิงมันจะไปได้ไงเราก็เหมือนกันน่ะไม่มีบุญมันจะไปได้ไงมันต้องเติมใช่ไหมซื้อข้าวมาถังหนึ่งแล้วกินไปทุกวันแล้วมันหมดไหมล่ะหมดแล้วทำไงโยมโยมก็ต้องซื้อมาใหม่มาเติมมันใหม่ให้มันเต็มใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันเราใช้ไปทุกวันเนี่ยมันหมดไปใช้ชีวิตของเราไปวันหนึ่งโดยที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็หมดบุญมันก็หมดไปบุญที่เกิดจากการที่เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราไม่เติมให้ความเป็นมนุษย์มันต่อไปเติมให้มันเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนั่นนะอ้าวก็สมควรแก่เวลาก็ดังที่ได้แสดงมาพูดมาคุยมาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้อนุภาพนะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีทั้งสิ่งทุกอย่างที่เราได้เคยทำกันมาก็ขอให้บุญนั้นจงมาสนองย้อนไปถึงญาติโยมที่ใจเป็นกุศลคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่เป็นทางธรรมนะให้ความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปให้มีแต่วิชชาเราจะได้ไปสู่สุคติคือภพภูมิที่เราปรารถนาภพภูมิที่สูงขึ้นไปขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: จดหมายก่อนนอนฉบับที่7ศาสนาลูกรักของแม่ลูกคงได้อ่านจดหมายของแม่ฉบับต่างๆหลายต่อหลายครั้งแล้วและคงทราบดีว่าแม่รักแม่ห่วงใยดวงใจของแม่มีความอ่อนโยนต่อลูกเพียงใดบางอย่างอาจไม่ถูกใจลูกแต่ลูกต้องอดทนขอให้ลูกอดทนต่อทุกอย่างทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจบางทีถูกใจมากเราอาจเหลิงขาดสติได้ต้องระวังพบเห็นอะไรขอให้ลูกแม่คิดสองด้านเสมอคือคิดในทางได้และทางเสียคิดทั้งแง่ดีและไม่ดีคิดเรื่องอดีตและอนาคตแปลว่าคิดให้รอบคอบให้ตอบปัญหาภายในความคิดนั้นให้ได้เพราะเมื่อใดคนเราสามารถเป็นทั้งโจทย์และจำเลยในตัวเองได้เมื่อนั้นจะมีสติตลอดเวลาเรื่องของสติเป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องของจิตใจคือเรื่องของชีวิตและตัวชีวิตก็คือตัวศาสนาลูกอาจแปลกใจว่าทำไมแม่จึงเหมาเรียกชีวิตว่าเป็นศาสนาก็เพราะศาสนาแปลว่าคำสอนที่เป็นวิถีชีวิตเรามีชีวิตก็สอนเราตลอดเวลามิใช่หรือสอนตั้งแต่เกิดจนตายเราเรียนรู้ของจริงจากชีวิตมาตลอดเวลาชีวิตไม่เคยปิดบังความจริงต่อเราวิชาความรู้อื่นๆเป็นเรื่องนอกชีวิตเป็นวิชาสำหรับประกอบอาชีพทั้งสิ้นอาจปิดพลิ้วพลิกแพลงแต่งเติมเสริมต่อได้แต่ชีวิตไม่เป็นเช่นนั้น แม่อยากบอกว่าศาสนาที่แท้จริงเริ่มต้นที่บ้านเพราะบ้านเป็นอู่อารยธรรมของโลกพ่อแม่คือศาสดาองค์เอกคือพระอรหันต์ของลูกคำสอนของพ่อแม่เป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนและอบอุ่นระมุนละไมเสมอศาสดามีหน้าที่ดูแลจิตใจศาสนิกชั้นใดพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยทนุถนอมกล่อมเกลาดวงใจลูกฉันนั้นขาที่ใจอ่อนล้าหมดแรงพ่อแม่คือพนักพิงมือของพ่อแม่ยื่นให้ลูกรักเหนี่ยวยึดได้เสมอลูกอาจเดินทางไปได้ไกลแสนไกลไปได้รอบโลกด้วยตนเองลูกอาจบอกแม่ว่าลูกเข้มแข็งพึ่งตนเองได้แต่ในด้านจิตใจแล้วลูกยังผูกพันกับพ่อแม่ตลอดเวลาแม่เคยเห็นคนคนหนึ่งที่โตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าหน้าตาของพ่อแม่เป็นอย่างไรเขาโตขึ้นมาด้วยการอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงของคนอื่นแม้เขาจะรักนับถือเป็นพ่อแม่แต่ในใจลึกๆของเขายังทวิญหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองหลายครั้งไม่ใช่หรือลูกรักที่เราได้ยินลูกประกาศหาพ่อแม่บังเกิดเกล้าทางหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งเช่นกันที่เราได้ยินข่าวเด็กตัวแดงๆถูกพ่อแม่ใจร้ายนำมาทิ้งข้างถนนรอคนใจบุญนำไปชุบเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เด็กที่โตขึ้นมาคิดว่าแล้วจะเรียกว่าพ่อแม่เป็นศาสนาได้อย่างไรเพราะคลอดเขามาแล้วก็โยนทิ้งไม่เห็นจะเลี้ยงดูตรงไหนไม่มีแม้แต่เงาแห่งความอาทรที่อ่อนโยนจากความเป็นมนุษย์ของพ่อแม่ฟังดูก็น่าคิดแต่ลูกรักแท้จริงแล้วแม่อยากบอกลูกว่านั่นเป็นส่วนน้อยมิได้เกิดขึ้นบ่อยนักหรอกอาจเป็นกรณียกเว้นหรือเป็นอุบัติเหตุชีวิตมากกว่าลูกต้องไม่เอาจุดนี้เป็นประมาณมิฉะนั้นจะเสียหลักใจหลักคิดไปเมื่อวันก่อนแม่ไปวัดเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งมาทำบุญเด็กอายุประมาณ4ขวบผู้ชายน่ารักมากหน้าตาดีท่าทางฉลาดเฉลียวทีเดียวหนูน้อยถูกแม่ดุหลายครั้งแล้วแม่เขาก็เล่าเรื่องครอบครัวให้พระฟังว่าทะเลาะกันบ่อยกับสามีเพราะลูกคนนี้ทันใดนั้นเองเด็กตัวเล็กๆซึ่งนั่งเงียบอยู่ตั้งนานก็พูดออกมาว่าแม่ไม่น่าคลอดหนูออกมาเลยถ้าหนูเป็นตัวปัญหาพูดจบแม่ก็จ้องหน้าลูกชายน้ำตาเธอไหลอาบแก้มและกอดลูกไว้แน่นพระท่านก็เลยบอกว่าต่อไปอย่าทะเลาะกันให้ลูกได้ยินพ่อแม่ควรระมัดระวังคำพูดเพราะเด็กฟังเด็กจำเด็กคิดตลอดเวลาเนื่องจากเขาถือว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งสูงสุดของเขาเขาพยายามเอาอย่างทั้งหมดต่อเมื่อเขาโตขึ้นพอสมควรแล้วเราจึงค่อยให้เขาเรียนรู้ชีวิตจริงอีกระดับหนึ่งจะดีกว่าแม่เล่าเรื่องนี้เพราะแม่ประทับใจคำพูดของหนูน้อยคนนั้นมากช่างคิดช่างพูดได้จับใจกระทั่งเรียกน้ำตาแม่ได้ขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีสิ่งกระทบใจอยู่มากแม่เชื่อว่าศาสนาแรกที่เราควรใส่ใจก็คือศาสนาของพ่อแม่เพราะเป็นศาสนาที่อยู่ใกล้ตัวเราพ่อแม่เองเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นศาสดาประจำบ้านก็จะได้ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่เรียนรู้วิธีอบรมบ่มเพาะปลูกฝังจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลแก่ลูกหลานของตนเสียใหม่แม่เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะเวลานี้คนส่วนใหญ่มองศาสนาอยู่ที่วัดที่โบสถ์มองข้ามบ้านเรือนไปไม่มีใครดอกลูกเอ้ยที่ให้กำเนิดลูกแล้วยกถวายพระเลี้ยงตั้งแต่ยังแบเบาะพ่อแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกของตนเองอยู่ดีสามเณรที่ดีพระที่ดีก็มาจากการอบรมบ่มเพาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก่อนทั้งนั้นก่อนจะมีศาสดาต่างๆเกิดขึ้นในโลกก็พ่อแม่นั่นเองเป็นศาสดาองค์แรกแม้แต่ศาสดาองค์เอกของศาสนาใดๆก็มีพ่อแม่ให้การอบรมบ่มเพาะมาก่อนทั้งนั้น ไม่ใช่เพียงภพชาติบางครั้งต้องอบรมบ่มเพาะจิตใจยาวนานข้ามภพข้ามชาติเสียอีกท่านเรียกว่าบำเพ็ญบารมีแม่อยากให้ลูกรักของแม่ได้เข้าใจว่าพ่อแม่นั้นสำคัญยิ่งต่อชีวิตพ่อแม่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์คำพูดของพ่อแม่ทุกอย่างมีความหมายเสมอไม่ใช่แม่จะเรียกร้องความรักจากลูกแม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นแม่เพียงอยากให้ลูกของแม่เข้าใจว่าศาสนาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นที่บ้านก่อนที่อื่นจากนั้นเมื่อลูกโตขึ้นลูกจึงค่อยเรียนรู้ศาสนาโดยธรรมชาติคือเรียนความจริงของชีวิตเรียนรู้ความสุขความทุกข์ความผิดหวังสมหวังจากธรรมชาติเรียนรู้การเกิดแก่เจ็บตายจากไม้ต้นหนึ่งจากคนคนหนึ่งเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากหนาวร้อนแล้งฝนให้รู้ว่าฤดูกาลกระทบต่อธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หากเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนและสัตว์ทุกชนิดทุกมุมโลกเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วต่อมาลูกจึงค่อยหัดเรียนรู้ศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งโดยเฉพาะเราชาวพุทธก็หัดเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาแล้วนำมาใช้ในชีวิตของตนเช่นความกตัญญูกตเวทีบาปบุญนรกสวรรค์หลักกรรมการเสียสละหลักการปกครองหลักของทานศีลภาวนาหลักของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นแม่เชื่อว่าลูกแม่จะได้มีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาของเราไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของพ่อแม่และศาสนาโดยธรรมชาติแม่ดีใจและอุ่นใจที่ได้บอกเรื่องศาสนาทั้ง3ระดับนี้แก่ลูกแล้วนี่แหละลูกรักคือหัวใจของศาสนาคือรากแก้วอันมั่นคงของชีวิตคือสิ่งที่คนทั้งโลกควรเข้าใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วลูกจะปฏิบัติศาสนาได้อย่างถูกต้องโดยไม่รู้สึกว่าเป็นคนไกลศาสนาวันนี้แม่ขอจบจดหมายเพียงเท่านี้ก่อนแม่ขออาราธนาคุณพระได้โปรดคุ้มครองรักษาลูกแม่ให้ชีวิตมีความสุขปลอดภัยหลับให้สบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: บรรดาหมู่ญาติสัทธรรมิกที่เป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งพระและก็ญาติโยมสถานที่ก็เป็นปัจจัยทำให้เรามีอารมณ์ในการปฏิบัติฉะนั้นสถานที่นี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญเข้ามาแล้วก็สงบเข้ามาแล้วก็เยือกเย็นเลยทำนองเป็นที่วิเวกสงบแล้วก็บุคคลเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราสงบได้คุยได้ฟังธรรมหรือได้ปรารภกันอยู่จะเป็นสถานที่แล้วก็หมู่คณะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสงบได้แล้วก็จิตใจของเราตัวศรัทธาของเราตัวศรัทธาของเราก็ต้องมีอยู่ที่สนใจในการปฏิบัติถ้าเราไม่สนใจในการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีการปฏิบัติไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเมื่อเรามีความพร้อมทั้งสถานที่ทั้งบุคคลที่เป็นสปายะเป็นธรรมะอยู่ด้วยกันก็ทำให้เกิดความสงบสุขเหมือนกับพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกมหาราชเป็นคนนับถือศาสนาฮินดูถือศาสนาฮินดูก็ถือว่าพระเจ้าสร้างโลกอะไรก็ถือว่าพระเจ้าประทานมาให้พระเจ้าสร้างโลกมีการแบ่งชั้นวรรณะปกครองแบบชาวพราหมณ์ชาวฮินดูก็ไม่รู้จักพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอรหันต์ทั้งที่มีพระอรหันต์ต้อง 7-8 หมื่นรูปในเมืองพระหันต้อง 7-8 หมื่นรูปไม่ใช่น้อยเลยแต่พระเจ้าโศกไม่รู้จักพระอรหันต์พระเจ้าโศกก็มัวแต่รบราฆ่าฟันคนตายเป็นฆ่าคนเป็นแสนๆเฉพาะตนเองนั้นไม่ใช่น้อยเลยดูร้ายมากคนชื่อว่าเจ้าโศกก็กลัวกันหมดสามารถปกครองประเทศอินเดียให้คนอินเดียนั้นมาเคารพเชื่อฟังตัวเองโดยอำนาจของราชาโดยการฆ่าโดยการบังคับแต่ประชาชนก็ไม่ได้เป็นที่รักกลัวคือกลัวนะเชื่อที่ทำตามก็เพราะกลัวกลัวถูกฆ่าตายกลัวถูกปักลูกตากลัวถูกทรมานให้คนที่อยู่ก็ไม่ใช่มีความสุขสมบูรณ์ตัวเองก็ไม่ใช่มีความสุขสมบูรณ์เป็นเจ้าก็ต้องหวาดระแวงว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตัวเองเช่นเดียวกับตัวเองทำร้ายคนอื่นเวลานอนกลางคืนก็คงจะไม่มีความสุขแต่มเหสีที่ของพระเจ้าโศกก็บอกว่าความสุขจากการเข็นฆ่าคนอื่นไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้ที่แท้จริงเป็นความสุขจากคราบน้ำตาจากเลือดเนื้อของคนอื่น

แต่ลูกพ่อแม่พี่น้องเขาต้องตายต้องเสียใจพระเจ้าโศกก็คิดเหมือนกันว่าความสุขของตัวเองนั้นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วพระมเหสีก็แนะนำว่าควรไปศึกษาธรรมะกับพระที่วัดในป่าที่อยู่ใกล้เมืองก็เรียกวัดอโศกตอนหลังก็ชื่อวัดอโศกาลามก็เข้าไปศึกษาอยากจะรู้ว่าที่ทำบาปทำกรรมมันมีแค่ไหนบุญบาปเรื่องของศาสนาพราหมณ์ก็สอนอย่างหนึ่งพอเข้าไปก็เห็นสมณเณรเดินจงกรมเห็นสมณเณรน้อยเดินจงกรมก็มันนึกว่าเด็ก10 7 8ขวบ10ขวบมาเดินจงกรมกันเป็นแถวมันเดินจงกรมก็อยู่ในป่ามันเดินจงกรมก็อยู่ในที่สงบทำไมเด็กๆเล็กๆจึงรักความสงบก็มาคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างทำให้เด็กเดินจงกรมเดินกลับไปเดินกลับมาสำรวมเดินช้าๆแบบเหมือนไม่รีบไม่ร้อนไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่ธรรมดาพระราชาเสด็จมาคนก็ต้องตื่นเต้นวิ่งไปต้อนรับกันยิ่งพระราชามีอำนาจขนาดนั้นคนก็ยิ่งรนลานสวามิภักดิ์ไปวัดฤาษีชีพายเนี่ยฤาษีชีพายถ้าจะกราบพระราชามาต้อนรับกันมากมายพวกฤาษีชีพายก็ที่บำเพ็ญตมะก็ไม่อยู่แล้วพระราชามาก็ต้องลงไปไหว้แต่สามเณรไม่สนใจเดินเฉยไม่ทักไม่ทายไม่มองไม่เหลียวเหลือบตาลงตามมองเหมือนไม่ได้รู้เลยว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเสด็จไปเกิดศรัทธาพระเจ้าสามเณรน้อยก็เลยเข้าไปกราบพระอุปัชฌายะสามเณรสามเณรทำอะไรเขาบอกนั่นน่ะเดินสมาธิเดินศีลเดินสมาธิเดินปัญญาเดินตามองค์มรรค8เดินยังไงโยมเดินได้ไหมคนยังโยมเนี่ยจะมีบุญได้เดินหรือเปล่าจะมีเวลามาได้เดินหรือเปล่าโยมเป็นคนมีบาปหนาค้าขนไว้มากข้าราชการภาระก็มากในรั้วในวังก็วุ่นวายด้วยผู้คนโยมจะมีบุญได้เดินหรือเปล่าเห็นสมณเณรโยมศรัทธามากเลยว่าเขาสงบก็บอกโยมก็เดินได้พระราชาก็เดินได้ถ้าจะเดินทำไมจะเดินไม่ได้ใครจะมาบังคับเราล่ะเราบังคับคนอื่นทำไมบังคับได้ตัวเองว่าทำไมบังคับไม่ได้พระองค์ก็เป็นเจ้าเนื้อหัวทุกคนอยู่แล้วนี่พระองค์ก็สามารถจะทำอะไรได้ถ้าพระองค์มีศรัทธาอย่างนั้นก็ผมจะลองเดินเหมือนสามเณรขอให้สอนวิธีเดินมันเดินอยู่แล้วทุกคนเหล่านี้เดินอยู่แล้วเกิดมาก็ต้องพ้องพ่อต้องแม่ก็หัดเดินอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วเดินถ้าไม่ต้องสอนเลยเดินอยู่แล้วโยมไม่เป็นได้ยังไงก็โยมเดินเป็นคนไม่ใช่เดินเป็นพระก็เพียงพระองค์ก็รู้ว่าเดินเนี่ยก็เอาจิตมามีสติรู้ว่าตนเอง
เดินอย่างไรก็แล้วกันยกขึ้นก้าวไปวางลงเท้าของเราเนี่ยเอาจิตไปไว้ตรงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอย่างอื่นเอาจิตมาไว้ที่เดินที่เท้าส้นเท้ายกขึ้นก็รู้ว่าส้นยกขึ้นเอาปลายเท้าวางลงก็รู้ว่าเท้าวางลงก็รู้เท่านั้นแหละเท้าขวายกก็รู้เท้าซ้ายยกก็รู้ก็ยกส้นขึ้นก้าวไปก็รู้ว่าก้าวไปก็รู้ความจริงเท่านั้นเองยกส้นขึ้นก็รู้ก้าวไปขณะก้าวก็รู้ว่าก้าวขวาหรือซ้ายปลายเท้าวางลงก็รู้ว่าปลายเท้าวางลงสัมผัสหนักเบาเราก็รู้น้ำหนักเท้าเรายกเท้าซ้ายขึ้นก็รู้ว่าเท้าซ้ายยกขึ้นก้าวไปก็รู้ว่าก้าวไปหนักเบาก็รู้ปลายเท้าลงพื้นลองเดินเท่านี้แหละจริงเดินทุกคนเดินเป็นเพียงเอาจิตมาจับไว้ที่เดินเท่านั้นเองก็จะรู้สึกว่าเราเดินสมาธิเป็นพระเจ้าโศกก็ไม่อายใครแล้วโอ้โหมันเป็นบุญของเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าให้ได้เด็กๆ ขาวลูกขาวหลานยังทำได้เรานี่ทำบาปทำกรรมยากลำบากคนนี้เยอะการจะไปฆ่าคนไปรบทัพจับศึกนี่ยากลำบากคนนี้ฝึกฝนอันนี้มันเป็นเรื่องเดินชนะใจตัวเองเท่านั้นเองก็เดินจนได้ความสงบก็รู้สึกว่าพระสงฆ์สมณะชีพรามนี่แสดงว่าเขาเดินสงบเดินแล้วมีความสุขก็เลยเรียนกรรมฐานกับอุปัชฌาย์วิธีการเดินพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเกิดมามีบารมีทั้งโลกและธรรมเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นภาวนาเป็นกำหนดจิตใจตัวเองเป็นก็เลยศรัทธาในพุทธศาสนาในวิธีการปฏิบัติก็กลัวว่าก็จึงได้รู้ว่าสัมมาเนนี่เป็นพระอรหันต์สัมมาเนก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระนี่ไม่ใช่เนนแล้วนี่จึงรู้ว่าสัมมาเนเป็นพระอรหันต์รู้ว่าพระที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์พระที่เรามองว่าขี้เกียจพระที่เรามองเห็นว่าเป็นภัยต่อสังคมที่ไม่ทำอะไรละการทำมาหากินคนพราหมณ์ก็ถือว่าคนโกนหนวดคนผมตัดเล็บนี่ถือว่าเป็นคนสิ้นลายไม่ตอกเป็นคนไม่มีประโยชน์แต่มามองข้ามก็เลยรู้ว่าพระอรหันต์มีอยู่ในตัวเราแล้วในทุกคนแล้วเมื่อก่อนมองไม่เห็นเมื่อก่อนไม่ได้ปฏิบัติมองไม่เห็นพระเจ้าโศกจึงได้ไปขอให้ลูกสาวบวชขอให้ลูกชายบวชแล้วก็เอาพระไตรปิฎกมาจารย์ใหม่เอาพระที่รู้พระไตรปิฎกมาร้อยกรองมาสวดกันว่าพระวินัยเท่าไรพระอภิธรรมเท่าไรพระสูตรเท่าไรรวมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาร้อยกรองเอามาทำให้เป็นตำรับตำราแล้วก็ไปให้คนทั้งหลายในประเทศตัวเองและคนทั้งหลายตั้งแต่เมืองลังกาเมืองพม่าเมืองไทยเนี่ยมาเรียนกันแล้วเอาพระมาเผยแพร่จนกลายเป็นพระศาสนาขึ้นในเมืองไทยเมืองลังกามีพระอรหันต์เกิดขึ้นสมัยก่อนนี่เอาวิธีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยไปพร้อมกันเลยไปสอนพร้อมกันเลยให้รู้ได้ทั้งสามประการเลยนี่คือการปฏิบัติที่วิธีการเดินจงกรมวิธีการเดินจงกรมนี่ช่วยต่อญาณต่อปัญญาตัวเองได้มากถ้านั่งแล้วติดขัดก็ต้องใช้เดิน
และจะทำให้พระเนี่ยไม่ขี้เกียจไม่ง่วงนอนจะภาวนาได้ทั้งคืนทำความเพียร7คืน7วันเนี่ยต้องอาศัยยืนเดินนะนั่งอย่างเดียวถ้าไม่เข้าฌานแล้วนั่งไม่ไหวต้องใช้วิธีจงกรมที่พุทธเจ้าทรงเดินจงกรมต้อง7วัน7คืนถือว่าเป็นธรรมโอสถเป็นการเยียวยารักษาโรคคนเดินได้เนี่ยโรคภัยก็เจ็บก็หายคนเดินไม่ได้ตายแน่เลยคนเดินไม่ได้ก็โรคภัยก็เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนฉะนั้นการเดินจึงเป็นธรรมโอสถเป็นการรักษาศีลร่างกายธาตุทั้งสี่เราให้ดีเสื่อมได้ช้าขึ้นแล้วก็สมาธิก็เกิดขึ้นเร็วปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเข้าฌานออกฌานได้ง่ายแล้วเป็นคนไม่หลงลืมเป็นคนไม่หลงลืมเป็นคนไม่มีสมองดีเมื่อจะทำตันกิริยาเจ็บป่วยก็จะสู้กับเวทนาได้เมื่อแตกดับตายไปก็ไปที่ดีเพราะในส่งของการเดินจงกรมในส่งของการนั่งในส่งของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีมากไม่มีประมาณจะนับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกฏไม่ได้มากก็แสนมากก็โกฏมากก็ล้านเพราะนั้นคนเราที่เกิดมาได้ปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าชีวิตได้สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์แล้วคือได้ปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมีลูกมีหลานเยอะแยะเนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบทางโลกทางธรรมยังไม่สมบูรณ์ก็ชื่อว่าไม่สมบูรณ์ต้องมาปฏิบัติธรรมจึงจะสมบูรณ์พระเจ้าโศกพอปฏิบัติธรรมแล้วก็ชวนคนอื่นปฏิบัติตามถือศีล5ศีล8กันบรรพบรรโกนให้เข้าวัดกันห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาตีไก่กัดปลาให้เลิกหมดเฉพาะวันเสาร์วันพระวันบรรโกนก็เลยคนทั้งประเทศก็รักพระเจ้าโศกหมดรักด้วยความดีรักด้วยศีลธรรมเมื่อก่อนเกลียดกลัวแต่กลัวที่ตอนหลังนี่รักเหมือนพ่อเหมือนแม่บางคนรักมากกว่าพ่อแม่ตัวเองหรือพ่อแม่ตัวเองไม่สามารถจะพาตัวเองให้ไปสวรรค์นิพพานได้พุทธเจ้าตนาก็เจริญมากเลยหลังจากพุทธเจ้านิพพานได้200ปีนี่มันเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าอโศกพระอรหันต์ต้อง 7-80,000 รูปเมืองไทยเราไม่มีพระอรหันต์ขนาดนั้นนะเมืองไทยเรานี่คงไม่มีพระอรหันต์ถึง 7-80,000 รูปหรอกพร้อมกันนะมีเป็นร้อยเป็นอะไรนี่อาจจะมีแต่ว่าจะไปมีถึงเป็นหมื่นรูปยังพระเจ้าอโศกสมัยนั้นคงไม่มีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพาน200ปียังมีพระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนนะเคยเจริญมาแล้วประเทศอินเดียเจริญมากเลยเพราะคนรู้จักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วมันหมดไปเพราะอะไรเพราะคนเขาห่วงปากห่วงท้องเขาคนเขาอดอยากคนเขายากจนรวยก็ยังไม่พอคนไม่ได้คิดถึงความตายกำลังโลภโมโทสันก็ดิ้นรนเพื่อจะหาที่อยู่ที่กินให้เพียงพอให้เหลือคนก็เลยไม่มีเวลาเข้าป่าปฏิบัติธรรมก็ทิ้งศาสนากันชีวิตก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าดวงใจดวงนี้ไม่ได้รู้จักวิธีการเจริญภาวนาดวงใจดวงนี้ไม่รู้วิธีทางดับทุกข์ดวงใจดวงนี้ไม่รู้อริยมรรคอริยผลดวงใจดวงนี้ไม่เคยฝึกสมถกรรมฐานหรือปัจจนากรรมฐานก็เลยไม่รู้ว่าดวงใจดวงนี้มีอย่างไรมีอะไรมากน้อยอย่างไรไม่รู้มรรคผลของตัวเองทั้งที่ตัวเองก็ประเสริฐมาแล้วมาเกิดนี่คือประเสริฐแล้ว
ท่านนั้นจะว่าการปฏิบัติธรรมในชาติสุด

ที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่สูงสุดในชีวิตของตัวเองฉะนั้นถือว่าเรามีความเพียรเราเดินไม่ได้ทำยังไงเราเดินไม่ได้เราอยากจะเดินเราเดินไม่ได้แต่เราก็ต้องฝึกไว้ก่อนหัดเดินไว้ก่อนให้มันเป็นสติในการเดินมันเป็นแล้วตอนนี้ถ้าเรานั่งเราก็รู้จักกำหนดกายเรากำหนดกายเคลื่อนไหวขยับมือขยับแขนขยับขาขยับตัวไงก็ให้รู้การขยับตัวปวดเมื่อยก็ให้รู้เวลาจะขยับตัวนี่ปวดก็ให้รู้เมื่อยก็รู้เบาก็ให้รู้หนักก็ให้รู้เลือดหมุนเวียนในร่างกายไปเนี่ยให้เห็นเลือดหมุนเวียนในร่างกายเราไม่ใช่ดูตลมอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าหมุนเวียนในร่างกายเนี่ยลมในวิ่งตั้งแต่ปลายจมูกไปยันปลายผมปลายจมูกไปยันปลายเท้าเราก็ดูลมจนชัดแล้วก็พิจารณาเลือดลมเลือดในวิ่งไปทั่วหมดในกระดูกทุกท่อนก็มีเลือดวิ่งไปหมดในเส้นในเอ็นในร่างกายมีเลือดมีลมมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเนี่ยวิ่งไปทั่วหมดเราก็จะต้องเห็นตัวเราว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นอนเฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆร่างกายคนเราเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ได้หยุดเลยนะจะหยุดก็ต้องอาศัยจิตในหยุดแต่บางคนเรากายก็ไม่เคยหยุดจิตก็ไม่เคยหยุดไอ้ที่นอนหลับนี่ก็เป็นเพียงพักจิตเท่านั้นเองไม่ได้พักจิตจิตไม่ต้องคิดนึกอะไรกายก็หยุดไม่ต้องทำงานแต่ที่จริงแล้วเลือดลมยังต้องทำงานอยู่หัวใจยังต้องเต้นต้องถูกจิตยังต้องทำงานอยู่ตลอดเวลามันจึงได้ร่างกายจึงได้ทรุดโทรมลงไปทุกวันจากเด็กไปยันหนุ่มยันสาวจากยันสาวไปแก่เท่าเพราะมันไม่เคยหยุดเนี่ยยิ่งจิตคนเรานี่หลับแล้วยังฝันเลยคนทำบุญก็ไปฝันดีคนทำบาปก็ไปฝันไม่ดีคนมีสมาธิก็ฝันไปเหาะเหินเดินอากาศฝันไปเที่ยวเจอสวรรค์วิมานฝันดีทำสมาธิเลยจะฝันไปดีๆคนไม่มีสมาธินี่ไม่มีสีเนี่ยฝันแต่เรื่องเขาฆ่าเขาแทงเขาฟันวิ่งหนีเขาจับตัวโอ้บางคนนี่เจอหลับแล้วนี่สะดุ้งมาทุกทีเพราะเจอแต่มีคนทำร้ายสู้เขาไม่ได้ฝันแล้วน่ากลัวบางคนนี่นอนไม่มีความสุขเลยเพราะฝันร้ายแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเราลึกถึงศีลบริสุทธิ์แล้วเราลึกถึงสมาธิก็ฝันดีไม่ค่อยสะดุ้งไม่หวาดผวาจิตคนเรานี่มันต้องฝึกตอนนี้ถ้าเรารวมจิตได้เข้าผวังได้เป็นเอตคตาได้อดีตที่คิดทั้งหมดนี่หยุดคิดตัวคิดอดีตก็รู้ว่าคิดอนาคตก็รู้ว่าคิดก็หยุดอดีตอนาคตได้ให้อยู่แต่ลมหายใจอยู่แต่ปัจจุบันผมคนเล็บควันหนังเป็นต้นเห็นอาการ32ที่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่จิตมันก็จะเลิกคิดเรื่องอดีตอนาคตไอ้อดีตเนี่ยมันเป็นตัวเกิดมันตัวปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิที่ยิ่งใหญ่มากเลยอดีตนี่ปฏิสนธิที่ยิ่งใหญ่มากมันปฏิสนธิตลอดเวลาและเกิดตลอดเวลาเคยไปเที่ยวไหนเคยไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำไปทำบุญทำบาปอะไรไว้ตั้งแต่ไหนไหนเนี่ยพอมานั่งสมาธิมันจะมาเกิดเลยมันจะเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเวลาทั้งที่บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้สนใจแล้วเรื่องมันลืมไปหมดแล้ว
ไม่ได้จำไม่ได้เอามาใส่สมองแต่มันจะปรากฏปฏิสนธิขึ้นมาในภวังค์เลยวุบเข้ามาเลยถ้าเราไม่มีสติก็ตามมันไปเลยจะปรุงแต่งทันทีพอมาปุ๊บเนี่ยพอเรื่องนี้เกิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเผลอตัวมันเผลอนะจึงจะเกิดมันจะมาเกิดตลอดเวลาปฏิสนธิจิตพอเกิดแล้วเราก็ปรุงแต่งไปเรื่องดีก็ปรุงแต่งดีเรื่องไม่ดีก็ปรุงแต่งฉะนั้นคนเรานี่ตกอยู่ในอารมณ์ของการปรุงแต่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่พูดให้นักปฏิบัติเข้าใจถ้านักปฏิบัติจะเข้าใจนะแต่ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติก็คงยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำความเข้าใจต่อไปที่พูดนี้สามารถจะรู้ได้ทุกคนตอนเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตนี่แหละที่มันปฏิสนธิที่พาไปเกิดดีและไม่ดีมันอยู่ในภวังค์ของเราเนี่ยมันเก็บไปหมดสะสมไว้หมดทั้งอายตนะที่มันไปกระทบมาไปรับมาเนี่ยทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมันเก็บสะสมไว้108,000ประการเรื่องต่างๆจะเป็นโลภโกรธหลงรักชังดีไม่ดีเนี่ยพอเผลอมันจะนิยบททั้ง4เนี่ยมันจะมาปรากฏวัดเข้ามาในหัวเนี่ยแต่นี่เราไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่รู้หรอกปฏิสนธิเนี่ยจิตเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาดับอยู่ตลอดเวลาเกิดตายตลอดเวลาในจิตพวกนี้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตพวกนี้มันน่ากลัวไว้ใจไม่ได้จิตพวกนี้ไว้ใจไม่ได้มันพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เกิดเป็นเปรตได้เป็นอสุรกายได้ไปนรกได้เพราะมันปรากฏแล้วแวบเข้ามาเนี่ยเราเผลอตัวก็จะปรุงแต่งมันทันทีแต่นั้นทุกคนที่ทำบาปมากๆเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าจิตพวกนี้มาปฏิสนธิอยู่ตลอดเวลาพวกที่โกรธมากโลภมากหลงมากกุ้มร้อนมากเรื่องมากในหัวใจเนี่ยเขาจะไม่เห็นจิตพวกนี้เลยทั้งที่เขามีมากกว่าคนธรรมดานี่เรื่องของจิตพระพุทธเจ้าเห็นหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงได้มีญาณอย่างรู้เห็นจิตทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไปไหนมาไหนเนี่ยจึงได้รู้พบในจิตของพระองค์และรู้พบในจิตของคนอื่นทั้งหมดจึงได้มาเทศนาสั่งสอนในอริยสัจธรรมคือรู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจหรือว่ารู้จักสมุทัยที่จิตฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เขามีสมาธิและมีสติปัญญารู้ทันจิตตัวเองเนี่ยก็เราก็จะตกเป็นธาตุอารมณ์ธาตุของความคิดที่มันเกิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนและที่ไม่สงบนี่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ไม่สงบเพราะเรื่องอะไรดังนั้นเราจึงว่าลองเดินจงกรมดูนั่งสมาธิดูจับลมให้ใจดูแล้วมันจะมีอะไรมาปรากฏกระทบจิตจะรู้ทันทีดีกระทบจิตก็รู้ไม่ดีกระทบจิตก็รู้เรียกว่ามโนผัสสะจิตภายในจิตมันจะปรากฏอย่างนั้นมันจะเกิดอายตนะทั้งภายในภายนอกกระทบกันแล้วจะรู้เลยว่าโอ้คนเหล่านี้ไอ้ที่ทำไปนะมันไม่ใช่ศูนย์เลยนะไอ้ทำดีไว้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้ศูนย์ไปไหนมันยังอยู่ที่จิตนี่ไอ้ทำไม่ดีนั่นก็ไม่ได้ศูนย์ไปจากจิตนี่เลยยังเก็บไว้ในภวังค์อยู่เต็มหมดเลยแต่เราไม่รู้จักมันเองว่ามันอยู่ข้างในนี่เองไม่ได้ทิ้งไปไหนได้เลยไอ้เรื่องราวต่างๆเรายังทิ้งได้นะบ้านนี้ไม่ชอบใจเราลื้อทิ้งปลูกใหม่เสื้อผ้านี้ไม่ดีเราทิ้งซื้อใหม่รองเท้านี้ไม่ดีเราทิ้งซื้อใหม่รถนี้ไม่ดีเราทิ้งซื้อใหม่อะไรก็ทิ้งได้โดยการที่เราหนีได้ทิ้งได้แต่จิตที่เราไปเก็บสะสมมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทิ้งไม่ได้มันยังเก็บอยู่ในหัวใจเราไอ้ที่คนเราเป็นโรคสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เป็นเครียดเป็นคนโทสะจริตเป็นคนโลภจริตไอ้การไม่มีตัวรู้เนี่ยน่ากลัวมาก
ฉะนั้นมาปฏิบัติเนี่ยเรามามีตัวรู้คือวิชาคือตัวรู้จิตเนี่ยเดินรู้จิตนั่งรู้จิตนอนรู้จิตคิดนึกรู้จิตเรามาทำถึงขั้นนี้มันขั้นปรมัตถ์ขั้นสูงนะขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญามารู้จิตตัวเองนี่มารู้บาปตัวเองมารู้บุญตัวเองเลยมาขัดเกลากิเลสอย่างหยาบออกไปเลยแต่นี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติไปก็ไม่รู้อะไรก็ไม่เข้าถึงพระธรรมไม่ถึงปัญญาฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราจะต้องรู้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านรู้หรือท่านสอนแล้วเราก็จะต้องรู้ตามความจริงตรงนี้ว่าเหมือนที่พระเจ้าโศกไปเดินจงกรมไปจึงรู้ว่าโอ้จิตคนสงบด้วยการเดินจงกรมมารู้จิตตัวเองตรงนั้นเองแล้วก็ศรัทธาเลยก็เชื่อเลยว่าพระอรหันต์มีพอเดินแล้วกิเลสมันเบาบางลงนั่งสมาธิแล้วกิเลสมันเบาบางลงเพราะจิตพวกนี้มันจะปรากฏขึ้นมาไอ้ที่ลายๆก็กลายเป็นดีฉะนั้นจึงว่าเราไม่รู้สภาพจิตของเราแล้วเราปฏิบัติไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เรียกสมาธิหัวต่อนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็สงบนั่งแล้วก็ไปเห็นแต่แสงสว่างไปเห็นแต่นิมิตไอ้เจวันสว่างไปนิมิตไปเห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เห็นถึงแม้แต่สวรรค์ทุกชั้นเห็นแม้แต่พระพรหมทุกชั้นเห็นแต่นิพพานทุกชั้นก็ไม่เท่ากับเห็นจิตตัวเองนั่นเป็นนิมิตเราก็ต้องละนิมิตตัวนั้นมาอยู่กับจิตในจิตของเรานี่ที่มันเผลอตัวเราแวบเข้ามาเนี่ยเราก็รู้ทันว่าปรากฏในจิตเราเธอมันจะมาปรุงแต่งหมดเลยมันเป็นชั้นที่เรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องมาแล้วมันต้องหลายๆปีเขามาปรากฏอยู่อย่างนี้ตลอดว่าฉะนั้นจึงว่าดูจิตเห็นจิตจึงใกล้ปรินิพพานเที่ยวเห็นจิตรู้จิตใกล้ปรินิพพานเที่ยวจิตจะรู้จิตตัวเองเข้าฌานออกฌานใกล้ปรินิพพานเที่ยวเพราะอะไรเพราะอยู่กับควบคุมจิตตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เราเรียนปริยัติเนี่ยเรียนกันทับลมทับตายอ่ะก็เพื่อต้องการให้รู้หลักของสติให้รู้หลักของศีลถือศีลให้ถูกต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์กายวาจาใจให้ถูกต้องแล้วก็รู้จักการทำสมาธิให้ถูกต้องแล้วก็รู้จักทำจิตให้รู้จิตตัวเองเข้าไปถึงอริยสัจสี่รู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักสมุทัยที่เกิดของจิตแล้วก็รู้ว่ามันเกิดดับอย่างไรเอาง่ายๆกันพูดสรุปเลยว่ารู้จักความเกิดดับของจิตคิดนึกอะไรให้รู้ทันแต่ถ้าเรารู้จิตตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญญาเป็นสติเราก็จะรู้สึกอะไรเข้ามาเราจะรู้ทันอะไรมากระทบจิตจะรู้ทันหมดเลยเมื่อเรารู้จิตตรงนี้เราก็เข้าใจจิตคนอื่นว่าถ้าคนอื่นเนี่ยจะรู้ทันไม่รู้ทันเขาก็คิดนึกเหมือนเราแต่ถ้าเขาไม่รู้ทันเขาก็ปล่อยให้ชีวิตของเขาร่องลอยอยู่อย่างด้วยความคิดโดยตามอารมณ์ไม่มีปัญญาหักข้ามเลยไม่มีสติหักข้ามเลยก็กลายเป็นคนคิดมากอยู่นั่นเองคิดยังตายเลยไม่ได้อะไรไปพวกเรายังมากำจัดความคิดตรงนี้ได้จากนั้นจึงว่าความเพียรความพยายามความขยันเนี่ยทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นรู้อะไรมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นความสงบก็จะมากขึ้นเพราะการศึกษาจิตกายกับจิตเนี่ยเท่านั้นเองหลวงปู่มดาพูดเลยไม่ต้องปฏิบัติไปนิพพานนี่ไม่มีอะไรกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวดูกายเดียวจิตเดียวพูดเนี่ยมันง่ายนะดูกายเดียวจิตเดียวพอเราเห็นกายเดียวจิตเดียวก็จิตมันก็ไม่มีอะไรแต่โดยมากคนเรามันไม่ได้ดูกายตัวเองไม่ได้ดูจิตตัวเองก็ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้คิดถึงเรื่องโน้นคิดถึงเรื่องนี้เที่ยวไปโน้นเที่ยวไปนี่คิดถึงเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตมันก็ไม่อยู่จิตเดียวไม่อยู่กายเดียวจึงว่าต้องกลับมาหากายเดียวจิต
เดียวก็คือมาดูอาการ32ของเรายืนเดินนั่งนอนปฏิบัติถ้าจิตของเราไม่ออกนอกหลวงปู่ดูลย์ว่าไงก็ดูว่าจิตที่ออกข้างนอกเป็นสมุทัยหมดเลยโอ้โหยิ่งละเอียดไปอีกหลวงปู่ดูลย์บอกจิตที่คิดข้างนอกเป็นสมุทัยหมดเลยถ้าอย่างนั้นคนถ้าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นี่สมุทัยทั้งนั้นเลยคนที่จะไม่มีสมุทัยก็คือพระอรหันต์นั่นเองจิตไม่ออกนอกนอกนั้นจิตเรายังคิดโน่นคิดนี่เป็นสมุทัยหมดเลยก็จริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละท่านพูดแบบปรมัตถ์เลยนะเรามาพิจารณาว่าโอ้จริงนะจิตที่คิดข้างนอกเลยเป็นสมุทัยหมดเลยมีพระอรหันต์เท่านั้นเองที่เกิดดับอย่างเดียวก็เป็นสมุทัยไม่มีจิตคิดถึงคนโน้นจิตคิดถึงคนนี้คิดอยากไปโน่นคิดอยากไปนี่เป็นสมุทัยมันโอ้โหอย่างนี้สมุทัยเต็มโลกเลยก็ใช่สมุทัยเต็มโลกเลยคนทุกวันนี้มีทุกข์มากเพราะมันสมุทัยมันทำให้เกิดทุกข์อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากคุยอยากพูดอยากทำอยากคิดนั่นมันเป็นสมุทัยทั้งโลกเลยก็ใช่ฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องละสมุทัยคือความอยากคิดอยากปรุงแต่งก็เลิกไปการปฏิบัติจึงมีอุบายต่างๆแต่ทีนี้บางทีเราบางทีพอปฏิบัติไปบางทีก็เครียดเอาจริงเอาจังไปก็เครียดเอาจริงเอาจังไปเครียดก็ทำไมก็ต้องหาอุบายทำอะไรกวาดวัดล้างห้องน้ำซักเสื้อผ้าปะเย็บเสื้อผ้าทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องทำให้เกิดสติทำกวาดวัดก็ทำสติถูห้องน้ำก็ทำสติซักเสื้อผ้าก็ทำสติทำล้างช่วยล้างชามก็ทำสติคือทำให้มันหายเครียดทำงานไม่ใช่จะมานั่งตัวแข็งอย่างเดียวมันเครียดก็หาอุบายไปทำปฏิวัติก็ว่าทำโน่นนี่พอใจมันเบาสบายก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อมีอุบายเหมือนกันไม่เครียดมีหลวงพ่อองค์หนึ่งอย่างนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานรุ่นเก่าท่านบอกเป็นคนโทสะจริตเป็นคนตัวใหญ่แข็งแรงสมัยสุพรรณนะเสือไม่ป้นบ้านเนี่ยเสือเก่งๆเพราะเห็นหลวงพ่อเกลื่อนนี่บอกไปดูตัวในเกลื่อนนี่ไม่กล้าปนบ้านเลยไอ้นี่มันเอาจริงๆเป็นคนใจแน่วๆพอมาบวชแล้วก็ปฏิบัติก็เอาจริงแต่โทสะข้ามไม่พ้นใครมาพูดกระทบหูนี่จะฆ่าหมดเลยจะฆ่าพระฆ่าชีเลยล่ะมันโกรธทั้งวันพลพอภาวนาแล้วจิตกิเลสมันจะมาเป็นมารเหมือนคนเราพอมันคนที่มีโทสะจริตก็โทสะจริตก็จะมาปรากฏยั่วยวนให้เราโกรธคนที่เป็นราคะจริตพอนั่งก็จะเกิดแต่อารมณ์ราคะอย่างเดียวเกิดความกำหนัดในเรื่องเพศอย่างเดียวโทสะจริตก็เกิดแต่โทสะอย่างเดียวคนโลภจริตก็อยากจะกินอย่างเดียวอยากจะทำโน่นกินอยากจะทำนี่กินจะไปกินหิวนั่งไม่ได้อยากจะไปทำกินโลภะจริตก็อยากจะได้อย่างเดียวโมหะจริตก็เอาแต่หลับอย่างเดียวนั่งก็หลับนั่งก็สับสบายหลับโมหะจริตฉะนั้นยิ่งปฏิบัติเท่าไรอันนี้จะมาเป็นนิวรณ์เป็นมารมาสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุอะไรเลยเราก็นั่งแล้วไม่ได้อะไรก็เลิกนั่งบางคนแต่บางคนที่ตัดสินใจมาแล้วมาบวชแล้วก็ต้องเอาให้ได้ต้องข้ามให้ได้รู้ว่านี่เป็นมารมันเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคท่านก็เช่นเดียวกันนั่งงุนงานงุดหงิดตลอดแหมพละโกรธแล้วคิดจะฆ่าเลยทั้งที่มันไม่มีเหตุผลในโทสะเนี่ยมันจะไปฆ่าก็ได้ไงแต่ที่จริงมันคิดฆ่าแต่มันไม่ฆ่าหรอกโกรธมันเป็นเข้ามันเองท่านก็ไม่มีอุบายจะทำยังไงได้เหมือนคนมีบุญนั่นนะอุบายมันก็เกิดเองอ่ะท่านก็เลยนะ

อยู่กับคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในพระวิหารดีกว่าก็ไปตักน้ำมาลาดพระวิหารล้างพระวิหารล้างพระพุทธรูปองค์โน้นล้างพระพุทธรูปองค์นี้เช็ดถูพระวิหารทั้งดีเลยอยากเยื่อยักใหญ่ก็ล้างหมดพอล้างเสร็จแล้วดีใจโอ้โหวันนั้นตักน้ำล้างพระวิหารทั้งวันเลยขัดพุทธรูปให้ใสขึ้นมาพอกลับมานั่งที่กุฏิเท่านั้นนะจิตสว่างเลยบอกวันนั้นเลิกโกรธเลยความโกรธหายไปได้ยังไงตั้งแต่วันนั้นไม่โกรธเลยหมดโกรธเลยแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านสำเร็จนะท่านบอกท่านเลิกโกรธเลยแหมไม่ใหม่เนี่ยมันบวชนี่จะฆ่าคนอย่างเดียว

แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านสำเร็จนะท่านบอกท่านเลิกโกรธเลยแหมไม่ใหม่เนี่ยมันบวชได้จะฆ่าคนอย่างเดียวคือมันไม่ใช่คิดจะฆ่าวันนั้นมันสะสมมานานตัวตนมันมีมากนะตัวใหญ่ตัวเก่งตัวเคยชนะเข้ามาก็เลยมันมารวมตัวตนตรงนั้นเหมือนทายกทายิกาเนี่ยนั่งแล้วทาระตัวตนไม่ได้อู้มันเป็นเจ้าของวัดมีแน่บางคนเนี่ยเป็นเจ้าของสมภารก็มีบางคนเป็นผู้หญิงบางคนเป็นเจ้าของสมภารเป็นเจ้าของพระองค์นู้นเป็นเจ้าของพระองค์นี้บางคนเป็นเจ้าของวัดจะยกมาเป็นเจ้าของวัดใครมาทำเลยต้องบอกกูมาทำเกินหน้าเกินตากูโกรธเนี่ยอย่างคนที่เป็นเจ้าของพระก็ใครจะเข้ามาหาสมภารต้องผ่านกูไม่เอาอะไรมาให้กินต้องผ่านกูโกรธต้องให้สมภารอยู่ในอนัตตัวเองพระอยู่ในอนัตตัวเองก็มีความสุขในการมาอยู่กับใกล้พระแต่ใครเข้ามาทำอะไรรู้สึกเหมือนหวงตัวตนเกิดเนี่ยมันนั่งสมาธิมันไม่ข้ามตรงนี้มันตัวตนมันมาขวางบางคนนี่ต้องขับออกจากวัดเลยนะโอ้บางวัดนี่ต้องขับออกจากวัดเลยเพราะยึดสมภารเป็นตัวตนเลยใครเข้ามาไม่ได้ฉันเป็นคนมีเงินฉันมีโน่นมีนี่ต้องมาขึ้นฉันไม่ขึ้นฉันฉันโกรธเดี๋ยวเอาเรื่องพระทั้งวัดเขาโอ้ยทำไงดีปฏิบัติไม่ได้เลยมาเจอคนที่เป็นเจ้าแม่อยู่คนเดียวคนที่สุดต้องประชุมส่งเอาออกจากวัดก่อนไม่งั้นทุกคนภาวนาไม่ได้เลยเพราะนั้นที่ว่าปฏิบัติมันตกวิปัสสนูญาณเป็นสทาจริตไปไม่มีปัญญาจริตทายกก็เหมือนกันพอมาสร้างวัดแล้วเป็นตัวเป็นตนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธแล้วไม่รู้ตัวนะเพราะนี่ไม่รู้ตัวตัวเองโกรธเขาเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเองดื้อไม่ดึงรั้นพูดอะไรก็ต้องให้คนอื่นยอมรับพระก็เหมือนกันพอพระมาเป็นตมผ่านก็พระก็เป็นตัวตนเหมือนกันกลายเป็นนั่งกรรมฐานแล้วจิตก็วนอยู่กับก่อสร้างน่ะจิตก็ห่วงอยู่กับไอ้คนโน้นห่วงคนนี้มันห่วงวัดตลอดเวลานั่งแล้วก็ปรุงแต่งเสาต้นนั้นกุฏิตรงนี้ศาลาตรงนั้นมันก็นั่งปรุงแต่งจะไปหาประปาหากฐินที่ไหนหาเงินที่ไหนมาสร้างมันเสร็จสมาธิมันมาวนอยู่ตรงเนี้ยเดินจงกรมก็วนนั่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยเล่นงานทุกคนนะเผลอตัวมันเล่นงานหมดไม่ว่าทายกไม่ว่าทายิกาไม่ว่าพระว่าชีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเผลอตัวมันตัวตนเข้ามาปรุงแต่งเลยแต่นี่ใครจะรู้ทันไม่รู้ทันถ้ารู้ทันก็ข้ามนิวรณ์เหมือนหลวงพ่อที่ว่าไปทำพระให้สะอาดแล้วก็ไปนั่งก็เลยหายโกรธคนนี้ใครจะพูดไงก็ไม่ขวางหูขวางตาเพราะไม่งั้นนะใครใหญ่คนเดียวหลวงพ่อชาใช้เดินจงกรมหลวงพ่อชานั่งก็คิดถึงเดินก็คิดถึงยืนก็คิดถึงคิดถึงแต่ไอ้สาวคนที่ตัวเองรักกันน่ะนั่งยืนเดินพระพุทธเจ้าบอกตายแน่เดินในป่าเนี่ยเดินจนดับราคะได้ท่านก็ได้ธรรมะเลยพวกนี้พอดับข้ามนิวรณ์พวกนี้แล้วธรรมะจะเกิดเลยถ้าโลกอยากกินโน่นอยากกินนั่งนั่งแล้วปรุงแต่งพอข้ามความอยากตัวนี้มันก็ข้ามเลยเกิดปัญญาเลยถ้าโมหะนี่พวกโมหะนี่ข้ามยากพวกนั่งแล้วหลับนั่งแล้วเผลอโหถ้าข้ามได้คนนี้นั่งได้ไม่ง่วงไม่หลับได้นี่ถือว่าธรรมะเกิดเลยบางคนนี่นั่งคอหักเป็นม้ามักลุกเลยพอตื่นขึ้นมาสบายฉันนั่งสงบเลยชอบวัดนี้นั่งพิงตรงเนี้ยข้างขวานี่ดีเสาได้ดีนั่งแล้วหลับนั่งแล้วสงบที่จริงไม่ใช่หลังนั่งหลับก็เลยเป็นมันไม่ข้ามนิวรณ์ตรงนี้แต่ถ้ารู้ตัวว่านิวรณ์ตรงนี้อุปสรรคตรงนี้มารตรงนี้เข้ามาขวางใจเนี่ยพอข้ามได้ก็เหมือนหลวงพ่อก็จะกลายเป็นละทิฏฐิละมณะตัว

ความยึดติดตอนนี้ก็กลายไปว่าผู้ให้เป็นบริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็คือทายกผู้ให้ก็บริสุทธิ์ให้ด้วยสติสมาธิปัญญาผู้รับก็รับด้วยสติสมาธิปัญญาก็ถึงพร้อมด้วยปฏิฆา6เป็นบุญกุศลอย่างมากมายมหาศาลเพราะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยมันถ้าเราไม่รู้ทันมันนี่มันมีอุบายเยอะเลยมันหลอกเรามาตลอดเนี่ยใครหลอกเราตัวเราเนี่ยโดนหลอกมาตลอดเนี่ยมันหลอกมาตั้งแต่เด็กเลยนะหลวงพ่อส่งสมบัติจิตมันหลอกเราทีแรกก็ว่าเอ้ยจิตจะมาหลอกเราได้ไงจิตมันหลอกเรากายมันทุบตีจิตจิตมันทุบตีกายมันทุบตีไงกายทุบตีจิตจิตทุบตีกายไงเราก็ต้องไปนั่งคิดสิท่านมาอธิบายโอ้มาขยายความใช่เลยแม่เราเจ็บอะไรสักนิดเดียวจิตก็ไม่ดีแล้วเหมือนคนบางคนเนี่ยหน้าเป็นปานสักนิดเดียวนะโอ้โหเกิดมาหน้ามีปานเนี่ยกายมันตีจิตตลอดชีวิตเลยไม่มีความสุขเลยคือตาบอดหรือหูหนวกหรือเป็นพิการเนี่ยกายมันตีจิตเลยจิตไม่พอใจในกายตัวเองเลยที่ตัวเองเคยเป็นสาวเป็นหนุ่มแข็งแรงเคยทำอะไรได้ดีพอแก่เท่าแล้วฟันฝังมันหักหรือร่างกายไม่ดีมันตีจิตเลยตอนนี้จิตไม่พอใจกายเลยบางคนอยากตายก็มีบางคนฆ่าตัวตายก็มีเพราะกายมันตีจิตบางทีจิตมันตีกายก็มีร่างกายดีสะสวยหน้าตาดีแข็งแรงแต่จิตมันโลภกดหลงมากไปผิดศีลผิดธรรมพอกายพอจิตมันตีกายคนนี้กายไปว่าคิดไม่ดีจิตเป็นอกุศลกายก็เคยพลอยเศร้าหมองบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายผอมเลยก็มีเพราะนั่นกายตีจิตไอ้จิตตีกายเรามานึกโอ้ที่จริงเลยพ่อนี่ที่จริงอาตมาไม่ควรจะอธิบายให้โยมฟังนะโยมควรจะไปคิดตัวเองนี่อาตมาหลวงพ่อท่านมาอธิบายว่ากายมันตีจิตจิตมันตีกายเราก็มาพิจารณาว่าจริงไม่มีใครหลอกเราตัวเรานี่หลอกพอเป็นเด็กก็ยึดความเป็นเด็กพอโตขึ้นมาก็ยึดความเป็นคนโตยึดความเป็นหญิงยึดความเป็นชายยึดความเป็นพระยึดความเป็นตัวนั้นตัวตนแต่พอแก่แล้วก็ยึดไปเรื่อยๆมันหลอกเราไปเรื่อยๆมันหลอกเราว่ายังไม่เป็นโน่นเรายังไม่เป็นนี่แต่ที่สุดแล้วบางทีบางคนเราไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่มันไม่หลอกเรานะว่าเราจะไปตาย80ปีนะโยมมันหลอกทุกคนเลยนะแต่สมัยนี้ไม่มีใครตาย80ปีเลยบางคนตายตามอายุไขมันหลอกจนคนไม่มีเวลาภาวนาไอ้ตรงนี้สำคัญโยมทำไมคนจึงไม่ภาวนาทำไมคนจึงไม่เข้าวัดทำไมคนจึงไม่บวชทำไมคนจึงไม่เสียสละเพราะจิตมันหลอกตัวเองว่ายังไม่ตายว่ายังไม่แก่นั่นหลอกเหมือนคนอาตมาเคยไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ที่ถ้ำกระป๋ออยู่ในป่าสมัยนั้นก่อนที่จะอยู่สังฆทานไปอยู่ในถ้ำกระป๋อถ้ำที่จริงมันชื่อกระป๋อแต่เป็นถ้ำใหญ่มากใหญ่กว่าศาลาวัดนี่ตั้งเยอะมีใครมาละเดียชุมเดินบิณฑบาตไกลไปกลับประมาณร่วม10กิโล8กิโล10กิโลเดินต้องเดินแต่เช้ามืดเลยเอาอรุณที่ฉายป่าเลยไปข้างหน้าวัดหน้าถนนใหญ่มีชื่อยายจ่อยยายจ่อยก็เป็นคนทางประจินบุรีแต่ว่าความจนก็ล่อนเล่ไปตามพวกลงเลื่อยไปตามรถตามลงเลื่อยไปหากินภาคใต้ภาคใต้ก็เลื่อยไม้ไปก็ไปพอมาวัดมาใส่บาตรแกก็บอกหลวงพ่อให้ฉันไม่สบายฉันบนบวชจะตายเลยเนี่ยแกก็เล่าอาการแกบอกว่าหมดสลบไปเลยคิดว่าตายแล้ว
ก็บนมาบวชเนี่ยเดี๋ยวหายแล้วจะบวชบวชชีสักพรรษาหนึ่งจะจ่อยบนบอกโยมพบาลว่าขอชีวิตไว้ลูกหลานก็ยังไม่โตขอจะจ่อยหายดีจะจ่อยหลอกตัวเองนี่แหละกิเลสมาหลอกจะจ่อยจ่อยก็คิดคงหลอกตัวเองว่าเออจ่อยเอ้ยแกยังไม่ต้องไปบวชหรอกนะเพราะแกยังแข็งแรงอยู่ลูกหลานยังไม่มีกินมีใช้กิเลสมันก็ต้องหลอกเอ้ยจ่อยเอ้ยเดี๋ยวให้แกแก่กว่านี้ค่อยบวชก็ได้จ่อยหายแล้วจ่อยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปจ่อยก็ทำงานทุกวันพอไม่ช้าไม่นานเนี่ยจ่อยป่วยหนักอีกเกือบตายอีกเข้าโรงพยาบาลออกมาจ่อยบ่นอีกแล้วโยมมาบ้านขออีกเถอะจ่อยบ่นแน่คนนี้หาย จ่อยก็หายโยมมาบ้านก็ให้ทิ้งเราก็นึกในใจยายจ่อยนี่โกหกโรงพยาบาลสองครั้งครั้งที่สามต้องใส่ยายจ่อยตายแน่แต่เขาไม่กล้าพูด พูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าแช่งเขาเราบอกเขาบวชก็บวชซะไปแก้บนซะแก้เอาใส่แก้บนช่วยคิดว่าโยมพบาลคงจะให้ชีวิตต่อไปโยมพบาลก็มาให้ป่วยบ่อยเสียเหลือเกินไม่ได้เอาไว้นานคนที่สุดครั้งที่สามได้จ่อยตายเลยโยมพบาลไม่ให้ก็หกต้องสองครั้งโยมพบาลไม่เชื่อเลยจ่อยคนนี้เราก็สงสารกันโถจ่อยไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้มันหลอกตัวเองนี่แหละคนเราที่ทำอะไรไม่ได้ที่นั่งสมาธิไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มันโดนหลอกหลอกว่ายังไม่ตายหลอกว่ายังเก่งอยู่มันยุตัวเองว่าเก่งอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยมันก็จะปฏิบัติได้ว่าจะตายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยปฏิบัติได้เลยแต่คนที่มีบารมีเท่านั้นน่ะที่จะคิดได้ก็ต้องคิดบ่อยๆฉะนั้นคนที่ไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรโยมมันโดนหลอกโดนวิญญาณโดนจิตหลอกว่ายังไม่ตายยังไม่แก่ยังไม่เจ็บลูกหลานยังเล็กๆอยู่ต้องทำให้มันสมบูรณ์ก่อนจึงจะไปบวชจึงปฏิบัติผลที่สุดมันก็หลอกยันตายเนี่ยบางทีไม่ได้อะไรบางคนไม่ได้อะไรเลยก็มีเพราะถูกกิเลสพวกนี้มันหลอกใจเราว่าเรายังมีชีวิตที่ดีอยู่อันนั้นเรียกว่าตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมาถูกหลอกบ่อยๆก็คนก็จะไม่ได้อะไรไปงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวต้องรีบทำคนหนึ่งบอกไปหาหมอดูปฏิบัติบอกไม่ปฏิบัติไม่ต้องไปหาหมอดูปฏิบัติดูตัวเองแกไปดูไงไปดูว่าจะตายเมื่อไหร่จะบอกเลยอีก5ปีตายว่าโอ้แกมานั่งเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยถอนอารมณ์นั้นไม่ขึ้นโอ้ยอีก5ปีตายโยมต้องนานพุทธเจ้านึกถึงทุกลมหายใจเขาออกนึกถึงความตายคนเราจริงๆลูกหลานเราเนี่ยตายก่อนเราก็มีเราอยู่ต้อง5ปียังทำบุญทันอย่างนั้นยังทำบุญทันไปโดนหมอดูบอกอีก5ปีตายแต่ก็มาคิดแต่เรื่องตายอย่างเดียวคือใจตัวเองยังรับไม่ได้ที่จริงคนเราถ้ารู้แล้วมันก็ตับตายไปหาหมอดูทำไมอยากรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ที่จริงคนเรามันต้องตายแน่นอนตายภายใน7วันหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายคนเรานี่อาศัยลมอยู่เท่านั้นเองอาศัยลมอยู่พูดเป็นโวหารคืออาศัยลมอยู่ถ้าไม่มีลมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเราเนี่ยไม่ได้เก่งไปกับลมเลยอยู่อาศัยลมอยู่ท่านเองไม่ได้วิเศษไปกับอะไรเลยคนเราว่าวิเศษเนี่ยมันแค่มีลมเท่านั้นเองพอหมดลมมันก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนลมก็อาศัยบุญอยู่
บุญก็อาศัยลมอยู่มีบุญก็เลยมีลมถ้าหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดบุญมันบุญของเรานะที่อยู่ได้ทุกวันนี้อาศัยบุญนะบางคนอายุ25ปีตาย10กว่าปีตายอย่างพระที่วัดอาตมานะแข็งแรงองค์หนึ่งล่ำแข็งแรงทำงานได้ไม่กลัวกลัวเหนื่อยเลยละทดลองปีนเขาปีนห้วยไม่กลัวเหนื่อยเลยชอบลำบากให้ชอบมากเพราะเป็นคนบ้านนอกอะบวชแล้วก็เลยอดทนคนเมืองการเจ็บหัวใจกลับมาจากทุดงเจ็บหัวใจพระบอกไปเช็คดูหน่อยสิเผื่อจะเป็นโรคหัวใจพระบ่นเจ็บหัวใจผมไม่มีโรคหรอกผมยังแข็งแรงอยู่อยู่25ปีย่าง26ผมยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ไปเช็คหัวใจก็ไม่ได้กินยารักษาอะไรเพียงแต่นึกว่าเจ็บหัวใจก็คงจะเจ็บธรรมดากล้ามเนื้อตัวเองชอบยกของอะไรต่ออะไรหนักๆพอตอนเช้ามาเท่านั้นแหละพอฉันน้ำปานะพอฉันน้ำปานะก็หงายท้องไปเลยนั่งยองๆฉันน้ำปานะหงายไปเลยยังไม่ทันไปบิณฑบาตเลยดื่มน้ำว่าจะไปบิณฑบาตพระก็ตกอกตกใจกันรีบพาขึ้นรถกันเราบอกเดี๋ยวขอดูหน่อยขอจับชีพจรหน่อยพระก็ไม่ให้เราจับรีบขึ้นรถไปตายแล้วที่จริงตายตั้งแต่ตอนหงายหลังนั่นแหละตายแล้วจะรอถึง6-70ค่อยปฏิบัติไม่ได้แล้วดีจะมาบวชนะบวชมาบวชไอ้ที่มาบวชเพราะอะไรคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องคุยกับแม่ไม่ถูกคอกันเลยกับแม่เนี่ยคุยก็ไม่ถูกคุยกับแม่เลี้ยงถูกไปอยู่กับแม่เลี้ยงอยู่กับแม่ตัวคุยก็ไม่รู้เรื่องแม่เลี้ยงพูดดีแม่ตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนตัวเองก็คนอารมณ์ร้อนเลยไม่คุยไม่อยู่กับแม่ตัวเองไปอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพูดเพราะรักแม่เลี้ยงมากกว่าแม่ตัวเองในผลที่สุดก็ไม่อยากเข้าบ้านเลยมาบวชเลยเจอธรรมะก็ชอบทุดงชอบกรรมฐานมาบวชไม่ยอมกลับบ้านเลยโอ้พอตายแม่กอดเลยเสียดายลูกตัวเองเสียดายลูกตัวเองยังหนุ่มยังแน่นอยู่มันตายไม่บอกใครอ่ะไม่บอกตัวเองด้วยว่าจะตายวันนี้ปุ๊บปั๊บมันตายเลยประมาทไม่ได้หรอกชีวิตคนเรามันต้องรีบภาวนาอย่างที่พวกเราภาวนาเนี่ยถือเราจะตายเมื่อไรเราก็รู้ว่าเราทำสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเรื่องนี้นะพุทธเจ้าท่านก็พูดเรื่องนี้พุทธเจ้าท่านให้คิดเรื่องนี้ท่านไม่ต้องการให้คนหลงว่าคนเราไม่ตายไม่มีคนเราไม่เจ็บไม่มีไม่แก่ไม่มีแต่เรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะประพฤติปฏิบัติทำไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้เตรียมพร้อมทุกอย่างเรายังไปอีกไกลนะโยมเรายังไปอีกไกลเราจะไปไหนไม่รู้เนี่ยพวกเราเดินทางไกลนะเดินทางไกลเนี่ยแล้วต่างคนต่างเดินด้วยเนี่ยจะเดินไปไหนโยมทางคนทางเดินนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เดินนะเรานี่เดินไกลลิบเลยโยมไกลนู่นนะพระนิพพานนะที่ไปคือไปนิพพานจะเดินถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ก็จะต้องไปแต่ชาติเนี้ยจะต้องเดินไปอีกพอตายไปแล้วก็ต้องไปอีกโยมตายไปแล้วก็ต้องไปอีกนะเดินต่อไปอีกเดินไปจนครบชาติสุดท้ายใครมีบารมีมากก็ถึงเร็วใครมีบารมีน้อยก็ถึงช้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้อง500ชาติก็มีท่านเดินไกลมากนะเดินต้องเสียอสงไขยเราเป็นสาวกเนี่ยเดินอสงไขยหนึ่งจนเดินไปจนครบอสงไขยจะได้เป็นพระอรหันต์ปรารถนาดังนั้นเราไม่ใช่เดินตอนนี้นะเราจะเดินไปอีกไกลเลยโยม
บางคนก็เดินไปพักบนสวรรค์ก่อนพวกศีล5ศีล8พวกกรรมฐานดีก็เดินไปพักบนสวรรค์ก่อนรอพระศรียะไม่ตายมาเกิดก็ลงมาเกิดมาฟังธรรมถ้าสำเร็จก็ไปเลยถึงนิพพานถ้าไม่สำเร็จก็ไปต่อแต่นี่ว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้เดินไปอย่างนั้นเนี่ยจะเดินไปไหนจึงเราต้องมาระวังรักษาจิตตัวเองไงอย่างที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นแล้วว่าจิตเนี่ยพอเผลอแล้วมันจะปรุงแต่งอะไรต่ออะไรถ้าเราเผลอก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆใครจะหนักในอะไรมันก็จะมาอันนั้นจะไปโกรธก็ดีโลภก็ดีหลงรักชังก็ดีมันก็จะมาสร้างอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาดีก็มาสร้างดีไม่ดีก็มาสร้างไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องมาระวังดูแลรักษาจิตของเราให้มีการปฏิบัติในฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายทั้งนอกทั้งในเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขและทุกข์และเฉยเป็นอารมณ์จิตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตในจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอดีตอนาคตทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมในธรรมเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแตกดับก็เกิดดับดับอยู่ในจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมโดยธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดในโลกนี้คือธรรมชาติจะเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยสักสิ่งเดียวในแต่โลกนี้ก็มีการอาวาสานได้

แต่โลกนี้เขามีการอวสานได้แต่ว่าแต่คนเลยโลกนี้ก็มีการอวสานแตกหนักได้จะเป็นภูเขาเหล่ากาแม่น้ำลำคลองถึงการอวสานได้ไม่มีอะไรที่สุดคือนิพพานคือความดับไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาจิตที่ปล่อยวางได้นะคือจึงจะเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นยอดบุญกุศลมากเลยไม่มีจะนับไม่ได้โยมที่ว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์100กับให้ทานแก่มนุษย์ทุศีลได้พันกับได้พันหนึ่งให้ทานแก่มนุษย์ที่มีศีลได้แสนกับ ให้ทานแก่คนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์นับไม่ถ้วนเลยให้ทานแก่พระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้สมณะชีพามไม่มีประมาณเลยแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเองเนี่ยเป็นบุญที่ไม่มีประมาณเลยและเจริญกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอยู่เรื่อยๆพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมตั้งหลักอยู่ในสติปัฏฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบุญไม่มีประมาณปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติตอนมาบวชอย่างเดียวนะปฏิบัติต้องปฏิบัติตอนตายด้วยปฏิบัติตอนเจ็บด้วยปฏิบัติตอนแก่ด้วยไม่ใช่ฉันมาบวชแล้วฉันกลับไปบ้านฉันก็ไม่ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นต้องปฏิบัติตอนแก่ด้วยตอนเจ็บด้วยตอนตายก็ต้องปฏิบัติตอนตายต้องเอาธรรมะไปตอนตายนั้นข้าศึกเข้ามาแล้วต้องเอาชนะให้ได้ต่อความเจ็บป่วยต่อความทุกข์ทางใจต้องทำให้เกิดปีติบุญที่ทำไว้ทั้งหมดแล้วมาเกิดความดีใจว่าโอ้กูตายไม่ดีไม่เสียใจแล้วกูตายกูเอาบุญไปแล้วกูชนะแล้วกูได้สะสมบุญมาพอแล้วนะต้องดีใจตอนตายด้วยต้องปฏิบัติธรรมจึงจะมีหลักธรรมที่ในใจของตัวเองไม่งั้นเราก็ไม่ได้อะไรที่ว่ายอดบุญปฏิบัติธรรมถึงว่าได้บุญมากก็เพราะเราได้เข้าถึงธรรมะได้รับผลมากตรงใจเราสบายนี่เองคือตรงจิตของเราข้ามเวทนาได้นี่เองดังนั้นว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขของเรา

0: จะได้รับผลในตัวเราผลการปฏิบัติก็จะเห็นในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าสวรรค์ก็เห็นในชาตินี้นิพพานก็เห็นในชาตินี้บุญบาปก็เห็นในชาตินี้เราก็เป็นผู้ได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครมาให้เราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองดูเวลาก็หมดพอดีก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาเจริญธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะจดหมายก่อนนอนฉบับที่8ความกตัญญูกตเวทีลูกรักของแม่วันนี้แม่ดีใจที่จะรับจดหมายของลูกเป็นจดหมายที่มีจุดหมายและความสำคัญทีเดียวต่อจิตใจของแม่แม่เก็บไว้อ่านก่อนนอนทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนกับจดหมายของแม่ที่ให้ลูกรักอ่านก่อนนอนแม่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะหากพ่อแม่ลูกทั้งหลายจะได้รำลึกถึงกันและกันก่อนนอนในคราวที่ตัวห่างไกลใจจะได้ผูกพันแม่ชอบลายมือมากกว่าตัวพิมพ์ดีดแม่ชอบอ่านจดหมายมากกว่าส่งอีเมลแม่ชอบอ่านบันทึกประจำวันของลูกมากกว่าพูดคุยทางโทรศัพท์แม่อาจเป็นคนโบราณแต่แม่คิดว่ามีความยืนยงมั่นคงทางจิตใจกว่ากันมากแม่เชื่อว่าการที่พ่อแม่ลูกมีความรักความผูกพันต่อกันนี้คือบ่อเกิดสำคัญแห่งความดีงามทั้งปวงอย่างที่แม่เคยบอกลูกเอาไว้แล้วว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นจุดกำเนิดของความดีทุกอย่างแปลว่าเพียงแต่เป็นคนกตัญญูคือรู้บุญคุณท่านอย่างเดียวก็จะมีความดีอีกทุกอย่างตามมาเป็นคนกตเวทีคือตอบแทนคุณท่านก็จะทำให้คนเราเจริญก้าวหน้าแน่นอนที่แม่พูดอย่างนี้แม่เคยเห็นมามากต่อมากแล้วที่บางตระกูลมีลูกกตัญญูกตเวทีก็จะเดินรุ่งเรืองแต่บางตระกูลก็ถูกลูกหลานผลาญทรัพย์พ่อแม่ต้องอกตรมระทมใจชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สินที่พ่อแม่สั่งสมมายาวนานกลับถูกทำลายเพียงช่วงเวลาข้ามคืนแม่อยากบอกว่าเกียรติของชีวิตและตระกูลไม่มีใครทำลายเราได้รุนแรงเท่ากับตัวเราหรือคนภายในขอให้ลูกแม่จำไว้ให้ดีแม้ชื่อเสียงก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อเราดีจริงเราเก่งจริงชีวิตสุขงอมดีจริงแล้วเราจึงควรรับเกียรติยศนั้นๆเมื่อรับแล้วเราก็จะภาคภูมิใจตรงกันข้ามหากชีวิตยังไม่สุขงอมพอถึงได้มาลูกก็จะดีใจเพียงชั่วคืนอวดใครก็ไม่ได้น่าละอายใจตัวเองอีกต่างหากลูกรักของแม่ความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีที่เกี่ยวเนื่องกันแปลง่ายๆก็คือผู้ที่รู้สำนึกตลอดเวลาถึงบุญคุณท่านแล้วตอบแทนเมื่อมีโอกาสเรียกกันสั้นๆว่าลูกกตัญญูแม่อยากบอกว่าในชีวิตของลูกนั้นลูกมีสิ่งที่ต้องแทนคุณอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. แทนคุณแผ่นดิน 2. แทนคุณศาสนา3. แทนคุณกษัตริย์ตา 4. แทนค่าน้ำนมแทนคุณแผ่นดินหมายถึงการสำนึกรักแผ่นดินถิ่นกำเนิดหรือรักบ้านเกิดเมืองนอนของเรารักประเทศชาติผืนแผ่นดินไทยที่ให้ชีวิตเราให้เราทำมาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยขอให้มองเห็นความสำคัญของแผ่นดินว่าเป็นธรรมชาติที่ยอมให้ทุกคนเป็นเจ้าของใครจะขุดเจาะชอนชัยอย่างไรแผ่นดินไม่เคยบ่นใครจะเอาสิ่งสกปรกโสโครกใดๆไปฝังไว้แผ่นดินก็จะละลายจากของเน่าให้เป็นของดีจากขยะให้เป็นปุ๋ยเสมอพ่อแม่ก็เช่นกันแผ่นดินมีคุณยิ่งใหญ่ทั้งในความเป็นจริงและในด้านปรัชญาอย่างนี้ แม่จึงขอให้ลูกมีสำนึกแทนคุณแผ่นดินไว้ในใจเสมอเถิดแล้วลูกรักของแม่ก็จะไม่มีคำว่าท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแทนคุณศาสนาแม่หมายถึงศาสนา3ระดับคือศาสนาของพ่อแม่แม่อยากเรียกง่ายๆว่าศาสนาน้ำนมต่อมาคือศาสนาโดยธรรมชาติเช่นเกิดแก่เจ็บตายที่สอนความจริงแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ไม่มียกเว้นสุดท้ายคือศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งเช่นพุทธคริสต์อิสลามเราเป็นชาวพุทธก็ศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเชื่อในหลักอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักแก้ทุกข์ของชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลทนต่อการพิสูจน์ได้ดีในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้านี้เข้าใจเพียงเท่านี้ก่อนลูกแม่ก็ชื่อว่าเป็นคนมีศาสนาแล้วแทนคุณกษัตราแม่หมายถึงเทิดทูนและเชิดชูรอยเท้าบรรพบุรุษในอดีตที่ได้ผลีชีวิตท่ามกลางปลายหอกคมดาบอาบเหงื่อผลีร่างอาบเลือดผลีชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เราอยู่อาศัยท่านเหล่านี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อบ้านเมืองอย่างน่าบูชาแล้วเราทุกวันนี้จะเอาอะไรเป็นเดิมพันเพื่อบ้านเมืองกันบ้างแม่เชื่อว่ามีไม่น้อยที่คิดจะเอาบ้านเมืองเป็นเครื่องเดิมพันเพื่อรักษาตัวเองไว้น่าคิดไหมชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรหากรอยเท้าบรรพบุรุษวิชาประวัติศาสตร์ถูกลืมขอให้ลูกแม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติอ่านวรรณกรรมของวีรบุรุษของชาติให้มากลูกจะได้ภาคภูมิใจในท่านเหล่านั้นและเอาเยี่ยงอย่างในการเสียสละเทิดทูนและแทนคุณแทนค่าน้ำนมแม่หมายถึงการแทนคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดการแทนคุณท่านผู้เป็นครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้อบรมพร่ำสอนแทนคุณญาติมิตรผู้มีอุปการะคุณที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาเป็นลักษณะพิเศษของคนไทยคนโบราณเชื่อว่าข้าวเมล็ดหนึ่งก็มีค่าปลาตัวหนึ่งก็มีคุณน้ำดื่มแก้วหนึ่งก็มีความหมายต่อชีวิตเราต้องคิดแทนคุณขอให้ลูกแม่คิดเสมอว่าเราจะตอบแทนความดีของคนทุกคนคิดอย่างนี้ไว้ในใจปลูกให้เป็นนิสัยประจำตัวเถิดจริงอยู่คุณทั้ง4ประการนี้แม้จะแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดจะทดแทนตลอดชีวิตก็ไม่พอแต่เราต้องตั้งใจไว้ให้มั่นคงว่าจะทดแทนจะทดแทนจะทดแทนและค่อยคิดค่อยทำไปทีละเล็กทีละน้อยทำให้จิตใจของลูกอ่อนโยนมีความสุขมีความมั่นคงไม่ว่าจะไปอยู่อาศัยที่ใดเมื่อลูกทำเช่นนี้เป็นประจำลูกจะมีความรู้สึกว่ามีญาติมีพระมีเพื่อนมีพ่อแม่อยู่ทุกทิศมองเห็นทุกคนเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ไปหมดความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้เราอบอุ่นใจและปลอดภัยรอบด้านลูกรักของแม่พระท่านว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นถูกต้องดีแล้วเพราะคนที่มีจิตใจเช่นนี้จะเป็นคนมีเสน่ห์เข้าใกล้แล้วอบอุ่นดวงตาแววหน้าของคนเช่นนี้จะมีแต่ความเอื้ออาทรและอ่อนโยนแม่อยากให้คิดไว้ในใจอีกข้อหนึ่งว่าการแทนคุณนั้นลูกอย่าคาดหวังหรือเรียกร้องทำอะไรให้ใครไม่ต้องคิดหวังผลตอบแทนขอให้เราตั้งใจทำทุ่มเทเต็มอกเต็มใจทำอย่าทำอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพราะหวังผลประโยชน์ใดๆผลตอบแทนจะเกิดเองหากเราหวังผลตอบแทนเป็นกำไรหรือให้เขาแทนคุณตามเวลาที่กำหนดเราจะเป็นทุกข์บุญคุณไม่มีกำไรบุญคุณไม่ใช่การค้าขายเมื่อใดเราคาดหวังเรียกร้องบุญคุณจะหายไปทันทีเพราะใช่ว่าคนทุกคนจะแทนคุณกันได้อย่างที่เราคาดหวังอยากให้เขาทำ ขอให้เขาได้แทนคุณในส่วนที่เขามีความรู้ความสามารถก็พอแล้วเรื่องแทนคุณเป็นมโนธรรมสำนึกที่ปลูกฝังจากสายเลือดลูกควรปลูกความคิดนี้ไว้แต่เยาว์วัยอีกข้อหนึ่งคือความคิดแทนคุณเป็นความสุขความอิ่มใจอย่างหนึ่งของชีวิตวิธีหาอาหารบำรุงใจง่ายๆก็คือตั้งใจคิดแทนคุณความสุขอยู่ที่การให้ขอให้ภูมิใจที่ลูกได้ช่วยพยุงคนแพ้ให้กลับลุกขึ้นมาได้อีกขอให้ดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนหลงทางให้เดินถูกทางขอให้ลูกแม่มีจิตใจงดงามต่อคนทุกคนต่อสัตว์ทุกประเภทต่อดินทุกก้อนต่อน้ำทุกหยดต่อไม้ทุกต้นต่ออวัยวะทุกส่วนของตัวเราแทนคุณเขาคือดูแลรักษาตัวเราให้อยู่ในสภาพที่ดีให้เหมาะสมกับวัยของตนแม่เคยเห็นบางคนบอกว่าเขาทุ่มเทเสียสละเวลาทุกอย่างให้กับงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกระทั่งไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้พ่อแม่แม่กลับเห็นว่าเขากำลังพูดผิดทำผิดอย่างยิ่งนั่นแสดงว่าเขากำลังเอาเปรียบตนเองเพราะเขาหารู้ไม่ว่าพ่อแม่ครอบครัวคือตัวตนของเขาบางคนพูดถึงขนาดว่าทำงานหนักกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกทุกวันแม่เห็นว่าคนผู้นั้นกำลังขาดความกตัญญูกตเวทีต่อตัวเองเขากำลังทำลายครอบครัวอันอบอุ่นของตนกำลังบั่นทอนสุขภาพโดยไม่รู้สึกตัวความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นที่ครอบครัวเริ่มต้นที่พ่อแม่ลูกดูแลกันทดแทนความดีให้ต่อกันมอบใจให้กันและกันตลอดเวลาโดยไม่เกี่ยงงอนรอคอยให้ใครต้องเริ่มต้นก่อนลูกรักแม่เชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นแห่งความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นที่ครอบครัวมิใช่ที่อื่นวันนี้แม่ขอจบจดหมายฉบับสำคัญของแม่ไว้เพียงเท่านี้ขอพรคุณพระได้โปรดรักษาคุ้มครองลูกแม่ให้ปลอดภัยด้วยเถิดหลับให้เป็นสุขเถิดลูกรัก

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังราย

เจริญพรญาติโยมทุกท่านตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นคาบที่4แล้วนะ4แล้วเป็นการแสดงธรรมมาราธอนที่สุดที่เคยแสดงมาไม่เคยแสดงธรรมมากถึงขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องพยายามถ้าพูดถึงจริงๆก็เหมือนต้องบีบทั้งกันทั้งเค้นทั้งสารพัดถึงจะออกมาหมดวันนี้อันนี้ทุกคนตั้งใจตั้งใจนั่งปฏินั่งสมาธิปฏิบัติเด้อพยายามกำหนดตั้งสติไว้ฟังธรรมตั้งสติไว้ให้อยู่กับกายนี้อย่าไปไหนธรรมมันจะเข้าไปหาเราเมื่อเรามีสติระลึกรู้ทั่วถึงกายอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้อยู่แต่จิตอยู่ข้างในของตัวเราเองถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวของเราสมาธิมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นสติอยู่ที่กายนี้เปรียบเสมือนประตูชัยมันอยู่ที่ร่างกายนี้สติเราหยอกนอกประตูชัยอยู่ที่ประตูชัยอันนี้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าบางคนกำหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกแล้วมันยังยากอยู่มันยังลำบากอยู่ความคิดนี้มันยังเอาไม่อยู่เราก็ใช้พุทโธเข้าไปช่วยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโทกำหนดอย่างนี้ตลอดเวลาอย่าปล่อยแล้วธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันจะเข้าไปในใจของเราถ้าจิตที่เราเป็นสมาธิธรรมะมันจะไม่ไปไหนเราไม่ต้องจดจ่อไปฟังธรรมะเลยธรรมะจะเข้ามาชนจิตของเราเองเราจะได้ฟังธรรมะได้อย่างลึกซึ้งได้ละเอียดและเข้าไปถึงใจของเราได้เราส่งจิตออกไปฟังธรรมะบางครั้งจิตมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นซะอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องพึงระมัดระวังเมื่อก่อนนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนมาแบบนี้ก็บอกธรรมะจะเข้าไปหาจิตของเราเองเราไม่จำเป็นต้องไปจิตเราไม่ต้องออกไปหาธรรมะถ้าจิตเรามีสมาธิเราตั้งมั่นไม่ให้อารมณ์ความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาสอดแทรกเข้ามาในขณะที่เราฟังธรรมนี่เป็นอุบายในการนี่เป็นวิธีการในการฟังธรรมเปรียบเสมือนเรานั่งอ่านหนังสือเหมือนกันเรานั่งอ่านหนังสือจิตเราก็คิดวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นขณะที่เรานั่งอ่านหนังสือชั้นใดก็ฉันนั้นการทำฟังธรรมะมันก็เหมือนกันเราฟังธรรมะบางครั้งจิตเราก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จิตก็ออกจากธรรมะไปเราจึงใช้การทำสมาธิเข้ามาช่วยในการกำหนดจิตตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายอันนี้อย่าไปไหนถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วความคิดมันยังเอาไม่อยู่เราก็เอาพุทโธเข้าไปช่วยเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จพูดเมื่อธรรมะที่ออกมามันจะเข้ามาหาใจของเราเพราะไม่มีอะไรรบกวนไม่มีสัญญาความนึกคิดปรุงแต่งไม่มีสัญญาอดีตไม่มีสัญญาไม่มีสังขารแห่งอดีตที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาจิตก็เราเป็นสมาธิเมื่อเป็นจิตเป็นสมาธิธรรมะที่เข้ามาครบกระทบโสตของเราก็จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะได้อย่างถ่องแท้ได้อย่างละเอียดไม่ขาดตกบกพร่องนี่คือการฟังธรรมะอย่างการฟังธรรมะต้องจิตที่ตั้งมั่นต้องตั้งใจฟังเข้าฟังธรรมะทุกบททุกตอนเข้ามาถึงกระทบถึงหูของเราและเข้ามาสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้รับรู้ธรรมะบทนั้นแล้วสิ่งที่มันกระทบถูกใจเรากับสิ่งที่เป็นอดีตที่เรากระทบอยู่มันจะเป็นมาประมวลเข้ากับธรรมะที่เราฟังอยู่มันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจเราถูกผิดประการใดเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วต่างๆนานากับธรรมะที่เราฟังอยู่ขณะนี้มันเข้าไปทำงานกันได้อย่างไรเราจะเห็นการทำงานการแก้ปัญหาของธรรมะกับที่มันประสบการณ์ในชีวิตของเราจะแก้ปัญหาได้ที่เป็นอย่างนี้ประสบการณ์ในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันณขณะนี้คือประสบการณ์ในชีวิตบวกเข้ากับธรรมะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้มันจะเข้าไปปฏิสนธิไปประกอบกันเข้า
ให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาเมื่ออดีตเราเป็นอย่างไรเราประสบปัญหาอย่างไรเรายังไม่รู้ไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักอะไรคืออะไรแต่เมื่อเราฟังธรรมะบทสิ่งธรรมะของพระสัมมาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปแล้วจากอดีตเราถึงเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยอ๋อธรรมะนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงจะแก้ปัญหาได้ต้องอาศัยประสบการณ์ถึงจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เราจะเข้าใจธรรมะปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ต้องอาศัยเหตุการณ์อาศัยสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วอาศัยประสบการณ์ยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพุทธเจ้าไม่เกิดมาแล้วในปัจจุบันเป็นมงกุฎราชกุมารจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่อาศัยอดีตที่ท่านสะสมมาเป็นนับชาติไม่ได้ท่านสั่งสมมาตลอดเราก็ต้องสั่งสมประสบการณ์มาเหมือนกันเป็นอย่างนี้สั่งสมมายังไม่พอปัจจุบันท่านมาเกิดมาจุติเป็นมงกุฎราชกุมารเป็นสิทธัตถะท่านก็ไม่ได้เกิดมาปุ๊บท่านจะเป็นพุทธเจ้าเลยก็ไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารเห็นไหมท่านเกิดมาเป็นคฤหัสถ์เหมือนอย่างเราท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้เหมือนกันไม่มีผิดแต่มันต่างกันตรงที่ว่าท่านสร้างมานับกี่แสนอสงไขยมหากัปไม่ทราบเราไม่รู้หลวงพ่อไม่ทราบแต่ในตำราในไปโดกเขาว่าไว้หลวงพ่อไม่จำเราขี้เกียจจำแต่ท่านสร้างมาไม่สร้างมาไม่ได้พอสร้างมาจิตที่เคยสั่งสมมาเป็นมหาศาลอันนี้คือประสบการณ์และบันทึกเข้าไปในจิตของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเป็นอย่างนี้เมื่อท่านมาประสูติเป็นสิทธัตถราชกุมารท่านต้องอาศัยประสบการณ์อีกท่านมาเกิดเป็นมงกุฎราชกุมารประสบการณ์นั้นคืออะไรถ้าไปเป็นคารวะวิสัยเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรียนทั้งยุทธวิธีเรียนทั้งปริยัติเรียนทุกอย่างเรียนทั้งทางการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเรียนหมดเป็นรู้แจ้งผู้ที่รู้แจ้งหมดเป็นอย่างนั้นก็คือประสบการณ์ของท่านอีกเช่นกันเป็นเงี้ยแต่วิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซึ่งปฏิบัติมาซึ่งสร้างบารมีมาตั้งนับพบนับชาติไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบันทึกและบรรจุเข้ามาในจิตของพุทธองค์นั่นก็คือหนทางพ้นทุกข์ก็จะทำอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนในที่นี้เหมือนกันทำอะไรมาก็แล้วแต่สิ่งที่มันบันทึกไว้ในใจของเรามาตลอดมันจะผุดออกมาเองดีก็ตามชั่วก็ตามมันจะผุดออกมาเองโดยธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อันหนึ่งซึ่งใจเราเป็นคอมพิวเตอร์อันหนึ่งมันบันทึกข้อมูลไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆพุทโธก็เหมือนกันท่านสร้างมากี่อสงไขยแสนมหากัปก็แล้วแต่ถูกบันทึกไว้ตลอดเพราะเมื่อมันเกิดเป็นสิทธัตถะราชกุมารสิ่งมันจะผุดออกมาในใจของท่านหมดว่าท่านปรารถนาอย่างทางพ้นทุกข์ปัญญาของท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราเกิดมาเราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่หนทางแห่งความสงบไม่ใช่หนทางแห่งทางหลุดพ้นเลยมันผุดออกมาจากจิตของท่านเองอันนี้คือความจริงเพราะอะไรจะเปรียบเทียบให้ฟังโจรที่เกิดมาอดีตชาติเกิดมาเป็นดาวเป็นโจรพอเกิดมาเป็นชาติใหม่อีกจิตมันก็คิดจะเป็นโจรอยู่ตลอดเวลามันทำไมไม่คิดว่ามันจะปฏิบัติธรรมมั่งใช่ไหมอันนี้คือมันถูกบันทึกในจิตของบุคคลคนนั้นไว้ตลอดเวลาเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบันทึกไว้อย่างนั้นตลอดเวลามันติดเป็นพูดง่ายๆภาษาหยาบๆก็ติดเป็นสันดานขอโทษทีอันนี้เป็นสันดานไปมันอยู่ในจิตมันเมมโมรี่ไว้ในจิตหมดเลยบันทึกไว้ในจิตหมดเพราะเรานั่งสมาธิอยู่ทุกวันนี้เนี่ยขณะนี้มันก็ถูกบันทึกไว้ในถูกบันทึกไว้เมื่อร่างกายแตกสลายดับไปมันตายไปเฉพาะกายนะมันแตกไปเฉพาะกายนะโยมจิตมันยังอยู่
สิ่งที่โยมนั่งอยู่ทุกวันนี้มันบันทึกอยู่ในจิตของโยมมันไม่ไปไหนหรอกมันยังอยู่หมดมันไม่ไปไหนไม่หายไปไหนเลยไม่เหมือนทรัพย์สินเงินทองมันหายพุทโธก็เหมือนกันพุทโธก็เป็นคลาวิสัยเป็นคลาววิสัยแล้วมันออกมาในจิตของท่านตลอดเวลาว่าเอ๊ะแบบนี้มันยังไม่ใช่หนทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงท่านมันออกจากจิตท่านตลอดเพราะจิตของท่านมันมีอยู่ตลอดเป็นออกมาในใจของท่านมันจิตของท่านมีแต่ความมีเมตตาจิตของท่านอ่อนโยนตลอดเวลาอ่อนโยนตลอดเหมือนอย่างเมื่อกลางวันนี้เราอธิบายเรื่องพระหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ขาวจิตท่านจะอ่อนโยนพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเป็นแบบมาอยู่แล้วจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติจะไม่แข็งกระด้างจะอ่อนโยนตลอดเวลาแม้พุทธองค์ท่านจะอ่อนโยนตลอดในขณะเดียวกันท่านก็เห็นอยู่ว่าความสุขที่ท่านได้รับอยู่นั้นมันก็ไม่จีรังยั่งยืนไม่จีรังเห็นไหมในที่บางครั้งท่านก็มีโทสะกับพี่ชายท่านพระเทวทัตไม่ใช่ว่าไม่มีท่านมีแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของท่านได้เห็นแล้วได้เข้าใจว่าเออทำไมต้องมีแบบนี้แต่ท่านก็มีเมตตาอยู่ตลอดเวลาให้อภัยกันต่อให้อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังแสวงหาทางความสงบอย่างแท้จริงมันยังไม่ใช่ทางความไม่ใช่หนทางความสงบท่านก็พยายามแสวงหาทางสงบท่านพยายามหาทางหลุดพ้นอยู่ตลอดเวลาพุทโธท่านพยายามแสวงหาทางหลุดพ้นแม้กระทั่งพระบิดากลัวว่าพุทธองค์จะเสด็จออกบวชก็บำรุงบำเรอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากามราคะไม่ว่าสุราเมรัยทุกสิ่งทุกอย่างท่านปนเปื้อนทุกอย่างเพื่อให้พุทโธหนีจากสิ่งที่ท่านจะออกบวชพยายามทุกวิถีทางเห็นไหมที่สุดแล้วสิ่งที่ไปพยายามไปทับถมหัวใจท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะสัญญาที่มันอยู่ในจิตที่ท่านภาวนาที่ปฏิบัติมาสะสมไว้เนี่ยมันมากเกินกว่าที่สิ่งเหล่าอื่นสิ่งอื่นที่ไปทับหัวใจท่านจะไปกบสัญญานั้นได้กบไม่ได้เลยความดีอันนี้ความดีบารมีของโพพระ

บริษัทนี่พระพุทธเจ้านี่มันมากเกินกว่าที่อะไรจะไปกบมันกบมันกบได้เพราะฉะนั้นเรานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ทุกองค์ทุกคนทุกท่านผู้ที่เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้รู้ก็ต้องทำแบบพุทธองค์ต้องทำนั่งประพฤตินั่งภาวนานั่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เรา ประสบพบอยู่ในปัจจุบันอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อแท้นั่นแหละมันเป็นวิกฤตที่จะสร้างให้เราเกิดโอกาสที่จะเดินทางต่อไปพบความสำเร็จในภายภาคหน้าได้อันนี้สำคัญมากพุทธองค์อาศัยตรงนี้พุทธองค์เรียนหมดทั้งตรรกะทั้งสารพัดทุกองค์เรียนหมดพระเทวทัตจะทำพุทธองค์ยังไงท่านก็เฉยท่านก็ไม่มีไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรกับใจท่านจนบางครั้งก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาท่านก็เห็นอยู่ท่านก็เห็นว่าทำไมท่านมีบางครั้งก็มีโทสะบางครั้งก็มีความเห็นถูกมันเนี่ยถ้าคนดูพุทธประวัติดูหนังศาสดาเอกของโลกท่านจะโยมจะเห็นหลังเรื่องนี้ก็ทำดีมากทำให้เห็นอาการของจิตของพุทธองค์ท่านต่อสู้เถียงกันระหว่างอกุศลกับกุศลเถียงกันเขาทำดีมากอันนี้จิตของคนก็เป็นอย่างนั้นท่านองค์จิตของท่านมันเถียงกันท่านกว่าเอาชนะไอ้จิตที่เป็นอกุศลได้สุดท้ายท่านต้องเอาชนะจิตที่เป็นอกุศลเหมือนกับเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตที่เป็นอกุศลเราต้องเอาชนะจิตที่เราเป็นอกุศลอกุศลนั่นคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีจิตที่มันเป็นสีดำเราต้องทำให้เป็นสีขาวต้องเอาชนะมันให้ได้เป็นความเป็นโลภะก็ตามเป็นโทสะก็ตามเป็นโมหะก็ตามเราต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้พุทธองค์ก็เอาชนะตั้งแต่เป็นคารวะวิสัยพุทธองค์ก็เอาชนะเห็นไหมพุทธองค์ยังต้องต่อสู้เลยนับภาษาอะไรกับเราซึ่งบารมีเราเปรียบเสมือนหิ่งห้อยแต่ท่านเป็นดวงพระจันทร์ดวงเต็มดวงสว่างสวยแต่เราเหมือนแสงสว่างหิ่งห้อยใครเคยเห็นหิ่งห้อยไหมน่ะนี่เดียวนั่นแหละนี่แสงสว่างของเราเพราะนั้นเราอย่าไปคิดท้อแท้ใจอะไรทั้งสิ้นเราทำได้เราต้องพยายามอดทนทำไปตรงนี้เสร็จแล้วพุทโธก็อาศัยตรงนี้นี่แหละประสบการณ์ของท่านก็เล็งไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านมีครอบครัวมีบุตรมีลาหุนเกิดขึ้นมาท่านถึงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดชีวิตในปัจจุบันขณะนี้นั่นน่ะมันเป็นบ่วงผูกขาท่านไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วท่านบอกลาหุลังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราจนวันหนึ่งท่านได้เสด็จออกนอกพระราชวังได้เห็นธรรมทูตทั้งสี่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เห็นสมณะอันนี้แหละเป็นสัญญาอันหนึ่งซึ่งจุดประกายให้ท่านที่มันมีอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันสว่างโพล่งมาทันทีเลยว่าชีวิตของท่านต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่มันต้องมีสัญญาอยู่ในจิตต้องมีสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติที่สร้างบารมีสั่งสมมาในใจของท่านนี่แหละวันหนึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัยและไปกระทบทำให้ท่านเห็นชัดเจนว่านี่ใช่ทางที่เราจะเดินเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติมาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมมารักษาศีลมาจนวันหนึ่งจิตเราสงบมีความเยือกเย็นเราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความโศกสังเวชทางนี้ที่เราเดินอยู่ปัจจุบันนี้จริงใช่ถูกต้องเราไม่ไปไหนอีกแล้วอันนี้เน้นย้ำความมั่นคงมั่นใจของเราว่าเราจะเดินทางนี้เพราะนั้นคนที่ประพฤติปฏิบัติในที่นี้บางคนยังไม่มั่นใจนะคือประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคนบอกให้มาภาวนาให้มาปฏิบัติเรามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเราก็อยากจะมาปฏิบัติอันนี้แต่บางคนบางท่านในที่นี้ที่ปฏิบัติมาแต่มีบารมีมาแต่อดีตชาติมีสิ่งที่มันอยู่ในเนืองนองในจิตของเรามันออกมาชวนให้เรามานั่งปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นบารมีเก่าแต่คนที่มีบารมียังไม่บารมีเพิ่งเริ่มเข้ามาเราก็อย่าไปนึกท้อแท้ใจเราก็สั่งสมไปเรื่อยเพราะสิ่งที่เรามานั่งสมาคนที่ยังนั่งสมาธิปฏิบัติได้ขนาดนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะมาทำไม่ใช่ได้นะโยมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เลย
เอาใครก็ได้คนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคุกคลีไม่เคยสนใจในพระศาสนาให้มานั่งสมาธิสงบนิ่งๆอยู่อย่างนี้เขานั่งได้ไม่ได้แป๊บเดียวไปแล้วถ้าบางคนมีกำลังใจมากหน่อยนั่งสมาธิหน่อยเอาปฏิบัติหน่อยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนที่สี่หายแล้วเบื่อนี่คือประสบการณ์ที่หลวงพ่อเห็นมาแต่คนที่จะปฏิบัติไปได้ไม่หยุดยั้งเนี่ยเหนื่อยก็ช่างอ่อนเพลียก็ช่างแข็งแรงก็ช่างภาวนาไปตลอดเหมือนอย่างรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปมันเรื่อยๆอันนี้แหละคือคนที่สั่งสมบารมีมาอันนี้พุทธองค์ก็เป็นอย่างนั้นนี่พุทธองค์สุดท้ายแล้วพุทธองค์ก็เสด็จออกบวชเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความร่มเย็นมีแต่ความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในโลก

งบไม่ใช่ความร่มเย็นมีแต่ความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในโลกใบนี้เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้แข่งแย่งความมีอำนาจความการที่จะมีการยกย่องสรรเสริญนี่คือการแข่งแย่งกันทั้งสิ้นอย่างมีอย่างเป็นไม่ใช่หนทางความสงบพุทโธพุทโธเห็นแบบนี้เนี่ยพูดถึงพุทโธนึงเสด็จออกบวชพุทโธก็เสด็จออกบวชเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พุทโธท่านสร้างบารมีมาเป็นแบบนั้นนี่ทุกคนก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นบางคนมีความเลื่อมใสในพระศาสนามีความเลื่อมใสในพระศาสนาบางคนท้อแท้จิตใจของตัวเองมีปัญหาต่อชีวิตการดำเนินชีวิตจะเป็นครอบครัวก็ตามจะเป็นธุรกิจของเราก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามไม่รู้จะทำอะไรจะขอก็อาศัยร่มกาสาวพันธ์มาบวชบางคนอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็มาบวชขอบวชบวชเสร็จแล้วเราคิดว่าเราจะปฏิบัติได้1เดือนพอได้2เดือนพอเดือนที่3ไปแล้วอยู่ไม่ได้ขอลาไปก่อนเราไปอยู่ทางโลกต่อเพราะสังขารมันปรุงแต่งต่อไปว่าออกไปมันจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วนี่คือขันธ์ที่มันทำงานเป็นอย่างนี้บางคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนี่มันมีแล้วในอดีตไม่ได้พูดลอยๆนะนั่งสมาธิหลับตาไปจิตเข้าไปสู่ความสงบเห็นนิมิตตัวเองจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ลาออกจากราชการไปบวชปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีที่หกปีที่สิบมันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่รู้ทีแรกไม่มาบวชดีกว่านี่คือสมาธิมันหลอกอันนี้ประการที่สองอันที่สามคนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนามีนิสัยบารมีเก่าเกาะเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตอย่างพุทธองค์นี่แหละท่านมีครอบครัวประสบการณ์ของท่านกับบัวกับบารมีที่ท่านสร้างมานับไม่ถ้วนท่านมาเพื่อปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นกับบุคคลเราพูดถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่องค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสร้างบารมีมาแต่อดีตมากมายมหาศาลเหมือนกันเมื่อไปมีชีวิตเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้เข้าสู่สมณะยังไม่เข้าสู่การเป็นภิกษุหรือเป็นผู้บวชไม่ใช่มีอะไรนะบางครั้งดำเนินชีวิตไปเห็นความเบื่อหน่ายในชีวิตว่ามันไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงเห็นความวุ่นวายในชีวิตชีวิตของบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนลำบากเขามีอันจะกินมีครอบครัวแต่เห็นว่ามันไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงแต่ถามว่าจะออกมาบวชเลยทันทีได้ไหมได้จะอยู่ต่อไปได้ไหมได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เป็นสองอย่างเพราะอะไรของทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้บารมีต้องเต็มบารมีไม่เต็มบวชอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานเหมือนกันต้องมีบารมีเต็มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมันพร้อมที่จะทานถ้าผลไม้ไม่สุกเราเด็ดลงมาทานก่อนมันจะเปรี้ยวแล้วมันจะฝาดมันจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลไม้ที่มันสุกแล้วไม่ต้องบ่มมาฉันมาทานมันก็มีรสชาติที่ดีฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่จะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมนี้บารมีเขาเต็มแล้วเขาไม่เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งไม่อะไรทั้งสิ้นสิ่งแวดล้อมพาเขาออกบวชเองหลวงพ่อเห็นมาเยอะจากการบวชเป็นพระเนี่ยบางคนมีครอบครัวแล้วบวชแล้วก็คิดว่าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็สึกออกไปก็มีบางคนเนี่ยบวชเพราะตั้งใจขอโทษทีนะอันนี้เป็นประสบการณ์ครอบครัวพากันไปเข้าวัดทำบุญมีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนอันนี้ขอโทษทีไม่ได้ว่าใครใดๆสิ้นต้องเข้าใจนะออกมาบวชไปออกไปทำบุญถวายทหารอยู่ที่ไปถึงต่างจังหวัดไปทำบุญเสาร์ที่ก็ไปครอบครัวไปลูกก็ไปจนสามีเกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาก็คิดจะออกบวชภรรยาก็เห็นด้วยก็ให้บวช1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไป4ปีผ่านไป5ปีผ่านไป6ปี

ภรรยามีสามีใหม่แล้วมีแล้วเดือดร้อนถึงพระร้อนถึงอันนี้มันจะสึกเพราะอะไรไม่ใช่ห่วงสามีไม่ได้ห่วงภรรยาห่วงลูกสองคนห่วงลูกสองคนก็จะสึกเพราะลูกใครจะดูแลแต่ด้วยบารมีแห่งธรรมที่เขาปฏิบัติมา 5-6 ปีนี่แหละญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายที่นั่งอยู่อย่างนี้เหมือนโยมที่นั่งอยู่นี่แหละเกิดความเมตตาอนุเคราะห์ผมไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลเด็กสองคนเองเพราะภรรยาเอาไปหมดเลยไปอยู่กับคนใหม่นี่อาศัยบารมีแห่งพระเหลืองนี่ทำให้เด็กสองคนนี้คุ้มครองเด็กสองคนนี้ได้อันนี้คือบารมีเต็มดีที่ว่าไม่ศึกซะก่อนบางคนถูกพ่อเห็นมีครอบครัวมาบวชตั้งใจบวชสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็สึกออกไปก็มีเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพึ่งปฏิบัติไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จจองมาบวชแล้วจะอยู่ได้ตลอดไม่ใช่อยู่ที่บารมีแต่ละองค์แต่ละท่านที่เขาสร้างบำเพ็ญบารมีกันมาทั้งสิ้นอันนี้เหมือนอย่างพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีมาก่อนแต่อดีตชาติต้องสร้างมาแน่นอนไม่สร้างมาเป็นไปไม่ได้เพราะจิตทุกดวงที่แตกสลายร่างกายแตกสลายดับไปนี่ยังมีดวงจิตอยู่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เราก็ยังไม่เชื่อว่าภพชาติมันเป็นอย่างไรยังไม่เชื่อมันพิสูจน์ได้อย่างไรพิสูจน์ไม่ได้ว่าภพชาติมันเป็นยังไงเราตายแล้วจะไปเกิดใหม่เรารู้ได้ยังไงมีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลอะไรจะมีเหตุผลอะไรมารองรับว่าตายแล้วเราจะไปเกิดตายแล้วเราจะไม่เกิดถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจอย่างสัตย์เข้าใจแจ้งจริงเราจะไม่รู้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันในตัวของมันหมดมีธรรมชาติของมันแต่ความเป็นจริงตรงนี้ร่างกายเราแตกสลายดับไปมันไม่ใช่จิตจะดับไปไม่ใช่จิตจะสูญหายไปหมดนะร่างกายแตกสลายดับไปมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหายไปหมดกับพื้นดินแต่จิตมันยังมีอยู่โยมสังเกตดูสิเด็กบางคนเกิดมาเฉลียวฉลาดมากนะหลวงพ่อเคยดูเด็กบางคนตัวนิดเดียวอ่านภาษาอังกฤษได้หมดพูดภาษาอังกฤษได้หมดทั้งที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยตัวนิดเดียวเข้าไปเซเว่นอีเลเว่นอ่านภาษาอังกฤษได้ทุกตัวพูดได้ทุกคำมาจากตรงไหนถ้าไม่ได้เกิดสัญญาจากอดีตเหรอจิตของจิตทุกคนทุกดวงในที่นี้เมื่อทำสิ่งใดมันจะบันทึกเข้าไปในจิตของตัวเจ้าของหมดดีก็ตามชั่วก็ตามมันจะบันทึกเอาไว้ถ้าดีมากก็บันทึกมากชั่วน้อยมันก็จะไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นพุทธองค์ถึงให้ทำความดีไว้ตลอดอย่าสร้างสิ่งที่อกุศลไว้นี่คือตรงนี้ท่านพุทธองค์สร้างแต่กุศลมาตลอดสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มาตลอดสร้างบารมีพุทธเจ้ามาตลอดเพราะนั้นมันถึงได้มาจุติกับพุทธองค์ได้นี่เนี่ยพุทธองค์ถึงมาจุติมันในโลกมนุษย์แล้วก็สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบวชต่อก่อนที่จะเสด็จออกตอนเมื่อเสด็จออกบวชแล้วพุทธองค์จะทำอย่างไรไม่รู้ก็มีอยู่วิธีเดียวต้องไปศึกษาหาผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นอาลันดาบททุกกดาบทท่านสำเร็จท่านชำนาญเรื่องการทำฌานสมาธิก็ไปศึกษากับท่านเพราะว่าจิตดวงนี้มันยังถูกฝังอยู่ข้างในมันยังไม่ผุดออกมาเพราะเป็นวิสัยของบารมีพุทธเจ้าต้องเรียนรู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ปั๊บไปสำเร็จพุทธเจ้าเลยไม่มีเหตุผลแล้วจะมาประกาศพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอยู่ปั๊บไปสำเร็จพุทธเจ้าเลยมาเผยแพร่ศาสนาคงไม่ได้อยู่ถึง 2,600 ปีหรอกเพราะศาสนาของพุทธองค์ประกอบไปด้วยเหตุกับผลเป็นตัวพิสูจน์ความเป็นจริงพุทธองค์ก็เสด็จออกบวชไปศึกษากับอารันดาบททุกดาบทเชี่ยวชาญในฌานสมาบัติสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไม่สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเป็นอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลื่อมใสในพุทธองค์ว่าเป็นมงกุฎราชกุมารจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสก็มาอุปถัมภ์พุทธองค์เพราะสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยเขามีความศรัทธาเลื่อมใสในสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติต้องเคร่งถ้าอดก็ต้องอดกันจริงๆแล้วทรมานก็ต้องทรมานจริงๆนั่นคือผู้ปฏิบัติเขาจะยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นพุทธองค์ก็ไปทรมานร่างกายจนให้ปัญจวัคคีย์เขาเห็นปัญจวัคคีย์ก็เลื่อมใสคือเลื่อมใสมาตั้งทีแรกแล้วแหละปัญจวัคคีย์คนแรกคนเดียวที่ทำนายพระพุทธเจ้าต้องเสด็จออกบวช
นี่เป็นพราหมณ์คนเดียวที่ทำไมพระเจ้าต้องเสด็จออกบวชอย่างเดียวปัญจวัคคีย์ก็รอดูพระองค์เมื่อพระองค์ออกเสด็จออกบวชปัญจวัคคีย์ก็ตามอุปถัมภ์จนกระทั่งบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วเลิกนั่นแหละคือความหมดความศรัทธาความเลื่อมใสพระองค์ก็เสด็จหนีออกไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันไม่ไหวแล้วพระองค์คงเสวยกามสุขแล้วก็ไม่เอาทำไมพระองค์ทำแบบนี้เพราะว่าจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไอ้ทางนี้ก็ไม่ใช่แต่พระองค์ก็ต้องการพิสูจน์ตัวพระองค์เองด้วยว่าสิ่งทางนี้ใช่ไหมท่านจะต้องทำให้เข้าใจได้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อที่จะมาประกาศให้ชาวโลกเขารู้ได้ว่าการประพฤติปฏิบัติหรือการจะสำเร็จมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกเขาได้รู้ต้องมีเหตุมีผลให้โลกเขารับรู้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปสำเร็จพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ 2,600 ปีอยู่ไม่ได้ไม่งั้นชาวต่างประเทศทั้งหลายฝรั่งทั้งหลายถึงจะมาศรัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะฝรั่งเชื่อในเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ศาสนาถึงประกาศไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วถูกทำลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยไหนจะสมัยไหนถูกทำลายมาตลอดนารันทาก็ถูกเผาพระอรหันต์ก็ถูกฆ่าทำลายมาตลอดจนมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ไกลเนาะพระเจ้าโสมหาราชนี่มันเจริญรุ่งเรืองก็เจ็บพระเจ้าโสมหาราชนี่แหละศาสนาพุทธทำลายไม่ได้เพราะเป็นของจริงมีเหตุกับมีผลเป็นตัวรองรับพุทโธก็อาศัยเหตุกับผลเป็นตัวรองรับเมื่อพระองค์ทรมานร่างกายแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดจากที่จิตของตัวเจ้าของเองเห็นชัดมันไม่ใช่ทางพระองค์ก็เลิกไม่เอาพอเลิกไม่เอาก็อาศัยฉันนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาให้พระองค์7คำแล้วก็มีบาตรถาดทองคำมาถวายพระองค์พระองค์ก็สวยพระกยาหาร7คำนี่พอประมาณกับร่างกายในการผู้ประพฤติปฏิบัตินะเราต้องดูแบบของท่านไว้ไม่ได้ฉันจนอิ่มมากจนง่วงนอนไม่ใช่อย่างนั้นผู้ดวงฉันเพียงแค่7คำแล้วก็ไปตั้งจิตตั้งปณิธานไว้ว่าเราไม่สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักอาสนะนี้เลยพุทธเจ้าไม่ทรมานกายนะเห็นไหมพุทธเจ้าทรมานจิตนี่เราต้องดูพุทธเจ้าทรมานใจเท่าใจท่านเองต่างหากเพราะใจท่านอยากจะทำอะไรท่านไม่ยอมอยากจะลุกก็ไม่ให้ลุกไม่อยู่อย่างนี้แหละทรมานใจของท่านนี่เพราะฉะนั้นในการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยท่านทรมานเพราะอะไรสิ่งที่รบกวนของท่านในจิตของท่านก็คืออดีตกับอนาคตรบกวนท่านตลอดอดีตก็คือสิ่งที่ท่านเป็นมงกุฎราชกุมารมันรบกวนท่านเป็นสัญญาอดีตเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดีๆนี่เองอนาคตคือสังขารการปรุงแต่งท่านทำท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามันรบกวนท่านอยู่สองอันนี้สองประการนี้ท่านรบกวนท่านก็พยายามให้มาอยู่ในปัจจุบันธรรมมีอติตังสยานาคตังสยานญาณอย่างรู้ของอดีตกับอนาคตแล้วก็ปัจจุบันธรรมปัจจุบันนั้นญาณก็อยู่ในปัจจุบันถ้าญาณอย่างรู้เข้าไปนี่แหละทำให้ท่านสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่รบกวนนั้นท่านรู้ธรรมชาติจริงๆของมนุษย์ของสัตว์โลกมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีอยู่มันธรรมชาติของมันมีอยู่แล้ว5ประการเนี่ยท่านเห็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เห็นอะไรหรอกเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์ของโลกใบนี้ของสัตว์โลกเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงของโลกท่านเห็นตรงนี้ต่างหากอันนี้ท่านเห็นตรงนี้ต่างหากนี่คือเหตุกับผลไม่ใช่อยู่ๆท่านหลับตาแล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มันไม่ใช่ศาสนาพุทธถึงอยู่ได้ถึงขนาดนี้ไม่มีใครทำลายทำลายได้แต่รูปธรรมเท่านั้นเองแต่ธรรมะของพุทโธไม่มีใครทำลายได้ทำลายไม่ได้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้หัวใจของพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ที่พุทโธตรัสรู้อะไรมีตรัสรู้ว่าสวรรค์พระนิพพานท่านไม่ได้ตรัสรู้ตรงนี้ท่านตรัสรู้ว่าทุกข์มีจริงเหตุของทุกข์มีทุกข์จะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุ
อาศัยทุกข์มีทุกข์มันเกิดแล้วมันทุกข์มันจะดับไปเองอันที่หนึ่งทุกข์มันเกิดทุกคนต้องมีทุกข์โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีไม่มีไม่ได้พุทโธยังมีเลยอย่างที่พุทโธโกรธพระเทวทัตตอนที่เป็นคฤหัสถ์ท่านก็ทุกข์ท่านก็โมโหแล้วท่านก็ออกจากวังไปอันนี้ท่านเห็นทุกข์แล้วทุกข์มันก็ดับธรรมชาติของทุกข์ทุกของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรคงที่ถาวรแต่เราไม่รู้ไปจับความทุกข์ไว้เป็นสาระมันก็เลยไม่ดับแต่ความจริงมันดับนะดับเพราะอะไรมันทุกข์เนี่ยปุ๊บมันก็ดับไปเรื่องอื่นจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วเรื่องอื่นก็ดับไปแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาอีกนี่แล้วตัวทุกข์ดับไปเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาทุกข์เรื่องอื่นดับไปลูกทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยสลับกลับไปอย่างเงี้ยแต่คนไม่มีปัญญาไม่มีสติเลยคิดว่ามันทุกข์ตลอดเวลาถ้าคนมีสติถึงจะอ๋อทุกข์มันอยู่ไม่ได้นานมันดับไปเองพุทธองค์เห็นตรงนี้ทุกข์เกิดแล้วดับพอเห็นว่าทุกข์เกิดแล้วดับพุทธองค์ก็เห็นว่าเหตุของทุกข์มันต้องมีไม่มีมันอยู่ๆมันจะเกิดเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยอยู่ๆทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้1ถ้าไม่มีใครทำให้เราทุกข์ร่างกายทำให้เราทุกข์ใช่มั้ยร่างกายทำให้เราทุกข์ไม่ต้องมีใครไม่ต้องนายกนายขอมาทำให้เราทุกข์ร่างกายมันทำให้เราทุกข์เองนี่คือเกิดจากตัวเราเองตรงนี้ต่างหากพุทโธเห็นตรงนี้ไว้เหตุของทุกข์เมื่อเหตุเมื่อดับเหตุได้ทุกข์มันก็ดับเหตุของทุกข์รู้เหตุของทุกข์คือมรรคาแห่งมรรคามรรคสุทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหนทางการดับทุกข์รู้แจ้งทุกข์ก็ดับหมดนี่คือพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตรงนี้แล้วพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนาก็อริยสัจ4ประการนี้เองที่คือปัญญาที่เห็นอย่างแท้จริงอยู่ที่ตรงนี้เราจะบอกว่าศาสนาพุทธเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรอันนี้มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเปลือกไม่ใช่แก่นแท้ของพระศาสนาแก่นแท้ของพระศาสนาคือสัจคือปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงสัจธรรมอันนี้สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่จิตของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเรื่องนึงเกิดมาแล้วก็ดับไปอันนี้คือธรรมชาติร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไอ้แก้วใบนี้เกิดขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องแตกแล้วต้องพังไปวิหารอันนี้ไม่กี่ไม่อีกไม่นานเท่าไหร่หรือกี่ร้อยปีมันต้องแตกมันก็ต้องดับไปโบสถ์ที่หลวงพ่ออยู่ 1,300 ปีมันก็พังทลายไปอยู่ใต้ดินศูนย์จะขุดขึ้นมาก็ไปเจอเพราะมันมีเหตุมันยังอยู่ใต้ดินหลวงพ่อก็ไปสร้างเหตุขึ้นมาใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือสัจธรรมที่พระองค์ตัดไว้แล้วก็สอนไว้เป็นอย่างนี้ให้มันหมู่มนุษย์และพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจความเป็นจริงนี่คือตรงนี้เมื่อเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราถึงจะมีปัญญาเราถึงเดินไปได้ทุกก้าวทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนี่ประกอบไปด้วยสติปัญญาแล้วก็ปราศจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราทุกย่างก้าวที่มันเกิดขึ้นมันมีทุกข์เรารู้อยู่แล้วมันต้องมีไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครในโลกใบนี้ล้วนต้องมีทุกข์แน่นอนถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิเสธต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าไม่เอาสีข้างเข้าถูทุกคนมีทุกข์แน่นอนไม่ใช่ไม่มีขอโทษทีแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ยังมีทุกข์เพราะทุกข์ร่างกายขอโทษทีนะหลวงพ่อเคารพท่านมากท่านก็มีทุกข์กับครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ท่านเป็นมหาโพธิสัตว์ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้แม้แต่หลวงพ่อยังเทียบท่านไม่ได้เลยบอกตรงๆเป็นบุคคลที่หลวงพ่อเคารพท่านที่สุดในชีวิตนี่แหละท่านมีทุกคนมีทุกหมดไม่ว่าใครท่านเห็นทุกท่านก็เลยวางสิ่งเหล่านั้นได้เพราะจิตท่านสบายใครจะว่ายังไงท่านไม่รู้ไม่ชี้ใครจะด่าท่านยังไงก็ไม่รู้ไม่ชี้ท่านไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นท่านดีแสนดีขนาดไหนคนจะด่าท่านท่านก็แล้วไปหูทวนลมหูซ้ายออกหูขาท่านไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคนด่าท่านคนนั้นไปรับกรรมเอาเองนี่ท่านรู้เหตุของทุกข์ท่านรู้ว่าท่านไม่จับท่านก็วางลงเพราะเราปฏิบัติธรรมนี่คือแก่นแท้ของหัวใจนะหัวใจของพระศาสนาแก่นแท้ของการประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติมาอย่ากลัวทุกข์อย่ากลัวทุกข์นี่เป็นเหตุที่ให้เราต้องได้เรียนรู้แล้วก็แก้มันลงไปวันข้างหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกถึงเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักวิธีแก้ของมันเห็นไหม
นี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาเราต้องมีปัญญาแก้

้ทุกข์แก้เหตุแก้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยสติปัญญาพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาตรงนี้แหละมาสอนเวนัยสัตว์พุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยสอนให้ทุกคนฉลาดมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองให้ได้จึงมีสุขพุทธภาษิตว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองเรามีความทุกข์หลวงพ่อไประบายให้คนคนหนึ่งฟังมันเพียงแค่ระบายความรู้สึกไปชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมไม่เชื่อทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อลองดูสังเกตดูตัวเองวันหนึ่งไปทะเลาะกับแฟนแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังมันแค่ระบายออกไปเฉยๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่วิถีทางในการแก้ทุกข์ทุกข์ต้องแก้ด้วยตัวเราเองแก้ด้วยสติปัญญาตัวเองต้องดับที่ตัวเองไปดับข้างนอกไม่ได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่คนอื่นไม่ได้เหมือนกับปัญหาในประเทศต้องแก้ที่บุคคลคนนั้นทุกคนต้องแก้ตัวเองถ้าทุกคนแก้ตัวเองเหมือนไม่ไปโยนให้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้ประเทศเราไม่วุ่นวายหรอกไม่วุ่นวายจริงๆทุกคนต่างยอมรับแล้วไปแก้ตัวกันเองมันก็มีความสงบมีความร่มเย็นจะไปอ้างนู่นอ้างนี่โทษนู่นโทษนี้อย่าไปโทษมันไม่ใช่วิธีการแก้สังคมวุ่นวายก็เพราะว่าสิ่งที่เราไปกล่าวโทษกันอยู่อย่างนั้นไปโทษนู่นโทษนี้เราดีหมดเขาผิดเขาผิดเราถูกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ครูทวงบอกต้องแก้ที่ตัวเราเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุถ้าต้นเราดับที่ต้นเหตุได้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันดับหมดอันนี้คือความจริงโยมไปทะเลาะกันแทบตายสองฝ่ายทะเลาะกันไปต่างคนก็ไปต่างโทษกันไปโทษกันมาแล้วมันแก้ได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้โยมไปบอกคนนั้นผิดอย่างงู้นอย่างนี้อ้างเหตุผล 108,000 ประการว่าคนนั้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็ว่าโยมเป็น 108,000 ประการเช่นกันเพราะมันไม่ได้หนทางยุติได้ทุกอย่างต้องจบที่ตัวเราเองถ้าไม่จบที่ตัวเราเองมันจบไม่ได้ความสงบถึงเกิดขึ้นกับใจเราทันทีเมื่อเราแก้ปัญหาใจเราจบอีกฝ่ายนึงไม่จบเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวเขาจะตกนรกก็เรื่องของเขาเราพ้นจากนรกแล้วเราขึ้นสวรรค์แล้วเพราะใจเราไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมนี่คือเหตุผลง่ายๆไม่ต้องไปอะไรให้ยุ่งยากเลยปัญหาแก้ที่ตัวเราอย่าไปโทษตาสีตาสาตาอินตานะไม่ต้องไปโทษคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องโทษเพราะทุกคนสร้างเหตุกันขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีใครไม่ได้สร้างหรอกฉะนั้นเรายุติได้ตัวเราเองทุกข์มันก็จบไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิ้นพุทโธสอนอย่างนี้นะทุกอย่างมันเกิดที่เหตุผลมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจะไปดับผลนั้นต้องดับที่ต้นเหตุพระสัจฉิเทศคำเดียวให้พระสารีบุตรเข้าใจก็เพราะคำนี้คำเดียวสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุผลนั้นจะดับได้ต้องไปดับที่เหตุเท่านั้นแหละพระสารีบุตรตรัสรู้พระโสดาบันเพราะคำเดียวเท่านั้นเองซึ่งบำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วนซึ่งปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กับพุทธองค์อันนี้สร้างบารมีมาเป็นคู่บารมีกันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จไปด้วยง่ายๆไม่มีหรอกอย่าไปคิดไม่มีต้องเกิดจากแรงใจแรงศรัทธากำลังของเราแรงปัญญาของเราจึงจะสร้างทางหลุดพ้นให้กับตัวเราเองได้เพราะนั้นอย่าไปท้อแท้ในการประพฤติปฏิบัติพุทธองค์ทำตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาพุทธองค์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพุทธองค์ก็บอกไม่รู้จะสอนยังไงสอนยากก่อนที่พระองค์จะไปเผยแพร่ภาษาศาสนาพระองค์ต้องเล็งญาณก่อนนะต้องดูญาณก่อนนะว่าคนไหนที่จะสอนได้แต่ทุกคนล้วนแต่สร้างบารมีมากับพระองค์หมดใช่ไหมตั้งแต่คนแรกที่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ต้องสร้างบารมีกับท่านติดตามท่านตลอดต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์กับพระองค์ได้เห็นไม่ต้องสร้างเหตุมาด้วยกันถึงจะอยู่กับท่านถึงจะรับใช้ท่านแล้วก็สำเร็จได้แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่อย่างนั้นก็มียกตัวอย่างเช่นพัทยสากุลบุตรซึ่งไม่รู้จักพุทธองค์เลยไม่รู้จักพุทธองค์เดินหลังจากพุทธองค์เสร็จภารกิจหลวงพุทธองค์ก็เดินจงกรมอยู่ที่สวนอยู่ที่ที่สวนทางจงกรมของท่านนะท่านเดินทางเดินจงกรมอยู่พัทยสากุลบุตรเดิน

ออกมาจากบ้านท่านคือท่านเป็นลูกเศรษฐีนะก็เหมือนอย่างพุทธองค์อ่ะมีนางบำเรออะไรรูปบำเรอท่านจนทั้งสารพัดอ่ะนะทั้งสุราเมรัยมีทุกอย่างผู้หญิงมาบำเรอท่านอะไรเงี้ยวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาก็เหมือนพุทธองค์อ่ะผู้หญิงนอนน้ำลายฟูมปากนอนไม่อีกกิริยาไม่เรียบร้อยท่านก็เห็นความเบื่อหน่ายท่านก็เดินลำพึงลำพันมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไม่รู้จักพุทธองค์เลยเดินมาเฉยๆออกจากบ้านเดินลำพึงลำพันมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเปรียบเทียบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ต่างกันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านรู้ว่าพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ติดตาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ท่านเดินลำพึงลำพันมาเฉยๆที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ยินบอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเถอะเข้ามาเถอะตถาคตจะชี้แจงให้สันสะให้ทราบพระยศกุลบุตรก็นั่งลงคำอันแรกที่พระองค์เทศนาก็คือทานบารมีที่เมื่อกี้ที่กลางวันหลวงพ่อเทศให้ฟังทานศีลสมาธิแล้วก็เนคขมมะแล้วก็สวรรค์ท่านเทศแค่นี้เริ่มทานศีลสมาธิแล้วก็เนคขมมะคือออกบวชแล้วก็สวรรค์ท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันไม่รู้จักพุทธองค์มาก่อนอันนี้ต้องสร้างสมมาแต่อดีตชาติต้องมาแล้วก็เห็นมันต้องมาเจอกันต้องเหตุปัจจัยต้องให้มาเจอกันอันนี้ต่างกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ต่างกันนี่เป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเลยไม่รู้จักจนวันหนึ่งพ่อกับแม่มาตามหาลูกตามหาลูกก็พอดีนั่งพุทธองค์บังเอาไว้ไม่เห็นมาพุทธองค์ก็เทศทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เนคขมมะแล้วก็สวรรค์เหมือนกันก็สำเร็จเลื่อมใสในพระศาสนาก็ปรนนาเป็นพุทธบริษัทสำเร็จพระโสดาบันเป็นพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้พระยศกุลบุตรนั่งอยู่ข้างหลังก็พิจารณาธรรมะบทนี้ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขอบวชกับพุทธองค์อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่สร้างบารมีมาไม่จำเป็นต้องติดตามพระองค์ด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่มันชักจูงให้ไปเจอกันฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้พวกโยมก็ชักจูงให้หลวงพ่อต้องมาเจอโยมคิดดูนะหลวงพ่ออยู่ไกลมากจากที่นี่ไปเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ย700 กว่ากิโลเกือบ800 กิโลขึ้นดอยไปอีก80 กิโลทุกยากขนาดไหนหลวงพ่อไม่คิดว่านี่หลวงพ่อจะมานั่งพูดธรรมะตั้งกี่คาบเนี่ยคาบนี่คาบที่4เข้าไปแล้วหลวงพ่อไม่เคยพูดอะไรมากถึงขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นึกอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรธรรมะอะไรมันจะเฟืออะไรสักขนาดนั้นแต่สิ่งที่พูดมานี่คือความจริงทั้งหมดเราไม่ได้คิดมาคุยแต่เรื่องไร้สาระมาพูดว่าหลวงพ่อไปชิดงนี้นะเจออย่างงี้นะไม่มีประโยชน์พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เราพูดถึงธรรมะเนื้อหาของธรรมะจริงๆเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้โยมมีศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้าที่จะเดินต่อไปวิกฤตการอะไรก็แล้วแต่ที่โยมจะประจนกับเขาความทุกข์ที่จะประจนกันวิธีแก้จะแก้ยังไงแก้ทุกข์ยังไงหลวงพ่อบอกแล้วอย่าไปจับมันปล่อยมันซะมันดับไปเองให้จิตเราก็อยู่ในปัจจุบันแค่นั้นพอแล้วทุกข์มันเกิดทุกข์มันดับเองโดยธรรมชาติของทุกข์พุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละเรารู้ว่าเหตุของทุกข์ปุ๊บหนทางการดับทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอริยสัจ4อยู่ตรงนี้และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นี้เองศาสนาพุทธแก่นแท้ของศาสนุตมีอยู่แค่นี้เองถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บโยมรับรองได้โยมไปที่ไหนโยมเย็นสบายเหมือนลอยอยู่กลางอากาศทุกครั้งที่โยมเดินเพราะมันใจมันเบาใช่มั้ยไม่มีนี่ไม่มีอะไรเลยนี่โอ้โหเบาตลอดแต่อย่าไปหลงระเริงมากไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสื่อมแล้วมันจะยุ่งเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็เป็นสุขการภาวนาการเจริญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเราก็มีกำลังใจที่จะดำเนินต่อไปก้าวทุกย่างก้าวเราก็จะเห็นพระนิพพานอยู่ข้างหน้าตลอดเวลารีบหนีทุกทีเราอยู่ในอุโมงค์มองไม่เห็นแต่นี่เราพ้นเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วรู้วิธีการดับทุกข์ของเราแล้วนี่แหละหนทางในการดับทุกข์สำคัญที่สุดคือเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องภาวนาต้องอดทนต้องคาถาบทที่หลวงพ่อท่องไว้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใครจะว่าเราติเราอะไรก็แล้วแต่ขันติอดทนท่องคาถาบทนี้ไว้อย่าไปไหลไปกับสิ่งที่เขาเยินยอหรือเขานินทาเราอย่าไปไหลไปตรงนั้น
แล้วสำรวจใจของเราไว้ว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของเราให้ขาวรอบรักษาให้จิตของเราอ่ะไม่มีอกุศลเลยนี่โอวาทปาริโมกต้องรักษาไว้เนี่ยแค่เนี่ยเรารักษาได้จิตของเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่อยากได้ของเขาด้วยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ต้องประกอบด้วยเหตุกับผลด้วยความสุจริตด้วยธรรมะไม่ใช่ได้ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตไม่ใช่ได้มาด้วยเล่ห์กลอุบายก็ไม่ใช่ต้องได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรมและถูกต้องที่สุดนั่นคือทำให้ใจเรามีความสงบอย่างร่มเย็นอันนี้ในคฤหัสถ์วิสัยจะบอกให้โยมละทิ้งทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้โยมมีลูกมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีหลานมีข้าทาสบริวารโยมต้องเลี้ยงอยู่โยมจะบอกให้โยมไปทิ้งทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องที่สุดโยมทำมาหากินด้วยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องถูกต้องพุทธเจ้าสอนไว้สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องเรื่องปัจจัยที่ได้มาแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายให้มันถูกต้องตามทำนองของธรรมทำบุญทำทานต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดมันส่งเสริมให้ใจเราเนี่ยสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเราโมไปตนีถีเหนียวยึดเอาไว้ถือไว้ไม่ยอมปล่อยออกมันก็หนักจิตเราก็มีแต่ความทุกข์ทรมานที่ไปยึดสิ่งเหล่านี้ไว้วันหนึ่งมันสูญหายไปเราก็ทุกข์ทรมานกับมันถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักทำทานจิตเราเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมามันก็ยังอยู่นิ่งได้เป็นอิสระได้แต่เมื่อเราทำทานแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการทำทานอย่าเบียดเบียนตัวเองที่หลวงพ่อพูดมาแล้วตั้งกี่ครั้งเนี่ยเน้นย้ำตรงนี้มากประกอบไปด้วยปัญญาทำไปด้วยปัจจิตปัญญามีปัญญาในการทำทานบารมีทำไปบารมีเราต้องสร้างไม่สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะออกบวชท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีที่ทำมาเช่นทานบารมีท่านก็ทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสร้างมาศีลก็สร้างมาอะไรก็สร้างมาเมื่ออยู่ในเพศของบรรพชิตท่านเลยมีความสงบมีความร่มเย็นอันนี้พระท่านปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นบุคมีบางมีอยู่โยมหลายคนมีอยู่โยมคนหนึ่งเป็นคนที่มีศรัทธามากศรัทธามากเลยโยมอันนี้คนใกล้ตัวนี่คนเนี้ยเขาศรัทธาทำทานมากโรงทานที่ไหนมีทานที่ไหนทำทานเนี่ย15วัน15คืนเขาทำไม่หยุดนะโยมไม่เอาอะไรจากวัดถวายหมดคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเขาทำหมดพระจำนวนร้อยเป็นพันในเวลาเดียวในขณะที่งานนั้นเนี่ยเป็นพันคนเขาทำทานเขาตั้งโรงทานไม่มีถอยแม้แต่ก้าวเดียวแล้วเขาอยู่ด้วยความลำบากมากโรงทานนั้นเพราะที่อยู่ก็ไม่สะดวกต้องไปกางเต้นอยู่ในโรงคุในโรงทานนั้นเต้นก็ทำทานทำมากพระต้องการอะไรถวายหมดทำหมดทำหมดอะไรได้ทำหมดที่ไหนมีงานเขาทำหมดอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาได้รับคือบางคนก็ติเขาบางคนน่ะกินขอโทษทีนะไม่ได้ว่าโยมนะเขาไปกินอาหารเสร็จเอาจานไปทิ้งแล้วก็วางนู่นวางนี่เรียล่ะเขาต้องไปเก็บมาแล้วก็ต้องคนจะมาบอกฉันขออันนี้ขออันนั้นขออันนั้นเขาก็เครียดคืองานมันเยอะทานก็ทำแต่ก็เครียดก็ทุกข์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วนี่นะนี่เป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างนี่คือของจริงนะไม่ได้สมมติฐานขึ้นมานะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆทำอย่างนี้ตลอดเวลาสุดท้ายพระก็มาเอาอย่างงู้นอย่างนี้ก็เครียดอีกอันนี้มันไม่ได้ว่าพระนะขอโทษทีไม่ได้ว่านี่พูดถึงเรื่องจริงที่เขาเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักเขาอยู่แต่ไม่สนิทถึงขนาดนั้นคือเรารู้จักกันผิวเผินแต่เราไม่ไปแสดงอะไรทั้งสิ้นไม่หลวงพ่อไม่แสดงธรรมะไม่แสดงคนไหนไม่สนิทหลวงพ่อจะไม่พูดธรรมะให้ฟังนี่คือปณิธานหลวงพ่อตั้งเอาไว้ไม่มาขอไม่พูดแล้วไม่สนิทไม่พูดแล้วมาทำไม่ได้จริงก็ไม่พูดไม่เทศนาด้วยไม่พูดทำไม่ได้ไม่พูดอันนี้จนเขามีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์อะไรเพราะไหนเอ่ยทำบุญแล้วจะต้องมันติอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดสารเพโอ้โหแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยปัจจัยก็ต้องเสียโยมที่มาลงมาทำมางานนี้กินแล้วก็บ่นพูดเอานู่นเอานี่สารพัดพระมันจะอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหมันเหนื่อยมากเพราะความเหนื่อยทำให้คนทุกข์อันนี้มันเป็นเพราะว่าสติมันไม่มีนะโยมมันไม่สามารถจะเบรกไม่สามารถย้ำหยุดได้มันก็ทุกข์เมื่อทุกข์เสร็จปุ๊บทำไงก็คิดเข้าหาตัวเอ
มันยังไม่เท่าไหร่นะบังเอิญลูกชายเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตลูกชายยังอายุไม่มากเลย30ประมาณเสียชีวิตลูกชายคนโตก็แล้วไปอันนี้ไม่ว่ากันก็ผ่านไปเขามีลูกชาย2คนผู้หญิง1คนก็ทำบุญก็ทำทานอย่างนี้ไปตลอดแต่เขาไม่ถอยนะโยมนะคนนี้ดีอย่างเขาไม่ถอยถึงยังไงเขาก็ยังทำของเขาอยู่อย่างนี้ไม่หยุดปัจจุบันนี้เขาก็ยังทำอยู่เขาก็ยังทำอยู่เขาก็มาทำไปอย่างนี้ก็มาเล่าหลวงพ่อฟังโอ้โหเป็นอย่างโง่อย่างนี้บอกเราก็ไม่พูดอะไรก็เฉยเฉยเพราะยังไม่สนิทพี่หนุ่มเขามาเราก็รู้จักกันพูดไปอย่างนี้จนวันหนึ่งทำไปลูกชายคนที่สองเป็นมะเร็งอีกเขาก็เกิดท้อแท้ใจขึ้นมาทันทีเลยบอกผมทำบุญมาทักขนาดนี้ทำไมมาตอบสนองผมสักขนาดนี้คนที่หนึ่งตายแล้วคนที่สองกำลังจะตายอายุน้องน้องชายอายุ30กว่าไม่ถึง40เนี่ยลำพึงลำพันอยู่ในมหาหลวงพ่อที่วัดลำพึงลำพันทำบุญแล้วเป็นอย่างนี้พระก็ไม่เข้าใจเราเหนื่อยก็เหนื่อยที่พักก็ไม่มีให้จะพักทำทุกสิ่งทุกอย่างบ่นไปก็ทำนะไม่ใช่บ่นไม่ทำนะโยมนี่เป็นข้อดีอย่างสุดท้ายทุกข์มากลูกทุกข์ที่ลูกชายเป็นมะเร็งคนนี้จะตายมาปรับทุกข์กับหลวงพ่อก็บอกผมไม่เอาแล้วผมคิดจะเปลี่ยนศาสนานี่ขนาดนี้ขนาดนี้หลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะเขาแรงอยู่แรงมากไปคือว่าคนเราน้ำเชี่ยวยาวเรือเข้าไปขวางมันไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยให้เขาระบายให้เต็มที่เลยผมคิดจะเปลี่ยนศาสนาผมไม่เอาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยศาสนาพุทธผมทำบุญสักขนาดนี้ธุรกิจผมก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ขนาดนี้ก็ไปอยู่ได้สบายสบายแต่ปัญหาที่ลูกชายเขาสองคนคนที่หนึ่งเสียคนที่สองกำลังจะมาเสียอีกเป็นอย่างนี้มันระบายสุดท้ายวันหนึ่งเข้ามาหลวงพ่อก็อธิบายใหม่โยมทำมันก็อธิบายไงโยมการทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ทำตามกำลังที่เรามีอยู่ถ้าโยมพอใจทำก็ทำไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามไม่ให้โยมทำทานนะถ้าทำทานไปแล้วทุกข์ก็อย่าไปทำหยุดซะทำตามกำลังที่เรามีอยู่เราทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายกว่านั้นอันนี้แล้วโยมทำทานนี่โยมจะคิดอะไรมากไปกว่านี้อย่าไปหวังผลตอบแทนมันโยมผิดผิดอย่าไปคิดลูกชายของโยมเป็นมะเร็งก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนสร้างบารมีมามันต่างกับวิบากกรรมมันต่างกันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จโยมต้องปล่อยวางตรงนี้ทานส่วนทานโยมทำไปทานโยมได้อยู่แล้วมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่โยมขาดทานของโยมยังขาดปัญญาเท่านั้นเองเพราะส่วนที่โยมทำไปโยมไม่รู้จักแบ่งแยกว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนพออันไหนอิ่มอันไหนไม่อิ่มโยมทำไปโดยขาดสติขาดปัญญาโยมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่โยมทำไปกำลังมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นเมื่อเท่าไหร่ก็หยุดก็คือหยุดพอถ้ามันทุกข์แล้วเราก็หยุดเพราะนี่คือทานที่เราจะทำอันนี้แล้วส่วนประเด็นที่สองคือลูกชายของโยมตัวนี้มันเป็นมะเร็งอยู่โยมอย่าเพิ่งทุกข์กับมันเลยอย่าไปห่วงอนาคตว่าลูกชายโยมจะตายอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้หลวงพ่อก็ให้ข้อคิดเห็นให้วิธีแก้ให้เขาแก้ให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลไปศิริญาณการุณอะไรนั่นน่ะแต่เขามีฐานะอยู่เขาก็ไปศิริญาณการุณเขาไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลปัจจุบันนี้เขาก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรก็อาศัยบุญบารมีที่ทำมาหลวงพ่อก็ให้ข้อแนะนำเขาทุกอย่างนี้ต้องทำแบบนี้อย่างนี้นะลูกชายเขาก็ดีขึ้นก็เป็นปกติเขาก็มีความเลื่อมใสหลวงพ่อมากขึ้นเขาก็มาบ่อยมาเยี่ยมมาเยียนบ่อยมากแล้วก็แนะนำให้เขาฟังถูกท้ายเขาจะเปลี่ยนศาสนาเขาก็เริ่มกลับใจมาสู่สภาวะเดิมก็ทำตามปกติทำทานตามปกติแต่ทานที่เขาทำไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจทำได้เท่าที่เขาทำแล้วเขาไม่เดือดร้อนไม่กระทบใจเขายังทำเหมือนเดิมลงทานก็ตั้งเหมือนเดิมแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าวัดไหนอะไรไม่เอ่ยไม่ต้องเอ่ยเราพูดไปแค่นี้พอเขาก็ทำตามปกติคือเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นเองคนเราต้องเปลี่ยนความเห็นแล้วต้องเข้าใจความเป็นจริงสิ่งที่เราทำมันก็สามารถทำต่อเนื่องได้ไม่เป็นอคติไม่อกุศลกับสิ่งที่เราทำอยู่เห็นไหมเพราะบุญที่เราทำมันทำสามารถทำต่อเนื่องได้อีกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกถ้าเรามีความเห็นตัวแรกดีถูกต้องเราจะเดินทางไปถูกต้องทันทีพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาไม่ทำสมาธินั่งหลับตาอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกโยมสมาธิเรานั่งสมาธิหลับตาเพื่อให้จิตเรามีพลัง
มีกำลังขึ้นมาเป็นฐานของจิต

0: พื่อจิตเรามีกำลังมีกำลังพอแล้วเราจิตเราสามารถจะกระทบรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วกลับมาย้อนเข้ามาในตัวเราใช้สติปัญญาพิจารณาไอ้สิ่งที่มันกระทบเราเนี่ยก็หยุดลงไปได้มันจะย้อนกลับมาเป็นสมาธิอีกเหมือนเดิมมันจะอาศัยซึ่งกันและกันมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าปัญญาก็อบรมให้มันเกิดสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสองอย่างมันเนื่องกันตลอดเวลาจะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่จะนั่งพิจารณาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยของมันไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนมาแบบนี้พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิอย่างเดียวนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยธรรมะของพุทธธรรมะของพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ถึงบอกต้องมีภาษาดิบก็ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิต้องมีพระโมคคัลลานด้วย2 องค์ต้องประกอบคู่กับท่านไปท่านเป็นบุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานให้กับผู้ปัดให้กับปัจจุบันในขณะนี้ 2,600 ปีเนี่ยมันท่านสอนมาตลอดโดยที่สอนในทางพูดง่ายๆใบไม่ต้องบอกเอาภาพนี้สอนคนนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเรามีศรัทธาในพุทธศาสนาเราตั้งใจเพื่อปฏิบัตินี่เราต้องมีปัญญาด้วยฟังอะไรก็แล้วแต่รับฟังอย่าปฏิเสธรับฟังไว้อย่าไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นรับฟังแล้วก็นอโอปันยิโกน้อมก็มาตัวเราเองแล้วเราดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่แล้วก็ค่อยๆมาแก้ไขค่อยๆมาประพฤติเรามาจูนเข้าหากันมันก็จะไปได้ให้มันเป็นคลื่นเดียวกันพอเป็นคลื่นเดียวกันการภาวนาก็จะเป็นไปสมาธิก็จะทำง่ายขึ้นปัญญาก็จะเกิดง่ายขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิต้องอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ในปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนอริยบทสี่นี้ทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่กับการกระทำอันนั้นให้หยุดจดจ่ออยู่กับนั้นอย่าให้อารมณ์ความคิดปรุงแต่งเข้ามาสอดแทรกตัวนั้นนั่นคือสติปัฏฐานสี่เพื่อเราเห็นยืนเดินนั่งนอนเราทุกอริยสี่อริยบทนี้เราเดินเราอยู่มีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเราจะถึงเห็นกายของเราชัดเจนกายในกายเราก็จะเห็นกายในกายคืออะไรเมื่อบ่ายนี้หรือตอนไหนอธิบายให้ฟังแล้วว่าเมื่อแตกสลายดับไปแล้วมันยังมีเหลือจิตเรายกแขนนี้ได้ไม่ใช่กายมันยกเองนะไม่ใช่นะเพราะจิตมันสั่งให้ยกนี่เนี่ยกายในกายก็คือตรงนี้นี่แหละคือกายในกายจิตนี่แหละคือกายกายก็คืออย่างนี้ในกายก็คือจิตเป็นผู้สั่งกายในกายกายเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาก็คืออะไรก็คือความเจ็บปวดเจ็บไข้จะเจ็บปวดเจ็บขาปวดขาความสุขความทุกข์ก็เป็นเวทนาอันนี้เป็นเวทนาเวทนานี้เกิดจากอะไรเกิดจากใจเวทนาในเวทนาจิตก็คือจิตก็คือใจของเรานี่แหละคือตัวของเราเนี่ยใจของเรานี่แหละจิตในจิตก็คือมันยังมีข้างในอีกในจิตของเราเนี่ยอีกอันนึงเปรียบเสมือนกับกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันอยู่ในจิตของเราอีกทีนึงธรรมในธรรมธรรมนั่นก็เกิดจากก็คือจิตนี่นะธรรมในธรรมธรรมที่อยู่ข้างในจิตก็คือจิตมันออกมาเป็นธรรมเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกลางวันหรือตอนไหนไม่ทราบหลวงพ่อบอกโยมว่าโยมนั่งสมาธิหูตาจมูกลิ้นกายไม่ต้องกระทบสิ่งใดมันก็ผุดออกมาเองมันก็ออกมาจากจิตธรรมนั่นแหละคือความปรุงแต่งนั่นคือธรรมมันออกจากจิตของเรานั่นแหละธรรมในธรรมนั่นคือจิตไม่ใช่ตรงไหนเมื่อเรามีสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์มีสติตั้งมั่นในลมปัจจุบันเราจะเห็นสี่ประการสี่คู่นี่ชัดเจนไม่เห็นสี่คู่นี้ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเราถึงจะเริ่มปลดปล่อยความทุกข์ทรมานของเราได้แต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละบทแต่ละฉากลงไปได้อันนี้สำคัญที่สุดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่คือการเดินยืนเดินนั่งนอนอันนี้ต้องมีอารมณ์ปัจจุบันตลอดทำไมยืนเดินนั่งนอนต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั่งสมาธิก็จะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันยังอยู่ในปัจจุบันอย่าทรงใจอย่าทรงใจคิดตอดสายไปถึงอดีตกับอนาคตห้ามคิดให้อยู่ในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเวลาเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็แล้วแต่ปัจจุบันเรากำหนดอยู่เมื่อปัจจุบันเรากำหนดอยู่พอเราปัจจุบันเกิดขึ้นมาเช่นว่าเรามีปิติเรามีความสุขทีนี้ปัญญามันไอความรู้ที่มันมีอยู่ว่าปิติสุขแล้วมันจะขึ้นไปถึงเอกตานี่อันนี้คือปัจจุบันที่มันสอบไปถึงอนาคตเห็นไหมมันจะคิดไปถึงงานแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องอยู่ปัจจุบันเหมือนเดิมกลับมาอยู่ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมถ้าเราสอบไปถึงอนาคต จะถึงเอกตาแล้วจบสมาธิเสื่อมเลยนี่นะเพราะนั้นต้องอยู่ในปัจจุบันจริงๆหลวงพ่อผ่านวิธีการอย่างนี้มาหมดมันจะเป็นชนวนเพราะว่านั้นการศึกษามีข้อเสียอย่างนะศึกษามากรู้มากก็เป็นมันก็เป็นปัญหามากนี่หลวงพ่อรู้ผมก็อ่านมากตอนนั้นก็อ่านมากเลยนี่หนังสือของอะไรที่วัดโสการามหลวงพ่อลีท่านเขียนไว้เนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยถึงขั้นไหนขั้นไหนอ่านมากเลยอาจจะรู้หมดเลยอ่ะมันโอ้โหมันเป็นปัญหากับชีวิตปฏิบัติหลวงพ่อมาถูกท้ายต้องทิ้งหมดเลยไม่เอาหลวงพ่อถึงกล้ามาอธิบายธรรมะแต่ละบทการปฏิบัติได้อย่างละเอียดละออเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิไปเฮ้ยลมหายใจละเอียดเลยใช่มันก็แค่เสร็จจบเลยสมาธิไปไม่ได้เลยโอ้ยลมหายใจหมดแล้วจะโอ้ไม่ได้แล้วเสร็จทุดท้ายมันกวนเราตลอดเวลาเราต้องทิ้งมันหมดต้องกลับมาอยู่เอ้ยมันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเถอะเอาอย่างนี้พอแล้วมันก็อยู่ในอารมณ์อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันอยู่ลมหายใจอยู่ทั้งตื้อตื้อตื้อจนหายหมดแล้วก็อย่าไปสงสัยต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหนไม่ได้มันถึงจะเข้าไปเห็นไปถึงเข้าไปถึงความเป็นจริงและถึงความจริงได้นี่แหละพุทธเจ้าท่านบอกให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแม้กระทั่งนั่งก็ต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนอนก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนสี่อริยบทนี้ต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันถ้าอยู่อย่างนี้ได้เราก็จะเห็นสติและสติปัฏฐานสี่มันก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมมันจะผุดออกมาเองเนี่ยกายมันเกิดจึงกายเราหัวเราะร้องไห้ได้มันเกิดจากจิตเท่านั้นเองมันไปบอกให้มันร้องไห้เสียใจมันหัวเราะได้คนที่ทำให้เราหัวเราะเราถึงหัวเราะได้อยู่ๆร่างกายจะหัวเราะเป็นไปได้ไหมล่ะโยมเป็นไปไม่ได้มันนี่มันง่ายๆอีซี่เลยอีซี่มากเลยมันง่ายมากเลยอะโยมจริงๆนะถ้าเราเข้าใจนี้ปุ๊บมันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมเราเกิดชอบผู้หญิงคนนี้ก็เพราะไอ้ใจมันแหละเจอชอบผู้ชายไอ้ใจคนนี้แหละไม่ใช่ใครเห็นอย่างนี้มันก็ยุติมันจุดจบที่ใจของเราเราเกลียดคนนี้ก็ไอ้ใจของเราเราชอบคนนี้ก็ไอ้ใจของเราโอ้โหฟังคนนี้ไม่ชอบก็ไอ้พระใจของเราไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจของเราไม่ได้ทุกข์ที่ไหนเลยโยมเพราะนั้นมันดับที่ตรงนี้อาตมาหลวงพ่อจะแนะนำสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นแก่นสารของการภาวนาของการที่จะคนจะดำรงชีวิตไปได้ด้วยความปกติสุขก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาแก่นแท้ของผู้ประพฤติปฏิบัติเราออกมาปฏิบัตินั่งทรมานนั่งทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการพ้นทุกข์ให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอย่าไปคิดถึงสวรรค์พระนิพพานอย่าไปคิดว่าเราทำไงให้มันทุกข์น้อยที่สุดถ้าทุกข์มันหมดไปเมื่อไหร่นั่นแหละพอแล้วจริงๆเนี่ยคนเราเหมือนอยู่ที่สุขกับทุกข์สองอย่างนั้นถ้ายอมสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวมันทุกข์กลับเข้ามาเราไอ้สุขไม่ต้องพูดถึงละเรายินดีแต่ทุกข์เนี่ยมันทุกคนเกลียดหมดเลยไม่มีใครอยากได้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่บนทุกข์นี้เราจะดับมันได้ดับมันได้เมื่อเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: นมัสการเจ้าค่ะเรื่องการไม่มีตัวตนนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะเพราะก็เห็นอยู่นี่ว่าตัวเรานี่คือของเรา
0: อันนี้ยังพูดง่ายนะโยมนะพูดง่ายนะก็อธิบายได้แต่จะเข้าใจนี่ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันที่บอกก็บอกว่าการที่ไม่มีตัวตนเราพูดถึงไม่มีตัวตนในเรื่องของความหยาบก่อนสิ่งที่มันหยาบที่สุดคือร่างกายนี้นึกออกไหมไม่มีตัวตนนะร่างเอาร่างกายเนี่ยนะจะไม่พูดถึงนามธรรมนะพูดถึงจิตไม่ได้นะเพราะจิตมันยากมากหลวงพ่ออธิบายเนี่ยมันยากไม่ใช่อธิบายได้อยู่ถ้าคนภาวนาหลวงพ่อจะอธิบายได้นึกออกไหมทีนี้พูดถึงไม่มีตัวตนก่อนเอาง่ายเลยง่ายมากเลยเนี่ยร่างกายนี้ยกตัวอย่างคนขึ้นมาคนเอาโยมคนนี้ก็ได้เนี่ยหลวงพ่อถามหน่อยนะตอนที่โยมเป็นเด็กอายุ1เดือนอยู่ที่ไหนมีไหมไม่มีนี่แหละไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ไหมตอนที่โยม1เดือนเนี่ยแม่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยตัวเราของเราถูกไหมปัจจุบันนี้ไอ้ภาพลักษณะของ1เดือนมันหายไปหมดแล้วอยู่ไหนอ่ะตอนสมัยโยม1ขวบอ่ะ1เดือนอ่ะอยู่ไหนโยมชี้ให้หลวงพ่อดูเอาไม้จับให้หลวงพ่อดูหน่อยซิอยู่ที่ไหนมีไหมไม่มีนี่ใช่ไหมโยมก็ได้โยมตอนที่โยม1ขวบอ่ะโยมเอาตัวโยม1ขวบให้หลวงพ่อดูหน่อยตัวตนน่ะ มันไม่มีเพราะไม่มีนี่คือไม่ใช่ตัวเราของเราอ่ะมันชัดเจนมากเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่เอาอีกคนขอโทษนะโยมแต่นี่ไอ้ผมขาวๆของโยมเนี่ยเมื่อก่อนนั้นดำๆเนี่ยโยมเอามาให้หลวงพ่อดูสมัยมันหายไปไหนอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะจริงไหมล่ะอันนี้มันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือไม่ใช่ตัวเราแต่เราไปแต่ทีนี้มันพูดไม่ได้เพราะจิตมันน่ะไปยึดไว้มันไปสำคัญตัวเองคือวิญญาณของความไม่รู้แจ้งน่ะมันยึดมันนี่เป็นความรู้สึกนี่เป็นของเราเท่านั้นเองแต่สภาพแห่งการไม่ใช่ตัวเรามันแสดงตลอดทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างง่ายๆเลยความเป็นเด็กของเราไม่มีแล้วสมัยที่โยมหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนก็ไม่มีให้โยมโยมไปเอามาให้หลวงพ่อดูหน่อยสิตัวตนจริงๆนะมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเป็นเด็กๆก็ไม่มีนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้นี่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงแต่ใจเราไปยึดไปสำคัญมั่นหมายว่าเออนี่เป็นตัวเราแล้วลืมไปไม่มีปัญญาไปพิจารณาย้อนไปหาอดีตว่ามันใช่ไหมหลักการพิจารณาหลักการพิจารณาเพื่อให้จิตเราถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือสิ่งที่มันเราต้องนักปฏิบัติต้องพิจารณาตลอดแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันโตขึ้นมาเป็นต้นลำใหญ่มากเลยโยมนึกออกไหมอันเนี้ยใหญ่มากสูงใหญ่เลยอันนี้คือต้นไม้ที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนจริงๆที่ชัดเจนถูกไหมวันหนึ่งต้นไม้นี่มันล้มลงจะล้มลงใหม่ๆยมยังไม่รู้อีกว่ามันไม่ใช่ต้นไม้มันดูไม่ออกเข้าใจไหมแต่ต้องอาศัยปัญญาที่เราเห็นอาศัยประสบการณ์อาศัยที่เราเห็นวันหนึ่งไอ้ต้นไม้นี่มันผุก่อนไปหมดนึกออกไหมมันเน่าเปื่อยไปหมดเลยอยู่กับมันในดินเราเห็นมันเห็นมันเน่าเปื่อยผุพังจนกระทั่งจากต้นไม้นั้นกลายเป็นดินเคยเห็นไหมต้นไม้ผุเปื่อยเป็นดินนั่นแหละสภาพแห่งความต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วอันนี้พูดถึงตัวเป็นชิ้นเป็นอันที่มันเป็นความไม่เที่ยงที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่แก่นไม่ใช่สารไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ชัดเจนแต่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาร่างกายของทุกคนจะเห็นเลยว่าไม่มีใครอ่ะเอามาพิสูจน์ให้หลวงพ่อเห็นเลยว่าคนนี้สมัยเป็นเด็กอย่าผมยังมีอยู่นะเนี่ยนี่คนนี้สมัยผมเป็นเด็กอยู่ที่นี่จับให้ผมให้ดูเป็นตัวตนให้ดูหน่อยสิมันไม่มีนี่แหละคือไม่ใช่ตัวเราของเราชัดเจนที่สุดแล้วมันพิสูจน์ให้เราเห็นอาศัยปัญญาที่เราเข้าไปเห็นไหมใครจะเถียงอ่ะถามหน่อยเถอะโยมเอาสมัยเด็กๆมายงมันอุ้มมันทั้งให้ผมว่าดูหน่อยสิทำได้หลวงพ่อจะโอ้โหโยมนี่สุดยอดเลยมายากลเป็นไปไม่ได้นี่แหละคือไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาเราต้องเข้าใจแล้วก็หาความเป็นจริงให้เจอให้ได้แล้วพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วใจเราถึงจะยอมรับและยอมรับได้มันถึงจะยอมวางลงถ้าไม่ยอมรับมันจะไม่ยอมวางมันวางไม่ได้วันนี้เราเห็นต้นไม้อย่างนึงต้นไม้เมื่อต้นไม้เนี่ยเมื่อมันลงไปเป็นดินแล้วเห็นไหมลูกมันที่ตกไปในดินนะลูกมันอ่ะพอตกไปในดินพบความเป็นลูกของมันอ่ะเป็นเม็ดของมันมันหายไปแล้วถูกไหมมันกลับกลายเป็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าตัดไว้ละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่เห็นหรือยังนี่คือธรรมชาติแห่งความเป็นจริงหลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อพิสูจน์และพิจารณามาตลอดเห็นความเป็นจริงที่หลวงพ่อถึงยอมวางมันว่าเออมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรของเราทรัพย์สินทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ใช่มันก็เป็นอย่างนี้สภาวะเป็นอย่างนี้วันนี้ศาลาหลังนี้อีก10ปีอีก500ปีข้างหน้ามันก็พังลงมีคนก็มาสร้างมันขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่วัดหลวงพ่อพันสามไม่ปิดหลวงพ่อสร้างมันขึ้นมาใหม่เห็นไหมมันเกิดขึ้นมาตั้งศูนย์แล้วมันก็เสื่อมสลายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่เหมือนต้นไม้เหมือนคนนี่แหละร่างกายโยมแตกสลายดับไปจิตวิญญาณของโยมไปปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นใหม่เป็นคนอีกคนหนึ่งนายกรนี่หายไปไหนแล้วกลายเป็นนายขอเกิดมาแล้วทั้งนั้นจิตกระดวงเดียวกันเป็นอย่างนี้แล้วพูดถึงนี่เอรูปธรรมก่อนนะนามธรรมไม่พูดถึงเพราะมันไม่ได้กล่าวถึงไม่อยากอธิบายตรงนี้มันซับซ้อนมากแต่ถ้าเบื่อคนข้องใจหลวงพ่อจะตอบให้ฟังตรงนี้นี่แหละคือร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ตัวตนของเราเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ยอมรับตรงนี้เราทำยังไงก็ได้ให้จิตเรายอมรับถ้าจิตเรายอมรับเมื่อไหร่เราสบายเนี่ยเพราะนั้นจิตมันยังไม่ยอมรับเพราะมันยังเห็นยังไม่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันยังไม่เชื่อนะยอมจริงๆหลวงพ่อยอมรับมันต้องเข้าไปแล้วก็เห็นจริงๆแล้ววันหนึ่งอะสมาธิที่มันมีอยู่ แล้วก็ปัญญาที่มันมีอยู่พร้อมคือมรรคมันมรรคเขาเรียกมรรคสามัคคีมันถึงจะจิตมันถึงจะยอมรับแล้วถึงจะเห็นความเป็นจริงเออเฮ้ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนี่จิตมันต้องยอมรับภาษาบาลีหนึ่งมรรคสามัคคีมันทุกอย่างมันรวมกันบารมีมันรวมกันทำให้เราเห็นตรงนี้แล้วจิตเราถึงยอมรับแล้วมันถึงเชื่อเออร่างกายนี้ไม่ใช่ของมันถึงปล่อยวางร่างกายลงไปได้อันนี้เข้าใจอันนี้คือความจริงที่สุดเลยแล้วมันพิสูจน์ง่ายๆไม่ยากตรงไหนเข้าใจนะโยม
1: ขอให้กราบถามข้อ2เลยนะคะโปรดแนะนำวิธีแยกกายแยกจิตเมื่อเราพบกับเวทนาที่รุนแรงกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: โยมเอาง่ายๆเลยเนาะโยมแยกกายแยกจิตเมื่อยามมีเวทนามันพูดง่ายนะอธิบายก็ง่ายแต่มันเข้าใจยากแล้วก็ทำยากบอกตรงๆมันไม่ใช่ง่ายๆมันเรื่องของยากหลวงพ่อสอนคนนั่งสมาธิมาก็มากพอสมควรวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาอุ้มหลานมาด้วยคนนี้ปฏิบัติของหลวงพ่อมา7-8 ปีเป็น7-8 ปีเขาเป็นพอสำนักAS สามีเป็นพออยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่กองสาบแล้วก็คุณผู้หญิงก็AS ออกจาก AS ก็เป็นเพราะเป็นบอร์ดอยู่ทอสอตอนหลังก็มาอยู่ช่อง3ปฏิบัติกับหลวงพ่อมา 7-8 ปีใหม่ๆนั่งสมาธิกับหลวงพ่อเอ๊ะถูกมั้ยเนี่ยเราจะมานั่งหลับตาเนี่ยมันถูกทางมั้ยเนี่ยปีนึงไปแล้ว2ปีไปแล้วคิดอยู่อย่างนี้เลยโยม15นาทีนั่งไม่เป็นไรโยมเมื่อยก็สลับนะไม่เป็นไรหรอกมันต้องอ่อยเหยื่อไว้ก่อนนะโยมไม่งั้นมันจะเลิกนี่แหละเขาบอกนี่คือกลอุบายของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่จริงๆแล้วโอเคเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยม15นาทีพลิกก็ได้แต่จริงๆนี่มันเป็นอุบายเฉยๆคือต่อกำลังใจคืออ่อยเหยื่อให้คุณปฏิบัติต่อเข้าใจไม่งั้นคุณเลิกแล้วอ่ะถูกไหมเออโอเค15นาทีก็พลิก15นาทีก็พลิกไม่เป็นไรปีนึงก็แล้ว2ปีก็แล้วเอาโอเคให้โยมว่างๆก็ลองสักทนไปหน่อยก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้ชั่วโมงนึงผ่านไปได้เออให้มันดีทีนี้ผ่านไปบัดหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเวทนามันแรงมากเลยแล้วโยมผ่านมาได้ยังไงเออแล้วก็ถามนี่ผ่านมาได้ยังไงหนูก็อีฉันก็ทนไปค่ะทนไปแล้วมันผ่านได้มั้ยได้อ่ะเห็นมั้ยนี่ใช่มั้ยทีนี้เราก็ให้กุศโลบายเค้าใหม่อันนึงโยมจําไว้นะโยมจําไว้ถ้าโยมปวดมากๆมีครูบาอาจารย์หรือบางสำนักเขาแนะนำว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอโยมได้ยินไหมเขาจะสอนแบบนี้ถูกไหมบริกรรมนี้ไปบอกปวดหนอปวดมันยิ่งปวดใหญ่เลยไปทับสัญญาให้มันชัดขึ้นมาเรื่อยๆปวดหนอโอ้ยมันก็ปวดมันปวดอยู่ปวดอยู่อย่างนั้นแหละไม่หายทีหลวงพ่อก็ทำแบบนี้สมัยเป็นคารวาสนะเอ้ยมันปวดไม่หายอ่ะแล้วทำยังไงหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อมีอุบายก็ทำไงอย่างนี้แล้วการโยมเอาอย่างนี้นะต่อไปถ้าโยมปวดมากๆหลวงพ่อสอนให้อนุญาตให้โยมคิดเลยไม่ต้องทำสมาธิโยมนึกออกไหมคิดซะลูกหลานอะไรของโยมอะไรก็ได้คิดมาสักเรื่องนึงคิดไปเลยสารพัดคิดไปซะเข้าใจไหมเพื่อเบ่งเบียนความปวดนี้ออกไปซะมันจะลืมความปวดนี้ออกไปถูกไหมถูกไหมมันเพลินกับความคิดนั้นไปหลวงพ่อไม่ห่วงแล้วคุณไม่ต้องทำสมาธิคุณคิดไปเลยคุณจะลูกหลานใครก็แล้วแต่เขาจะด่าคุณอะไรคิดไปเลยไม่มีปัญหา และสุดท้ายมันก็ลืมไปโยมสุดท้ายพอลืมไปเขากลับกลับมาพุทโธใหม่ไอ้ความปวดหายไปแล้วเห็นไหมพอหลังจากเลิกสมาธิเป็นไงบ้างโยมเออถูกต้องแล้วเข้าใจหรือยังความปวดนั้นมันหายได้ความปวดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราถูกไหมมันหายได้อะถูกปะเออใช่นี่นะเป็นคนอุบายค่อยๆหลอกเขาเหมือนกับหลวงพ่อเป็นนักหลอกลวงคนหนึ่งนะหลอกลวงให้เขาปฏิบัติไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาผ่านไปได้ผ่านไปจุดนี้พอผ่านจุดนี้ไปได้เขาก็เริ่มชำนาญเริ่มฉลาดขึ้นเวลาเขาปวดขึ้นมาเขาไม่ไปคิดอะไรแล้วเขาเลิกคิดเขากลับมาพุทโธแทนเห็นไหมปัญญาก็เริ่มบารมีก็เริ่มแก่ก้าวกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ข้ามไปได้พอพุทโธไปก็เริ่มหายปวดเขารู้ว่าไอ้ความปวดนี่เป็นของไม่เที่ยงเห็นอย่างพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราสามารถบำเพ็ญบารมีกับต ะบะมันแก่กล้ามันก็จะเริ่มคลายแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาไม่เห็นว่าไอ้เวทนานี่เป็นของไม่เที่ยงพุทธเจ้าตรัสไว้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของ

เที่ยงและสุดท้ายมันก็ดับไปดับไปเขาก็นั่งสมาธิได้เกือบ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวนี้ตอนหลังๆนะเนี่ยเขาความอดทนของเขาพอนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆก็จิตเขาก็สงบคนนี้เขานั่งสงบดีมากคือเดิมทีหลวงพ่อไปเทศอยู่ที่สมัยก่อนลาดพร้าวหนเดียวแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยแล้วเขาก็มากราบหลวงพ่อก่อนจะลาเขาก็กลับไปก็มากราบลาหลวงพ่อท่านอาจารย์คะโยมมันก็ไม่ไหวร่างกายมันก็ไม่ให้นั่งแล้วมันก็ปวดต้องนั่งบนโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งสมาธิโยมแล้วนั่งแล้วเป็นไงอะโยมมันก็จิตมันก็นิ่งแล้วมันก็เบาสบายดีนะแต่มันไม่ไหวนั่งไม่ได้นานไม่เป็นไรเราโยมไม่เป็นไรนั่งอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะโยมนั่งไปเถอะแต่โยมมีโอกาสทำได้อยู่นะโยมทำไป

0: เราก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะโยมนั่งไปเถอะแต่โยมมีโอกาสทำได้อยู่นะโยมทำไปวาสนาโยมทำได้อยู่แล้วก็ห่างไป2ปีปีที่3พ่อมาหาหลวงพ่อไปนั่งเครื่องบินไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อตกใจไปทั้งสามีภรรยาหลวงพ่อท่านอาจารย์คะเรียกหลวงพ่อคะโยมจะขอนิมนต์หลวงพ่อไปสอนนั่งสมาธิที่บ้านได้ไหมเอ๊ะโยมคิดให้ดีๆก่อนนะมันไม่สนุกนะโยมถ้าโยมจะนิมนต์หลวงพ่อไปเนี่ยมันได้อยู่หลวงพ่อไปได้แต่โยมเอาจริงไม่โยมไม่เอาจริงหลวงพ่อไม่ไปเสียเวลาหลวงพ่อมากเลยไม่เอาหรอกไปแค่สี่ห้าเดือนโยมเลิกแล้วไม่ไปอ่ะไม่มีประโยชน์อย่าไปเลยดีกว่านี่คือเริ่มต้นบริบทแรกเขารับปากหลวงพ่อหนูเอาจริงโยมผู้ชายบอกเขาเอาจริงเอาจริงโอเครับปากเอาจริงแล้วก็ไปก็เจ็ดแปดปีทำมานี่เพิ่งจะหยุดไปนะเพราะว่าเขามีหลานไม่มีปัญญาไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยเป็นต้นเหตุเขารู้จักว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันแยกออกจากกายได้มันไม่แยกจากกายมันแยกจากจิตมันมีอยู่ในกายนั่นแหละมันไม่ไปไหนเพียงแต่ว่าเราไม่ไปจับมันมีเวทนาเราไปจับมันเฉยๆมันก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละคือธรรมโอสถนี่คือธรรมโอสถเมื่อเวลาเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยเราป่วยจะถึงจะใกล้จะตายนี่แหละเราต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้นี่แหละคือหนทางแห่งทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อมันมีความเจ็บปวดมากๆรุนแรงเข้ามากๆเรารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราปุ๊บเราก็กอดอยู่กับมันได้ด้วยความเป็นปกติสุขอยู่กับมันได้เพราะเราปล่อยวางมันแล้วมันมีก็มีช่างหวนปล่อยไปอย่างนั้นแหละจิตมันก็ไม่เล่าร้อนจิตมันก็เบาสบายเวทนามันถามว่ามีไหมมีเป็นปกติมันแหละเพียงแต่มันอารมณ์ไม่ไปจับมันนั้นเพราะจิตกับเวทนาก็แยกออกจากกันคนละส่วนเข้าใจยังนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันมีอยู่แต่นี่เราจะข้ามมันไม่ได้ใช้อุบายในการคิดไปเรื่อยๆให้มันลืมตรงนี้ไปแล้วมันก็ลืมสุดท้ายมันก็ข้ามตรงนี้ไปจิตมันก็เชื่อว่าเฮ้ยเวทนามันก็เราก็หยุดได้ถ้าเราไม่ไปจับมันจนวันหนึ่งปุ๊บก็เห็นว่าใช้กลอุบายนี้ไม่จำเป็นใช้พุทโธแทนพอพุทโธแทนเสร็จปุ๊บพุทโธมันก็หยุดมันก็สามารถหยุดตรงนี้ได้เพราะเราไม่ไปจับตรงนั้นไม่ต้องไปเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอไม่ต้องไปจับเขาก็จับแต่อารมณ์พุทโธมันก็ข้ามไปได้จนกระทั่งเวทนามันหายไปพอเวทนาหายไปเสร็จนานๆเขามีจิตเขาสงบในระดับสงบมากแล้วบอกโยมท่านนิยมก็ดูสิสอนเขาหลุดไอ้ความปวดมาจากที่ไหนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ดูไปสุดท้ายก็รู้ว่าความปวดเจ็บปวดนี่มาจากที่จิตนั่นแหละโยมตรงนั้นแหละเวทนาในเวทนานี่มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอาศัยหลวงพ่อหลอกลวงเขาให้เขาปฏิบัติมาถึงได้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยกล้าไปอีกขั้นนึงก็เลยปัญญาเกิดขึ้นมาว่าความเจ็บปวดทั้งหลายมันอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะเราไปจับมันเฉยๆไปยึดมั่นถือมั่นมันเฉยๆแล้วปล่อยวางมันไปซะอย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันเถอะมันปวดก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละอย่าไปสำคัญมั่นหมายมันเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งขดมันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องปวดแต่นี่เราจะทำไงเราก็อย่าไปจับมันซะปล่อยมันซะอดทนขันติปรมังตโปติติขะท่องคาถาบทนี้ไว้แล้วมันจะข้ามไปเองแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันเกิดจากที่ใจมันก็มาหยุดที่ใจละมาแก้ที่ใจไม่ได้แก้ที่ปวดเข้าใจมาตรงนี้นี่แหละคือจิตแยกออกจากเวทนาคือไม่ได้แยกไปไหนล่ะมันมีปัญญาที่สามารถไม่ไปจับตรงนั้นเท่านั้นเอง
1: นายกอสั่งให้นายขอไปวัดทำบุญแทนตนนายกอจะได้บุญหรือไม
0: ่ได้นายกอก็ได้นายกอสั่งให้นายขอไปทำบุญที่วัด
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ไม่ใช่ไม่ได้เท่ากับว่าเรามีเงิน100บาทถูกมั้ยนึกออกมั้ยรวมแบ่งให้คนนี้ไป50บาทรวมก็เหลือ50เข้าใจยังเข้าใจไหมโยมนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: นี่คือคำตอบ
1: คือเราไม่ไปเอง
0: เราไม่ไปเองก็เรามีเงิน100บาทแล้วก็เหลือ50บาทนะถูกไหมโยมแต่ถ้าบอกโยมมี100บาทโยมเก็บไว้100บาทโยมก็ได้100บาทถูกไหมโยมไปเองโยมก็ได้100บาทแล้วโยมไม่ไปก็แบ่งเขา50มันอันนี้มันตอบง่ายไม่ยากหรอกแต่ถามว่าได้บุญเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่ไม่ได้แต่เราแบ่งให้เขาไป50
1: ใ
0: ช่ค่ะตอนนั้นเอง
1: คือตามที่หลวงพ่อพูดเมื่อตอนบ่ายอะค่ะคือการปฏิบัติแบบปีติสุขเอกคตาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันก็ไปที่อุเบกขาใช่ไหมคะพออุเบกขาเสร็จปุ๊บตัวเราก็จะหายใช่ไหมคะคือหลังจากนั้นน่ะโยมอยากได้คำตอบแบบชัดๆเลย
0: ว่า
1: โยมต้องไปยังไงต่ออ
0: ันนี้หลวงพ่อ

0: ก็ถามคำหนึ่งนะโยมนะโยมใช้อะไรเป็นตัวกำหนดรู
1: ้ลมหายใจ
0: ลมหายใจเขาแล้วลมรู้โยมรู้ไหมลมหายใจเข้าออกเป็นยังไงขอโทษนะหลวงพ่อต้องถาม
1: ลมหายใจคือมันจะเป็นลักษณะคือพอมันไปเรื่อยๆมันก็จะแผ่วเบาใช่ไหมคะแผ่วเบาพอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยลมหายใจมันก็จะหาย
0: หายทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามใหม่ว่าระหว่างช่วงที่โยมกำหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกในก่อนที่จะเข้าถึงปิติสุขเนี่ยโยมมีความคิดไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: มันจะปิติสุขแล้วมันก็จะแบบจากนั้นมันก็จะไปนิ่งๆเฉย
0: ๆนิ่งๆเฉยๆแล้วความคิดมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วรู้ความคิดไม่มียังมีความรู้สึกว่ายังมีลมหายใจอยู่ไหม
1: คือมันจะบอกว่าแต่ละครั้งมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันคือมันเคยไปถึงลมหายใจหาย
0: ใช่ไ
1: หมคะแล้วก็เคยไปถึงตัวหายโยมก็อยากจะรู้ว่าหลังจากตัวหายแล้วเนี่ยเอาแบบชัดๆเลยคือเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: โยมที่หลวงพูดน่ะหลวงพ่อจะตอบไม่ชัดก็ได้อยู่แต่หลวงพ่อกําลังจะซักซ้อมว่าสิ่งที่โยมทํามาเนี่ยมันเป็นไปตามที่มันเป็นมันควรจะเป็นไหมเท่านั้นเองไม่เพี้ยนอะไรหรอกโยมเพราะนั้นหลวงพ่อจะถามก่อนว่าที่โยมกําหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยโยมมีความคิดมั้ยช่วงที่มันมีช่วงที่มันมีอะไรมีปิติมีสุขเนี่ยโยมมีความคิดมั้ยถ้าโยมตอบว่าไม่มีความคิดก็อก
1: ต้องมีความรู้สึกเออเรามีความสุขกับจุดตรงนั้นมันมีความสุขมีความรู้สึกเราอิ่มสุขอย่างเงี้ย
0: โอเคเอาละไม่เป็นปัญหาหรอกทีนี้โยมว่าเข้าไปถึงเอตัตคาเนี่ยเอตัตคะคือจิตมันเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็หมายถึงว่าอยู่ในอารมณ์อันนั้นไม่มีอะไรเข้ามาวอกแวกในจิตของโยม
1: มันจะนิ่งๆเฉยๆแล้ว
0: นิ่งทีนี้ช่วงที่นิ่งเฉยๆเนี่ยคำว่านิ่งๆเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อเขาถามคำหนึ่งว่าโยมมีความคิดเข้ามาสอดแทรกไหมเป็นบางครั้ง
1: มีความรู้สึกไหมมีความคิดไหม
0: แล้วมีไหม
1: มันจะรู้สึกเฉยๆอะ
0: ไม่เฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ทีนี้คำถามก็มีต่อไปอีกว่าช่วงที่โยมมีความเฉยๆอยู่นั้นน่ะโยมมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันเป็นยังไงลมหายใจของมันน่ะขอโทษนะหลวงพ่อจำเป็นต้องถามเพราะว่าไม่อยากเราจะตอบทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตรงไม่ตรงแล้วเดี๋ยวมันจะพาให้โยมหลงประเด็นไปอีกหลวงพ่อจะไม่มาสรรเสริญเยินยอให้โยมมันไม่ใช่หลวงพ่อจะแก้ปัญหาโยมต่างหากเวลานี้
1: ลมหายใจยังไงอยากจะยมนึกก่อนมันจะรู้สึกเฉยเฉยจากเฉยเฉยไปปุ๊บมันก็จะเฉยเฉยแล้วอะนมบอกไม่ถูกอะ
0: เอาแล้วนะตอนนี้ยมฟังนะหลวงพ่อจะพูดแล้วนะจะเฉลยเอปิติสุขมันเกิดจากลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกก่อนทีแรกเมื่อลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกมันจะมีความคิดสอดแทรกเข้าเป็นบางครั้งอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะมันจะมีความคิดสอดแทรกบ้างแล้วก็ดูลมหายใจได้มันสลับไปสลับมาก็ไปถึงอุปจารสมาธิก็คือจิตของมันจะอยู่ในลมหายใจถึง 70% ลุงเข้าใจไหมความคิดสอดแทรกมาเพียงแค่ 30% มันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนี่เรียกว่าตรงนี้แหละมันจะเริ่มมีความสุขมีปิติเพราะอะไรปิติมันเกิดจากอะไรปิติมันเกิดจากสิ่งที่มันทำอยู่มันเกิดมันเหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาในจิตว่าเออมันทำสำเร็จแล้วมันได้ผลแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่คือลมหายใจก็รู้อยู่นะโยมหลวงพ่ออธิบายโยมฟังนะอธิบายโยมฟังเมื่อลมหายใจมันเข้าไป 70% มีสติตามลมหายใจได้ 70% อีก 30% เนี่ยมันมีความคิดสอดแทรกเข้ามานี่เขาเรียกอุปจารสมาธิเข้าใจไหมเมื่อมันมีความเมื่อมีลมหายใจเข้ามาอย่างนี้เรารู้ลมหายใจเข้ามันจะมีความละเอียดอยู่แต่ยังไม่ละเอียดมากคือหยาบกลางละเอียดถ้าพูดอย่างนี้มันอยู่ในระดับกลางๆเนี่ยเพราะเมื่อมันมีปิติสุขมีปิติก็มีตอนนี้สติสัมปชัญญะมันต้องมีตลอดยมนึกออกไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากผู้ประพฤติปฏิบัตินี่หลวงพ่อจะทวนให้ยมเข้าใจนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะตลอดจิตมันจะเข้าไปสู่เอตัตคะคือตกผวังอันนี้ต้องระวังมันคาบเกี่ยวระหว่างสองทางสองแพ่งอันนี้โยมต้องเข้าใจนะมันเป็นทางสองแพ่งทางสองแพ่งแพ่งหนึ่งคือเข้าไปสู่ลมหายใจที่ละเอียดยิบเลยมันจะรู้เลยว่าสติมันจะรู้ทุกขั้นตอนในของลมหายใจเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ถ้าโยมไม่นั่นน่ะในปริยัติให้อธิบายว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่นี่หลวงพ่อพูดในเรื่องของปฏิบัติในนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ตัดตอนไปไม่ได้พูดถึงมันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนปิติมันก็จะรู้อยู่แล้วมันก็จะวางปิติลงไปสุขก็จะวางสุขลงไปแต่มันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ นี่คือลมหายใจนี่คืออะไรคือตัวสติคือสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวรีเช็คให้เราว่าเรายังไม่ขาดสติไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของผู้ประพฤติปฏิบัติมากโดยเฉพาะช่วงที่มันมีปิติกับมีความสุขเนี่ยมันเป็นความสบายจิตของคนเราเมื่อมีความสบายมันจะปล่อยทิ้งอารมณ์มันจะเข้าไปตกภวังค์แล้วตกภวังค์ทันทีตกภวังค์นั้นมันจิตมันจะหายว่างไปเลยอันนี้อีกอันนึงนะอันที่2อันที่2คือจิตถ้ามันมีสติสัมปชัญญะมันรู้ตัวตลอดมันจิตมันจะค่อยๆหายไปที่ลมหายใจจะตามมันจะตามลมหายใจจนสุดเลยสุดทางเลยสุดทางจนรู้เลยว่าลมหายใจหายแล้วหมดแล้วแล้วจิตก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นตลอดมันรู้ไปอย่างนั้นตลอดเวลาไปอย่างนี้ตลอดมันจะลมหายใจหายไปจนกระทั่งลมหายใจหมดมันก็รู้อยู่ไม่มีลมหายใจแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นสติดูอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนึกออกไหมเมื่อสติอยู่อย่างนี้เสร็จมันจะรู้นะยังต้องรู้ทุกขั้นตอนนะอนาปานสติมาปานสติต้องมีอนาปานสติยังเข้าใจไหมสติลมหายใจอยู่กับสติต้องอยู่ตรงนี้เมื่ออยู่นี้เสร็จปุ๊บลมหายใจหายไปเมื่อสติเราตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเราไม่กระโตกกระตากไม่คิดไม่ไปหมายมั่นอะไรจะเป็นเกิดขึ้นเราไม่คิดถึงตรงมันที่เมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายว่าเอ้ยนี่แล้วมันจะหายไปไม่ได้ก็ตกกระตากไม่ได้แล้วก็อยู่เงียบอยู่เฉยๆดูไปอย่างนั้นแหละปล่อยไปอย่างนั้นจนที่สุดแล้วมันสุดจิตมันลงฐานก็คือร่างกายหายไปร่างกายหายไปจิตก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ความเจ็บปวดเมื่อยล้าหายหมดจนจะอยู่ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ได้เข้าใจมั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าเข้าฌานเข้าใจมั้ยแต่พุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าฌานทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะที่สุดแล้วมันก็เสื่อมมันจะถอยออกจากฌานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าที่ทางออกของพระเลบุคคลก็อยู่ที่ตรงนี้คือเพราะอะไรหลังจากที่ฌานมันถอยออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะจิตมันจะสัมผัสจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้คือมันจะไปกระทบก่อนก็คือลมหายใจ
1: ใช่ๆ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่
0: นี่แหละพอลมหายใจเสร็จปุ๊บเราถึงเห็นเราถึงเข้าปัญญาถึงเข้าใจว่าเออร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนที่จิตมันรู้ได้ไงรู้ได้เพราะมันเริ่มมีลมหายใจเมื่อไหร่นี่ลมหายใจนี่คือกายอันนี้กายเป็นสัญลักษณ์แทนกายและจิตที่มันสัมผัสรับรู้ลมหายใจเข้ามาอีกครั้งนึงคือจิตเมื่อจิตรับรู้เสร็จอันนี้คือกายอ๋อกายนี่เองถ้าจิตไม่มาสัมผัสรับรู้กายก็เหมือนดังท่อนไม้ท่อนฟืนเห็นมั้ยเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บปัญญาก็เกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยปัญญานี้เกิดมันแวบเกิดขึ้นมาทันทีรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราไปยึดถือมันไม่ได้มันก็ปล่อยมันเข้าใจปุ๊บจิตวุบกลับเข้าไปสู่สมาธิเหมือนเดิมเห็นไหมเขาไปจุดอยู่ที่จุดเดิมมันทันทีเลยคือลมหายใจไม่มีก็อยู่ความว่างเหมือนเดิมด้วยสติสัมปชัญญะเต็มร้อยนี่เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ด้วยสติต้องมีสติด้วยสติต้องอยู่ในองค์อริยมรรคมีองค์8เนี่ยสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและยังไม่พอต้องประกอบไปด้วยสติเมื่อมีสติอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้มันจะปุ๊บก็เข้าไปหาสมาธิอีกสมาธิก็คือความว่างไม่มีอะไรอีกตัวเราก็ไม่มีมันจะรีออกมาให้เราเห็นอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยกลับมาที่เก่าอีกแล้วเขาเรียกว่าชัวร์มั่นใจละเออมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เองแล้วกลับเข้าไปอีกอนุโลมปฏิโลมเนี่ยพุทธเจ้าว่าอนุโลมปฏิโลมมันเข้าออกอย่างเงี้ยจนมันมั่นใจอ๋อร่างกายนี้ไม่มีจิตอันนี้มันเหมือนสักแต่ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนร้องไห้หัวเราะได้ก็อยู่ที่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองดีใจเสียใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเองมันก็วางร่างกายลงนี่คืออนาปัตตินี่คือทางออกของที่โยมเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้นี่มาถึงตรงนี้นี่คือทางออกที่โยมจะต้องเดินต่อ
1: ก็คือสรุปแล้วคือออกจากตรงนั้นปุ๊บเราก็กลับมาดูลมหายใจอย่างเด
0: ิ
1: ม
0: ไม่ต้องบอกไม่ต้องดึงมันกลับมันเอง
1: ใช่ค่ะหมายถึงว่ากลับมาเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คือดูลมหายใจ
0: มันดูหายใจดูจนกว่าเราจะอิ่มมันจะพอใจเมื่อไหร่มันก็จะหยุดมันจะถอนเองโยมเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ไอ้สมาธิตรงนี้โยมต้องเข้าใจหลวงพ่ออธิบายเนี่ยต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจเราต้องสติต้องมากทีเดียวต้องไม่เข้าข้างตัวเองโยมต้องเข้าใจนะหลวงพ่อขอเตือนไว้นิดหนึ่งตรงนี้หลวงพ่ออธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วตอนนี้เมื่อมาจิตถึงตรงนั้นน่ะไอเอตัทธะเนี่ยคือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวก็อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรเข้ามาสอดแทรกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งอะไรต่างๆนานามันจะยุติหมดนี่คือเอตัทธะคืออารมณ์เดียวอยู่อารมณ์อารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกเท ที่แรกมันลมหายใจเข้าก็รู้ปีติก็รู้สุขก็รู้อุเบกขาก็รู้รู้หมดว่านี่คืออุเบกขาเมื่อเข้าไปถึงทุติปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุรฌานคืออันสุดท้ายนี่แหละที่ลมหายใจหายไปร่างกายหายไปนี่จตุรฌานนี่ฌานสุดท้ายแล้วสุดท้ายมันจะถอยกลับมาสู่ที่เดิมอีกนี่คือเป็นเรื่องของปกติของธรรมชาติของสมาธิเมื่อกลับมาสู่อันเดิมปั๊บมันก็เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันแรกอันนี้คือสติต้องตั้งมั่นให้ดีเพราะมันจะเป็นฉากฉามจะเห็นทีละจุดทีละจุดออกมาเห็นเลยว่ารูปตัวแรกคือร่างกายตัวแรกมันจะเห็นก่อนนี่คือเห็นเบสิกคือการทำงานของขันธ์5ทั้งหมดที่มันทำงานเราถึงจะเห็นไม่งั้นเราไม่เห็นเราจะไม่เข้าใจขันธ์5เราจะไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของขันธ์เมื่อเข้าใจกระบวนการทำงานของขันธ์เมื่อไหร่นั่นแหละจิตเราก็รู้แจ้งปุ๊บเราก็เข้าใจละพออะไรที่มันเกิดขึ้นจากจิตปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดทันทีเลยนี่เดี๋ยวตัวนี้ไปทำงานต่อละเห็นไหมจิตมันจะวกกลับเข้ามาสู่ความสงบทั้งที่เราไม่ต้องทำสมาธิมันก็จะมาตรงนี้เมื่อเราเห็นรูปเห็นรูปใดรูปหนึ่งปุ๊บรู้ว่ามันจิตมันมีปัญญาเอ้ยเดี๋ยวมันคิดต่อมันหยุดทันทีเลยนี่เนี่ยพอเกิดจากสมาธิเราเห็นตรงนั้นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าเนี่ยพอถึงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จิตมันก็จะเป็นสมาธิตลอดปัญญาสติสัมปทานสี่มันจะเดินตลอดมันจะเดินเข้าไปถึงขบวนการของจิตของนามธรรมละกันนี่อันนั้นเรื่องของรูปร่างกายมันจะเข้าใจเรื่องของร่างกายอันนั้นคือเรื่องของร่างกายเมื่อเข้าใจของกายเราจะเข้าใจกระบวนการของจิตของใจของเราที่มันทำงานยังไงอะไรคืออะไรสัญญาเกิดขึ้นยังไงอะไรเกิดขึ้นมันจะค้นหาเข้าไปในใจลึกๆของเราละคราวนี้ผมเข้าใจไหมอธิบายต่อไม่ได้แล้วโยมเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่านี้โยม

จดหมายก่อนนอนฉบับที่6ความรักลูกรักของแม่ความรักเป็นอารมณ์สุดโต่งเมื่อรักครองใจเราจะรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกสวรรค์เป็นโลกที่อยู่เหนือความเป็นจริงแต่เมื่อหมดรักบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นร้ายความรักกับความร้ายอยู่ใกล้กันคนทั้งโลกเรียกร้องหาความรักมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดแสวงหาสิ่งเดียวกันคือความรักกระหายรักอยากได้ความรักไว้เป็นสมบัติเพราะเชื่อกันว่าความรักเป็นสมบัติทิพย์แต่อนิจจาลูกเอ๋ยบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังเพราะทุกคนอยากให้คนรักตนอยากเป็นที่รักของใครต่อใครมากจนเกินไปเมื่อเรียกร้องมากจึงคาดหวังมากสุดท้ายความรักก็ทำให้เราเป็นคนสุดโต่งไปบางทีถึงกับขาดความยั้งคิดขาดสติหากไม่สมปรารถนาแม่ไม่ได้บอกว่ารักไม่ดีรักไม่มีประโยชน์รักกันนั้นดีแน่แต่ต้องมีสติเสมอความรักเป็นสมบัติทิพย์ที่ทุกคนปรารถนาเหมือนแหวนเพชรก้อนใหญ่ราคาแพงย่อมเป็นที่หมายปองของคนทั้งหลายคนผู้กระหายก็หาทางลักขโมยหรือซื้อขายด้วยวิธีต่างๆลูกรักของแม่รักแท้ซื้อด้วยเงินไม่ได้คนส่วนมากคิดว่าเมื่อมีความรักก็จะมีความสุขแต่ความรักที่อยู่กับสิ่งมีชีวิตนั้นมักผันแปรไปตามอารมณ์แม่บอกแล้วว่าความรักเป็นอารมณ์สุดโต่งความรักเป็นอารมณ์สุดขั้วมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเสมอความรักเป็นสิ่งมีพละกำลังมากอาจย้ายภูเขาทั้งลูกได้สิ่งใดมีกำลังมากสิ่งนั้นย่อมมีความรุนแรงเหมือนรถมีกำลังดีวิ่งได้เร็วแต่คนขับต้องมีสติดีเลิศลูกแม่พึงสังวรระวังเมื่อสมหวังในรักแล้วความผิดหวังก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองลูกแม่ต้องมีสติตลอดเวลาอย่าประมาทว่าเราครอบครองได้แล้วเราเป็นเจ้าของแล้วความรักไม่มีตัวตนตัวคนที่เรารักเป็นแต่เพียงวัตถุแสดงอารมณ์รักเท่านั้นความรักเปลี่ยนตัวไม่ได้หากยังไม่เปลี่ยนใจความรักแท้มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นเราจึงไม่อาจดูแลรักษาได้ตลอดเวลาด้วยอุปกรณ์ใดๆเราอาจใส่กุญแจบ้านเพื่อรักษาสมบัติล้ำค่าเช่นเพชรนิลจินดาได้แต่ความรักเราจะใช้กุญแจอะไรล่ะมาเกี่ยวห้อยนอกจากกุญแจใจคือใจที่มีต่อใจนี่แหละคือความยากลำบากในการรักษาความรักอะไรๆก็ไม่อาจห้ามความรักให้บินหนีได้หากไม่มีใจต่อกันความรักยิ่งมีอานุภาพมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้อารมณ์ของคนรุนแรงมากเท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงว่าความรักทำให้คนตาบอดรักแล้วมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวรักแล้วอาจทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำเพราะพลังขับเคลื่อนของรักยิ่งใหญ่และรุนแรงเสมอแม่ได้พูดแล้วว่าความรักไร้เพศพันธุ์ความรักไร้เชื้อชาติศาสนาพรมแดนของความรักไม่มีเครื่องกั้นรักก็ไม่มีเราอาจห้ามได้ทางกายแต่ทางใจห้ามไม่ได้ก็เพราะความรักเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจอย่างนี้เองความรักจึงศักดิ์สิทธิ์และมีพลานุภาพมากแม้เคยเห็นคนตกหลุมรักมามากถลำรักจนเสียคนก็เยอะกว่าจะได้สติก็หมดเวลาไปค่อนครึ่งชีวิตความรักระหว่างเพศยังไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แล้วรักอย่างไรถึงจะเรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์ได้ลูกลองสังเกตความรักระหว่างพ่อแม่ลูกให้ดีเป็นความรักเพื่อปกป้องคุ้มครองส่งเสริมพลอยยินดีและสุดท้ายพ่อแม่ก็ปล่อยลูกให้เป็นอิสระ
ซึ่งเข้าหลักพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองแม่มีเรื่องน่าคิดจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของไก่กับอีกาเช้าวันหนึ่งขณะแม่กำลังทำงานบ้านที่บ้านเรามีแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบอีก8ตัวอย่างตัวเล็กมากเพิ่งจะมีอายุได้7วันขณะที่แม่ไก่กำลังพาลูกหากินกลางสนามหญ้าอีกาตัวใหญ่ก็บินมาจับที่กิ่งไม้อย่างเงียบเชียบแต่แม่ไก่ได้ยินเสียงศัตรูจึงส่งสัญญาณร้องเรียกลูกไก่ทั้ง8ตัวให้เข้ามาซุกปีกเพื่อปกป้องให้ปลอดภัยขณะนั้นยังมีลูกเจี๊ยบเกเรหากินไกลแม่วิ่งมาอย่างเร็วเพราะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณอันตรายจากแม่เหมือนตัวอื่นๆแต่มองดูเพื่อนแล้วเห็นหายไปหมดจึงคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเป็นแน่แท้เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนั้นจึงตัดสินใจวิ่งเข้าหาแม่ก่อนเพราะที่อ้อมกอดของแม่ปลอดภัยกว่าที่อื่นเธอวิ่งอย่างรวดเร็วล้มลุกคลุกคลานมาหาแม่ขณะที่วิ่งมานั้นอีกาก็โฉบอย่างเร็วจิกเจ้าลูกเจี๊ยบตัวน้อยนั้นกระเด็นเดชบุญขยุ้มขึ้นไปไม่ได้แต่ลูกเจี๊ยบก็เจ็บหนักอีกาจึงรีบบินขึ้นไปจับรออยู่ที่ข้าคบไม้คอยจ้องเล่นงานลูกเจี๊ยบอีกรอบคราวนี้อีกาตั้งท่าดีแทนที่จะไล่จิกลูกเจี๊ยบตัวน้อยนั้นเพียงตัวเดียวอีกาวางแผนโฉบไปมาให้แม่ไก่มึนงงสุดท้ายลูกเจี๊ยบที่กกไว้ทั้ง7ตัวก็แตกฟุ้งออกมาจากอกแม่ทันใดนั้นอีกาก็เตรียมโฉบขณะที่อีกากำลังจะโฉบลงจิกลูกเจี๊ยบทีละตัวแม่ไก่เห็นท่าจะเสียลูกทั้งฝูงจึงตัดสินใจบินขึ้นไปสู้กับอีกาบนข้าคบไม้ซึ่งสูงมากนั้นทันทีไก่กับกาต่อสู้กันดุเดือดจนทั้งกาและไก่ตกลงพื้นดินด้วยกันอีกาเห็นท่าไม่ดีจึงบินหนีไปแล้วแม่ไก่ก็วิ่งเข้าหาลูกน้อยมากอดกกปกป้องไว้ดั่งเดิมแม้จะเหนื่อยและเจ็บเพียงใดดวงใจของแม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อรู้ว่าลูกปลอดภัยแม่เห็นภาพนี้ด้วยตาภาพทุกอย่างยังติดตาตรึงใจแม่อยากบอกลูกว่าความรักที่บริสุทธิ์นั้นคือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นรักที่สละ

ได้เหมือนทหารกล้ารักชาติรักแผ่นดินยอมเสียสละชีวิตสู้รบกับข้าศึกได้โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนลูกรักของแม่คนเรานั้นควรปลูกความรักอันบริสุทธิ์กับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้มั่นเพื่อจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจใจที่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจะมีพลังเสียสละที่ยิ่งใหญ่พ่อแม่วงศ์สกุลประเทศชาติและแผ่นดินเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องยึดถือเพื่อปลูกความรักอันบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกมีกำลังใจและกำลังความคิดตลอดเวลาจะไม่ทำให้ลูกย่อท้ออ่อนแอเดินหลงทางจะไม่ทำให้ลูกเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามความเสียสละอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อรักอันบริสุทธิ์เช่นนี้เกิดขึ้นในดวงใจวันนี้แม่พูดถึงความรักอันบริสุทธิ์ให้ลูกฟังแล้ววันข้างหน้าจะพูดเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกขอคุณพระโปรดรักษาชีวิตลูกแม่ให้ปลอดภัยหลับให้สบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจ
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราหรือว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้
ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปินิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตูแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่3ต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่4ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะพอจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแล้วเข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมี

ศีลมีทานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้ใจอย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำมังว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจก็เรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งพุบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปัจจโรมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่สี่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อ

ก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะกลัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมให้ใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: พระคันธายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุปโสทังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออัพรัมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอัพรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อัพรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจจะขีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความ

0: ความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิอัตถจะอุปสัทธสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์

0: ญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายภาพไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภาพไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยก็ได้คนที่ไม่เคยฝึกก็หัดฝึกเรื่องของการทำสติการทำสติถือว่าเป็นยอดของความดีสติเป็นของยอดของความดีที่ทุกคนเราต้องมีสติเพราะสตินี้เป็นตัวรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับโรคภายในโรคภายนอกสติคือระลึกรู้ว่าเราคิดอะไรหรือเราเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้เคลื่อนไหวของการกระทำของกายใจฉะนั้นสติจึงเป็นบาดฐานที่ทำให้คนเราครองใจตัวเองอยู่อย่างสุขสงบไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ดีฉะนั้นคนเราทำอะไรก็ต้องมีสติเช่นการขับรถอย่างเงี้ยคนก็ต้องมีสติคนมีสติมากก็จะแก้ปัญหาได้มาก สติเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ารอบรู้เรียกว่าฉลาดก็ว่าได้ วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญใครที่เราระลึกถึงเช่นวันของแม่แล้วก็วันศาสตร์แล้วก็วันพระ15ค่ำวันพระ15ค่ำนี้สัตบุรุษผู้รู้สมัยพุทธเจ้าก็ดีก่อนพุทธเจ้าก็ดีก็จะมาถืออุโบสถกันทุกวันกึ่งเดือนและ8ค่ำพวกสร้างบารมีเนี่ยก็จะวันเนี่ยเป็นวันที่สร้างบารมีสงบจิตสงบใจไม่ให้วุ่นวายกับชีวิตชาวโลกคือสงบจะเป็นครอบครัวที่อยู่เย็นสงบ ไม่วุ่นวายชีวิตก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าชีวิตอยู่อย่างสงบไม่ใช่สงบไม่มีความสุขสงบแบบมีความสุขชีวิตที่ไม่สุขนั่นก็คือชีวิตที่ไม่สงบหรือว่าเมื่อไม่สงบแล้วก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนในครอบครัวหรือในตัวเราเราจะสังเกตตัวเราเนี่ยถ้าวันไหนเราสงบเราจะมีความสุขถ้าวันไหนเรามีทุกข์เราจะเร่าร้อนเราจะไม่สงบเราจะทำอะไรขาดเกินๆจะพูดจะคิดจะนึกอะไรก็ไม่มีสติอันนี้สติเป็นตัวระลึกรู้หรือเรียกว่าสัมปชัญญะตื่นขึ้น ไม่ลืมตัวไม่หลงไหลพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการเริ่มต้นจากการครองสติพระองค์เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนไปถึงจตุตฌานจตุตฌานเป็นยังไงจตุตฌานคือพระองค์ทรงสงบจนไม่ต้องใช้พลังงานข้างนอกอยู่ได้ถึง7สัปดาห์โดยที่ไม่ต้องกินต้องดื่มเพราะอะไรเพราะสติพระองค์ทรงสมบูรณ์แล้วพระอรหันต์ทำได้ไหมพระสาวกก็ทำตามได้ผลก็มีสติครองใจจนเป็นสัมมาสติ นี่เป็นอริยสติ
ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสติถ้าคนเราขาดสติอะไรก็เสียหมดแล้วขาดสติเสียสตางค์เช่นคนบางทีไปลืมของหายอย่างเงี้ยจำไม่ได้อย่างเงี้ยหรือทิ้งตรงโน้นทิ้งตรงนี้ก็คือผลจากการไม่ได้ฝึกสติเขาขาดสติของก็เสียหาย เช่นคนทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่ากันอิจฉากันนี่ก็ขาดสติถ้ามีสติก็จะพิจารณาตัวเองได้ว่าทุกข์อยู่ที่ตัวเราโกรธเกลียดอยู่ที่ตัวเราไม่เราไม่ได้ทิ้งไม่ได้หนีมันไปไหนเลยแล้วเกลียดมันกลับตามเรามาตามมาอยู่ในใกล้คิดกับเราอยู่ที่ของตรงความคิดนี่เองเรารักก็ตรงอยู่ความคิดเราโกรธก็อยู่ตรงความคิดไม่ได้อยู่ห่างตัวเราเลยอยู่ลึกเข้าไปในหัวใจเราจนเป็นนิสัยก็มีพอขาดสติแล้วก็เป็นนิสัยเช่นขาดสติก็เกิดอะไรได้หมดจะเป็นความโกรธความโลภความรักความชังก็จะเกิดจากการขาดสติ ฉะนั้นวันนี้วันที่เรารึกถึงคนที่รักเราคือแม่เราคือผู้ให้ชีวิตเราแล้วพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างของเราเรามีแม่หลวงพ่อสังวาลท่านบอกว่ามีแม่เนี่ยก็มีบุญคุณอย่างอนันต์มีบุญคุณอย่างอนันต์ที่ตอบแทนทางชาติก็ไม่หมดตอบแทนทางชาติจะเอาเงินมาให้วันละหาบทองมาให้วันละหาบเอาข้าวเอาน้ำเอาเสื้อผ้าเอาแผ่นดินเอาที่อยู่มาให้เท่าไหร่ก็ยังตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไม่ได้เพราะเราให้แค่วัตถุแต่พ่อแม่นั้นให้เลือดเนื้อกายใจให้ชีวิตการเสียสละของลูกเนี่ยเขาค่อยให้วัตถุยังไงก็ให้แค่วัตถุไปเนาะไม่เคยให้ชีวิตพ่อแม่ได้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้จึงว่ามีบุญคุณชดใช้ไม่หมดเพราะเรายังไม่ได้ให้ชีวิตพ่อแม่แต่ถ้าลูกคนใดให้ชีวิตพ่อแม่ได้นั่นถือว่าทดแทนบุญคุณได้หมดเช่นให้ชีวิตอย่างไรก็คือให้แม่ไปสวรรค์หรือให้แม่ไปนิพพานทำให้แม่มีความสุขก็คือทำให้แม่เนี่ยไม่ทุกข์เลยทำให้แม่มีศีลมีทานมีภาวนาทำให้พ่อแม่มีความเป็นสุขตลอดเวลาแล้วดับจิตไปแม่ก็ไปสวรรค์พ่อก็ไปสวรรค์นี่คือว่ายังนี้ถือว่าให้ใจให้ชีวิตให้ชีวิตใหม่นี่ถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สมบูรณ์แต่คุณจะมีร่ำรวยคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านพาพ่อแม่ขี่รถดีๆบินไปไหนกินอย่างไรก็ยังไม่ได้ให้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ตอบแทนบุญคุณได้นี่ตามหลักปรัชญาและตามหลักความคิดถ้าเราพิจารณาก็จะเป็นอย่างนั้น จริงหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาดูความรักเนี่ยเราไม่เคยมีลูกเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าความรักลูกเป็นอย่างไรเหมือนคนเราไม่เคยแต่งงานเนี่ยก็จะไม่รู้จักความแต่งงานเป็นยังไงว่าความรักผัวรักเมียมันเป็นยังไงมันลืมพ่อลืมแม่ได้จริงๆเนี่ยตอนเรายังไม่มีแฟนเราก็รู้สึกว่าก็ยังแค่เพื่อนแต่พอเรามีไปแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งพ่อแม่หมดความรักมันรุนแรงขนาดนั้น แต่พอเรามีลูกเราก็ทิ้งทุกอย่างได้หมดเหมือนกันเพื่อลูกเนี่ยความรักมันก็แรงขึ้นไปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติความจริงว่าสิ่งที่เราจะให้ผลตอบแทนนั้นคือควรจะให้อะไรก่อนที่ว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อยิ่งกว่าพ่อแม่คือครูบาอาจารย์มีบุญคุณกว่าพ่อแม่เนี่ยคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราไปสวรรค์ได้สอนให้ไปนิพพานได้
สอนให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิสอนให้เราเป็นคนดีได้แต่พ่อแม่บางคนเนี่ยสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ได้กินเหล้าให้ลูกเห็นเล่นการพนันให้ลูกเห็นด่ากันทะเลาะกันให้ลูกเห็นประพฤติตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลธรรมอันนี้ถือว่ามีบุญคุณมากมายมหาศาลให้ชีวิตลูกได้จริงมีความรักอย่างบริสุทธิ์จริงแต่ว่าการกระทำไม่สามารถสอนลูกให้เป็นคนดีได้อันนี้ถือว่าแต่ไปมีครูบาอาจารย์หรือมีพระรัตนตรัยคิดดีคิดละบาปบำเพ็ญบุญอย่างโจรองคุลิมานเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนดีแต่สอนลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ต้องมาเจอพุทธเจ้ามาเจออาจารย์อาจารย์ที่รู้ใจอาจารย์ที่รู้จิตของลูกศิษย์เนี่ยก็สอนให้พระองคุลิมานเป็นคนดีได้พ้นนรกได้จึงเป็นขั้นตอนเราจะไปเหมารวมหมดว่าอันนั้นดีที่สุดอันนี้ไม่ดีฉะนั้นพุทธศาสนาจึงแยกแยะมีเหตุและมีผลบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เขาไม่เข้าวัดแล้วเขาอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆเรื่องพระไม่ดีเขาดูโทรทัศน์เรื่องพระไม่ดีมีสื่อเรื่องพระไม่ดีเขาก็เลยเก็บความไม่ดีเนี่ยเกลียดพระไม่เข้าวัดแต่ทำไมคนที่เข้าวัดก็มีเด็กสมัยใหม่เข้าวัดก็มีเพราะเด็กสมัยใหม่มีสื่อที่ดีอ่านเรื่องธรรมะมีหนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องธรรมะมีโทรทัศน์ที่เป็นเรื่องเผยแพร่ธรรมะมีวิทยุที่พูดเรื่องธรรมะแล้วเด็กก็คุยกับเรื่องธรรมะก็เด็กก็เลยกลายเป็นเด็กเข้าวัดก็ไม่เกียรติศาสนาไม่เกียรติศาสนาก็คือว่าหมายถึงว่าเขาเข้าใจศาสนาแยกแยะได้ว่าดีคนพันคนเนี่ยอาจจะชั่วสักคนหนึ่ง

แต่ดีต้อง900กว่าคนไม่ใช่คนพันคนแล้วชั่วคนเดียวแล้วเหมาหมดเนี่ยเหมือนผู้ชายไทยเนี่ยไม่ดีคนหนึ่งบอกว่าผู้ชายไทยไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้ผู้หญิงไทยไม่ดีคนเดียวบอกผู้หญิงไทยไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องแยกแยะพระไม่ดีองค์หนึ่งบอกพระทั้งหมดประเทศไทยไม่ดีก็ไม่ได้อันนั้นถือว่าไม่ฉลาดในการคิดไม่ฉลาดในการพูดจึงไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความดีให้ตัวเองกลายมาสร้างบาปให้ตัวเองก็ตกนรกหมกไหม้ทุกวันนะด่าแต่พระด่าแต่คนดีแล้วตัวเองก็ไม่เคยประพฤติทำปฏิบัติทำใจก็ร้อนรนไม่เคยมีศีลธรรมก็ไปด่าคนมีศีลธรรมพระบางองค์ท่านก็ปฏิบัติถึงขั้นเช่นอย่างหลวงตาอย่างหลวงพ่อสังวาลอย่างหลวงพ่อครูเนี่ยเป็นพระที่ประเสริฐทั้งนั้นพระที่เสียสละสูงกว่าเราทั้งหลายเราก็ทำไม่ได้และท่านก็ไม่ไปติไปว่าใครมีแต่สงสารเมตตาให้คนช่วยชาวบ้านได้ช่วยคนให้ไปสวรรค์ได้ช่วยชาติบ้านเมืองได้แล้วทำไมเราไม่คิดว่าท่านดีทำไมไปนึกไอ้สิ่งที่พระไม่ดีก็ไปรบล้างความดีเราหมดเกลี้ยงเลยไม่ได้รบล้างท่านเลยแล้วด่าเท่าไรพุทธศาสนาก็ยังอยู่ 5,000 ปีพระก็ยังมีอยู่ศีลธรรมก็ยังมีอยู่กลับไปอยู่กับคนดีหมดเลยเหมือนพวกขโมยของพระขโมยพระไปขายบางคนเป็นนักเลงขโมยพระไปขายมันเคารพพระมันนับถือพระแต่มันเอาพระไปขายแล้วมันได้เงินมันได้พระไหมไม่ได้หรอกมันขโมยพระมันไม่ได้พระหรอกมันได้เงินแล้วเงินได้ไหมก็ไม่ได้ไปกินเหล้าเล่นกันพนันหมดแล้วพระไปอยู่กับใครพระไปอยู่กับคนรวยพระไปอยู่กับคนมีบุญไอ้คนรวยเนี่ยก็เป็นคนที่มีศรัทธามีบุญก็ไปรับซื้อพระราคาเป็นล้านล้านเป็นแสนขโมยมันไปขายจากราคาล้านไปขายเป็นแสนจากราคาแสนขายเป็นหมื่นก็รู้ด้วยนะก็ไปอยู่กับคนรวยหมดเลยไอ้พวกที่ขโมยเนี่ยมันไม่รวยเลยมันจนตลอดชีวิตเลยแต่ไอ้คนที่เอาพระไปนั่นรวยบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมพระไม่อยู่กับเราก็พระจะอยู่กับเราเพราะเรายังไม่มีบุญพอก็ต้องไปอยู่กับคนมีบุญก็ต้องเอาขโมยมาเป็นสื่อไปโดนใจขโมยลักไปก็ไปอยู่กับคนรวยคนรวยกล้าซื้อกล้านับถือนี่สมมติให้ฟังฉะนั้นคนเราบางทีเหตุผลไม่พอก็มีที่ติเตียนคนอื่นที่ด่าคนอื่นเหตุผลไม่พอบางเนี่ยมันแม่บางคนเนี่ยโกรธลูกพอคนโน้นมาบอกงั้นคนนี้ลูกคนเล็กบอกอย่างนี้แล้วก็ไปโกรธลูกคนโตหรือไปโกรธลูกคนกลางด่าลูกคนโกรคนกลางเลยไอ้ลูกคนโกรคนกลางก็บอกว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ก็ว่ากูเป็นแม่ด่ามึงแล้วมึงต้องยอมรับมันก็เลยฝังใจกับลูกคนที่โดนด่าว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ไม่รักเราแม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นส่วนที่แม่ขาดสติแม่พูดโดยไม่มีเหตุผลถ้าเติมสติเข้าไปสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละแม่ก็จะมีเหตุผลในการเตือนลูกว่าเตือนแบบมีสติไม่เตือนด้วยอารมณ์ลูกก็จะนับถือแม่ว่าแม่มีเหตุผลต้องเชื่อแม่เพราะแม่มีเหตุผลแม่ไม่ดุเราง่ายๆแม่ไม่ตีเราง่ายแม่ไม่ด่าเราง่ายๆแม่ต้องมีเหตุผลว่าผิดแล้วจึงเตือนถ้าไม่ผิดก็จะไม่เตือนแล้วก็เตือนทุกคนว่าทุกคนไม่ใช่เลือกเฉพาะคนโตคนกลางคนเล็กไม่ว่าคนเล็กผิดก็ต้องว่าไม่ใช่ไปกลัวลูกคนเล็กจะโกรธอันนี้คือมีสติมีเหตุมีผลในการกล่าวตักเตือนก็เป็นธงชัยเป็นนำชัยชนะของความเป็นผู้ปกครองครอบครัวให้อยู่มีความสุขลูกทุกคนก็จะเคารพรักแม่อย่างดีพ่ออย่างดีนั้นเราจะเตือนคนอย่าเตือนด้วยความโกรธอย่าเตือนด้วยอารมณ์ถ้าเตือนด้วยความโกรธอารมณ์มันขาดเหตุผลคิดได้ทีหลังก็แก้ไม่ได้ซะแล้วก็ต้องคิดได้ก่อนจึงค่อยเตือนจึงค่อยว่าฉะนั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันเนี่ยเพราะสังคมเราไม่ยึดหลักธรรมะไม่ยึดหลักสติสัมมาสติไม่รู้จักว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรที่มีสตินั่งอย่างไรที่มีสตินอนอย่างไรที่มีสติคิดนึกอย่างไรที่มีสติทำชีวิตการงานหน้าที่ตนเองทำอย่างไรจึงจะมีสัมมาสติพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความกระทบสิ่งที่เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องของตัวเราสอนเรื่องของตัวเราทั้งหมดสอนให้ตื่นขึ้นให้รู้จักการกระทบตาเห็นรูปชอบหรือไม่ชอบท่านให้สอนให้รู้ให้มีสติหูได้ยินเสียงชอบหรือไม่ชอบให้มีสติจมูกได้กลิ่นชอบหรือไม่ชอบให้มีสติลิ้นได้รสชอบหรือไม่ชอบให้มีสติไม่ใช่หลงไหลจะไป

ติจมูกได้กลิ่นชอบหรือไม่ชอบให้มีสติลิ้นได้รสชอบหรือไม่ชอบให้มีสติไม่ใช่หลงไหลจะไปกินของแพงๆแล้วว่าดีกินตรงโน้นวันดีกินตรงนี้ยังดีแต่กินโดยที่ไม่ได้ปราศจากโรคเลยกินแล้วก็เป็นโรคมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลงมากขึ้นกินแล้วไม่ทำลายกิเลสกลับเป็นคนหลงกินอย่างเงี้ยเพราะกินไม่ได้พิจารณาไม่มีสตินอนก็ไม่พิจารณาหรือจะนอนก็อยากจะนอนแต่ที่สบายสบายแต่พอลำบากแล้วก็รับไม่ได้ไม่พิจารณาก็ต้องพิจารณาทั้งสุขและทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าทำไมถึงสอนเรื่องอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้ารู้ว่าบุคคลเราที่สุดแล้วจะต้องพึ่งใจตัวเองเวลาเจ็บพึ่งใครได้ไหมเวลาแก่พึ่งใครได้ไหมเวลาตายพึ่งใครได้ไหมไม่ได้เลยเวลาเจ็บก็ต้องทำสติทำสมาธิพ้นเวทนาให้ได้ถ้าพ้นเจ็บไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานยันตายก็ต้องทำสติให้แก่กล้าให้มีความมากขึ้นกว่าไอ้ความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดนี่มันฆ่าเราเวทนาในฆ่าสัตว์โลกทั้งหลายให้ตายตามไม่มีคนไหนที่ไม่มีเวทนาแล้วจะตายเฉยๆคนที่เป็นลมตายคนเคยเป็นลมตายเขาก็ไม่ได้มาบอกเราว่าเป็นลมตายแล้วสบายไม่ใช่อาตมาเคยเป็นลมบ่อยสมัยก่อนเคยขึ้นเขารู้ว่าเป็นลมในเวลาจะขาดใจเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดมากเลยทวารนี่เปิดมาเลยอุจจาระปัสสาวะแตกเลยถ้ามันไม่ถ้าเหือไม่ออกถ้าอะไรมันไม่ระบายออกไปเนี่ยเราขาดใจตายก็ไม่ใช่ตายง่ายถ้าตายแบบคนไม่มีสติฉะนั้นไม่มีอะไรเวทนานี่ถือว่าทุกข์ทั้งหมดเวทนาเป็นตัวทุกข์ทุกข์ของกายก็เวทนาทางกายทุกข์ของจิตก็เป็นเวทนาทางจิตจิตนี่มีเวทนามากไหมบางคนบอกว่าแขนขาดขาขาดทุกข์มากไม่ใช่แขนขาดขาขาดก็ไม่ทุกข์เท่ากับใจไม่ใจขาดใจขาดสติเช่นคิดแล้วนอนไม่หลับกลุ้มกลุ้มกลุ้มเหมือนยังไงเท่าแก่หุ่นใดอ่ะเจ้าของหุ่นใดมันรวยมีรถขายไปทั่วโลกเลยหุ่นใดรวยจะตายแต่พอขาดทุนหน่อยเดียวหุ่นใดคิดมากแต่ก่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่พอร่ำรวยแล้วพอขาดทุนคิดฆ่าตัวตายขาดอะไรขาดใจขาดสติสติแตกควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ภาวนาเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้คนแขนขาดขาขาดอยู่ได้ไหมได้คนไปโดนกับระเบิดพวกทหารก็ดีตำรวจก็ดีพวกโดนกับระเบิดเนี่ยแขนขาดขาขาดขาดทั้งสองข้างก็มีต่อขาเดินคานเดินยังไม่ยอมตายเลยเวทนามากไหมมากแต่มากไม่เท่ากับใจที่มันขาดสติใจที่ขาดสติขาดมากไหมขาดจนนอนไม่หลับขาดจนยอมรับความจริงไม่ได้ขาดจนกลุ้มใจจนร้องไห้จนคร่ำครวญที่สุดแล้วทำไงอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าโดดตึกตายเลยฆ่าตัวตายเลยนี่คือคนขาดสติฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีสัมมาสติที่สติฆ่าความทุกข์สติฆ่าความทุกข์เมื่อฆ่าความทุกข์ตายแล้วความสงบสุขก็เกิดขึ้นฆ่าความโกรธฆ่าความเกลียดฆ่าความอิจฉาเสียฆ่ากิเลสแล้วได้บุญฆ่าสัตว์ได้บาปเบียดเบียนสัตว์ได้บาปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเรื่องการศึกษาจิตศึกษาเรื่องสิ่งที่เราไม่มีมาหรือยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สงบสุขแก่ชีวิตของเราเพราะคนเรายังเจอทุกข์อีกเยอะเจอปัญหาชีวิตอีกเยอะยังต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับคนตัวเราอีกเยอะกับญาติเราอีกเยอะกับพี่น้องเราอีกมากมายเพราะเรารักทุกคนเรามีเพื่อนมากเรามีญาติมากเรามีพ่อแม่เราจะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อีกจนกว่าจะหมดลมหมดลมอะไรนะจึงจะไม่รับรู้ตามใดที่ตายังลืมอยู่หูยังได้ยินเราก็ยังรับกระแสคลื่นของทุกข์ของมนุษย์อยู่ทุกวันไม่ใช่เราจะปิดห้องเงียบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้เพราะใจของเราเนี่ยมันฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเรา

มีความทุกข์อย่างไรเรามีความคิดอย่างไรมันยังวุ่นวายมันยังสับสนอยู่ยังไม่มีความสงบเลยความคิดของคนก็เหมือนคลื่นในทะเลนั่นแหละมันไม่เคยหลับนิ่งเลยยังไม่เคยหลับนิ่งเลยตามใดที่เรืออยู่ยังอยู่ในทะเลมันก็โดนคลื่นตลอดเวลาชีวิตคนเราก็เหมือนคลื่นในเรือที่อยู่ในทะเลเมื่อขึ้นฝั่งไปได้แล้วเมื่อขึ้นฝั่งไปแล้วจึงไม่มีคลื่นเหมือนถึงพระอรหันต์เองขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไม่มีคลื่นก็ใครจะมีอะไรก็เป็นเรื่องของเขาตัวท่านก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีทุกข์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั่วไปต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการชิงดีชิงเด่นอยากได้ใครดีชีวิตมนุษย์ก็จะหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งอายตนะภายนอกนี่เองฉะนั้นจึงว่าที่เราพูดถึงมาความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกก็คือความหวังที่อยากให้ทุกคนรู้จักช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้มีโอกาสที่ดีเพื่อปลอดภัยเพื่อนำไปสู่ชัยชนะคือความสำเร็จต้องการอย่างนั้นเองทีนี้เวลาลูกมีกับพ่อแม่ได้แค่ไหนเวลาแม่กับลูกเนี่ยมีเวลาแม่ให้ลูกมาตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยลูกเคยคิดไหมไม่เคยคิดแต่แม่คิดได้ไหมคิดได้แต่พูดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแม่มีเวลาให้กับลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์อุ้มท้องท้องใหญ่ท้องโยงไงก็อุ้มยิ่งโยงยิ่งใหญ่ยิ่งอุ้มมากยิ่งทุกข์ทรมานยิ่งรักษามากกลัวจะไปชนไปตกไปเป็นนั่นเป็นนี่มีความรู้สึกต้องรักษาดูแลอย่างพิเศษสุดยอดละการที่มีลูกแต่ละคนเนี่ยสุดยอดในการรักษาไม่มีใครรักษาเกินแม่ตัวเองแล้วคลอดมาทุกข์ไหมทุกข์มากมันคลอดก็ทุกข์มากเจ็บปวดมากเสียเลือดเนื้อมากแล้วต้องดูแลไหมต้องเสียสละมากเลยตัวเองก็ต้องเจ็บปวดไหนเลยจะต้องดูแลลูกคอยดูแลรักษาไม่ให้อดไม่ให้หิวไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวให้ความอบอุ่นลูกตลอดมาเลยดูแลลูกไปจนโน่นจบการศึกษา20ปี30ปีแล้วใจของแม่นี่ยังไม่ได้ขาดจากลูกเลยถ้าไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ยังแยกออกจากลูกไม่ได้เลยยังผูกพันพัวพันเหมือนเงาตามตัวไม่มีอะไรเลยที่พ่อแม่ไม่ได้ให้ลูกเลยอันนี้ถือว่าทุกข์มากเลยถ้าพูดความทุกข์ของแม่เนี่ยไม่ได้ว่างเลยตอนเล็กๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนอนไม่หลับแล้วบางคนเนี่ยถ้าลูกป่วยนี่นอนไม่หลับเฝ้าทั้งคืนเลยไอ้พ่อนี่พอทำได้แต่ลูกหรือแม่นี่ทำไม่ได้ต้องเฝ้าลูกทั้งคืนดังนั้นจึงว่าอันนี้ลูกเราไม่เคยคิดแล้วเวลาไปแต่งงานเรามีลูกเราก็คิดแต่รักลูกเราก็ไม่เคยคิดถึงแม่รักเราอย่างนั้นถือรักก็สายซะแล้วเพราะเรามาผูกใจกับลูกเราซะแล้วจะกลับไปดูแลแม่ก็ดูแลไม่ได้เรามีลูกต้องดูแลอีกก็เหมือนเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนคนเนรคุณนั่นเองให้ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นกองกรรมกองเกียรติที่น่าตำหนิตัวเราหน้าว่าตัวเราว่าเราไม่ได้ดูแลแม่เหมือนเราดูแลลูกเลยแล้วลูกสมัยนี้มันไม่คิดเนี่ยลูกสมัยนี้เขาไม่คิดเพราะลูกสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนาไม่ได้เรียนวัฒนธรรมและความกตัญญูเขาก็จะคิดว่าพ่อแม่เขามีหน้าที่ต้องให้ลูกอย่างเดียวคนไหนไม่ให้คนนั้นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราคิดได้ว่าคนที่ไม่ให้พ่อแม่คือคนไม่ดีพ่อแม่ถือไม่ให้อะไรเลยแค่ให้เราเกิดก็ถือว่าประเสริฐแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบแทนพ่อแม่นี่ถือว่าเราไม่ดีแต่เด็กสมัยนี้ตรงกันข้ามพ่อแม่ไม่ให้เราพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ให้เราคือพ่อแม่ดีเขาก็ไปเอาวัฒนธรรมอันซึ่งไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่มีคุณธรรมตรงนี้เข้ามาปรับปรุงมาคิดกันในสังคมนี้ตื่นขึ้นไปหมดเลยว่าเด็กทุกวันนี้คิดแบบนี้หมดเลยว่าพ่อแม่ไม่ให้คือพ่อแม่ไม่ดีสมัยก่อนถ้าเราไม่ให้พ่อแม่คือลูกไม่ดีเพราะพ่อแม่มีบุญคุณต่อเรามาก
เหมือนลูกศิษย์อาจารย์น่ะสมัยก่อนอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์มากมายเพราะห่วงลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีแต่สมัยนี้ลูกศิษย์ไม่เป็นงั้นลูกศิษย์ล้างครูถ้าอาจารย์พูดกับกูไม่ดีทำกับกูไม่ดีกูก็ไม่เคารพอาจารย์กูก็ไม่นับถืออาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ใช่พ่อแม่กูแต่พอไปถึงพ่อแม่กูก็ไม่เอาอีกก็เป็นลูกศิษย์ล้างครูซึ่งไม่คิดจะให้ครูบาอาจารย์อาจารย์มีหน้าที่ให้กูอย่างเดียวถ้าอาจารย์ไม่ให้ก็อาจารย์ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นไปสังคมแต่แม้นี้จะอยู่ตรงจุดใดมันก็มีปัญหาทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่เป็นพ่อแม่ไม่ละเอียดอ่อนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ละเอียดอ่อนจะเจอแต่ปัญหาที่เขาไม่มีเหตุผลเขาจะโต้ตอบเราคนละเรื่องเลยอย่างพ่อแม่เนี้ยตอนเนี้ยพ่อแม่สมัยเนี้ยกำลังอยู่ในวัยของพ่อแม่เก่าและใหม่ผสมกันยังทำใจได้ยากและต่อไปในรุ่นลูกเราเนี่ยเขาจะทำใจได้เพราะว่าเขามีบทเรียนเยอะเพราะเขาทำกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาทำกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาดื้อกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาเถียงพ่อแม่เขาไม่เคยให้พ่อแม่และต่อไปลูกไม่ให้เขาเขาก็ถือว่าธรรมดาเหมือนอย่างฝรั่งทุกวันเนี่ยพออายุ17-18ปีก็ทะเลาะกับลูกเพราะลูกเขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็ถือว่าเขาก็ทำกับพ่อแม่อย่างนี้ฝรั่งก็ถือเฉยธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วทุกวันนี้แกไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณฉันอยู่สำหรับคนแก่ฉันไปอยู่บ้านคนชราได้ฉันมีรัฐบาลเลี้ยงฉันไม่ง้อแกความคิดของคนฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็คือคิดแบบตามที่พ่อแม่คิดมาเพราะพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่เหมือนกันแต่คนไทยยังรับไม่ได้ยังเชื่อพุทธศาสนาว่ามันมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีอกตัญญูและมีกตัญญูมันให้ผลกรรมแก่คนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็ยังกลัวว่าลูกเราจะได้เป็นมีไม่มีกรรมที่ดีสมบูรณ์กลัวลูกเราจะลำบากกลัวจะมีกรรมมีเวรไม่กล้าแช่งลูกไม่กล้าด่าลูกกลัวจะเป็นไปตามปากอยากให้ลูกได้ดีแต่ลูกเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่ไปกับเราแล้วเพราะลูกเขาต้องการวัฒนธรรมใหม่ซึ่งต้องการให้เป็นแม่ที่ให้อย่างเดียวพ่อที่ให้อย่างเดียวเหมือนยังที่อาตมาอ่านข่าวเนี่ยอาตมาสลดใจดูโทรทัศน์ดูแว็บบอมๆอาตมาไม่ได้ดูมากไปเห็นข่าวสลดใจสงสารแม่โหลูกขับรถไปตกน้ำแล้วมีเชื้อโรคขึ้นสมองต้องตายไม่มีแม่คนใดจะมานั่งดีใจแม่เสียใจมากเลยเพราะลูกคนนี้ไม่กลับคืนมาเป็นสภาพเป็นลูกเราแล้วเพราะคนเราไม่มีธรรมะก็ย่อมปลงไม่ตกย่อมยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาไม่ยอมแตกสลายไม่ยอมอนิจจังตัวขังหน้าตาไม่เห็นกรรมไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นก็จะปานจะขาดจะตายเสียใจเพราะลูกเป็นอย่างนี้นั่นหน้าที่ของแม่เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยมันเป็นคนที่ขาดสติแล้วก็มาดูสมเพศคนบางคนที่อยู่ในเรื่องนี้คือสมเพศสงสารเด็กรุ่นผู้หญิงเนี่ยไปแหกปากร้องไห้ขออภัยนะโอ้ยเหมือนแม่กูจะตายเหมือนลูกกูจะตายก็ไปร้องไห้จนเราขาดสติเรานึกว่านี่เนี่ยเราไม่ได้รักแม่เราเลยเราไม่ได้คิดถึงแม่เลยที่เราไปร้องไห้เด็กคนเด็กผู้นี้ไม่ได้รักพ่อแม่เลยยอมรู้เลยว่าเด็กผู้นี้เขาไม่ได้รักพ่อแม่เลยนะถ้าเขารักพ่อแม่เขากตัญญูพ่อแม่เขาจะไม่ไปร้องไห้ให้โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ถ่ายอย่างน่าสมเพชอาตมาจะเรียกว่าทุเรศมันหยาบไปเอาเป็นว่าน่าสมเพชใช่ไหมเหมือนเขาโลกนี้เขาไม่มีอะไรแล้วเขาแหกปากร้องดูแล้วอาตมาอยากจะพูดให้เข้าใจว่าน่าสงสารเด็กพวกนี้ซึ่งเขาไม่มีความคิดอะไรเลยเขาไม่มีบทธรรมะอะไรจากพ่อแม่เลยแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยทำสติให้ลูกดูเลยการเป็นอยู่การกินหลับนอนในครอบครัวแม่ของเด็กพวกนี้ไม่เคยทำสติเลยไม่เคยอดกั้นอารมณ์เลยไม่เคยบอกว่าแม่เข้มแข็งพ่อเข้มแข็งต้องทำอย่างพ่ออย่างแม่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องเข้มแข็งอย่างพ่ออย่างแม่แสดงว่าเด็กที่ไปร้องไห้กับไอ้ดาราคนนี้ขออภัยนะเขาก็เป็นคนดี
แล้วเขาไม่ได้เคยเห็นพ่อแม่ที่เข้มแข็งอาตมาไม่ได้โทษเด็กเข้าใจว่าพ่อแม่สมัยนี้ไม่เข้มแข็งเลยขาดสติตลอดแสดงเขาสอนลูกให้หลงทางสอนลูกให้หลงทีวีหลงดาราหลงก็เจนมาเขามากินมานอนกับเราหรือเขามาเลี้ยงเราที่จริงเขาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็อ่อนแออย่างที่รัฐบาลบอกสังคมอ่อนแออะไรก็อยู่ไม่ได้ก็แสดงถึงสังคมต่อไปจะอ่อนแอเพราะพ่อแม่อ่อนแอเองไม่เคยฝึกสติให้ลูกดูไม่เคยฝึกสมาธิไม่พาลูกเข้าหาศีลธรรมแสดงไม่เคยพาลูกเข้าหาธรรมะเลยเพราะธรรมะเนี่ยฝึกให้คนเป็นตัวของตัวเองเป็นคนกลั้นเป็นคนอดกลั้นเป็นคนอดทนจะไม่ร้องไห้อย่างอะไรอย่างง่ายจะไม่โกรธง่ายจะไม่แสดงออกอะไรซึ่งเกินกว่ากำลังจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นความสุขดังนั้นการไปร้องไห้งั้นถือว่าพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนไม่เคยอบรมลูกให้ลูกไปเรียนให้ลูกให้เงินลูกจริงแต่ไม่เคยให้ใจลูกได้ดีเลยดังนั้นต่อไปนี้สังคมเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นหลักแกนเลยก็ขาดสติกันหมดเลยนะแล้วคนกลับไปชมชอบอีกโอ้โหนี่มันดาราดังเด็กข้างใครไหลหลงร้องไห้กันไปจะตายแต่มานึกถึงย้อนเราเนี่ยต่อไปเรามาดูตัวเราว่าเราหลงไปแค่ไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแต่ไม่เคยไปดูแลพ่อแม่อย่างวันนี้วันพ่อแม่เขามาหรือเปล่าเขาไปดูแลพ่อแม่เอาดอกมะลิหรือไปกราบไหว้พ่อแม่เปล่าอาจจะไปคอยเฝ้าโรงพยาบาลดูก็ได้อันนี้เราจะรู้ว่าเรานึกสงสารสังคมไทยที่มีพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมที่ไม่เคยมีลูกแต่อบรมไม่เป็นให้เลี้ยงลูกด้วยเงินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องกลับมาระลึกถึงไม่ควรจะส่งเสริมบางอย่างก็ควรจะอุเบกขาบางอย่างก็ต้องเตือนสติดังนั้นการปกครองจึงต้องมีพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตานี้ต้องสั่งสอนนะเราช่วยเขาเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นคนดีคำว่าเมตตาเนี่ยเราเมตตาต่อลูกเราต้องช่วยลูกให้เป็นคนดีสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีถือว่าเมตตาถูกต้องแต่ไม่เคยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเลยเมตตาเพียงจะให้ลูกมีความสุขด้วยเงินทองอย่างเดียวนี่ถือว่าเมตตาไม่ถูกต้องเมตตากรุณาเมื่อเมตตาลูกสงสารลูกแล้วก็ต้องช่วยลูกให้สำเร็จเมื่อลูกเป็นคนดีแล้วเราก็พลอยดีใจเมื่อดีใจได้แล้วลูกสำเร็จแล้วเราก็วางเฉยสบายใจไม่กังวลแล้วลูกเราเอาตัวรอดแล้วลูกเราเป็นคนเก่งแล้วต่อไปเราก็สบายเพราะลูกเราเป็นโตแล้วเหมือนเราเมื่อต่อก่อนเราก็เข้มแข็งอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าลูกเราก็พ้นที่เราจะต้องห่วงก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการปกครองตัวเองก็ดีปกครองลูกหรือครอบครัวสังคมต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ที่ถูกต้องต้องมีสติเป็นหลักธรรมฉะนั้นวันแม่ก็ดีวันเกิดเราก็ดีตามสมัยหลักพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีธรรมอย่างเดียวที่จะทำให้ดับทุกข์เท่านั้นเองทำอะไรก็ได้ขออย่าให้มันมีทุกข์อย่าให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนขอให้ใจเราร้อนถ้าใจเราร้อนไม่สงบสุขนั้นไม่มีความสุขคุณจะรวยสักร้อยล้านพันล้านคุณนั่งอยู่ตรงไหนคุณร้อนคุณก็ไม่มีความสุขทั้งที่อยู่ในห้องแอร์คุณก็ใจร้อนคุณก็ไม่มีความสุขดังนั้นคุณจะต้องเย็นแม้ถ้าคุณอยู่ในที่ร้อนร้อนแต่ใจมันเย็นแสดงว่าคนนั้นเขาได้ดูใจตัวเองว่าเย็นตัวร้อนแต่ใจเย็นนี่เรียกว่ามันเป็นสวรรค์ในใจแต่ถ้าตัวเย็นแต่ใจร้อนเขาเรียกว่านรกในใจเมื่อนรกในใจนี่ตัวมันเย็นแต่ใจมันร้อนก็คือนรกมันอยู่ในใจถ้าตัวร้อนแต่ใจเย็นหรือตัวเย็นแต่ใจเย็นก็เรียกสวรรค์อยู่ในกายใจเราเมื่อคนเป็นอย่างนี้แล้วทำบุญอย่างนี้แล้วก็ถือว่าสวรรค์เป็นที่ไปไม่ไปลำบาก
ฉะนั้นเมื่อวันนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องความ

ของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูกให้ถูกต้องหรือเปล่าและความรักของลูกให้คืนพ่อแม่หรือเปล่าและให้สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าไม่ให้สมบูรณ์ทำไงเราจะไปโกรธเกลียดลูกได้ไหมเราจะไปต่อว่าลูกไหมเราต้องโทษตัวเราเราให้กับพ่อแม่เราไม่สมบูรณ์เองเราจึงไม่สมบูรณ์ในวันนี้แต่ถ้าเราให้พ่อแม่เราสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะลูกเราก็จะทำเราให้สมบูรณ์ถือลูกสมัยนี้มันไม่ทำให้เราสมบูรณ์แต่เราก็ไม่มีกรรมกับพ่อแม่เราเราก็สมบูรณ์แล้วไม่มีกรรมอันนี้ที่อาตมาได้มาบรรยายวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดให้เห็นว่าทุกคนมีพ่อแม่ทุกคนมีความรักและทำยังไงดีที่จะให้คนที่เขาให้เราทุกอย่างน่ะเขาได้รับอะไรจากเราไปบ้างได้รับอะไรจากเราไปบ้างที่เขาอุตส่าห์ทุ่มเทเรามาให้ตลอดชีวิตไม่มีผู้ชายใดผู้หญิงใดทุ่มเทให้เราเท่ากับพ่อแม่เลยนะผู้ชายคนไหนก็ไม่เท่ากับพ่อผู้ชายผู้หญิงคนไหนก็ไม่เท่ากับแม่ทุ่มเทความรักเนี่ยยาวนานตลอดชีวิตแต่หนุ่มสาวเนี่ยผัวเมียเนี่ยทุ่มเทกันตอนรักพอความรักจืดจางก็การทุ่มเทก็หมดกันความห่วงใยก็หมดกันแต่ลูกและพ่อแม่เนี่ยมันเป็นสายใยที่ทุ่มเทกันไม่จบสิ้นเลยยันตายเมื่อไรนะจึงจะหมดกันแต่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายนะก็รู้สึกว่าคิดถึงจริงอ่ะบางคนแต่ถ้าลูกตัวเองตายเนี่ยพ่อแม่คิดนานถ้าสมมติว่าแม่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยตายปุ๊บเนี่ยลูกเขาจะเปลี่ยนอารมณ์ไปสนใจลูกเขาไปสนใจสามีภรรยาเขาการงานของเขาก็แม่ก็ถือก็แก่แล้วพ่อแก่แล้วเขาก็ไม่เสียใจมากแต่ถ้าแม่พ่อลูกตายก่อนไม่มีอะไรเลยจิตผูกพันอยู่ตรงนั้นเองทำไมต้องตายทำไมต้องตายก่อนเราน่าจะตายก่อนเห็นใครมาตาหรือกิริยาหรือรุ่นเดียวกับเพื่อนลูกเราเนี่ยเราจะคิดแล้วกลับมาเสียใจความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยรักผูกพันและเสียสละสูงฉะนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องได้ลูกที่ดีจึงจะมีความสุขแต่ถ้าได้ลูกไม่ดีแล้วพ่อแม่ก็จะเหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นเราอยากให้พ่อแม่ไปสู่สุคติมีความสุขก็ต้องพยายามให้พ่อแม่เข้าใจธรรมะตัวเราก็ต้องเข้าใจธรรมะทำอะไรให้เห็นกันในปัจจุบันโลกนี้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่เลยพ่อแม่จะสอนสั่งอะไรเราก็เชื่อเคารพอย่างคนตะก่อนนี่เขากลัวบาปกลัวบาปมากเลยเถียงพ่อแม่ดีกลัวบาปสมัยนี้บอกว่าไอ้คนไหนไม่เถียงพ่อแม่ก็คนโง่กลัวบาปแสดงว่าทนโดนหลอกไว้เอานรกมาขู่แต่ความรู้สึกสามัญสำนึกของเด็กสมัยก่อนเขาเคารพพ่อแม่เขากลัวบาปไม่อยากเถียงทั้งที่รู้ว่าผิดหรือถูกก็ไม่เถียงแต่สมัยนี้ไม่ได้ต้องเถียงก่อนเถียงขึ้นไปก่อนมันก็เลยมีปัญหาในจิตใจของพ่อแม่ทุกวันนี้ซึ่งจะได้ลูกอย่างนี้ต่อไปแต่สังคมมันก็ยิ่งเราร้อนไปเรื่อยๆไม่สงบสังคมมันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยิ่งอายุสั้นปันตายเร็วคนก็ใจร้อนที่พุทธเจ้าทำนายเลยต่อไปเขาบอกว่าโลกมันเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นบอกผัวก็จะฆ่าเมียเมียก็จะฆ่าผัวลูกก็จะฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ก็จะฆ่าลูกเห็นอะไรก็จะเป็นอาวุธมาประหัตประหารกันเพราะคนเราไม่มีสมาธิไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่มีสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะคนมีตะกิเลสครองใจมีแต่ความโลภมากโกรธมากหลงมากคนทะเยอทะยานแข่งกันทางวัตถุสมาเชื่อแหละพอคอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่สมาเชื่อเลยแน่นอน 100%คอมพิวเตอร์สิ่งที่เทคโนโลยีอันเนี้ยที่จะทำให้คนเนี้ยขาดสติหมดเลยหลงโลกหมดเลยแล้วจะทำให้คนร้อนหมดเลยเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วพอเอาสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นเตือนมันยิ่งไปใหญ่เลยโลกของการแข่งขันเดี๋ยวนี้บอกว่าตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลตามสำนักงานคนผู้หญิงที่เป็นโรคเครียดเกิดมะเร็งกันมากเลยเกิดมะเร็งของผู้หญิงอะมะเร็งอะไรมะเร็งผู้หญิงมีอยู่กี่อย่างอะคนที่เป็นมะเร็งทำไมเยอะนี้มากแสดงว่าคนอย่างนี้คิดไม่หยุดไม่ได้ผ่อนคลายความคิดตัวเองเลยหรือกลายเป็นโรคมะเร็งกันมากเลยถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคร้ายแรงนะ

ต้องทำจิตให้ว่างต้องผ่อนคลายตัวเองให้ได้อย่าคิดว่าความคิดนั้นฉลาดอย่าคิดว่าความคิดนั้นทันโลกแต่ความคิดนั้นคือความเสื่อมที่คิดไม่สงบที่คิดไม่หยุดไม่หย่อนน่ะวุ่นวายใจที่ปล่อยวางไม่เป็นนั่นคือความเสื่อมของกายใจเราต้องหวนกลับมาหาพุทธเจ้าแล้วนะพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าต้องภาวนาอย่างเดียวภาวนาให้จิตสงบแล้วภาวนาให้จิตดีแล้วจึงทำอะไรจึงจะดีถ้าจิตไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีฉะนั้นจึงต้องเข้าหาหลักธรรมพุทธเจ้าต้องฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้มีสติเพื่อจะได้แก้ปัญหาโรคทั้งภายในภายนอกทุกวันนี้โรคมากเลยอาตมานี่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลบ่อยอายุยังไม่ปลดเกษียณแล้วเป็นมะเร็งกันแล้วพวกอาจารย์เครียดมากพวกนักธุรกิจเครียดมากเพราะไม่ได้ดังใจเพราะอะไรเราไปวางหลักการซึ่งมากเกินเขาเรียกว่าตั้งเป้าเกินความเป็นจริงคนเราก็เลยเครียดเลยถ้าอะไรทำในโลกปัจจุบันว่าทำอย่างไรได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นเหมือนคนสมัยก่อนใช่ไหมทำปีกินปีคนไม่เครียดเลยทำปีกินปีทำปีการละเล่นดูขนหนังก็ปีนึงได้ดูทิ้งแต่นี่ดูทุกวันคนไม่พอดูหนังบางทีดูเช้าดูเย็นคนไม่พอบางทีเปิดทีวีดูทั้งวันทั้งคืนคนไม่อิ่มไม่พออันนั้นน่ะยัดเยียดข้อยัดเยียดโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเองสมัยก่อนปีหนึ่งได้ดูหนังทิ้งดูลิเกทิ้งปีหนึ่งทำปีกินปีคนสมัยก่อนอายุ100ปี80ปี90ปีแข็งแรงหมดเลยแต่สมัยนี้มีแต่โรคก็แสดงว่าสภาพจิตของคนสมัยนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ปล่อยวางไม่ทำให้จิตว่างเอาเราลองทำโยม8ค่ำ15ค่ำสมัยก่อนคนทำได้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้ถ้าบ้านไม่สงบก็มาวัดแล้วก็พอสมาทานเสร็จแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำใจอยู่สบายสบาย8 7วันเอาสบายสบายวัน8วันเอาสบายวันนึงแล้วชีวิตเราก็จะต่อยืนไปได้จริงๆหลักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าเซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันว่างแล้วเซลล์ในร่างกายจะไม่ทำงานเลยเขาก็ค้นพบแต่เขาทำไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าหยุดเลยเซลล์ในร่างกายก็ไม่ต้องทำงานหยุดเฉยนิ่งพระพุทธเจ้าจึงมีพลังก็สอนให้สาวกทำอย่างนั้นนี่เราพวกเรามาเข้าวัดนี่เรารู้แล้วมันเรานี่มาถึงขั้นนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องยึดหลักปฏิบัติธรรมไปให้มันเป็นหลักของใจเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็หัดพิจารณาว่าคนเราไปไหนเดินไปไหนกินเดินนั่งนอนในคนเราไปไหนในโลกเนี่ยคนที่ใช้ง่ายอ่ะโยมคนที่ใช้ง่ายคือใครโยมคนที่ใช้ง่ายคือลมหายใจโยมลมหายใจเนี่ยมันคู่ชีวิตเรานะโยมใช้ง่ายจังเลยโยมเวลาเรานอนหลับมึงทำงานต่อนะข้าจะหลับลมหายใจก็ทำงานไปเข้าออกเรื่อยไปเขาไม่เคยหยุดทำงานเลยโยมนะแต่เราหลับไอ้ตัวจิตมันหลับแต่พอตื่นขึ้นมาลมหายใจก็ยังทำงานเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ต่อเรามากเลยแต่ถ้าวันไหนลมหายใจไม่สะดวกโยมวันนั้นป่วยวันนั้นชีพจรไม่ดีความดันไม่ดีลมหายใจดีแต่ถ้าเกิดมันลมหายใจเนี่ยใช้ไปมันตายไปทุกวันนะลมหายใจจะตายไปทุกวันที่จริงคนเรานี่ตายมาตั้งแต่เกิดนะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยตายหมดนะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยตายทีละน้อยละน้อยตายจากเด็กไปหาหนุ่มตายจากหนุ่มไปหาแก่ตายจากแก่ไปหาความชราจะตายไปทีนั้นแต่เราไม่รู้ตัวตายทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงเอาพวกตายในคนจะกลัวเปลี่ยนแปลงทุกลมเปลี่ยนแปลงจนเราไม่รู้ตัวตายจนเราไม่รู้ที่สุดเราจึงรู้อ้าวนี่ฉันจะตายแล้วเหรอหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าจะตายเลยคนจึงจะมารู้ตัวตอนสุดท้ายว่าฉันตายแล้วเหรอไม่รู้ตัวเลยนะและในโลกนี้ก็เป็นอย่างทุกคนอยู่อาตมาก็บางคนเขาก็มาถามอาตมาว่า
เด็กยุคนี้เขาเกลียดวัดเขาไม่ศรัทธาพระเขาอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์วิทยุแล้วเขาเกลียดพระบางโยมเด็กพวกนี้น่าสงสารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพระท่านเนี่ยเมตตาต่อทุกคนต่อทุกคนที่ใครจะเกลียดวัดเกลียดบาแต่ถึงสุดท้ายเนี่ยพระท่านจะมาสวดบัณฑิกาบางสกุลให้ทุกคนเลยนะโยมนะไอ้คนที่ด่าพระด่าพระด่าเจ้าพอตายแล้วมันเหม็นใครไม่เอาไปไหนหรอกโยมปากมันก็เหม็นตัวก็เหม็นเขาก็ไปทิ้งให้พระพระก็ต้องเมตตาบัณฑิกาบางสกุลเผาให้ไม่ให้ลกโลกไปก็ไอ้คนที่ด่าพระเกลียดพระเนี่ยพระท่านก็เมตตานะเผาให้เรียบร้อยไปเลยนะอยู่ต่อไปมันก็จะด่าต่อไปอ่ะก็เป็นนั้นว่าสรุปแค่นี้ก็แล้วกันคำตอบมีแค่เนี้ยไอ้คนที่ไม่เข้าวัดด่าพระไม่ดีก็คือแค่เนี้ยคำตอบสุดท้ายที่สุดแล้วพระก็เผาให้มัตติกาบางสกุลให้ก็เป็นคำตอบที่อาตมาไม่จะตอบอะไรไอ้คนที่มาถามก็ต้องงงสินะเออหลวงพ่อนี่ตอบคนกวนหรือเปล่าแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องจริงนะโยมไม่รู้จะตอบยังไงถ้าอยู่ต่อไปเขาต้องด่าต่อไปพระก็ต้องเมตตาก็ไม่ได้ถามว่านี่ไอ้คนนี้มาวัดเนี่ยเมื่อก่อนมันด่าพระหรือเปล่าไอ้คนนี้มันด่าชีหรือเปล่าด่าทายกว่าไอ้คนนี้มันใจบาปหรือเปล่าถ้ามันใจบาปมันด่าพระด่าคนวัดอาตมาจะไม่บังสิกไม่มาติกาบางสกุลไม่ให้เมนเผาศพพระไม่มีเลยโยมพระไม่เคยถามเลยมึงจะมาไงเอาศพมาตั้งสงสารแล้วเอามีหน้าที่ทำไงก็ทำหน้าที่เลยสวดมาติกาบางสกุลเผาให้เลยโดยไม่ได้คิดละเกียดเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยโยมแต่แรงว่าพระนี่ไม่ได้โต้ตอบพวกคนทั้งหลายที่ด่าศาสนาเลยและใครได้กำไรโยมใครขาดทุนพระได้กำไรอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็ได้ทั้งหลายบาท ถ้าจนก็สวดฟรีไปที่สุดพระได้กำไรได้เอาพวกนั้นมาพิจารณาว่าเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะคนดีคนชั่วรวยจนมีเศรษฐีแค่ไหนสวยรวยรอแค่ไหนก็ต้องมาตายอยู่ต่อหน้าเราก็ต้องเผาต้องปลงไปพระก็ได้กำไรในการมาเห็นความจริงหนีไม่พ้นในวัฏสงสารท่านพุทธเจ้าเราจึงเป็นบรมครูเป็นครูผู้รู้แจ้งโลกท่านรู้มากโยมเราเรียนไม่ถึงหรอกไอ้ที่เรามาพูดมันแค่เปลือกเป็นแค่ลุงร่วงของท่านก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเจอพระพุทธเจ้าในหัวใจของเราหรือเจอพระเจ้าจริงๆเราจะต้องรู้มากกว่านี้ทราบซึ้งมากกว่านี้ฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมาแค่คิดเอาเดาเอาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นแกนใจเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราควรจะร่วงเข้าไปรู้ลึกของจิตใจควรจะศึกษาไม่ใช่เกิดมาแล้วก็กินกินกินไปรอตายอย่างเดียวงั้นไม่ได้อะไรคนเราก็ต้องมีค่าในตัวเองตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจก็ไม่ต้องไปว่าใครว่าตัวเราใจเราเนี่ยมันยังวุ่นวายใจเรายังไม่สงบก็ต้องขับไปภาวนาให้จิตของเราเย็นลงสงบลงแล้วปัญหาก็จะแก้ที่จิตเราอย่าได้ไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าไปมองคนในแง่ขอให้มองว่ากิเลสร้ายอยู่ในใจเราโลภก็อยู่ในใจเราโกรธก็อยู่ในใจเราเรื่องอะไรอะไรยังอยู่ในใจเรายังไม่ชำระอีกเยอะเลยฉะนั้นเราจะต้องมีศีลธรรมภาวนาให้จิตของเราสงบเย็นลงแล้วจิตเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นใจเราให้รู้ว่าเออนี่เราถึงซึ่งความสุขบ้างมีความสงบบ้างที่เข้ามาหาบุญตรงนี้ก็จะเป็นความสุขไอ้เรื่องพ่อแม่พี่น้องลูกเราเขาเป็นยังไงช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเราก็ต้องอุเบกขาทำตัวเราให้มีบุญกุศลแล้วธรรมะก็จะคุ้มครองเราจะให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขนี้ก็จะแบ่งปันให้คนอื่นได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในธรรมและมีความสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ทุกท่านทุกคนขอจบการบรรยายไว้แต่เพียง